จิตใจของเราดีแล้วอะไรก็จะดีไปตามใจเราทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับใจเราเป็นใหญ่ธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้จะเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ฟังรู้เรื่องไหมโยมโตเขียวเขียวฟังรู้เรื่องไหมพวกพระอินทร์นะโตเขียวเขียวลูกหลานพระอินทร์วันนี้ทำไมแต่งตัวเขียวกันนะฟอร์มเลยฟอร์มโรงเรียนใครไม่เชื่อบ้างนะใครไม่เชื่อบุญเชื่อบาปยกมือสิยกมือไม่กล้ายกเก็บไว้ในใจ นะใครสงสัยบ้างยกมือดิสงสัยนรกสวรรค์มีจริงไหมยกมือดิสงสัยไหมไม่กล้ายก ใครเชื่อว่าบุญบาปมีจริงไหมยกมือดิอ๋อกล้ายกนะเชื่อยังไงเชื่องมงายพิสูจน์ได้หรือยังนะพิสูจน์ได้หรือยังเชื่อมตาเขาว่ามั้งเชื่อต้องให้เห็นจริงเลยนะเราเรียนธรรมะเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลธรรมะนี่เป็นยอดปัญญานะธรรมะนี่เป็นยอดปัญญายอดปัญญาอย่างน้อยก็เป็นทางออกที่ดีนะเป็นทางออกที่ถูกและออกที่ดีเมื่อเราขึ้นคำว่าเอาเงินนายโยมนะถ้าสมมติว่าสาวๆไปรักผู้ชายสักคนหนึ่งแต่สาวๆคนนั้นนะมีธรรมะนี่สาวคนหนึ่งไม่มีธรรมะไอ้หนุ่มคนหนึ่งก็ไปรักสาวคนหนึ่งไอ้หนุ่มคนหนึ่งไม่มีธรรมะแต่ไอ้หนุ่มคนหนึ่งมีธรรมะนะฟังให้ดีนะไอ้คนมีธรรมะนี่ก็รักแค่ 50% เผื่อเขาหลอกเรา 50% ไอ้คนไม่มีธรรมะรักหมดหัวใจเลยต้องเป็นของเราคนเดียวใครจะมาแตะต้องไม่ได้ต้องเป็นของกูตามหวงตามหึงต้องเอาให้ได้คนไม่มีธรรมะยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตน 100% ไม่พอให้ 1,000% เลย ใช่ไหมสมัยนี้เป็นไงหนุ่มสมัยใหม่สาวสมัยสาวสมัยใหม่เนี่ยนะเขาทำไงโยมจีบหนุ่มไปจีบยันบ้านเลยเขาบุกไปจีบยันบ้านเลยนะเอาให้ได้เนี่ยคนไม่มีธรรมะถ้าหนุ่มสมัยก่อนเป็นไงจีบสาวก็ไปเฝ้าบ้านเลยสมัยนี้เป็นหนุ่มๆสมัยใหม่สบายสาววิ่งไปตามถึงบ้านแล้วถ้าคนไหนไปไม่ถึงบ้านคนนั้นไม่ได้ไม่มีสิทธิ์หมดสิทธิ์คราวนี้สมัยนี้เป็นหนุ่มเป็นสาวสมัยใหม่อ่ะไม่เหมือนสมัยก่อนผู้หญิงจะตามไปยันบ้านผู้ชายไปจีบยันบ้านเลยข้ออะไรเพราะคนเดี๋ยวนี้ไม่มีธรรมะทีนี้ก็พวกเอาพวกว่าผลที่สุดไอ้หนุ่มที่สาวที่มีธรรมะเนี่ยก็แบ่งใจไว้เผื่อมันหลอกเรา 50% รักครึ่งเดียวผลสุดก็จริงอย่างว่าน่ะมันหลอกจริงๆอ่ะมันมีเมียไว้แล้วอ่ะมันหลอกเรามันมีแฟนแล้วที่ไหนพอถึงจริงๆแล้วมันไม่แต่งกับเราอ่ะมันหลอกเราไปมันแต่งมันเอาเงินมันมาหลอกเราทั้งตัวทั้งเงินเสียใจแต่คนมีธรรมะเราคิดแล้วในใจแล้วผู้ชายได้เชื่อไม่ได้เรารักแค่ 50% ไม่เสียใจหาคนดีคนนี้ดีกว่าตัดใจไม่คิดถึงมันไปทำกรรมฐานดีกว่า3วันก็หายเพราะมันทำกรรมฐาน3วันยิ้มได้หายไอ้คนที่ไม่มีธรรมะมันรักหมดหัวใจฉันตายแน่ชีวิตนี้ไม่ความหวังแล้วขอตายลูกเดียวเอาอะไรดีผูกคอดีหรือกลัวหายใจไม่ออกกินยาตายกลัวเจ็บเอาปืนยิงกลัวเจ็บคิดไปเคยมาสักอย่างก็จะได้คิดฆ่าตัวตายว่าชีวิตนี้ไม่มีประโยชน์อะไรรักเขาแล้วเขาคือคิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรอยู่ไปทำไมไม่มีใครเข้าใจเราคือความเห็นผิดของ

เราไม่มีธรรมะใช่ไหมมันเกิดความหลงความโง่โดยไม่รู้ตัวพอทุ่มเทเขาหมดหัวใจถ้าโยมไม่เคยโยมไม่รู้หรอกใช่ไหมโยมไม่เคยรักใครโยมไม่รู้หรอกถ้ารักใครจะรู้เลยมันหลงแค่ไหนหรือถ้าไม่เคยถูกหลอกไม่รู้หรอกแสดงไม่เคยถูกหลอกใช่ไหมไอ้ที่หัวเราะนั่นเคยถูกหลอกแล้วอายไม่อายตอนนี้แต่ละก็คนมีธรรมะเป็นไงโยมหักใจได้ไอ้หนุ่มมีธรรมะก็เดี๋ยวไปบวชสักเจ็ดวันนะพระเท่ากรรมฐานถือศีลนุ่งผ้าขาวล้างสวยสักเจ็ดวันสบายกันนี้หาทางใหม่คนเราถ้ามีกำลังวังชามีเงินมีทองเยอะแยะไปผู้หญิงครับ

0: นะผู้ชายทำใจได้ไม่มีคนเดียวในโลกนี้เขามาเข้ากรรมฐานสักวันเดียววันยิ้มได้ไอ้คนที่ไม่ยิ้มไม่ได้ก็คือคนไม่มีธรรมะรักเขา 100% นอนร้องไห้อยู่นั่นเองโอ้ยใครปลอบก็ไม่หายนอกจากไอ้คนนั้นมาปลอบคนเดียวไอ้คนนั้นมันบอกก็ตายซะก็ดีจะต้องตามกูอีกมันก็สมน้ำหน้าแล้วมันจะได้ไปเป็นประวัติมาอีกทีว่ากูทำให้ผู้หญิงหลงตายไปคนนึงกูทำให้ผู้ชายหลงตายไปคนนึงอ้าวใช่ไหมเป็นใครโยมธรรมะก็ไม่มีธรรมะใครดีกันนะเนี่ยเหมือนกันเนี่ยภรรยาสามีกับภรรยาเนี่ยถ้าสามีมีธรรมะเนี่ยก็ทำใจได้ภรรยาจะด่าไงจะบ่นไงจะมีปัญหาก็เฉยเฉยจะอยู่กันไปก่อนถือว่ามันเป็นกรรมก็แล้วกันอยู่กันไม่ได้ก็ต้องอยู่กันไปลงตกอยู่ได้เรื่อยไปเลยฮะยังไงก็ช่างมันเป็นกรรมรับกรรมมันไม่หมดแล้วมันก็หมดไปเองอ่ะเนี่ยคนมีธรรมะทนได้ไอ้คนไม่มีธรรมะหาเมียใหม่ดีกว่ากูหรือไม่ก็ซ้อมไปเลยเออต้องหาทางออกอย่างหนึ่งอ่ะไอ้คนไม่มีธรรมะนะผู้หญิงไม่มีธรรมะก็ด่าเช้าด่าเย็นบ่นเช้าบ่นเย็นเนี่ยแต่ถ้าผู้หญิงมีธรรมะก็เออเขาก็เป็นคนของเราคนคนเดียวเอ๊ะเราจะไปบ่นทำไมเขาก็มองเขาในแง่ดีสิเขาก็ดีพ่อเราก็ดีพ่อเขาอยู่กันไปรับกรรมกันไปพยายามเข้าใจกันดีกว่าดีก็ไม่เข้าใจกันอ้าวคิดแบบมีธรรมะเข้าใจกันดีกว่าตกลงกันได้ดีดีกว่าเนี่ยแบบธรรมะไม่ใช่มาด่ายาวด่าเย็นให้ผู้ชายยอมฝังคนเดียวใช่ไหมธรรมะคลองเรือนแสดงว่าคนไม่มีธรรมะนี่ปัญหาเยอะเพราะทำใจไม่ได้อยู่เป็นครอบครัวก็มีปัญหาอยู่คนเดียวก็มีปัญหานะไอ้คนที่เขารักแบบมีธรรมะเขาก็นึกว่าเออแต่งงานแล้วนี่ก็อยู่กับเราก็เป็นสามีเราออกลงจากกระไดไปก็เป็นสามีคนอื่นภรรยาเราอยู่กับเราก็เป็นภรรยาเราลงกันได้ก็เป็นภรรยาคนอื่นปลงอยู่เรื่อยเลยคนนี้แต่กลับบ้านก็เป็นภรรยาเรากลับบ้านก็เป็นสามีเราถ้าไม่กลับก็เป็นของคนอื่นไปตอนนี้ปลงไม่ได้ก็ฟุ้งสิคนนี้มันจะไปรักใครมันจะไปจีบใครมันจะไปอยู่กับใครมันจะไปยังไงไม่กลับโอ้โหคนนี้ยุ่งเลยทุกวันเลยคนนี้ไหนเลยห่วงสามีไหนห่วงภรรยาไหนห่วงลูกคนไม่มีธรรมะปลงไม่ตกทุกจริงๆปัญหาทุกวันนี่คือทำใจไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมโยมแล้วก็ไม่ยอมทำด้วยปัญหาไปไม่จบพอเข้าใจไหมเข้าใจนะเป็นไงรอดตัวไปได้ไหมหรือไม่รอดรอดไหมไม่รอดรอดเลยแข็งใจพูดมั้งกัดฟันพูดเลยมั้งที่ว่าได้เข้าอยู่ในตำราทั้งหมดหรือเปล่า ถ้ามาเรียนธรรมะซะสินะเรียนธรรมะจะได้ไม่รักใครหมดหัวใจจะได้ไม่ห่วงหมดหัวใจจะได้ห่วงแค่50ถือว่าอีกส่วนหนึ่งมันก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่โลกเขาเป็นอยู่มันไม่เที่ยงอยู่แล้วเราจะไปบังคับให้ทุกคนเป็นอย่างเราไม่ได้อย่าให้เป็นอย่างที่คิดไม่ได้คิดได้แต่ทำไม่ได้ทุกอย่างทำไม่ได้อย่างความคิดคือถือว่าคิดผิดก็แล้วกันอย่าถือว่าทำผิดเลยบางอย่างเขาทำตามเราไม่ได้อย่าไปถือว่าเขาทำผิดถือว่าเราคิดผิดบางคนเนี่ยพอเขาทำไม่ถูกใจเราเนี่ยเอาว่าเขาทำผิดที่จริงเราคิดผิดเองเพราะเราคิดเกินไปที่จริงเขาทำตามความคิดไม่ได้เลยสักคนเดียวฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเขาทำผิดคิดว่าเราคิดผิดดีกว่าเราคิดมากไปเองหวังมากไป
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนว่าจบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเภานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้ได้ลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชหฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดินอันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาซึ่งต่อมา ยกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
2: คิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเขาได้รางวัลละเพิ่นกับของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเลี้ยงกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
3: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทำให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทำส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
1: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมีให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
2: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเส้นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
1: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

0: ิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันศิลปกิจสานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันพฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันศิลปกิจโดยโปรดให้ช่างสถาบันศิลปกิจรักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันศิลปกิจมี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้มอกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้มอกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจจำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลับไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์น่าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสานศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลับไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
2: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากมายทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลเป็นโรคตับแข็งมะเร็งความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือเมาอารวาสก่อคดีมากมายเด็กผู้หญิงหลายรายถูกข่มขืนเพราะเมาไม่ได้สติยิ่งคนท้องเมื่อดื่มจะส่งผลเสียทั้งต่อแม่และลูกในท้องด้วย
3: ใช่ค่ะต่อไปนี้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาร้านค้าสถานบริการและบันเทิงสถานบริการทั่วไปที่ทำงานยานพาหนะสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
2: หมอว่าน่าจะขอบคุณกฎหมายฉบับนี้มากเลยนะครับคิดจะดื่มคิดจะซื้อคุณรู้กฎหมายหรือยัง

0: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับผมพูดไปแล้วว่า North คือทิศเหนือ South คือทิศใต้ถ้าอย่างนั้นคงพลาดคำต่อไปนี้ไม่ได้เลยครับ East E-A-S-T East หมายถึงทิศตะวันออกครับออกเสียงให้ถูกนะครับ East เสียงสุดท้ายคือ S แล้วก็ T ครับ East เช่น Chonburi is east of Bangkokจังหวัดชลบุรีอยู่ทิศตะวันออกของกรุงเทพหรือ Chonburi is in the east of Thailand จันทบุรีอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทยผมจะพูด2ประโยคนี้อีกครั้งหนึ่งครับ Chonburi is east of Bangkok Chonburi is in the east of Thailand Adjective ของคำว่า east คือ eastern ครับ eastern e a s t e r n จากตัวอย่างที่ผมยกมาเมื่อสักครู่นี้เราอาจพูดว่า Chonburi is in eastern Thailand ก็ได้ Chonburi is in eastern Thailand เพราะ eastern ใช้อธิบายคำว่า Thailand ทวนอีกครั้งหนึ่งครับ east ทิศตะวันออก eastern ใช้อธิบายอะไรก็ตามที่อยู่ทิศนั้นนะครับ eastEastern ผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ
1: สำนวนชวนคิดพาสิทธิ์สอนใจชั่วช่างชีดีช่างสงชั่วช่างชีดีช่างสงปรงให้ได้เรื่องของใครปล่อยบ้างช่างเรื่องเขาจะดีชั่วไม่ใช่ตัวของเรา

0: เก็บมาเฝ้าคิดทำไมให้ป่วยการเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าชั่วช่างชีดีช่างสงหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าไม่ยุ่งกับเรื่องคนอื่นคือไม่ต้องสนใจว่าใครจะดีจะชั่วเพราะไม่ใช่เรื่องอะไรของตัวค่ะ
1: ทำความดีแม้ไม่มีมนุษย์เห็นเทพเจ้าก็ย่อมเป็นพยานได้ทำความดีคนไม่เห็นจะเป็นไรจมภูมิใจว่าเราทำแต่ความดีจากบทประพันธ์ของชลัดอรุณโรจน์โดยเด็กหญิงสรัญญาสันติพงศ์สกุลค่ะ

0: ่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ
1: นิทานคติธรรมเรื่อง

0: สหายกาครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกานกยูงนกแก้วนกเขาซึ่งเป็นเพื่อนกันอาศัยอยู่ในป่าใหญ่มันทั้งสี่ต่างก็ให้สัญญาซึ่งกันและกันว่าจะไม่ทอดทิ้งกันจะช่วยเหลือกันจะเป็นเพื่อนแท้ของกันและกันแม้แต่ละตัวจะมีอุปนิสัยใจคอแตกต่างกันไปบ้างก็ตามเพราะต่างก็เชื่อในคำโบราณที่กล่าวกันไว้ว่ารวมกันเราอยู่แยกกันเราตายตัวเดียวหัวหายสองตัวเพื่อนตายสามตัวไปได้สี่ตัวก็สบายทั้งสี่สหายอาศัยอยู่ในป่าใหญ่แห่งเดียวกันนั่นเองวันหนึ่งกาต้องการจะสร้างรังเพราะเห็นว่าใกล้จะถึงฤดูหนาวแล้วที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของการดำรงชีวิตมันจึงคิดในใจว่า
1: เราจะสร้างรังไม่ใช่ใครมาช่วยหากิ่งไม้เล็กๆให้เราดีล่ะถ้าอีกไม่นานก็จะถึงฤดูหนาวแล้วถ้าฤดูหนาวเราไม่มีรังอยู่ก็จะลำบากไม่น้อยชุละ
0: ในใจมันคิดวกวนไปมาหลายตลบเพราะงานสร้างรังมันไม่ใช่งานเล็กๆซะแล้วตรึกตรองดีแล้วจึงคิดว่าจะไปหาเพื่อนทั้งสามคือนกยูงนกแก้วนกเขาคงพอจะช่วยได้กระมังมันจึงบินไปหานกแก้วเป็นลำดับแรก
1: สวัสดีจ้าแก้วแก้วจ๋าช่วยหากิ่งไม้เล็กๆให้ฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะฉันจะสร้างรังไว้อยู่อาศัยในฤดูหนาวเราจะได้อยู่ด้วยกันยังไงล่ะจ๊ะ
2: โอ้ยไม่ใช่ธุระอะไรของฉันสักหน่อยนึงอย่ามากวนใจกันหน่อยเลยนะเห็นมาฉันยังง่วงนอนอยู่เลยเอาไว้วันหลังแล้วกันนะ
0: นกแก้วตอบอย่างมะนาวไม่มีน้ำรู้สึกเคืองที่กามาก่อกวนความสุขของมันอย่างไม่มีการเกรงใจกันเลยล่ะกาเมื่อได้รับคำปฏิเสธอย่างไม่มีเยื่อใยแล้วจึงบินไปหานกยูงที่กำลังเกาะอยู่บนกิ่งไม้ด้วยความเบิกบานใจ
1: สวัสดีจ้านกยูงนกยูงจ๋าช่วยหยิบกิ่งไม้เล็กๆให้ฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะฉันจะสร้างรังเอาไว้สำหรับฤดูหนาวที่จะมาถึงเราจะได้อยู่ด้วยกันยังไงล่ะจ๊ะ
2: โอ้ยมันกองการอะไรของฉันด้วยล่ะไปหานกขาวสิฉันกำลังยุ่งๆอยู่อ่ะดูสิขนของฉันนะยังงดงามน่าชมอยู่เลยฉันไม่สนใจหรอกว่าเธอจะทำอะไรอ่ะไปไหนก็ไป
0: เมื่อได้รับคำปฏิเสธจากนกยูงกาจึงตัดสินใจไปหานกเขาที่กำลังขันกรูกรูกรูกรูอยู่ตัวเดียวอย่างมีความสุขคิดว่าทีนี้คงจะไม่ผิดหวังแน่เพราะดูนกเขาก็กำลังอารมณ์แจ่มใสดีย่อมมีเวลาพอที่จะช่วยตัวเองได้เป็นแน่แท้
1: นกขาวจ๋านกขาวมาช่วยฉันหากิ่งไม้เล็กๆได้ไหมจ๊ะฉันจะสร้างรังไว้ตอนฤดูหนาวเราจะได้อยู่ด้วยกันยังไงล่ะจ๊ะ
3: โธ่เธอละแย่จังเลยมากวนใจและทำลายเวลาความสุขของฉัน
1: อีกแล้ว
3: กาน่ะมีลูกตาหรือเปล่ารู้ไหมว่าฉันกำลังทำอะไรฉันกำลังร้องเพลงนะไม่มีเวลาไปหากิ่งไม้กับเธอหรอกเฮ้ยทำไมรู้กาลเทศาวซะเลยนะเธอนี่วอนซะแล้วทีนี้ต้องเจอตัวซะแล้ว
1: ไปดีกว่า

0: ได้รับคำปฏิเสธโดยสิ้นเชิงจากสหายทั้งสามแล้วจึงคิดมานะที่จะสร้างรังโดยลำพังมันจึงบินไปคาบกิ่งไม้เล็กๆอันแล้วอันเล่าด้วยความภาคเพียรคุณหนูครับอย่าได้ไปเที่ยวทำลายรังนกด้วยความคึกขนองด้วยความสนุกนะครับเพราะกว่าที่มันจะสร้างรังได้เนี่ยมันยากแสนยากลำบากแสนลำบากนอกจากจะต้องผจญภัยกับธรรมชาติแล้วยังมีเด็กซุกซนชอบใช้หนังสติ๊กยิงทำร้ายนกกาทำให้มันต้องระหกระเหินเร่ร่อนร้างราจากรังหากมันมีลูกน้อยๆก็จะต้องบ้านแตกสะแรกขาดแตกกระสานซ่านกระเซ็นได้รับความทุกข์ยากลำบากน่าสงสารมากทีเดียวเป็นบาปเป็นกรรมอย่างมหันต์หนักทีเดียวนะครับผู้ที่มีใจเมตตากรุณาต่อสัตว์จึงไม่ควรกระทำอย่างยิ่งเมื่อได้กิ่งไม้มาแล้วกาจึงคิดว่าจะชวนเพื่อนๆมาช่วยกันสร้างรังคงจะทำให้รังเสร็จเร็วขึ้นคิดได้อย่างนั้นกาจึงตัดสินใจบินไปขอร้องนกแก้วอีกครั้งหนึ่ง
1: อรุณสวัสดิ์จ้านกแก้วเพื่อนรักไปช่วยฉันสร้างรังหน่อยได้ไหมจ๊ะอากาศสบายๆอย่างนี้จะได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยนะเพื่อนนะ
2: ฉันเองก็อยากจะช่วยอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าฉันยังไม่ได้รังได้เลยเธอไปหานกยูงก่อนเถอะนะ
1: แหมเพิ่งตื่นอีกแล้วเหรอ
0: เมื่อได้รับคำปฏิเสธจากนกแก้วกาก็จึงบินไปหานกยูงที่กำลังรำแพนหางเริงร่าอยู่กลางแสงแดดอ่อนๆในยามเช้า
3: แหมขนของเราช่างสวยจริงๆเวลาเรารำแพนยิ่งสวยงามจนยากจะบรรยายมีน่าล่ะใครก็เห็นขนของเราเขาถึงอยากจะได้ไปเก็บเอาไว้เหลือเกิน
1: แหมนกยูงเธอช่างสวยจริงๆนะจ๊ะอากาศเช้าๆอย่างนี้เธอช่วยฉันสร้างรังหน่อยได้ไหมจ๊ะ
3: อะไรกันล่ะจ๊ะกาไม่เห็นเลยนะฉันกำลังรำแพนอยู่อ่ะดูสิขนของฉันน่ะฉันสวยงามมากๆเลยนะเธอไปหานกขาวปากสิเผื่อบางทีก็อาจจะช่วยได้บ้างนะแหมคานจริงๆเลยเธอเนี่ยไปไหนก็ไปปะ
1: อีกแล้ว
0: นกยุงส่งเสียงไล่กาอย่างไม่เกรงใจพลางก็รำแพนหางอวดโฉมของตัวเองด้วยความภาคภูมิใจโดยไม่คำนึงถึงจิตใจของเพื่อนว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อกาผิดหวังจากนกยุงจึงบินไปหานกเขาหมายว่าเพื่อนตัวสุดท้าย

0: ะช่วยเหลือได้แน่มันมองเห็นนกเขากำลังเกาะกิ่งไม้แต่เพียงลำพังแล้วก็ร้องเพลงอยู่ตามลำพังด้วยความผาสุก
1: แหมกำลังเหมาะทีเดียวเชียวเธอว่างใช่ไหมจ๊ะไปช่วยจะสร้างรังหน่อยเถอะใกล้จะถึงฤดูหนาวแล้วพอฤดูหนาวมาถึงจะสร้างรังไม่เสร็จนะพวกเราจะหนาวกันแย่เลยละคราวนี
2: ้กาเหรอฉันน่ะเพิ่งจะร้องเพลงเดี๋ยวนี้เองแสบคอจะแย่อยู่แล้วเหนื่อยก้นเหนื่อยขอฉันพักสักนิดเถอะพอตื่นขึ้นมาจะได้ช่วยเธอไงล่ะ
1: แม่ไม่มีใครช่วยเราอีกแล้วเหรอเนี่ย
0: นกเขาปฏิเสธไม่สนใจกับท่าทีที่ผิดหวังของกากาจึงต้องบินไปหากิ่งไม้ใบหญ้าเศษฟางและก็วัสดุอื่นๆที่พอจะนำมาสร้างรังได้แต่เพียงเดียวได้กาทำรังโดยลำพังจนกระทั่งเกือบจะเสร็จมันจึงคิดขึ้นมาได้ว่า
1: ทีนี้เราจะเอาอะไรมารองรังให้มันนุ่มๆอบอุ่นดีล่ะบางทีถ้าได้ขนของเพื่อนเราสักสองสามอันก็ดีหรอกเพื่อนเราอาจจะมีน้ำใจกับเราบ้าง
0: คิดได้ดังนั้นกาก็บินกลับไปหานกแก้วอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับเอ่ยขึ้นว่า
1: แก้วจ๋าขอขนนุ่มๆของเธอสักสองสามอันได้ไหมจ๊ะฉันจะเอาไปรองรังนะ
3: ก็อยากจะให้อยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าขนของฉันน่ะมันหยาบกระด้างเกินไปฉันคิดว่าเธอน่ะควรจะไปขอนกยูงดีกว่าละมั้งจะเหมาะกว่าน
0: กแก้วปฏิเสธพร้อมกับแจกแจงเหตุผลทำให้กาพูดไม่ออกแล้วก็ไม่อยากจะอ้อนวอนอีกต่อไปจึงบินไปหานกยูงอีกครั้งหนึ่ง
1: สวัสดีจ้านกยุงจ๋าแหมนกยุงเพื่อนรักขอขนนุ่มๆสัก 2-3 อันได้ไหมจ๊ะฉันจะเอาไปรองรังนะจ๊ะให้ฉันเถิดนะจ๊านกยุงจ๋า
4: อะอะอะไรกันขนของฉันสวยงามราคาไม่ใช่น้อยเลยนะจ๊ะขนที่ยังอยากได้เลยไปทำอะไรต่ออะไรได้สารพัดถ้าหากฉันให้เธอไปก็หมดงามนะสิ
1: ถ้าอย่างงั้นฉันขอโทษด้วยนะว่าขนของเธอน่ะแสนแพงแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันจะบินไปหานกเขาบางทีนกเขาอาจจะช่วยฉันได้ฉันไปแล้วนะนกยุงนะ
4: ไปแล้วมาทางไหนก็ไปทางนั้นแหละ

0: นกขาวจ้าขอขนนุ่มๆของเธอสักสองสามอันได้ไหมจ้าฉันจะเอาไปรองรังของฉัน
1: โอ้ยเธอจะเอาขนของฉันไปรองรังเหรอ
0: จ้า
1: ช่างไม่ดูตาม้าตาเรือเลยนะตัวฉันน่ะตัวนิดเดียวจะเอาขนที่ไหนมาให้เธอได้เล่าคืนถอนให้เธอท่านไม่เหลือแต่หนังเหรอเธอไปหาที่อื่นเถอะนะกา
0: แหมขอสองสามอันเท่านั้นเองอ่ะจ้านะ
1: ไม่ได้ไปแล้วก็ไป
0: พ่อทำไมใจร้ายกันนักนะ
2: เมื่อได้รับคำปฏิเสธจากสหายทั้งสามแล้วกาจึงตัดสินใจบินไปไร่ฝ้ายเอาปุ๋ยฝ้ายมารองรังแทนขนของเพื่อนทั้งสาม
0: โอ้เพื่อนรักไหนสัญญาว่าจะเป็นเพื่อนกันจะช่วยเหลือกันจะมีน้ำใจต่อกันขอแค่ขนก็ไม่ให้เนี่ยฤดูหนาวก็ใกล้จะมาถึงแล้วเราอยากจะรู้นะว่าพวกเพื่อนของเราทั้งสามจะทำยังไงกันนะ

าดเริ่มเปลี่ยนแปลงความหนาวเนี่ยคลืบคลานเข้ามาอย่างกระชั้นชิดใบไม้ร่วงพลูลงสู่พื้นดินด้วยแรงกระหน่ำของพายุสัตว์ป่าต้องหาที่กำบังด้วยความตระหนกความหนาวเย็นจะเยือกแผ่

0: ชีวิตของบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกต้องผจญภัยกับพยันตรายรอบด้านอยู่ตลอดเวลาประเดี๋ยวหน้าร้อนประเดี๋ยวหน้าฝนแล้วก็ประเดี๋ยวหน้าหนาวหาความสุขในระยะยาวที่แท้จริงได้ยากมากชีวิตต้องการความปลอดภัยและความปกติท่ามกลางกระแสแห่งความผันผวนของธรรมชาติปีแล้วปีเล่าเฉพาะในเวลาที่หนาวเหน็บเช่นนี้ยังมีชีวิตจนๆอีกหลายชีวิตที่ยังขาดแคลนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมาปกปิดร่างกายพระพุทธองค์จึงตรัสให้ทำทานหรือสละวัตถุข้าวของเสื้อผ้าให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนขัดสนเหล่านั้นอยู่เป็นประจำเจ้านกแก้วบินฝ่าแรงลมหนาวมาหากาเป็นตัวแรก
1: หนาวหนาวจังเลยกาจ๋าขอนอนได้ไหมจ๊ะ
2: โอ้ยแก้วเอ้ยไปนอนที่กิ่งไม้น่ะสิรังของฉันนี่มันแคบแค่นี้เองไม่พอให้เธอนอนได้หรอกจ้า
1: โอ้กาจ๋าสงสารฉันเถอะโอ้โหหนาวหนาวเหลือเกินจ้ากาจ๋า
0: น กยูงบินทลามาหากาเป็นตัวที่สองด้วยความรีบร้อน
1: หนาวจังเลยกาจ๋าขอนอนหลังด้วยขอสิจ๊ะ
2: โอ้นี่ไปรำแพนหางนะอวดขนเล่นแก้หนาวดีกว่านะเพื่อนนะมันคงจะทำให้คลายหนาวได้หร
1: อกโอ้อาจารย์อย่ามาช้าฉันเลยฉันผิดไปแล้ว
2: ไม่รู
1: ้ช่วยฉันด้วยสิไอ้หนาวจะตายอยู่แล้ว
0: บินมาหากาเป็นตัวสุดท้ายมันมาพร้อมกับความหนาวเหน็บเหนีย
3: วหนาวหนาวเกินขอนอนรังได้ไหมจ๊ะกา
2: ฉันว่านะเธอน่ะน่าจะไปส่งเสียงผันประชันกับเสียงลมหนาวจะดีกว่าคงจะช่วยแก้หนาวได้ดีเหมือนกันนะเพื่อนนะไอ้รังของฉันไม่เหมาะกับนกนักร้องเสียงทองอย่างเธอหรอกจ้ะ
3: โตกา
2: ถึงตอนนี้ผมไม่ต้องไปหาที่พึ่งไม่ต้องไปหารังนอนของใครอีกเลยน่าสงสารเพื่อนๆของผมนะครับที่ประมาททุกตัวแต่ผมก็ต้องใจแข็งถึงแม้ใครๆจะชอบกล่าวหาว่ากาใจดำก็ตามทีแต่ผมต้องใจแข็งเอาไว้ก่อนนะครับ
0: กาจำใจต้องปฏิเสธสหายทั้งสามเพื่อสั่งสอนให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ว่าการละทิ้งภาระและหน้าที่ไม่เอาใจใส่ต่อการงานในชีวิตประจำวันนั้นเป็นการตั้งตนอยู่ในความประมาทเมื่อพยันตรายมาถึงอาจจะแก้ไขเหตุการณ์ไม่ทันความหลงระเริงในความสุขเล็กๆน้อยๆจนลืมความสำคัญของงานที่จำเป็นกว่าจะทำให้ตกทุกข์ได้ยากความขาดแคลนน้ำใจเป็นสิ่งไม่ดีเลยเพราะสัตว์ทั้งหลายต่างก็เป็นเพื่อนเกิดร่วมเจ็บร่วมแก่ร่วมตายด้วยกันทั้งสิ้นควรจะเอื้อเฟื้อและอนุเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเท่าที่จะทำได้มิใช่ละเลยเช่นนี้แต่คนเราเมื่อยังไม่ประสบกับความจริงในชีวิตก็ไม่เกิดปัญญาแจ่มแจ้งในเรื่องนั้นๆจึงกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเอาแต่ความสบายจึงต้องศึกษาด้วยชีวิตหลังจากประสบเหตุการณ์ผ่านพ้นไปแล้วก็จะกลายเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดคิดอย่างมีสติความดีจึงเกิดขึ้นในภายหลังเมื่อสัตว์ทั้งสามได้รับบทเรียนจากกาแล้วจึงสำนึกตนได้และกลับตัวกลับใจไม่มีนิสัยอย่างนั้นอีก นกทั้งสี่จึงกลับมาเป็นเพื่อนกันอีกตามฟังกาพูดถึงเพื่อนๆของเขาสิครับ
2: เพื่อนๆของผมนะได้รับบทเรียนแล้วครับและเดี๋ยวนี้เราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเหมือนเดิมแล้วล่ะครับคุณหนู
1: ตาจ๋าต่อไปเนี่ยเราจะไม่หลงตัวเองอีกแล้วล่ะ
4: ใช่ฉันก็เหมือนกันฉันจะไม่ทำตัวเหมือนเดิมอีกแล้วล่ะจ้าตา
5: เราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมีน้ำใจต่อกันเราสัญญาเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดไปนะจ๊ะนกยูงนกแก้ว
1: จ้า
4: จ้า
2: ฉันดีใจมากๆเลยที่ได้เพื่อนรักทุกตัวกลับคืนมาเราจะรักษามิตรภาพอันนี้ไว้ให้ดีที่สุดนะเพื่อนนะ
1: จ้า

0: นิทานจบแล้วอย่าลืมเป็นเด็กดีด้วยนะคะ
1: ความรักของอวิชชาม
2: ีชายหนึ่งลิงหนึ่งอยู่ด้วยกันคนก็รักลิงนั้นเป็นหนักหนาลิงก็รักคนจัดเต็มอัตราทั้งสองคนรักกันนั้นเกินดูมาวันหนึ่งคนนั้นนอนหลับไปแมลงวันมาไต่ที่กกหูลิงคิดว่าไอ้นี่ยวนกวนเพื่อนกูจะต้องบู๊ให้มันตายอ้ายอับปรีช่วยด้นไม้มาเงื้อขึ้นสองมือฟาดลงไปเต็มตื้อแมลงวันหนีฝ่ายเพื่อนรักดิ้นชักไปหลายทีดูเถิดนี่ความรักของอวิชชา

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปสัก40 ปีหมดเราก็จะอายุ118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2 ปีไอ้2 ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสหอนหรือไม่ใช้กัสหอนกัสหอนนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสหอนใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยอย่างมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2 ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10%นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมา

ได้ยินเสียงปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีเราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่แต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีจะไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้

สมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บุญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา0924246551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีส

0: ี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
0: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแบลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท วันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเจริญสุขบรรดาหมู่ญาติของชาวธรรมะคือญาติโยมที่สนใจในการปฏิบัติของโรงพยาบาลทรงอกซึ่งเป็นสถานที่บำบัดทุกข์แก่ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วย ป็นสถานที่ช่วยเหลือคนที่มีทุกข์ก็ถือว่าเป็นสถานที่บำบัดทุกข์ทางกายก็เหมือนกับเป็นแหล่งที่ช่วยเหลือสังคมให้เบาบางจากความเดือดร้อนที่เจ็บไข้ได้ป่วยมาผู้เป็นเจ้าหน้าที่ก็เหมือนเป็นผู้ที่ช่วยสงเคราะห์เขาใครมีทุกข์มาก็หมดทุกข์ไปก็เป็นงานที่พระพุทธเจ้าทรงทำมาก่อนเมื่อสร้างบารมีที่จะช่วยเหลือคนคนทุกวันนี้มีทุกข์มากโลกปัจจุบันทุกวันมีทุกข์ทุกข์ทางกายก็ทุกข์มากทุกข์ทางจิตก็ทุกข์มากบางคนก็ทนได้บางคนก็ทนไม่ไหวบางคนทุกข์ทางกายก็พอทนได้แต่ทุกข์ใจด้วยก็ยิ่งทนไม่ได้ตอนนี้ถ้าทุกข์ทางใจกายไม่ทุกข์บางทีทนได้บางทีทนไม่ได้พุทธเจ้าจึงว่าทุกกายนั้นก็ทนได้แต่ทุกใจนั้นบางคนทนไม่ได้วิธีจะไม่มีทุกข์นั้นไม่มีคนเกิดมาที่ว่าไม่ทุกข์เลยฉันเกิดมาไม่เคยเจอความทุกข์เลยฉันไม่เคยเสียใจเลยฉันไม่เคยทุกข์ใจเลยไม่มีเลยในโลกนี้จะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีพระราชามหากษัตริย์ยากจนเข็นใจนักปราชญ์ลัทธิบัณฑิตแม้แต่พระก็ยังไม่ไหวที่จะทุกข์เพราะนั้นที่เราเกิดมานี่ที่มีทุกข์มากเท่าไหร่ก็ถือว่าต้องทำงานมากเท่านั้นงานที่เราจะต้องพยายามทำให้ข้ามพ้นจากความทุกข์ใจทุกข์กายอย่างโรงพยาบาลเนี่ยงานกำจัดทุกข์ทางกายใจนั้นเจ้าของผู้ป่วยก็ต้องกำจัดเอาเองโลกทุกวันนี้คนเราไม่ค่อยมองเห็นธรรมะไม่ได้เข้าใจว่าธรรมะเนี่ยเป็นธรรมดับทุกข์บุญนี่เท่านั้นแหละที่จะช่วยแก้ปัญหาทุกข์ใจได้คนเราถ้าไม่มีบุญแล้วเนี่ยไม่มีอะไรหล่อเลี้ยงใจไม่มีความสุขไม่มีความเย็นไม่มีความรื่นเริงบันเทิงใจไม่มีบุญกุศลหล่อเลี้ยงใจมีแต่เศร้าหมองมีแต่เร่าร้อนมีแต่ความครุ่นคิดยิ่งโตวันโตคืนก็ยิ่งคิดมากขึ้นคิดไปตามวัยก็ยิ่งทุกข์ทรมานใจมากขึ้นไม่ใช่ใครจะดับกันได้ง่ายเรื่องความคิดสิ่งที่จะดับได้นี่คืออาศัยธรรมะพระพุทธเจ้าที่จะช่วยดับโดยตรงดับได้พุทธเจ้าตรัสว่าธรรมที่พุทธเจ้าแสดงเนี่ยทำดับได้สัมมาสติมีสติจริงๆแล้วก็ดับได้คนเราทำอะไรโดยสติสัมมาสมาธิคนเราถ้าสงบกินสงบนั่งสงบนอนสงบทำงานการก็สงบใจไม่เร่าร้อนก็จะมีความสุขคนที่ไม่ทำบาปคือทำบาปน้อยลงหรือทำบาปไม่มากก็จะรู้สึกว่าใจสบายมากกว่าคนทำบาปมาก คนทำบาปมากนี่เหมือนคนโกรธมากนะจะเห็นเลยมันบาปมากโกรธทั้งวันก็ทุกข์ทั้งวัน

ถึงว่าใจมันร้อนทั้งวันก็ทุกทั้งวันแต่ถ้าเย็นลงมันก็ทุกน้อยบาปน้อยเขาค้นหากันแล้วว่าโลกนี้ทำไมคนจึงฆ่าตัวตายกันมากเพราะคนใจร้อนยิ่งเป็นเมืองร้อนเนี่ยจะฆ่าตัวตายได้ง่ายกว่าเมืองเย็นคนเมืองเย็นก็ฆ่าตัวตายแต่โดยมากใจร้อนที่ฆ่าตัวตายเพราะใจร้อนแต่ส่วนมากคนใจร้อนเมืองร้อนจะฆ่าตัวตายกันมากจากความผิดหวังไม่ได้ดังที่ตัวเองตั้งใจไว้คิดจะกินไม่ได้คิดจะนอนไม่หลับก็เลยเสียใจผิดหวังคือคนไม่มีธรรมะนั่นเองไม่ได้มองว่ามนุษย์เนี่ยสมหวังแล้วที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าสมหวังเพราะคนนี่ไปตกนรกเป็นหมื่นปีเป็นหมื่นปีกว่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ต้องผ่านเป็นเปรตอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นคนพิกลพิการง่อยเพี้ยเสียขาหูหนวกตาบอดบ้าใบ้เป็นแรงเป็นกาเนี่ยมันมาจากเศษบาปเศษกรรมต้องมากมายนับไม่ใช่น้อยชาติเลยกว่าจะมาเป็นมนุษย์สักชาติหนึ่งเนี่ยไม่ใช่มาง่ายๆในความเป็นมนุษย์เนี่ยแต่เราไม่มีญาณปัญญาอย่างถึงอย่างพุทธเจ้าเราก็ไม่เชื่อเรานึกว่าเกิดง่ายนะตามหลักวิทยาศาสตร์ท่านยังบอกว่าเกิดยากนะมนุษย์ตามหลักวิทยาศาสตร์ก็สัตว์ที่จะมาเกิดเนี่ยเป็นละล้านตัวไม่ได้เกิดใจคนถ้าเราได้เข้าถึงจิตที่เย็นจิตที่ว่างสว่างสงบเราจึงจะรู้ว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีบุญจงเห็นบุญตรงที่จิตของเราถ้าไม่เห็นบุญตรงจิตของเราแล้วไม่เห็นไม่รู้จะไปเห็นตรงไหนฉะนั้นจึงว่าเราต้องมาประพฤติปฏิบัติธรรมจึงจะเชื่อจึงจะมองว่าบุญเกิดขึ้นกับเราแล้วใจคนเราเนี่ยมันมีทั้งมืดนะมีทั้งสว่างมีทั้งสงบและไม่สงบมีทั้งร้อนและเย็นมีทั้งสุขและทุกข์มีทั้งดีและชั่วมันมีอยู่คนเดียวเนี่ยมันมีแบ่งกันอยู่ส่วนสุขก็มีบางครั้งสมหวังก็มีความสุขส่วนทุกข์ก็มีพอเราไม่สบายใจไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ส่วนเย็นก็มีเวลาใจสบายก็เย็นส่วนร้อนก็มีเวลาไม่สบายใจตกไม่ตกก็กังวลก็ร้อนใจส่วนดีใจก็ดีใจเมื่อได้อะไรมาดีๆส่วนเสียใจก็เสียใจเมื่อทำอะไรไม่ได้ดีดังใจใครมาว่าเราจะเห็นเลยว่าจิตคนเราเนี่ยมันมีอยู่ทั้งทุกข์และสุขมันมีทั้งบุญและบาปมันมีทั้งกรรมทั้งเวรมีทั้งดีทั้งชั่วในตัวเราเนี่ยมีทุกอย่างพระพุทธเจ้าจึงได้ว่าให้กำจัดทุกข์ออกไปไงให้ละทุกข์ออกไปหรือละบาปออกไปเพื่อจะให้เห็นว่าบาปไม่มีในใจเราถ้าบาปมันมาจากความคิดไม่ดีนี่เองคิดคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นพูดไม่ดีคนนั้นทำเราไม่ดีเราจะมองไอ้สิ่งที่ไม่ดีข้างนอกแต่จิตที่คิดไม่ดีเราไม่ค่อยเห็นฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมจึงเริ่มต้นจึงเป็นการเริ่มต้นแก้ปัญหาหัวใจของเราเป็นการแก้ปัญหาความคิดของเราที่เราจะเข้าไปสู่ความสุขที่แท้จริง

พื่อจะได้สร้างบุญบารมีให้เกิดขึ้นคุ้มห่อใจหรือหล่อเลี้ยงใจของเราจะได้ไม่เร่าร้อนจะได้ไม่หิวกระหายจะได้ไม่ทุรนทุรายเราจะเห็นว่าคนเราเนี่ยเวลาทุกข์เนี่ยมันทุกข์จนไม่มีที่พึ่งดูเวลาคนป่วยเนี่ยคนเจ็บมากๆอย่างเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยเป็นเอดส์อย่างเงี้ยหมอบอกไม่มีทางหายเนี่ยมันทุกข์จริงๆบางคนต้องฆ่าตัวตายก็มีคิดฆ่าตัวตายเพราะมันดับใจไม่ได้แต่ก็มีนะบางคนที่มีโรคมากหมอพยากรณ์แล้วว่าต้องตายภายในเท่านั้นตอนนี้เขากลับทำใจได้เขาก็มีพื้นจิตใจที่เย็นเขาทำใจได้เขายอมรับสภาพว่าเขาจะทิ้งบ้านเก่าเขาไปเอาบ้านใหม่ก็จะทิ้งเสื้อผ้าเก่าไปเอาเสื้อผ้าใหม่จะทิ้งรถเก่าไปซื้อรถใหม่จิตเขาดีเพราะเขามองเห็นธรรมะอยู่ข้างหน้าของเขาว่าบุญเขาทำไว้ดีแล้วไอ้ร่างกายนี้เขามองเป็นธรรมชาติว่าคนเรามันเกิดมาไม่มีอะไรหนีทุกข์ไปพ้นจึงยินดีที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมยินดีในธรรมคนเราถ้ายินดีในธรรมแล้วจะหาความสุขทางใจได้ทุกเวลาเลยทุกวันทุกเวลายินดีในการสงบใจยินดีในการภาวนายินดีในการภาวนาให้เป็นทุกวันนี้คนเราเนี่ยน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าทำใจไม่เป็นทำใจสงบไม่เป็นอดทนไม่พออย่างใครว่าเราเนี่ยเราจะโกรธตอบถ้าชมจะชอบตอบแต่ถ้าโกรธไม่โกรธตอบนิ่งเสียได้นี่จะมีความสุขจากตัวเราทำของเราดังนั้นวิธีการปฏิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตของเราเราไม่ได้เข้าวัดแต่เราเข้าใจตัวเราแต่คนเข้าวัดไม่เข้าใจตัวเรามันก็ไม่ได้ตัวเราที่ดีที่สงบเราเข้าใจตัวเราแล้วว่าเราเนี่ยยืนอยู่ตรงไหนของความดียืนอยู่ตรงไหนของความไม่ดีไอ้ตัวไม่ดีในหัวใจเราเนี่ยอะไรที่มันทำให้ใจเราไม่ดีแล้วเรายืนอยู่ตรงความดีว่าอะไรที่ทำให้เราเป็นคนดีเราเป็นคนอดทนไหมเราเป็นคนขยันไหมเราเป็นคนมีสติพอไหมเราเป็นคนมีสมาธิสงบพอไหมเราเป็นคนฉลาดในทันความคิดของเราพอไหมเวลากิเลสเกิดโกรธเกิดพยาบาทเกิดอิจฉาเกิดหรือเกิดความโรคเกิดความหลงเกิดความรักความชังเกิดเนี่ยเรามีปัญญารู้จักจิตใจของเราอยู่แค่ไหนว่าเราไปกับมันได้แค่ไหนคบกับความคิดตัวเองได้แค่ไหนบางคนคบกับความคิดที่ไม่ดีอยู่ทั้งวันก็มีบางคนคบกับความคิดที่ดีทั้งวันก็มีบางคนคบความคิดตัวเองดีบ้างไม่ดีบ้างก็มีความคิดตัวเองนี่บางทีก็คบได้บางทีก็คบไม่ได้บางทีก็เป็นมิตรแท้ในตัวเราบางทีก็เป็นมิตรเทียมในตัวเราเพราะความคิดคนเราเนี่ยบางครั้งพุทธเจ้าบอกเชื่อไม่ได้เลยเพราะมันคิดได้ทุกวันที่เชื่อได้ก็เพราะมีสติรู้ว่าความคิดอะไรเชื่อได้ก็คือมีสมาธิสงบได้แค่ไหนเชื่อได้ก็คือมีปัญญารู้ทันความคิดตัวเองบุญน่ะพอเชื่อได้ความคิดเป็นบุญนะพอเชื่อได้แต่ความคิดเป็นบาปก็เชื่อไม่ได้โกรธเขาเกลียดเขาอิจฉาเขาริษยาเขาดินทาให้ร้ายเขาหาเรื่องมองคนอื่นไม่ดีนี่ความคิดพวกนี้เชื่อไม่ได้เอาปัญญามาจับก็ใช้ไม่ได้ความคิดที่เชื่อได้ก็คือความคิดที่เมตตาอภัยให้เขาสงสารเขาไม่เกลียดตอบเขาไม่โกรธตอบเขาไม่อิจฉาริษยาเขาไม่นินทาให้ร้ายป้ายสีเขา
เห็นคนอื่นเป็นสุขก็สุขด้วยคนอื่นคนอื่นเป็นทุกข์ก็สงสารช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็วางเฉยอย่างนี้คือเชื่อได้ความคิดมันนี่ครบได้ครบเป็นมิตรได้เขาเรียกมีธรรมเป็นมิตรนะมีธรรมเป็นเพื่อนมีธรรมเป็นที่อาศัยอย่างนี้ถือว่าอยู่กันได้เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนตายกันได้ความคิดแบบนี้แต่ความคิดที่ไม่ดีเนี่ยมันคิดไม่ได้เหมือนอย่างผู้ชายบางคนเนี่ยไปเห็นมีภรรยาอยู่แล้วไปเห็นคนอื่นสวยกว่าภรรยาตัวเองคิดไม่ดีแหละคิดจะนอกใจภรรยาแล้วคิดจะหาว่าดีกว่าภรรยาเองอย่างนั้นก็คิดไม่ได้คิดก็ต้องคบไม่ได้ก็ต้องละความคิดตรงนั้นออกไปภรรยาเห็นผู้ชายคนอื่นดีก็สามีตัวเองไปชมเชยคนอื่นดีก็สามีตัวเองถ้าได้กับไม่เห็นสามีตัวเองอยู่ในสายตาก็คิดไม่ได้ถือคิดก็คบไม่ได้เห็นเพื่อนที่ทำมาหากินอยู่ด้วยกันเนี่ยดีดีเพื่อนนี้ดีเพื่อกูลก็ดีอย่างนี้คิดได้คบได้แต่เห็นเพื่อนด้วยกันอยู่ด้วยกันเนี่ยลำคาญเบื่อไม่ชอบเห็นคนอื่นดีกว่ากลับมานินทาให้ร้ายเพื่อนนี่ก็คบไม่ได้คิดไม่ได้ใจอย่างนี้คบแล้วไม่ได้จิตตรงนี้คบไม่ได้ไม่ซื่อตรงต่อตัวเองทุกวันนี้กิเลสมันเผาคนไม่ใช่คนเผากิเลสกิเลสมันเผาคนจนโอ้โหวุ่นวายเห็นไหมล่ะกิเลสมันเผาใจคนโกรธเผาใจคนโลภเผาใจคนมันเผาจนวิ่งกันวุ่นเหมือนทุกวันเนี่ยอยู่ที่ไหนก็มีแต่เรื่องกิเลสเผาใจคนไอ้โกรธนี่ก็เผาใจคนเหลือเกินความไม่พอใจแข่งแย่งชิงดีกันเอาเปรียบเอารัดกันเห็นคนอื่นคือจิตพวกนี้มันเป็นจิตที่เราไม่เชื่อไม่ได้พุทธเจ้าท่านไม่ให้คบเสวนาจะพารนังปันติจะเสวนาไม่คบจิตที่ไม่ดีมันคิดก็คิดไปดีเราไม่ทำตามมันไม่พูดตามมันจึงต้องมาลงใจอยู่ตรงสมถะภาวนาสมถะภาวนาเนี่ยทำให้คนอย่างน้อยก็สงบใจเป็นเช่นหายใจเข้าพูดหายใจออกโทมีพุทโธสักวันละ6วันละ10นาที15นาทีก็ยังดีกว่าที่เราไม่มีพุทโธเลยต้องมาลงอยู่ธรรมะดีกว่าพระพุทธเจ้าแก้ปัญหาโรคพระพุทธเจ้าแก้ได้แต่คนชาวโรคแก้ไม่ได้พระธรรมแก้ได้พระอรหันต์แก้ได้อุบาสกอุบาสิกาแก้ปัญหาได้แต่ทุกวันที่แก้ปัญหาไม่ได้เพราะคนเราไม่ได้ศึกษาธรรมไม่นำธรรมมาปฏิบัติแค่พรหมวิหารเนี่ยเป็นนักปกครองที่ดีมากปกครองที่ดีนะปกครองใจเราดีมากเลยพรหมวิหาร4เป็นนักปกครองหัวใจตัวเองยอดเยี่ยมเลยไม่มีอะไรจะยอดเยี่ยมเท่านักปกครองพรหมวิหาร4นักปกครองชั้นหนึ่งคือพรหมวิหาร4คนที่ปกครองคนไม่ดีเพราะไม่มีพรหมวิหารคือไม่มีธรรมะนั่นเองไม่เมตตาคนอื่นไม่เมตตาตัวเองที่ถูกต้องเมตตาลำเอียงไม่คิดจะช่วยคนอื่นให้ถูกต้องคิดช่วยตัวเองก็ไม่ถูกต้องดีใจตัวเองก็ไม่ถูกต้องดีใจคนอื่นก็ไม่ถูกต้องอุเบกขาก็ไม่ถูกต้องอุเบกขาตัวเองก็ไม่ถูกต้องอุเบกขาคนอื่นก็ไม่ถูกต้องนี่เป็นนักบริหารที่ดีไม่ได้ถ้าเมตตาที่ถูกต้องก็คือยังไงก็คือว่าคิดช่วยใจเราให้สงบก่อนคิดช่วยใจเราให้เลิกเกลียดให้เลิกอิจฉาริษยา
เลิกมองคนอื่นในแง่ร้ายก่อนให้สงสารตัวเองก่อนว่าหัวใจดวงนี้มันน้อยๆเนี่ยมันทุกข์จริงๆมันไม่ได้ภาวนาแล้วมันทรมานจริงๆมันมีความโลภโกรธหลงไม่สงสารใครเนี่ยมันเราไม่สงสารคนอื่นเนี่ยทุกข์นะเราไม่สงสารคนอื่นเนี่ยเราทุกข์ถ้าเราไม่สงสารตัวเองก็ยิ่งทุกข์ใหญ่พอเราเมตตาตัวเราเห็นว่าตัวเราเนี่ยมีทุกข์เพราะความคิดมากก็สงสารพยายามดับทุกข์ความคิดเราไม่ให้โกรธบ่อยๆเมตตาตัวเราก็เมตตาคนอื่นเมื่อช่วยคนอื่นได้ช่วยตัวเราได้ก็พลอยสงสารคิดกรุณาอยากจะช่วยเหมือนเราจัดชมรมเนี่ยอยากให้คนมาปฏิบัติธรรมอยากให้คนเข้าใจธรรมะเรารู้ว่าปฏิบัติธรรมแล้วเราจะได้ความสุขทางใจคนอื่นก็จะได้ความสุขทางใจด้วยนี่เขาเรียกว่าตั้งอยู่ในความเมตตาความกรุณามุทิตาถ้าจะอธิบายกันไปเรื่องพรหมวิหาร4มันก็ยาวมากแต่ก็ขอสรุปสั้นๆว่าขอให้ตั้งอยู่ในพรหมวิหาร4แล้วบุคคลนี้จะอยู่อย่างสุขสงบโลกนี้จะเจริญเป็นนักปฏิบัติเป็นนักบริหารที่ดีมากเหมือนกับคนเมตตาไปคนทำบาปไปสงสารคนทำบาปแต่ไม่สงสารคนทำดีไปส่งเสริมคนทำบาปแต่ไม่ส่งเสริมคนทำดีนั่นคือเราเมตตาไม่ถูกไปดีใจกับคนไปช่วยคนอื่นทำบาปแต่ไม่ช่วยคนอื่นทำบุญคนทำบาปกลับไปช่วยเขาทำบุญกลับไม่ชอบเขาไงเวลาเขาทำบุญกับอุเบกขาเขาทำบาปกับไม่อุเบกขาคนดีกับอุเบกขาคนชั่วกับไม่อุเบกขาอย่างนี้เรียกอุเบกขาไม่ตรงที่ท่านั้นขอให้เรามาประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็ได้สังคมไทยเราเนี่ยน่าอยู่ทั้งหมดแต่ทุกวันนี้มันวุ่นวายเพราะหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าไปไม่ถึงนักบริหารนักปกครองนักปฏิบัติไม่ค่อยมีพวกคิดมากพวกฟุ้งซ่านมากพวกวิชาการมากพวกรู้ท่วมหัวมากแต่กิเลสก็เต็มหัวเหมือนกันโลภก็มากโกรธก็มากหลงก็มากแบ่งพรรคแบ่งพวกกันมากอิจฉาริษยากันมากแตกแยกกันมากเพราะอะไรเพราะความเห็นไม่ตรงธรรมะคือไม่มีพรหมวิหารในหัวใจฉะนั้นถึงว่าเราทำลายอย่าไปทำลายคนอื่นอย่าไปคิดด่าคนอื่นเท่านั้นเราคิดทำลายหัวใจของเราตรงที่มันคิดไม่สงบนั่นเองต้องทำลายความไม่สงบออกไปก็ต้องหัดภาวนาให้เป็นเดินจงกรมให้เป็นนั่งสมาธิให้เป็นเดินก็ภาวนาเป็นพุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธกินก็พุทโธระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในหัวใจให้เราจะได้เลิกคิดหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองจะเห็นรูปภายนอกไม่ดีหรือเสียงภายนอกไม่ดีมันจะได้ไม่มาทำลายหัวใจเราเมื่อเช้านี้คนหนึ่งเขาโทรศัพท์มาจากต่างประเทศเขาเป็นญี่ปุ่นก็ถามบอกว่าเขาพูดโทเนี่ยพูดโทตลอดเวลาเลยเข้าห้องน้ำห้องส้วมกับพุทโธเนี่ยพุทโธจะเสียไหมเขาบอกเขาจะผิดไหมเขาพุทโธเนี่ยแฟนเขาเป็นมหายานเขาบอกว่าพุทโธในห้องน้ำเนี่ยไม่ได้เขาบอกสติเนี่ยก็คือพุทโธสัมมาอรหังก็คือสติพุทโธเหมือนกันพุทโธนี่อยู่ที่ไหนก็เป็นพุทโธเราไม่ภาวนาก็เป็นพุทโธสตินี่มันอยู่ได้ทุกเวลามันมีความสุขสติเนี่ยพุทโธก็ทำให้มีสติอย่างนั้นถึงว่าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนก็เป็นพุทโธพระอรหันต์อยู่ตรงไหนก็เป็นพุทโธ
คนปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็เป็นพุทโธภาวนาก็ใช่ไม่ภาวนา

นาก็ได้แค่นึกอย่างเดียวมันก็สงบฉะนั้นจึงว่าคนเรามีธรรมะนี่ไม่จำเป็นต้องภาวนาก็ได้ดีอยู่ตลอดเวลาคนนึกก็ภาวนาพุทโธจะเสียหายจะเป็นบาปใจคนเราเนี่ยมันบอกนะมันบอกว่าสุขว่าทุกข์นะมันบอกตัวเองเลยว่าสุขหรือทุกข์เราอยู่ในโลกนี้อยู่แบบอยู่แบบสุขหรือทุกข์แต่ถ้าภาวนาเป็นนะมันจะสุขมากกว่าทุกข์มันจะสบายใจมากกว่าทุกข์ใจปัญหาทุกวันนี้คือคนเราไม่ใช่มีเรื่องอะไรหรอกมีเรื่องแก้ใจตัวเองไม่เป็นไม่ใช่เรื่องคนอื่นอย่าไปโทษคนอื่นโลกที่มีปัญหาทุกวันนี่เป็นเรื่องของคนมีกิเลสเท่านั้นเนี่ยถ้าทำใจไม่มีกิเลสหรือทำใจให้มันเบาบางได้เนี่ยโลกนี้ก็จะอยู่อย่างสงบเย็นตัวเราเนี่ยขอให้ทำใจเป็นเถอะอย่ามองข้ามตัวเองอย่ามองข้ามความดีของตัวเองเราไม่ต้องว่าเราเนี่ยไม่สำคัญเราเนี่ยสำคัญที่สุดขอให้เข้าใจตัวเราให้ได้อย่าไปมองว่าตัวเองไม่สำคัญความดีที่เราประพฤติปฏิบัติทำเนี่ยเหมือนกับคนรวยเนี่ยคิดว่ารวยแล้วจะสบายไม่ใช่สบายนะบางทีไม่มีเวลาภาวนาก็มีคนจนมีเวลาภาวนาทั้งวันก็มีเวลาเข้าวัดมีเวลาปฏิบัติธรรมมีเวลาสวดมนต์ไหว้พระพวกนี้จิตก็เป็นกุศลทั้งวันก็มีอย่าคิดว่าคนรวยแล้วไม่สบายคนจนบางทีที่ไม่สบายก็เพราะคนจนใจเท่านั้นเองคนมีงานมากบางทีไม่มีทุกข์ก็มีนะคนมีงานมากกับสนุกก็มีเพราะคิดทำเพื่อช่วยคนทำเพื่อเป็นบุญทำเพื่อเป็นกุศลทำเพื่อเป็นประสบการณ์ทำเพื่อให้ชีวิตคนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุขขับสนุกก็มีคนทำงานไม่เครียดทำงานไม่หวังได้อะไรยิ่งทำมากก็ยิ่งสนุกไม่เหนื่อยแต่คนไม่มีงานมีงานน้อยกับทุกข์ก็มีนะคิดมากดูสิคนตกงานเลยบางคนนะไม่มีการทำเลยตกงานนะทุกข์มากเลยบางคนอยากฆ่าตัวตายเพราะมันไม่สนุกฉะนั้นจะมีงานไม่มีงานก็ขอให้มีธรรมะในหัวใจให้ดีใจลื่นเลงบันเทิงใจสบายใจทำอะไรก็เป็นสุขทำอะไรก็สนุกโอ้ชีวิตนี้ซื้อไม่ได้ชีวิตนี้ซื้อด้วยเงินด้วยทองไม่ได้เอาแผ่นดินมาแลกไม่ได้เอาเพชรนินจินดามาแลกไม่ได้เอาบ้านเมืองมาแลกไม่ได้ชีวิตนี้มันมีค่ามากจริงๆเลยที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยมาโหมันล้นเหลือจริงๆชีวิตเนี่ยอะไรสักชิ้นนึงก็มีค่าทั้งนั้นเลยตาดวงนี้ราคาเป็นล้านตีไม่ได้นะราคาโกรธล้านแสนล้านก็สู้กับดวงตาเราดวงเดียวไม่ได้ไม่ต้องมีถึงสองดวงหรอกได้เห็นอะไรในโลกนี้ทุกอย่างอยากจะดูอะไรก็ได้ดูหูนี่ก็มีค่ามากเลยอยากจะฟังอะไรก็ได้ฟังแต่ถ้าไม่มีหูนี่แย่เลยใครพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเสียดายเลยคนหูตึงเนี่ยเสียดายจังเลยคนตาบอดเนี่ยเสียดายจังเลยขอให้มีหัวใจที่ดีก็แล้วกันมันมีค่ามากเลยเมืองไทยเราเป็นคนชาวพุทธแต่ไม่ค่อยได้คิดถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษเท่าไหร่ไม่ได้คิดถึงบุญคุณไม่ได้คิดถึงคุณค่าของชีวิตที่ได้มาเจอพระพุทธเจ้ากันเท่าไหร่ตอนนี้คนเราไม่ค่อยได้คิดถึงตรงนี้โยมเหมือนคนกินข้าวทุกวันนะไม่เคยคิดว่าโอ้โหคนทำนาเนี่ยมันเหนื่อยจริงๆเลยนะเคยคิดหรือเปล่าเคยทำนาหรือเปล่ากว่าจะมาเป็นข้าวในภาชนะเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะเงินก็ได้น้อยงานก็หนักช
ีวิตก็อยู่กับแดดกับฝนอยู่กับความลำบากเลี้ยงคนทั้งโลกเนี่ยแต่กว่าจะได้มาเป็นข้าวไม่ใช่เรื่องง่ายฉะนั้นถึงว่าขอให้เข้าใจว่าชีวิตคนเราเนี่ยมีอะไรอยู่ในตัวเราเนี่ยถือว่ามันพอแล้วพอที่เราจะทำความดีต่อไปอย่าท้อถอยอย่าอ่อนแอจงมั่นใจเราต้องเข้าฝึกปฏิบัติธรรมให้เป็นนะคนปฏิบัติธรรมไม่เป็นเนี่ยเสียเธอจะไปบอกว่าเราเชื่อพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่หรอกพระพุทธเจ้าเนี่ยบรรลุด้วยการปฏิบัติธรรมนะพุทธเจ้านี่สอนคนให้ปฏิบัติไม่ใช่เรื่องอื่นสอนปัญญาคีให้ปฏิบัติสอนพระอรหันต์เป็นหมื่นๆแสนๆลูกสอนให้ปฏิบัติสอนเทวดาให้ปฏิบัติสอนให้มนุษย์ให้ปฏิบัติให้ปฏิบัติกายวาจาใจสงบให้สอนพระพุทธเจ้าสอนในสติปัฏฐาน4ละเอียดเลยนะพวกเราทำแล้วยังทำตามพระพุทธเจ้ากันแล้วยังถ้าทำนะถือว่าเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระเจ้าสอนวิธีเดินจงกรมนะสอนให้ยืนสมาธิเดินพิจารณานั่งพิจารณานอนพิจารณากินพิจารณาคิดนึกพิจารณาพระเจ้าสอนในสติปัฏฐานสูตรกายปัพพะเบื้องต้นสอนอนาปานุสติก่อนแล้วก็มาสอนปัญจกรรมฐานแล้วก็มาสอนกรรมฐาน40อีกอุบาย40อย่างมีกสิณ10อสุภะ10อัฐิ10อาหาเรปฏิกูลธาตุสัญญาพรหมวิหาร4สติปัฏฐาน4พุทธเจ้าสอนหมดเลยนะโพคิยปักธรรมสอนวิธีทำใจอย่างไรจะเข้าไปสู่ภวังค์คือความสงบสอนให้เข้าฌานด้วยนะเพราะการเข้าฌานเนี่ยตายแล้วไปสู่สุคติเจริญวิปัสสนาแล้วก็ไปเป็นพระอริยเจ้าสอนด้วยอุบายนะพุทธเจ้าสอนต้องการให้คนรู้จักจิตตัวเองต้องการให้คนรู้จักความสงบของจิตตัวเองไม่อยากให้คนจิตตัวเองเนี่ยวุ่นวายจนไม่มีที่พึ่งที่เกาะแต่ทุกวันนี้คนเราไม่ค่อยได้รู้ว่าพุทธเจ้าสอนอะไรนะไม่รู้ว่าพุทธเจ้าเจตนามาเป็นพุทธเจ้าทำไมจึงมาเผยแผ่ศาสนาทำไมจึงมาอยู่กับศาสนาไม่เข้าใจว่าพุทธเจ้าเจตนาพุทธเจ้าต้องการอะไรที่จริงแล้วพุทธเจ้าต้องการสอนให้ทุกคนเข้าไปถึงจิตใจตัวเองที่สงบเย็นเข้าไปถึงความรู้วิมุตติคือหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายของเราเนี่ยเที่ยงตรงให้เห็นว่าร่างกายของเราเนี่ยเมื่อทิ้งไปแล้วก็ไม่ใช่ของเราแล้วไม่เชื่อจิตตัวเองว่าที่คิดทั้งหมดได้เชื่อได้จิตก็เชื่อไม่ได้มีตัวรู้เท่านั้นแหละที่จะเป็นตัวที่เชื่อได้คือวิชาคือตัวรู้เท่านั้นนอกจากนั้นเป็นตัวคิดตัวปรุงแต่งหมดเลยเป็นเครื่องอาศัยทั้งนั้นเลยเพราะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมนี่เราต้องเข้าใจเจตนาพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆลึกๆจริงๆของพุทธเจ้าเนี่ยท่านทำสมาธิให้เป็นเจริญปัญญาให้เป็นเพื่ออาศัยธรรมะตัวนี้อยู่กับจิตตัวเองคือจิตตัวนี้อยู่กับธรรมะโดยความถูกต้องโดยความสงบเป็นสัมมาสมาธิเป็นสัมมาสติจนจิตนั้นสว่างจนจิตนั้นสงบเคยมีไหมสงบเคยมีไหมสว่างเคยมีไหมจิตเย็นเคยมีไหมจิตเบาเคยมีไหมจิตว่างเคยมีไหมใครด่าแล้วไม่โกรธเคยมีไหมจิตมันอยู่เฉยๆมันก็ว่างสบายนั่นคือจิตที่พุทธะสอนไอ้คิดนึกทั้งวันไม่ต้องทำหรอกใครๆก็ทำเป็น
คิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้อยากเป็นโน้นอยากเป็นนี่อยากไปโน้นอยากไปนี่คนนั้นดีคนนี้ดีพุทธเจ้าไม่สอนหรอกนั่นใครๆก็คิดเป็นคนนั้นรวยคนนั้นสวยคนนั้นเป็นใหญ่เป็นโตคนนั้นดีไม่ดีนี่ไม่พุทธเจ้าไม่ได้สอนหรอกพุทธเจ้าสอนว่าพวกนี้มันเป็นกิเลสมันไม่ใช่เราพุทธเจ้าสอนว่าจิตว่างเป็นไหมสว่างเป็นไหมสงบเป็นไหมเฉยเป็นไหมนิ่งเป็นไหมปล่อยวางเป็นไหมช่างเป็นไหมเฉยเป็นไหมนี่ที่พุทธเจ้าเจตนาสอนเกิดมาในโลกนี้ที่มาเป็นพุทธเจ้าเนี่ยให้คนกราบไหว้เนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรเพราะพุทธเจ้าทำจิตตรงนี้ได้แล้วก็สอนให้คนทั้งหลายทำจิตตรงนี้ทำไมเมื่อไรจะเข้าถึงสักทีเมื่อไรพวกเราชาวพุทธจะรู้เรื่องสักทีก็ชาวพุทธเราขยันคิดเนี่ยขยันโกรธกันทุกวันขยันด่ากันทุกวันขยันทะเลาะกันทุกวันมันไม่ได้เป็นเรื่องที่พุทธเจ้าสอนเลยมันจึงได้วุ่นวายก็ชาวพุทธยังไม่ได้ปฏิบัติตามเป็นชาวพุทธแต่เพียงสมัครใจว่าได้เป็นชาวพุทธแต่ไม่ได้สมัครปฏิบัติตามยังไม่เคยเดินจงกรมเลยเดินจงกรมสงบอย่างไรไม่เคยเดินเป็นเลยยืนเป็นองค์พระสมาธิยืนอย่างไรยังไม่เคยยืนยังไม่เคยเดินจงกรมยังไม่เคยนั่งสมาธิยังไม่เคยดูจิตตัวเองยังไม่เคยเห็นกิเลสตัวเองยังไม่เคยเห็นความว่าว่างเป็นยังไงสว่างเป็นยังไงสงบเป็นยังไงเรายังไม่เคยเห็นมันจะไปเป็นพุทธะที่ใจยังยากอยู่ก็ต้องขอร้องตัวเราขอร้องหัวใจเราว่าเออถึงเวลาแล้วนะถึงเวลาแล้วนะที่เราจะต้องทำใจเราบ้างแล้วเหมือนพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระเจ้าแผ่นดินเจ้าแผ่นดินต้องว่าราชการทุกวันสมัยก่อนไม่มีวันเสาร์อาทิตย์มีแต่วันพระวันโกนแต่จะทำยังไงที่จะเข้าถึงความว่างได้เข้าถึงความวิมุตติได้ชวนพวกชาวบ้านไปฟังให้หมดเลยประกาศชาวเมืองไปฟังธรรมพุทธเจ้าหมดเลยพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีอีกแล้วนะในโลกนี้พอเจ้าไปดินบอกไปนะคนต้องไปฟังพระพุทธเจ้าขอร้องแกบังคับว่าทุกคนต้องไปฟังนะทำไมไม่ฟังคราวนี้แล้วเราจะหมดโอกาสคนไหนมีบุญเหมือนคนไม่มีตานะพวกเราเนี่ยเหมือนคนไม่มีตาตอนนี้พุทธเจ้าจะเอาตามาให้เรานะพวกชาวเมืองทุกวันเนี่ยที่มีกินมีใช้มีเงินมีทองเนี่ยจะคิดว่าเรามีตานะเราไม่มีตาไปหาดวงตาพระพุทธเจ้าจะเอาดวงตามาให้เราคนละดวงละดวงไปไหมทุกคนอยากมีดวงตาบางคนก็ไม่รู้อีโนอีเนเขาบอกว่าพุทธเจ้าท่านมีดวงตาแจกพวกเรามันพวกตามืดตาบอดคืออวิชชาคือไม่รู้ไม่รู้จักที่มาที่ไปไม่รู้จักเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ไม่รู้จักว่านรกมีจริงหรือเปล่าสวรรค์มีจริงหรือเปล่านิพพานมีจริงหรือเปล่าทุกคนยังอยู่ในตกคือวังวนคือความหลงไม่รู้จริงนะฮะมันไม่ใช่หลงสมัยนี้หลงมานานแล้วทุกคนก็อยากได้ดวงตาเข้าไปสิไปฟังธรรมพุทธเจ้าโอ้โหไปฟังธรรมพุทธเจ้าก็เจอฤาษี 3,000 ตนมาเป็นพระหมดเอฤาษีนี่มันมีฤทธิ์มากนี่เขาว่าเหาะเหินเดินอากาศได้ดำดินล่องหนหายตัวได้อยู่กับพญานาคได้อย่างนี้แสดงพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเป็นครุมาเป็นลูกศิษย์ฤาษีสิเนี่ยฤาษีชดินสามพี่น้องเนี่ยมีบริวารเป็นพันตนไม่รู้ว่าใครเป็นนายกันแน่เป็นกัวหน้ากันแน่พระพุทธเจ้าพระเจ้าบินสารนั้นเป็นคนฉลาดมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่มีใครเสมอเหมือนพุทธเจ้าเป็นครูถือจะหนุ่มกว่าก็เป็นครูผู้แก่
พุทธเจ้าก็บอกว่านี่กัสสปะชาวเมืองทั้งหมดเนี่ยกรุงราชคฤห์เขาสงสัยนะเขาสงสัยเรากับท่านเท่านั้นนะพระมหากัสสปะก็ทรงกราบฝ่าพระบาทไปเข้าจตุจฉานลอยไปอยู่ชั่วรำตาลเลยลอยชั่วรำตาลก็ลงมากราบบาทลอยขึ้นไปอีกเข้ามากราบบาทพอได้3ครั้งก็ประกาศคนทั้งเมืองบอกพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูของเรากราบบาทไม่เอาหน้าผากไปซบที่เท้าพระพุทธเจ้าเลยบอกนี่แหละครูของเราอย่าหลงเลยต่อไปเนี่ยเรานะมาอาศัยดวงตาจากพุทธเจ้าให้เรามันพวกฤาษีชีพัยมันหลงงมงายมานานแล้วเป็นอัตตาตัวตนมานานยอมรับว่าพวกเราเนี่ยโง่มากขอให้ชาวเมืองจงสนใจฟังพระพุทธเจ้าเถิดอย่าได้ลังเลสงสัยเลยโอ้ทุกคนฟังเลยคนนี้พระพุทธเจ้านี่เก่งกฤาษีหรือปู่ย่าตายายเรามากี่พันกี่หมื่นปีก็ฤาษีนี่วิเศษที่สุดไม่ใครมีวิเศษเท่าพุทธฤาษีแต่นี่ฤาษีสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้สมณะโคดมหนุ่มๆ นี่เก่งกว่าหรือทุกคนก็ยอมรับฟังพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็แสดงอริยสัจ4วิธีทำสมาธิทำเป็นก็สอนให้ว่าทำวิธีทำคือดูกายกับจิตให้ดูกายกับจิตกายคือของอาศัยจิตคือนายกายคือเบาจิตคิดดีก็ให้รู้จิตคิดไม่ดีก็ให้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ให้ดูลมหายใจไว้อย่าให้จิตคิดอย่างอื่นลมหายใจเนี่ยมันจะพาอยู่กับจิตจิตมันจะพาอยู่กับลมอาศัยกันอยู่แต่มันคนละอันจิตคือจิตลมคือลมแต่เอาจิตมาเกาะลมหายใจจิตก็จะผูกไว้อยู่กับลมหายใจโดยความสงบไปจนถึงปฐมฌานจะมีปีติพอจิตสงบแล้วจะมีปีติตัวเบาสบายน้ำหูน้ำตาไหลมีความสุขพอปีติดับก็จะมีความสุขมากสุขได้แค่แหวนเงินทองก็สู้ไม่ได้สุขถึงเป็นพระราชาเจ้าแผ่นดินเป็นเศรษฐีเงินร้อยล้านพันล้านก็สุขไม่ได้ไม่เหมือนสุขทำสมาธิเกิดเมื่อสุขดับไปแล้วก็เฉยคนนี้ใครจะเป็นใครจะตายใครจะดีจะร้ายจิตก็สบายใจแม้ตัวเองจะตายไปก็จิตก็ยังสบายคือวางเฉยเป็นไม่กลัวร้อนกลัวหนาวไม่กลัวหิวกลัวกระหายไม่กลัวเจ็บกลัวป่วยไม่กลัวยากกลัวจนไม่กลัวหมดเนื้อหมดตัวไม่กลัวอะไรทั้งหมดคืออุเบกขาเมื่อพระองค์ทรงสอนอย่างนั้นก็ให้สอนรู้จักจิตตัวเองว่าที่มันไม่สงบนั้นมันอยากเป็นไม่ตามที่ตัวเองเป็นเป็นอย่างนี้ก็อยากเป็นอย่างโน้นเป็นโน้นก็อยากเป็นอย่างนี้อยากไปโน้นอยากไปนี่อยากกินโน้นอย่างไอ้ตัวอยากเนี่ยมันอยากทั้งวันทั้งคืนเลยนะมันไม่สงบเลยแม้แต่ฝันมันยังอยากเลยตื่นขึ้นมาก็อยากต่อไปอีกท่านบอกตัวอยากนี่ทุกข์ต้องใช้ปัญญาท่านบอกต้องใช้ปัญญาใช้ความดับใช้ความดับใช้ความรู้ใช้ปัญญาพิจารณาความอยากให้หมดไปรู้ทันความอยากได้แล้วทุกคนก็จะไม่มีสมุทัยคือความอยากก็จะพ้นทุกข์คือนิโรธก็ให้ฝึกกรรมฐานใหญ่เลยทุกคนก็ทำสมาธิเป็นพระพุทธเจ้าแสดงอริยสัจ4มรรคองค์8จบพระเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายเรานี่ไม่ใช่ของเราจิตนี่ไม่ใช่ของเรากายก็ไม่ใช่จิตก็ไม่ใช่เราเป็นคนอาศัยพอแสดงให้เห็นว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยไม่ใช่เราเลยเราอาศัยทั้งนั้นเลยไม่มีเศรษฐีหรอกไม่มีคนจนหรอกไม่มีคนสวยไม่มีคนรวยหรอกไม่มีพระราชาเจ้าประดินไม่มีเทพดาเทพบุตรอะไรหรอกมันเป็นแค่สมมุติขึ้นมาเท่านั้นเนี่ยมันก็เป็นอนัตตาจนหมดอย่าไปหลงมันไอ้นั้นมันเป็นมายาจิตทั้งหมดที่มันหลอกเราว่างั้นเจ้าพิมพิสารฟังธรรมเสร็จก็สำเร็จโสดาบันเลยเข้าใจจิตตัวเองที่สงบเลยทุกคนก็ได้บรรลุกันสิ
ทะลุโสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์บางคนก็

ได้รับธรรมะเป็นที่พึ่งแสดงตนเป็นอุบาสกบาริกาทั้งเมืองเลยต่อไปนี้ไม่เชื่อฤาษีชีไพรแล้วเชื่อว่าพุทธเจ้าเนี่ยประเสริฐที่สุดนี่คือปัญญาปัญญาที่เข้าถึงพุทธเจ้านี่เรียกว่าเจตนาพุทธเจ้าพบแล้วที่พุทธเจ้าเกิดขึ้นมามาสอนคนให้ปฏิบัติตามได้ผลตรงนี้ได้ผลตรงนี้ไม่เสียท่าความคิดตัวเองแล้วความคิดตัวเองไม่ถูกหลอกแล้วสงบแล้วเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ชวนคนไปเอาดวงตาได้หมดเลยพวกนั้นก็เลยมีดวงตากลับมาหมดเลยกลับมาถึงบ้านยิ้มแย้มแจ่มใส

ตรงนั้นก็เลยมีดวงตากลับมาหมดเลยกลับมาถึงบ้านยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขมากเลยมีความสุขมากเลยคราวนี้วันโกนก็หยุดวันพระก็หยุดไปฟังธรรมพุทธเจ้ากันเดินเห็นทางไปวัดแล้วมีดวงตาเห็นเมื่อก่อนไม่เห็นเมื่อก่อนก็ไปกินเหล้าเมายาเที่ยวเตะฮะไม่เห็นธรรมะแต่ตั้งแต่บัดนั้นมาคนชาวเมืองกรุงราชคฤห์ก็เห็นมีดวงตาที่พุทธเจ้ามาใส่ให้แล้วก็สว่างจนอนาบิณฑกเศรษฐีมาขายของจึงได้รู้นะว่าทำไมคนเมืองกรุงราชคฤห์จึงยิ้มแย้มแจ่มใสกันจังเลยวันพระวันโกนหายเงียบไปหมดไปภาวนากันหมดอนาบิณฑกเศรษฐีตอนนั้นยังไม่มีดวงตายังหลงอยู่จนไปถามเพื่อนเศรษฐีว่าทำไมต้องหยุดด้วยวันพระวันโกนไปไหนทุกคนเงียบหมดเลยไม่เห็นไปออกทำงานบอกว่าโอ้ยวันพระวันโกนนี่เรามีความสุขกันเราไปถือศีลอุโบสถฟังธรรมกันท่านไม่รู้หรือพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้แสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วอนาบิณฑกเศรษฐีบอกโอ้มีจริงหรือพุทธเจ้าอ๋อมาดูกิริยาบทของพวกเพื่อนกันเนี่ยเมื่อก่อนทำมาค้าขายสมัยก่อนมามันก็ทุกพอๆกับเราอ่ะแต่เดี๋ยวนี้มันสงบมากกับเราหน้าตายิ้มแย้มแผ่นใสมากกับเรามีความสุขมากแสดงว่ามีพุทธเจ้าดีขึ้นก็เลยไปฟังธรรมพุทธเจ้าจึงได้พบดวงตาอีกจึงได้นิมนต์พุทธเจ้าไปเมืองกรุงสาวัตถีไปเปลี่ยนศาสนากันใหม่หมดเลยเจตนาของพุทธเจ้าคืออะไรคือเปลี่ยนใจคนคือเปลี่ยนตาคนคนเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนดวงตานะยังไม่ได้เปลี่ยนดวงตาโยมยังหลงอยู่นะอย่ายิ้มว่าตัวเองเป็นชาวพุทธนะอย่าภูมิใจว่าตัวเองเป็นชาวพุทธยังไม่ได้เปลี่ยนดวงตาก็ยังหลงอยู่ยังบอดอยู่ขอให้ปฏิบัติตามเถอะเราจะได้ไปที่ดีมีที่พึ่งเราอยู่กับใครไม่ได้หรอกโยมต่อไปเราอยู่กับใครไม่ได้หรอกลูกก็อยู่กับมันไม่ได้หัวก็อยู่กับมันไม่ได้เมียก็อยู่กับมันไม่ได้ต้องอยู่กับใครโยมตัวเองก็อยู่ไม่ได้อะไรก็อยู่กับมันได้ตาก็อยู่มันไม่ได้หูก็อยู่กับมันได้แขนขาก็อยู่กับมันไม่ได้เนื้อหนังนี่ก็พึ่งไม่ได้พึ่งไม่ได้เลยโยมอยู่กับใครกันแน่ต่อไปนะโยมจะอยู่กับใครโยมบ้านก็อยู่ไม่ได้รถก็อยู่ไม่ได้เสื้อผ้าก็อยู่มันอยู่ไม่ได้สักอย่างเดียวจะอยู่กับใครโยมอย่าหวังนะอะไรมันเป็นของเรามันอาศัยนะจริงๆแล้วมาต่อไปเราอยู่อะไรทุกหมดเลยโยมคนพออยู่กับอะไรไว้ตรงว่ายึดไว้ตรงนั้นเป็นของเราเนี่ยพอที่สุดแล้วจะเสียใจหมดเลยโยมนั่นไม่ได้เลยมันเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้สักอย่างเดียวอาศัยชั่วคู่ชั่วยามได้แต่ที่พึ่งดับทุกข์เนี่ยไม่มีเลยตาพึ่งไม่ได้หูพึ่งไม่ได้กายพึ่งไม่ได้ความคิดก็พึ่งไม่ได้คิดแต่จะเป็นโน่นโน่นอย่างนี้คิดอย่างนั้นพึ่งไม่ได้เลยมีแต่ร้อนใจสิ่งที่พึ่งก็คือจิตที่เป็นมรรคเท่านั้นเองที่รู้จิตตัวเองตัวรู้เนี่ยพึ่งได้รู้ว่าจิตเราสงบจิตเราไม่สงบจิตเราสุขจิตเราทุกข์กายเราสุขเราทุกข์ต้องมีตัวรู้คือธรรมะพึ่งได้เท่านี้เองโยมไม่มีตัวตนเลยไอ้ที่เป็นตัวตนพึ่งไม่ได้เลยเราไปคิดดูนายโยมนะพระพุทธเจ้าท่านสอนนะจริงไหมสิ่งที่พึ่งคือธรรมะท่านนั่นเองอย่างอื่นพึ่งไม่ได้นายโยมแต่ตอนนี้เราก็คิดว่าเราพึ่งกันได้ใช่ไหมตอนนี้เราก็จะเกาะกันให้แน่นเลยล่ะเราจะเกาะพ่อเกาะแม่เกาะพี่เกาะน้องเกาะเจ้าเกาะนายเกาะการเกาะงานเกาะผัวเกาะเมียเกาะลูกเกาะหลานเกาะกันแน่นเลยเกาะที่จริงมันเป็นเกาะสมุทัยโยมเกาะทุกข์สมุทัยมันเกาะอยู่ไม่ได้มันทุกข์เกาะกับทุกข์เกาะสมุทัยเกาะไม่ได้มันต้องเกาะกับนิโรธ

เกาะนิโรธสมาบัติหรือเกาะนิโรธมรรคอย่างเดียวมันมีสองอย่างนี้เกาะไม่ได้ทุกข์กับสมุทัยนี้เกาะไม่ได้สมุทัยนิโรธกับมรรคนี้เกาะได้เกาะตัวรู้เท่านั้นเองเดี๋ยวเวลานิดเดียวทำสมาธิสักหน่อยนะทำสมาธิสักนิดหนึ่งไว้จิตว่างทำสมาธิทำสมาธิเลยจะได้ปลงตกจะได้ละเรื่องเราต่างๆได้ทำใจสบายๆสูดลมลึกๆเข้าไปให้เต็มปอดนั่งตัวตรงๆสูดลมลึกๆเข้าไปให้เต็มปอดสัก 3-4 ครั้งหายใจสบายๆลมหายใจลึกๆแล้วก็ปล่อยลมน้อยๆออกมาปรับลมให้ผ่านให้เต็มหัวใจแล้วก็ค่อยทำลมหายใจสบายๆเวลาลมเข้าก็รู้ว่าลมเข้าเวลาลมออกก็รู้ว่าลมออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ชัดๆอยู่ที่ปลายจมูกสองช่องจำใบหน้าจำจมูกของเราหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกรู้ชัดที่กระทบที่ปลายจมูกสองช่องทำใจสบายสบายทำใจว่างว่างสว่างเฉยจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้รู้สึกที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่พยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันเพราะขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่ในลักษณะอาการสงบจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ผ่านเข้าออกสังเกตพิจารณาลมหายใจของเราว่าสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นอย่างไรหรือให้ใจเข้าก็นึกพูดให้ใจออกก็นึกโทด้วยก็ได้หรือไม่ต้องภาวนาก็ตามใจหรือจะภาวนาก็ได้เช่นให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทจำไปหน้าจำจมูกของเราทำใจสบายๆทำใจว่างๆปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาก็ไม่เก็บมาคิดคิดไปทำให้ใจเราขุ่นมัวอนาคตเรื่องใหม่ๆก็ไม่นึกถึงนึกไปทำให้ใจเราร้อนนึกแต่ปัจจุบันเพราะขณะนี้เรากำลังหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อยู่ที่สองช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้พุทธโทคิดอะไรก็โทเดียวพุทธลมเข้าโทลมออกไปที่สองช่องจมูกของเราคิดอะไรก็พุทโทคิดดีก็พุทโทคิดไม่ดีก็พุทโทผู้ตื่นผู้เบิกบานหายใจเข้าพุทหายใจออกโทมีสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกของเราพยายามจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้พิจารณาจะเห็นชัดในลมหายใจของเราพิจารณาร่างกายของเรามีเกศาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันกระโจนหนังพิจารณาเกศาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันกระโจนหนังกระโจนหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกศถ้าเราไม่ถูกซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาโลมาขนขนทั่วตัวเราไม่ถูกไม่ล้างไม่ชำระก็มีเหงื่อใครออกทุกเส้นขนก็เป็นของไม่สะอาดผมก็ไม่สะอาดขนก็ไม่สะอาดเล็บพิจารณาหน้าขาเล็บหน้าขาเล็บพิจารณาเล็บมือเล็บเท้าของเราถ้าไม่ตัดไม่แกะปล่อยทิ้งนานเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดพิจารณาทันตาฟัน
ฟันในปากเราถ้าเราไม่ถูไม่ชำระไม่ล้างปล่อยทิ้งนานในหลายวันฟันแล้วก็สกปรกไปของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นถ้าโจรหนังหุ้มนอกกายของเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระปล่อยทิ้งหลายวันก็เหมือนตัดดื่นตกปกไปของไม่สะอาดมีเหงื่อคายออกพิจารณาหนังของเราเป็นของปฏิกูลไปไม่สะอาดพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลของอัดพิจารณาภายหลังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเป็นกบมีกระดูกแขนกระดูกศีรษะกระดูกสันหลังกระดูกที่โครงกระดูกสะโพกกระดูกขากระดูกในมือนิ้วเท้าโครงร่างโครงกระดูกของเราพิจารณาโครงร่างโครงปอดมีตับมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองกระเด็นบนสมองพิจารณามีส่วนหนังคือส่วนหนึ่งส่วนเนื้อคือส่วนหนึ่งที่โครงกระดูกคือส่วนหนึ่งส่วนตับไตไส้พุงคือส่วนหนึ่งพิจารณาเห็นว่ากายคนเรานี้เมื่อหมดลมไปแล้วก็ไม่มีอะไรมีดินมีน้ำมีไฟมีลมประชุมกันอยู่มีในอัตถาไหลอยู่ถ้าแยกไม่มีไฟมิ่งลงผลที่จะเป็นบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติญาณนิสัยเราทั้งเก่าทั้งใหม่

0: ก็ต้องปรับรู้สึกตัวค่อยเคลื่อนไปขวาทีละน้อยทีละน้อยที่ก่อนที่ขา
1: แรงอธิษฐานแรงสัจจะมาจากความดีของเราควายงัว เขาเอาไปเลี้ยงในป่าเอาควายไปเลี้ยงในป่าเอาวัวไปเลี้ยงในป่าแล้วมันก็ไปคลอดลูกออกลูกในป่ามันเอาลูกกลับมาบ้านไม่ได้มันทำยังไงที่จะไม่ให้สัตว์กินลูกมันมันก็มีธรรมชาติเหมือนกันนะจะว่าควายงัวมันโง่มันก็รู้เรื่องเอาชีวิตลูกมันรอดได้มันไปฝากแม่ธรณีไว้มันเอาลูกไปซ่อนไว้ในป่าพอคลอดเนี่ยมันก็ไปคลอดเนี่ยแต่ต้องไม่มีใครเห็นมันก็ไปฝากแม่ธรณีเจ้าที่ไว้เนี่ยมันก็กลับมากับเจ้าของก็หาไม่เจอถ้ามันฝากไปแล้วนี่หาไม่เจออาจจะไปหาลูกควายลูกงัวตัวนั้นหาไม่เจอเพราะแม่มันซ่อนไว้แล้วก็ไล่กลับไล่แม่กลับ มันก็ห่วงลูกมันนะแต่รู้ว่าลูกมันมาไม่ได้เพราะลูกมันอ่อนมันฝากแม่ธรณีไว้ฝากแม่ธรณีหรือฝากเจ้าที่ไว้เนี่ยเจ้าป่ามันก็กลับบ้านมาอยู่ในคอกมันก็ห่วงลูกมันพนมมันคัดทั้งคืนมันอยากจะเอานมไปให้ลูกมากินแต่ว่ามันไม่สามารถจะเอามาได้พอรุ่งเช้าพอเปิดคอกปุ๊บมันวิ่งเลยมันวิ่งไม่ขวางใครเลยแหละไปหาลูกมันก่อนเลยกลัวลูกมันตายลูกไม่เป็นไรเลยเอาลูกกลับได้ไม่มีใครทำอะไรอันตรายได้เลยหัวใจแม่นะดูสิมันจะว่าเป็นงัวเป็นควายมันก็ซ่อนลูกมันไว้เพื่อให้ชีวิตรอดลูกกระชามันเอาหนมมาให้กินได้มันวิ่งเลยมันวิ่งไม่ขวางใครเลยแหละไปหาลูกมันก่อนเลยกลัวลูกมันตายพญานกคุ้มสมัยพุทธนรก่อนพระเจ้าสร้างบารมีเป็นสัตว์ก็ไม่กินสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ก็ จะมีแต่เมตตาเป็นนกคุ้มเมืองนอกนกคุ้มอินเดียในตัวเท่าแม่ไก่อะจะมาอ่านพระไตรปิฎกแล้วมันนึกมาพระไตรปิฎกนี่เขียนโม้จังเลยนะเขียนโม้เอ้าโม้ก็โม้นะหรือเอ๊ะพญานกคุ้มตัวเท่าแม่ไก่ใหญ่จังเลยตัวเท่าดุมเกวียนเท่าแม่ไก่นกคุ้มมาเราตัวนิดเดียวเท่านกกระจอกนกกระจาบอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็เชื่อว่าคนสมัยก่อนเนี่ยไม่หลอกแต่2,000กว่าปีเนี่ยคิดว่านกมันคงใหญ่กว่าสมัยนี้ก็เลยเชื่อตรงนั้นแต่พอไปที่อินเดียเมื่อสมัยก่อนที่ไปอินเดียก็ไปเดินที่เดลลีคนแขกมาเอานกมาขายตัวเบลเลอร์หรือเท่าแม่ไก่เลยถามมันนกอะไรบอกนกคุ้มอ๋อเจอแล้วเนาะเราอ่านพระไตรปิฎกมาเจอว่าของจริงวันนี้นกคุ้มแขกมันตัวใหญ่จังเลยตัวเท่าแม่ไก่เลยโยมเลยเชื่อเราโอ้พระไตรปิฎกไม่ได้หลอกเราหรอกไอเรามันไม่รู้จักตัวนกคุ้มไทยเท่านั้นตัวเล็กนิดเดียวนึกเอ๊จะเอามาไงได้อยากจะเอานกคุ้มแขกมาบ้านเราเขาก็ไม่ให้เอามาก็เลยเราขี้เกียจเอาแต่ความรู้สึกว่าเราเห็นของจริงแล้วกันเอากลับมาว่าเนี่ยเราเห็นนกคุ้มตัวใหญ่ทำแม่ไก่จริงๆมีจริงเขาก็ขายแต่เราไม่มีปัญญาเอามาเจ้า เรื่องที่กล่าวมาแล้วเนี่ยก็เ พุทธเจ้าก็เล่าให้อานนท์ฟังพระอานนท์เสด็จพุทธเจ้าเสด็จไปฉายป่าไปข้ามป่านั้นพอข้ามป่านั้นปุ๊บ ก็เกิดไฟป่าไฟป่านิยมคงจะเห็นหนังฝรั่งใช่ไหมหนังอเมริกาหนังออสเตรเลียที่มันถ่ายโทรทัศน์น่ะมันเผาคนเลยนะหนีไม่ทันเลยจะหนีทันก็เครื่องบินเท่านั้นแหละถ้าเครื่องบินจอดก็หนีไม่ทันนะรถยังหนีไม่ทันนะไฟเนี่ยมันไหม้หมดเลยไฟป่านี่ร้ายแรงมากไฟป่าอินเดียก็ร้ายแรงเมื่อไฟป่ามาเนี่ยมันไม่ปราณีหมดสัตว์เล็กสัตว์น้อยนี่ตายหมดที่กำลังลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยปีกยังไม่แข็งเนี่ยตายเรียบหมดก็พยานพุทธเจ้าเราก็เกิดเป็นนกคุ้มนกคุ้มอย่างที่ว่าตัวใหญ่นี่แหละพญานกคุ้มนกคุ้มแขกก็มีสองอย่างนกคุ้มตัวเล็กก็มีนกคุ้มตัวใหญ่ก็มีเหมือนกับผึ้งอ่ะผึ้งมันมีผึ้งตัวเล็กแล้วในหลังผึ้งมันมีผึ้งแม่ล่าเขาเรียกแม่ล่าอะไรพญาแม่พญาผึ้งไอ้ที่พญาผึ้งนั่นไว้ออกลูกอย่างเดียวไอ้ตัวผึ้งบริวารนั่นตัวเล็กคอยหาอาหารทั้งที่มันพันเดียวกันเนี่ยมันจะมีตัวใหญ่กับตัวเล็กไอ้นกคุ้มนี่มันก็นกคุ้มแม่ล่านกคุ้มตัวใหญ่เสร็จแล้วก็พุทธเจ้าบอกว่าพอพุทธเจ้าไปถึงตรงนั้นปุ๊บไฟป่าลมไหม้มาโหมมาพระอานนท์บอกพระองค์หนีเถอะไฟนี่มันร้ายนะพระองค์ไหม้ไม่เหลือเลยเดี๋ยวถึงเราก็คงจะหมดบอกพระพุทธเจ้าไฟไม่ไหม้หรอกพระอานนท์ไม่เป็นไรอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไฟก็ดับเองเดี๋ยวไฟมาถึงเราก็ดับเองพระอานนท์ก็ยืนอยู่พระพุทธเจ้ากับพระภิกษุทั้งหลายไฟลุกโถมมาเลยพอมาถึงตรงนั้นดับปึ๊บเลยดับสนิทเลยพระอานนท์บอกโอ้อัศจรรย์พระองค์ดับไฟได้ยังไงบุคคลธรรมดานี่ทำไม่ได้แต่พระองค์อัศจรรย์เหลือเกินดับไฟได้บอกอานนท์พุทธเจ้านะอัศจรรย์พระชาตินี้มีบารมีสมบูรณ์จึงทำอะไรสำเร็จไม่อัศจรรย์เท่ากับอดีตชาติอดีตชาติเนี่ยเราเป็นแค่พญานกคุ้มเนี่ยนกคุ้มตัวเล็กๆที่ยังบินไม่ได้ยังดับไฟป่าได้บอกที่ตรงนี้เมื่ออดีตที่แล้วมาเนี่ยเราเคยเกิดเป็นพญานกคุ้มไฟป่ามาเนี่ยเราก็กลัวตายมันกระทันวันไหวไม่ได้เราทำไงดีไอ้ความที่กลัวตายแต่เรากลับคิดถึงญาติเราคิดถึงญาติว่าเนี่ยพวกนก

ทั้งหลายที่กำลังอ่อนๆอยู่เนี่ยต้องตายหมดเลยป่านี้สัตว์เลื้อยคลานเล็กๆน้อยๆที่บินไม่ได้หนีไม่ได้เนี่ยตายกันมากมายมหาศาลแล้วเกิดสงสารตัวเราด้วยสงสารญาติเราด้วยที่สัตว์ทั้งหลายเราก็ทำไงเราก็อธิษฐานเลยแม่ก็ไปหากินแม่ก็ไปแล้วพ่อก็ไปช่วยอะไรไม่ได้เราก็อธิษฐานแล้วบอกดูก่อนฝ่ายทั้งหลายเราเนี่ยเป็นเด็กเกินไปขาก็วิ่งไม่ได้ยกแล้วก็วิ่งไม่ได้ปีกขยับแล้วก็บินไม่ได้เราเนี่ยเกิดมาในชาติเนี่ยไม่คิดจะเบียดเบียนใครเลยขอให้ไฟนี่จงสงสารพวกญาติข้าพเจ้าที่วิ่งไม่ได้บินไม่ได้เถอะขอให้ดับเถอะเพื่อได้มีชีวิตในทำความดีต่อไปขอให้ไฟจงดับด้วยสัจจะบารมีที่ข้าพเจ้าเนี่ยไม่คิดเบียดเบียนใครแล้วก็สร้างบารมีขอให้ญาติของข้าพเจ้าเนี่ยพ้นจากไฟพออธิษฐานงั้นปุ๊บไฟดับพึบเลยเหมือนกับที่พุทธเจ้ามายืนอยู่ตรงนั้นเลยบอกนี่เราไม่อัศจรรย์หรอกชาตินี้ชาติที่เราเป็นแค่สัตว์เดรัจฉานเป็นนกคุ้มอย่างอธิษฐานดับไฟได้ก็ช่วยญาติรอดตายหมดเลยสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ที่ไม่มีปีกบินลูกเด็กแดงๆเพราะพญานกคุ้มต่างๆก็เยอะแยะรอดตายเพราะสัจจะอันนี้ที่คิดถึงญาติห่วงญาติไม่เห็นแก่ตัวคนจะช่วยคนอื่นเนี่ยต้องที่จะมีบารมีต้องไม่เห็นแก่ตัวเองต้องเสียสละชีวิตเพื่อคนอื่นแล้วก็อยู่ได้กับหนึ่งไฟพอมาถึงตรงนี้จะดับทุกปีจะดับจะมีสัจจะอยู่ได้กับหนึ่งสัจจะนี้ยังสวดเอาไว้เป็นคาถาดับไฟได้เกจิต่างๆก็เลยเอามาเขียนเป็นยันพญานกคุ้มเอาไปสมัยก่อนเขาไว้ดับไฟเวลาตะของไม่อยู่ก็เอาเป็นถังดับเพลิงเป็นเคมีดับเพลิงพอบ้านไหนมียันนกคุ้มไม่บ้านอื่นพอมาถึงตรงนั้นทำไมไฟไม่ขึ้นอ๋อมียันพญานกคุ้มเองจึงไฟไม่ไหม้เพราะเป็นสัจธรรมเอาไปสวดเอาไปท่องกันไฟได้เหมือนกับที่ว่าควายและงัวนะมันเอาลูกไปฝากไว้ในป่าได้เสือก็ไม่กินเพราะมองไม่เห็นแต่นั้นเรียกว่าสัจธรรมธรรมที่พุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยก็เอาธรรมชาติมาตรัสรู้เอาธรรมชาติมาสอนการทำสมาธิเนี่ยเราก็ต้องการให้จิตของเราเนี่ยเข้าไปสู่ธรรมชาติเพราะเราเนี่ยผิดธรรมชาติเราไปเห็นรูปเห็นเสียงเห็นกลิ่นเห็นรสไปเห็นธรรมชาติรูปเห็นธรรมชาติเสียงเห็นธรรมชาติกลิ่นเห็นธรรมชาติรสเห็นธรรมชาติสัมผัสคิดนึกเราก็เก็บธรรมชาติเอาไว้ในหัวใจเราเต็มหมดเลยไอ้นั่นสวยไอ้นี่รวยไอ้นั่นดีงั้นงี้ไอ้นั่นหอมไอ้นี่เหม็นเราก็มาคิดปรุงแต่งจนใจของเราล้นเลยสมองเรานี่ล้นเลยก็เลยเอาธรรมชาติมาคิดจนปวดใจวุ่นวายใจแต่นี่เมื่อเราเป็นอย่างนั้นแล้วพุทธเจ้าท่านก็เลยจบธรรมชาติพุทธเจ้าค้นหาจบธรรมชาติจบธรรมชาติคือเห็นจิตเป็นธรรมชาติพระพุทธเจ้าเห็นจิตเป็นธรรมชาติว่าไม่มีอะไรว่างจิตนี่ว่างไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีลมไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขาไม่มีโรคไม่มีโกรธไม่หลงไม่มีรักไม่ชังพระเจ้าเห็นจิตเนี่ยว่างเห็นธรรมชาติคือว่างแล้วก็เลยเอาจิตเป็นธรรมชาติที่ว่างเนี่ยเอามาเป็นธรรมะพอจิตของท่านเป็นธรรมชาติดินน้ำไฟลมเป็นธรรมชาติแล้วพระองค์ก็เป็นธรรมชาติของจิตของท่านแล้วคือนิพพานท่านก็เอาธรรมชาติตัวนี้มาสอนให้เรารู้จักวิธีปฏิบัติตามเช่นดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูลมหายใจเนี่ยเข้าไปหาจิตตัวเองเนี่ยเพื่อเข้าไปหาธรรมชาติ

แล้วจึงจะเข้าใจธรรมชาติจึงจะสำเร็จจึงจะดับทุกข์ได้จึงจะถึงธรรมะได้จึงเรียนรู้จากธรรมชาติธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยได้มาจากธรรมชาติคือความว่างของจิตก็คือพิจารณาเห็นกายคนเราเป็นธรรมชาตินี่เองอย่างที่เราสรุปสุดท้ายแล้วว่าพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังว่าไม่ใช่เราเนี่ยมาจากดินน้ำไปลมเนี่ยถ้าเราคิดได้เห็นได้เข้าใจลึกซึ้งได้เป็นธรรมชาติก็สำเร็จเลยความทุกข์ใจก็หมดไปฉะนั้นที่ว่าการปฏิบัติก็เพื่อค้นหาธรรมชาติในตัวเราพบนั่นเองไม่ได้มีเรื่องอื่นมากไปกว่านี้เลยแต่เราไปสะสมธรรมชาติมาไว้มากก็เลยเอามาปรุงแต่งเป็นเรื่องประหลาดมาเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีก็เลยกลายว่าไม่สามารถจะละตัวปรุงแต่งนี้ได้ก็เลยเรื่องหัวใจของเราก็เลยต้องใช้เวลานานหน่อยเวลาปฏิบัตินานหน่อยจึงจะขัดเกลาเอาธรรมชาติจิตที่มันไม่ดีนี้ออกไปก็คือว่าการปฏิบัตินี่ก็คือง่ายๆก็คือพระองค์จับธรรมชาติเริ่มต้นได้นั่นเองเห็นดูลมหายใจเนี่ยเอาธรรมชาติมาปฏิบัติเอาธรรมชาติมาปฏิบัติดูลมหายใจดูผมขนเล็บฟันหนังก็เอาธรรมชาติมาปฏิบัติดูดินน้ำไปลมก็ธรรมชาติมาปฏิบัติเพราะจิตของเราเป็นธรรมชาติอยู่แล้วไม่มีตัวตนอยู่แล้วทุกวันนี้ที่มีปัญหาทุกวันนี้เราฝืนธรรมชาติเราแก่เราก็ฝืนเราเจ็บเราก็ฝืนเราฝืนธรรมชาติเราไม่อยากเจ็บไม่อยากแก่ไม่อยากตายอยากจะอยู่อย่างนี้มันคงเราก็ฝืนกันอยู่เนี่ยมันจึงได้เกิดผิดธรรมชาติบางคนผิดธรรมชาติไงโยมจมูกดีๆไงนะจมูกดีๆเนี่ยเป็นอีสานดีๆดันไปเป็นฝรั่งไปเสริมกลับมาจมูกฟิบไปเลยนะโยมจมูกมันเกิดเน่าขึ้นมาหมดเลยฝืนธรรมชาติมันกลับไปสู่ธรรมชาติเดิมมันก็แบนกว่าเดิมอีกนั่นคือคนไม่รู้จักธรรมชาติไม่ได้แต่งจิตไปแต่งกายผิดธรรมชาติแต่คนสมัยก่อนเขาถือว่ารูปธรรมนามธรรมจะตัวดำแต่น้ำใจดีหน้าตายังไงขอให้มันฉลาดหน้าตายังไงขอให้มันทำอาหารกินให้อร่อยหน้าตาไงให้มันกตัญญูรู้คุณหน้าตาไงให้มันเป็นคนดีเขาเอาหัวใจเลยสมัยนี้ไม่ได้คิดเรื่องใจเลยมาคิดแต่ว่าให้กายดีก่อนจะได้ไว้อวดเขาได้แต่ที่ไหนได้อวดไปอวดมาหมดไม่มีที่อวดเลยคนนี้ต้องเอาหน้าตัวเองไปซ่อนนะครับนี่ท่านั้นจึงว่าแต่ก่อนเขาเอาจิตตามที่จิตแก้ที่จิตฉะนั้นโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายที่เกิดในมนุษย์โลกทุกวันเนี่ยเพราะจิตคนเอาโรคมาแต่ชาติก่อนเอาโรคมาชาติก่อนเคยเบียดเบียนเข้ามาและชาตินี้คนก็มาสร้างโรคให้วุ่นวายสร้างโรคให้เป็นผิดภัยก็เลยคนมีโรคมากที่พุทธเจ้าบอกว่าอโลคยาปรมาตลาภาคนไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐมีพระองค์เดียวที่ไม่มีโรคพระศิวรีเกิดมาไม่มีโรคเลยอายุเป็นร้อยปีไม่มีโรคเลยบอกทำบุญมาสมบูรณ์ทำเภสัชถวายอาหารทำเภสัชถวายยากับพระพุทธเจ้าเลยไม่มีโรคแสดงว่าคนที่ไม่มีโรคก็ต้องมีบุญเก่าเหมือนกันคนที่มีโรคนี่แสดงว่ามีกรรมเก่าเหมือนกันสมัยก่อนคนเขาพิสูจน์พุทธเจ้าพิสูจน์ได้อย่างกับไอ้นายโคคาดเนี่ยนายโคคาดสมัยพุทธเจ้าคนก็กินวัวนะไอ้นายโคคาดเนี่ยมันชอบกินลิ้นวัวมันจะฆ่าวัวเนี่ยมันต้องไปจับเอาลิ้นก่อนเอาวัวกลัวมันมากมันจับโคนลิ้นเลยมันก็เอา
กริดเนี่ยตัดโคนลิ้นเลยมาย่างกินเลยมันบอกอร่อยมากแล้ววัวก็ตายแล้วมันจึงจะเอาเนื้อมาขายกินอยู่อย่างนั้นเนี่ยกินลิ้นวัวผลที่สุดพอวันนั้นพุทธเจ้าก็บิณฑบาตไอ้ในโคคาดเนี่ยกำลังกินข้าวอยู่ลิ้นมันหลุดมาในชามข้าวเลยร้องเหมือนวัวเลยคนทั้งหลายก็ตื่นแตกโอ้โหไอ้โคคาดไอ้ข้าวัวนี่ลิ้นมันหลุดมาในชามข้าวมันร้องอย่างวัวเลยกว่าจะตายได้นี่ทรมานมากเลยกระจัดกระจายหมดร้องโอ้เหมือนวัวลิ้นมันขาดได้ยังไงทั้งที่ไม่มีใครตัดผลสุดมันตายตายก็ไปลงนรกพุทธเจ้าบอกอานนท์เนี่ยคนที่มันทำวิบากกรรมที่ทำเข็นให้คนอื่นเจ็บปวดรุนแรงเกินไปแล้วก็ไม่สำนึกบาปทำบ่อยๆทำจนเป็นอจินกรรมนั้นมันจึงให้ผลในชาตินี้เลยก็ต้องรับกรรมวิบากนั้นแมลงกรรมแมลงสมัยนั้นแหล่งเห็นทันตาสมัยนี้โหไม่เห็นเพราะว่ามันไม่ใช่ยุคของผู้มีบุญที่จะบรรดาลอะไรเห็นชัดๆเนี่ยคนก็เลยไม่ค่อยเชื่อเรื่องบาปฉะนั้นจึงว่าสัจจะบารมีที่เราสร้างที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นอธิษฐานเป็นกำลังใจทำให้เราอะไรทำสำเร็จที่มันมีชีวิตอุปสรรคอะไรต่ออะไรเนี่ยถ้าคิดได้สองแง่อย่างหนึ่งก็คือว่ามันเป็นอุปสรรคกรรมเก่าของเราทำไว้อีกแง่หนึ่งในปัจจุบันคือว่ามันเป็นยากำลังใจทำให้เราได้เจอธรรมะเพราะมันลำบากมันต้องต่อสู้มันต้องอุปสรรคการจะเป็นจะไปสู้รบตบมือชนะข้าศึกมันก็ต้องให้ข้าศึกมาฆ่าเราเหมือนกันไม่ใช่ฆ่าเขาครั้งเดียวเราก็ต้องสู้เขาฉะนั้นคนเราที่จะผ่านอุปสรรคในชีวิตไปได้ก็ต้องอดทนต้องเจอปัญหามากมายการเป็นพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่เจอศัตรูไม่ใช่เจอมารพุทธเจ้าก็ต้องลำบากกว่าเราชีวิตของเราก็ต้องอดทนต้องต่อสู้เหมือนกันกว่าจะข้ามแดนนี้ไปได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะโยมนะกว่าจะข้ามยายแก่ตาแก่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะโยมนะนะไอ้ข้ามสาวๆมันง่ายอีตอนเป็นเด็กนี่ก็ง่ายแม่เลี้ยงเราอีตอนเป็นสาวมันก็ง่ายอีตอนตาแก่ยายแก่นี่จะข้ามไหวหรือเปล่าเห็นไหมตอนเราแก่ทำไงเราไปมาได้ตาแก่ได้ยายแก่อุปสรรคนี่โอ้โหถูกทอดทิ้งหลายๆอย่างที่เราเคยได้ไม่มีเลยเราเคยมีลูกเคยมีหลานเคยมีอำนาจวาสนาเคยทำอะไรชี้นิ้วชัยได้แต่พอแก่เข้าไปเจ็ดแปดสิบมันไม่เหลียวแลกูเลยไม่เห็นกูมีความหมายอุปสรรคนี่เกิดขึ้นกับชีวิตเราเลยเราเป็นยายแก่ซะแล้วหรือเราเป็นตาแก่ซะแล้วคือสิ่งที่เราเคยได้มาหายไปหมดเลยอุปสรรคอันนี้จะเจอในอนาคตของเราเราจะทำอย่างไรเราจะวางชีวิตเราอย่างไรเมื่อเจอตรงนี้เราจะทำใจยังไงที่เราจะไม่เศร้าโศกเสียใจแล้วกับโอ้ยบุญของเราแล้วเราได้ภาวนามีผู้หญิงคนหนึ่งวันนี้สามีมาทำมาทำบุญเป็นแต่งงานไม่มีลูกปฏิบัติด้วยกันทั้งคู่ขายสมบัติหมดเลยแล้วก็เอาเงินมาก้อนหนึ่งแล้วก็มาอยู่กันสองคนตายายแล้วก็ไปอยู่เชียงใหม่บ้างมาอยู่ที่นี่บ้างภาวนาผู้หญิงเอาจริงผู้ชายนี่ก็เอาจริงแต่ว่ากังวลไม่รู้กังวลอะไรลูกก็มีผู้หญิงนี่ตัดหมดเลยกินเจถือศีลกินเจไม่ตัดโทรศัพท์ตัดวิทยุตัดโทรทัศน์ออกจากบ้านหมดเลยไม่คุยกับใครไม่สงบกับใครสามีมาคุยบอกภรรยาของผมเขาไม่แก่เลยภรรยาผมไม่แก่เลยแต่ตัวแกเองก็เริ่มแก่แล้วนะแก่เพราะก็60กว่าแล้วภรรยาผมไม่แก่เลยไม่เอากับใครเลยไม่พูดไม่คุยไม่มีโทรศัพท์ไม่ติดต่อกับใครเลยอยู่อย่างสงบ
ม้แต่วันวันนึงก็ไม่อยากคุยเขาอยู่ในโลกของความเป็นจริงแหละเขาอยู่ในโลกความเป็นจริงได้ในโลกปัจจุบันนี้เขาพร้อมแล้วที่เขาเป็นคนยอมรับเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครช่วยเขาได้เขาทำใจได้เก่งมะยม ทำใจแหละเขายอมเป็นคนแก่ที่มีความหมายมีค่ามากเขาไม่ห่วงใยใครแล้วไม่เอาพี่น้องไงก็ช่างไม่ติดต่อเลยใครจะไปจะมาฉันไม่สนใจถือว่าอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวไม่ไปเที่ยวไหนแหละเขาหมดแล้วเขาพอแล้วเพราะเขาทำงานมาทำงานเก็บเงินเดือนมาทำงานมาสะสมชีวิตมาเขาเรียกว่าแกก็เป็นคนเรียกว่ามัธยัสถ์เก็บมาจนพอกับชีวิตตัวเองแล้วบ้านปลายก็ต้องการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขที่แท้จริงถือไม่ได้บวชก็อยู่ที่บ้านก็อยู่อย่างเป็นผู้ไม่เดือดร้อนเลย ไม่วุ่นวายเขาทำได้เรายังทำไม่ได้ใช่ไหมเขาต้องทำจริงๆโยมเขาตัดหมดเลยไม่เอาเลยทุกอย่างตัดหมดโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์อะไรข้าไม่พกทั้งนั้นข้าไม่ดูทั้งนั้นกินแล้วก็ภาวนาเดินนั่งนอนอยู่ในบ้านไม่คุยกับใครแม้แต่สามีก็ไม่คุยไม่จำเป็นก็ไม่คุยญาติพี่น้องข้าก็ตัวใครตัวมันมาคนเดียวไปคนเดียวไม่รู้ว่าจิตของแกไปถึงแค่ไหนแล้วทำได้ขนาดนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเลยนะแต่เรานี่นั่งเนี่ยคิดเอ๊ะพวกนี้จะทำอะไรดีวะเพื่อเอ๊ะลูกกูเป็นยังไงผัวกูไปถึงไหนกลับบ้านหรือยังเอ๊ะอะไรโหวางแผนวุ่นวายมาเลยกว่าจะสงบได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยชั่วโมงยังไม่ไปถึงไหนแต่กำลังเข้าไปเนี่ยแต่ที่จริงแกใช้เวลามานานเพราะรู้จักกันเนี่ยแกปฏิบัติมานานใช้ชีวิตดูตั้งแต่ดูเกิดตั้งแต่ก็ทำงานตอนนั้นแกก็ไปวัดโน้นไปวัดนี้แสวงหาไปทั่วหมดที่ไหนดีข้าไปฟังธรรมะครูบาอาจารย์แม่สนใจแต่ที่สุดแล้วแกก็อยู่ที่ตัวแกเองที่จริงแล้วเนี่ยคนเราที่มันมีปัญหาทุกวันเนี่ยไม่ใช่เรื่องคนอื่นทำให้เราหรอกเรื่องความคิดเราเองเราไปสร้างปัญหามาเองอย่าไปด่าใครอย่าไปโทษใครถ้าจะตีก็ตีผิดตัวเนี่ยต้องตีตัวเองแต่บอกไอ้สามีคนนี้ไม่ดีกูมีสามีผิดแต่ที่จริงไม่ใช่ล่ะตัวเองวิ่งไปหาเขาเองใช่ไหมไอ้ลูกคนนี้ไม่ดีแต่ที่จริงตัวเองหาลูกเองไอ้เพื่อนคนนี้ไม่ดีตัวเองไปหาเพื่อนเองมันไม่ใช่ใจเราไม่ดีเองแต่ไม่โทษตัวเองใช่ไหมพระพุทธเจ้าไม่ได้โทษใครเลยพระเจ้ามองตัวเองหมดเลยดีก็ดีที่ตัวเองไม่ดีก็ไม่ดีตัวเองถ้าสังคมไทยเราเอาธรรมะมาใช้เนี่ยสังคมจะสงบเร็วทุกคนจะมองเห็นตัวเองกันหมดพอมองเห็นตัวเองใจก็เปิดกว้างเลยมองโลกในแง่ดีหมดเลยยังเด็กเอ็นทานเนี่ยเอ็นทานเนี่ยโอ้ยเครียดกันน่าดูเลยพ่อแม่ก็เครียดลูกก็เครียดสอบกันเนี่ยแต่ความไม่จริงแล้วอย่าไปโทษใครมาโทษอยู่ที่บุญวาสนาของเราเราทำมาแค่ไหนใช่ไหมไม่ต้องไปไม่ต้องหรือได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีไม่ใช่ได้ไม่ใช่ได้ไม่ใช่ว่าได้ได้ไม่ใช่ได้ว่าได้ปริญญาแล้วจะมีกินไม่ได้ปริญญาจะอดตายไม่ใช่หรอกเศรษฐีเป็นสมัยก่อนอ่านหนังสือไม่ออกสักตัวก็เป็นเศรษฐีได้อย่างนี้ฝรั่งเขาทำไงโยมฝ
รั่งเขาอายุ16 17เขาไปเรียนเขาก็ไปอยู่กับเพื่อนแหละเขาเรียนแค่

หมอหมอหมอหกเขาก็ไปทำงานแล้วเขาไม่ไปสอบเอ็นทันแข่งกันแล้วนอกจากบางคนอยากเรียนยังไม่สอบเขาไปทำงานหาประสบการณ์ชีวิตแต่เขาก็ฉลาดแต่เขาก็ไปเรียนตอนแก่บางคนรวยก่อนเรียนรวยก่อนปริญญาอีกเขาคิดต่างกับเราแหละคิดต่างกับคนไทยคนไทยนี่แข่งขันกันหน้าดูเลยเอ็นทันลูกต้องได้นะลูกต้องเข้ามหาวิทยาลัยอย่างดีนะไม่งั้นอายเขาไอ้ลูกก็หูแทบจะฆ่าตัวตายถ้าไม่ได้นี่ความเข้าใจธรรมชาติผิดไปไอ้วิชาพวกนี้เราก็ไปเอาของฝรั่งมาฝรั่งมันก็มาครอบงำให้เราแต่เขาเปลี่ยนแปลงเรายังไม่เปลี่ยนแปลงเลยใช่ไหมไอ้บิลเกตมันเรียนเข้ามหาวิทยาลัยได้ไหมบิลเกตเนี่ยมันเรียนแค่ม.6นะเนี่ยยังไม่จบเลยมันไปเลยทำคอมพิวเตอร์เลยมันขายเสื้อรวยไปเลยยันนี้มันจบแล้วยังไม่รู้เป็นมหาเศรษฐีแล้วนะเขาไม่ใช่ไม่ไปสนใจเรื่องมหาวิทยาลัยเขารวยก่อนแล้วเขาใช้ด็อกเตอร์มาทำงานเรียบร้อยมาเลยหมอบรับเขาแก้วมาเลยพอโหทุกคนไปเจอมันก็สวัสดีมันอันนั้นคือความคิดของเขาก้าวไกลกว่าคนธรรมดาเพราะแม่สมัยนี้คิดผิดเยอะทิ้งไม่ได้สอนให้ลูกเก่งไม่สอนให้ลูกเก่งแบบประเภทเอาตัวรอดแบบไม่ต้องเรียนก็เอาตัวรอดก็ต้องให้สร้างบารมีให้เป็นคนดีฉะนั้นถึงว่าธรรมะเนี่ยเป็นธรรมะที่เอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่จำเป็นว่าคนเราจะต้องถ้าจบโน่นจบนี่มันก็ดีถ้าเอามาใช้ในชีวิตประจำวันแต่ถ้าจบแล้วตกงานก็เครียดเหมือนกันนะเมืองไทยเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ทันคนอื่นเปลี่ยนแปลงไม่ทันเรื่องการศึกษาอย่างที่พระที่วัดเนี่ยเรียนจบแค่ป.6อ่ะมาจากบ้านนอกอ่ะไปอยู่อังกฤษเนี่ยไปเรียนภาษาอังกฤษสอบไปสอบคอมพิวเตอร์เขาไปเรียนภาษาอังกฤษกับเขาจบป.6ไปอยู่อังกฤษเนี่ยไปเรียนเข้ามหาวิทยาลัยไปสอบได้ปริญญาโทป.6ก็ได้ปริญญาโทแล้วโยมตมาบอกเมื่อแรงนี่กลับมาวิสางานพุทธิตาตมาบอกไปทำด็อกเตอร์ซะอยู่เมืองไทยเขาไม่ให้เราหรอกไอ้ป.6เนี่ยเขาไม่ให้เอ็นทานด้วยมีสอบเข้ามาเมื่อไรจบปริญญาโทปริญญาตรีก็เก็บคะแนนไปอย่างเดียวจบทีเดียวได้ปริญญาโทเลยจบปริญญาโทปริญญาตรีก็เก็บคะแนนไปอย่างเดียวจบทีเดียวได้ปริญญาโทเลยปริญญาโทภาษาอังกฤษกับคอมพิวเตอร์จบไปแล้วจากป.6เมืองไทยมีใครทำได้ไหมโยมเดี๋ยวก็ถ้าชาวบ้านเขาทำไม่ได้พระนี่สวดมนต์นั่งสมาธิฉันข้าวเสร็จแล้วทำสมาธิแล้วไปเรียนกลับมาก็สวดมนต์ก็มีงานกิจกรรมของพระแต่ว่าสมาธิก็ทำแต่การเรียนก็เรียนเรียนทั้งโลกเขาสู้เขาได้นะสู้เขาได้แค่ป.6เลยจบปริญญาโทไปแล้วปีที่แล้วจบไปแล้วนี่ทำด็อกเตอร์ก็ได้เก่งด้วยแล้วเวลาสอบเนี่ยขอเขียนเหมือนกับนักเรียนทุกคนที่สอบเข้าปริญญาโทซึ่งสัมภาษณ์ก็ต้องสัมภาษณ์อย่างเดียวแล้วโดนลุมสัมภาษณ์มากกว่าคนอื่นด้วยเพราะคนอื่นเนี่ยเขามาจากปริญญาตรีเขาก็เขียนไปแล้วก็สอบสัมภาษณ์ได้แต่พระองค์นี้มาแค่ป.6เขารู้ว่าพื้นฐานไม่มีเลยเขาก็เอาอาจารย์มาหลุมกินโต๊ะเลยตอบให้ทันเดี๋ยวนั้นเลยถามมาตอบไปถามมาตอบไปตอบทุกคนหลุมต่อถามกันเลยโดยพวกโปรเฟสเซอร์ทั้งหลายเนี่ยพวกด็อกเตอร์ทั้งหลายถามเลยเขาตอบได้หมดเพะตอบไปเลยคุณทำปริญญาโทได้เลยแล้วก็ให้เสียค่าเรียนเพียงเท่ากับคนอังกฤษไม่ต้องเสียแบบคนไทยเขาเรียนสิเ
ขาเก็บแค่เท่าไรจบปริญญาโทแค่200,000หรือไงอ่ะบอกเรียนเลยโอ้โหถ้ามาเรียนเมืองไทยนี่กี่ปีกว่าจะจบเนี่ยนี่ถึงว่าการศึกษาเมืองไทยมันล้าหลังมันล้าหลังเขาเอาคนโง่มาเรียนเขาไม่เอาคนฉลาดมาเรียนเรียนให้มันโง่นานๆหน่อยฉลาดเร็วๆกี่กูไม่ให้เรียนแล้วก็กล้าพูดกล้าเขียนทุกวันนี้ท่านก็เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยเขาไม่กลัวใครกล้าพูดกล้าเขียนกล้าทำถือว่ามีความสามารถเท่ากับปริญญาโทเมืองไทยเลยแต่พอปริญญาโทเมืองไทยไม่กล้าคุยธรรมะกับฝรั่งไม่รู้จับด้วยนี่สอนธรรมะได้นี่จึงว่าสมาธิช่วยได้นะนี่ที่พูดนี่ต้องการให้ไปบอกเด็กๆทั้งหลายอย่าคิดว่าสมาธิไม่ดีโตข้ามไปกี่ขั้นโยมนะข้ามไปกี่ขั้นน่ะโหหลายสิบขั้นนะจากป .6 นะม .1 ม .2 ม .3 ม .4 ม .5 ม .6 ปริญญาตรีปี1ปี2ปี3ปี4ข้ามไปทะโยม10ขั้นน่ะเพราะอะไรเพราะอาศัยบารมีพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพุทธเจ้าใครเขาไม่ให้หรอกถ้าไม่ปฏิบัติธรรมะใครเขาไม่ให้บารมีศีลธรรมที่พระเจ้าเหลือไว้เนี่ยฝรั่งก็ยอมเขาไม่ได้ดูถูกเราเลยว่าเราโง่นะเขายังดูถูกพวกเขาว่าไม่มีใครทำได้พวกเขากลับโง่กับเราอีกเขาทำไม่ได้เขานี่จบปริญญาตรีแล้วเนี่ยสอบโทยังไม่ได้เลยจริงจบม.6 แล้วเขาสอบไอราโว่4ตัวไม่ได้เขาก็ต้องไปทำงานแต่ของเรานี่สอบผ่านไปปริญญาโทเลยเนี่ยถือว่าเขายอมรับเลยว่าเราฉลาดที่อาตมาให้เรียนเพราะอะไรเพราะอาตมารู้ว่าต้องการประกาศให้รู้ว่าคนเป็นพระคนที่มีสมาธิเนี่ยไม่โง่สามารถเรียนทางโลกเขารู้เรื่องและวิชาพวกนี้ก็วิชาทางคอมพิวเตอร์ด้วยซึ่งคนไทยก็ถือว่ามันเป็นวิชาที่ยาก ต้องใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยทั้งเขียนทั้งอ่านไม่มีภาษาไทยเลยนะอีกสัก100 ปีเมืองไทยคงจะมีฮะคงจะกรมไอ้กระทรวงศึกษาคงจะอนุญาตนะรอสัก100 ปี คงจะมีคนคิดว่าเออมึงจบป .6 เลยมึงทำเอราวด์ได้มึงสอบได้กระทรวงศึกษาก็คงให้แต่สมัยนี้มันยังล้าหลังอยู่เพราะความคิดของเราตามคนเด็กรุ่นใหม่ไม่ทันอย่างพุทธเจ้าเราอัจฉริยะไงพุทธเจ้าเราอัจฉริยะตั้งพอเรียนศิลปศาสตร์อายุ16 ปีเนี่ยจบหมดเลยคนที่เขาเรียนต้องอายุ20ขึ้นไปแล้วจึงจะจบแต่พระพุทธเจ้าเรียน16 ปีจบหมดเลยอาจารย์สอนจบหมดเพราะท่านมีสมาธิตั้งแต่7 ขวบแล้วก็เป็นพอกลับมาบ้านเนี่ยมาแสดงศิลปศาสตร์มาแข่งกับคนโตๆเนี่ยมาแข่งทุกอย่างกับคนโตๆชนะหมดเลยเลยยกย่องให้เป็นเจ้าแผ่นดินเลยแต่งงานพิธีพิเศษสมรสเลยว่าบุคคลนี้เจริญมากกว่าเด็กธรรมดาก็พิเศษสมรสตั้งอายุ16เลยและให้เป็นเจ้าแผ่นดินตั้งแต่อายุ16เป็นผู้ใหญ่ที่ปกครองตัดสินคดีความได้เที่ยงธรรมเป็นผู้ใหญ่ได้เลยเพราะอะไรพระพุทธเจ้านี่มือพื้นฐานทางสมาธิดังนั้นคนที่เรียนไม่จบเนี่ยคนที่เรียนอะไรไม่จบเนี่ยเพราะไม่มีสมาธิเด็กสมัยนี้มีสมาธิสั้นมากบางทีก็เกิดมาสนเลยสมาธิสั้นสมัยก่อนคนมีสมาธิยาวจำอะไรได้ง่ายสมัยก่อนเขาเรียนวิชากันนะเขาเรียนพระไตรปิฎกเนี่ยเขาไม่ได้อ่านนะพระไตรปิฎกสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้อ่านโยม 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยเขาจะท่องปากต่อปากอาจารย์ก็จะอาจารย์ที่ท่องได้ใน 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยเขาจะบอกเลยอย่างนโมตัสสะก็คนนั้นก็จะว่าตามวันละเท่านั้นเที่ยวเท่านี้เที่ยว
จนจบพระไตรปิฎกเลยจะมีอาจารย์สอนหมวดนี้หมวดอภิธรรมหมวดพระสูตรหมวดพระวินัยเนี่ยจะมีอาจารย์มาสอนเสร็จแล้วก็จะท่องตามโดยที่ไม่มีหนังสือเลยไม่ต้องมีหนังสือจบโดยที่ไม่ต้องอ่านหนังสือเดี๋ยวก็ท่องได้ตรงเป๊ะหมดเลยเพราะว่าชอบชวนตามหนังสือเนี่ยจะได้เหมือนฉะนั้นคนสมัยก่อนมีสมาธิยาวมากเลยมีความจำสูงเลิศมากเพราะอะไรเพราะฝึกบารมีสร้างมาจากการทำสมาธิมาคนมีสมาธิจึงมีปัญญาพุทธเจ้าบอกถ้าอยากมีปัญญาให้ทำสมาธินะอยากมีปัญญามากเท่าไรให้ทำสมาธิแล้วจะมีปัญญามากคนบอกเอ๊ะทำสมาธิจะฉลาดได้ยังไงเนาะทำสมาธิมีปัญญาได้แต่ตมาเห็นหลวงพ่อทังหวานเนี่ยองค์หนึ่งอ่ะไม่อ่านหนังสือไม่ออกทำสมาธิรู้มากกว่าเราอีกปฏิปิฎกนี่ถามรู้หมดเลยอภิธรรมถามรู้หมดบอกหลวงพ่อรู้ไงบอกไม่รู้หรอกถามมาตอบได้เท่านั้นเองบอกแล้วพ่อไปรู้ไงบอกไม่รู้มันเกิดขึ้นทันทีนั่นเมื่อถามถ้าไม่ถามก็ไม่ตอบพระไตรปิฎกมันอยู่ข้างในแต่ต้องถามจึงจะตอบได้ถ้าไม่ถามก็ไม่มีเกิดจากสมาธิบอกโอ้แต่ผมไม่ได้บวชนะโง่ตายโง่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยท่านก็ยอมรับนะไม่บวชนี่ไม่รู้อะไรเลยโง่จริงๆหนังสือก็อ่านไม่ออกท่านเอ้ยที่ได้นี่มันได้เพราะเราทำสมาธินี่เป็นเรื่องอัศจรรย์พุทธศาสนาเราเนี่ยมีเรื่องอัศจรรย์เยอะถ้าคนได้ค้นคว้านะจะเป็นเรื่องที่อัศจรรย์เยอะในเรื่องของธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยอัศจรรย์มากคำสอนของท่านเนี่ยนั่งสมาธิเห็นจิตตัวเองไหมเห็นไหมโหคิดน่าดูเลยคิดบันไหลเลย คิดจนไม่อยู่เลย คิดอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมถ้าไม่ได้นั่งไม่รู้เลยนึกว่ากูไม่คิดอะไรเหมือนคนโรคจิตนะโยมคนโรคจิตนะอย่าคิดมากหรือไม่คิดอะไรหรอกไปถามพวกศรีธัญญาทั้งหลายพวกโรงพยาบาลประสาทธัญญาบอกอย่าคิดมากสิโยมไม่ได้คิดอะไรเลยก็เขาหลงแล้วอ่ะเขาไม่มีปัญญาแล้วเขาคิดจนบ้าแล้วอ่ะคิดจนนอนไม่หลับคิดจนเป็นโรคประสาทคิดจนเบ้อแล้วอ่ะเขาก็เลยไม่รู้จักความคิดเขาเองนั่นนะเขาหมดตัวตนที่จะรู้จักตัวเองแล้วนั่นถึงขั้นสุดท้ายแล้วนะคิดจนเบอร์ไม่รู้จักความคิดตัวเองหมดโอกาสแล้วนั่งกรรมฐานก็ไม่รู้เรื่องแหละแต่พวกเรานี่ยังบ้าอ่อนอยู่นะยังรู้จักตัวเองเข้าใจไหมพวกเรานี่ประสาทอ่อนได้พูดบ้าโยมโกรธอีกก็คือความโกรธนี่ก็เรียกว่าเป็นโรคบ้านะความเครียดนี่เป็นโรคบ้านะก็ที่จริงแล้วเราคิดโน่นคิดนี่เนี่ยคิดเนี่ยมันก็ประสาทนะแต่ถ้าไม่หยุดเนี่ยก็ต้องไปศรีธัญญาเหมือนกันนะใช่ไหมถ้าไปหยุดถ้าไม่หยุดก็ต้องไปหาหมอโรคจิตเหมือนกันไปกินยาระงับประสาทถ้ากินยาพวกที่คิดไม่หยุดเนี่ยคิดเรื่องครอบครัวคิดเรื่องการงานคิดอะไรพอคิดไม่หยุดสัก7วันนะโยมไปหาหมอเลยหมอก็ฉีดยาให้เดี๋ยวให้กินยามาก็เดินตัวแข็งทื่อเสียคนนั่งเลยตัวนี้บางคนเสียคนตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะเพราะอะไรเพราะระงับประสาทไม่ให้คิดมากก็เลยตัวแข็งเลยไม่ได้แก้ที่จิตตัวเองไอ้โรคนี้ถือว่าหมดโอกาสรักษาก็ต้องกินยาฉีดยาเข้าโรงพยาบาลประสาทเงี้ยตลอดชีวิตพ่อแม่ก็เลี้ยงลูกโรคจิตไว้แต่ที่จริงแล้วถ้าเรามานั่งสมาธินี่นะมานั่งดูจิตตัวเองโอ้โหมันคิดอะไรดูมันคิดอะไรดูแล้วก็ตามดูมันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหยุดคิดนะพอมันหยุดคิดเราโอ้เจอเลยโรคประสาทหายแล้วแต่ถ้านั่งมันยังคิดจนประสาทใหญ่เราดูมันไปมันประสาทเรื่องอะไรเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องแคว้นเรื่องคนโน้นคนนี้เราก็ดูนี่โอ้โรคประสาทนะดูมันไปคิดอะไรก็ตามดูพุทโธเลยพอมันดับปุ๊บพอตามดูแล้วถ้ามันดับปุ๊บ
ไม่มีโรคประสาทเลยเป็นนั้นว่าผ่านแหละโรคเครียดผ่านแต่มีใครมั่งที่มาแก้ปัญหาตรงนี้ได้ฉะนั้นถึงว่าเรามีลูกมีหลานมีครอบมีครัวมานั่งดูจิตตัวเองได้มีสมาธิได้ถือว่าเรารักษาโรคจิตของเราได้แล้วไม่ต้องไปถึงขั้นให้หมอรักษาเสียดายที่คนเรารักษาตัวเองไม่ได้ต้องไปให้หมอฉีดยาเดินตัวแข็งทื่ออะไรเงี้ยมันหมดโอกาสเลยเจอเยอะเลยเนาะทุกวันนี้อาตมาแค่ไปถามโยมจะคิดมากสิไปโรงพยาบาลศรีธัญญาไม่ได้คิดอะไรเลย จิตว่างแล้วเพราะเขาหลงแล้วไม่มีโอกาสจะสอนแล้วหมดโอกาสแต่บอกยังโยมนั่งคิดมากจังกูมันคิดมากคิดมากนั่งไม่ได้มั้งคิดมากนี่อย่างนั่งได้อยู่โยมแต่ถ้าบอกฉันไม่คิดอะไรเลยเนี่ยไม่โอกาสนั่งไม่ได้สอนไม่ได้เลยเข้าใจไหมนะที่บอกง่ายๆแยกกันได้เลยบางคนมันมาบ่นเอ๊ะฉันจะเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยคิดมากบอกไม่เป็นบ้าหรอกยังคิดยังรู้จักตัวเองว่าจะเป็นบ้ายังไม่เป็นอ่ะไอ้คนที่เป็นบ้ามันบอกว่าตัวเองไม่เป็นหรอกมันเป็นคนดีคนที่หลงตัวเองเนี่ยใครบอกเตือนไม่ได้เนี่ยก็ทำตามที่ตัวเองคิดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโรคประสาทแล้วเป็นโรคจิตแล้วไม่มีใครแก้ได้แล้วอันนั้นถือว่าหมดโอกาสการปฏิบัติก็ช่วยไม่ได้ถ้าไม่เจอพุทธเจ้านะคนหนึ่งมาเป็นนายเป็นทหารเป็นร้อยเอกทหารไปรักผู้หญิงนักศึกษาไว้คนหนึ่งก็ลูกเจ้าลูกนายด้วยกันเนี่ยก็ขับรถไปส่งทุกวันห่วงเขามากเลยห่วงไอ้เด็กผู้หญิงคนเนี้ยรักหลงรักไหลห่วงเขาไอ้ตัวเองก็เป็นนายร้อยเอกแล้วไปห่วงเขาไอ้พ่อก็เป็นนายทหารทั้งโลกก็พ่อก็เป็นทหารแต่แล้วคิดถึงเขาจนเบอร์เลยนะรายงานอะไรก็ผิดหมดเลยทำอะไรก็ผิดมันใจมันไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นมาเป็นห่วงกลัวเขาจะไปมีแฟนกลัวจะไปเจอคนดีกว่าเราอะไรแต่มันห่วงเขามากผู้ชายมันใจคิดถึงแต่ผู้หญิงแต่แล้วพอเบอร์เสร็จแล้วพ่อก็พาเขาหาหมอทำงานไม่ได้พาเขาหาหมอหมอก็คงให้ยากินเอาคนชั่วไปหน่อยขอไปทำงานได้เบอร์อีกแล้วคอยห่วงแต่ผู้หญิงคนนั้นคนเดียวห่วงจนเบอร์เลยนะทีแรกผู้หญิงก็คงจะดีใจหรอกว่าผู้ชายคนนี้รักเราคนเดียวแต่พอมาเบอร์อะไรกูก็ไม่เอาเลยกูจะมีแฟนบ้ากูไม่เอาเลยคนนี้ผู้หญิงก็ตีตัวออกห่างเลยรู้สึกจะรำคาญแล้วเว้ยมันรับเย็นรับเช้าก็ชักเบื่อเลยทีคราวนี้ก็ยิ่งเบอร์ใหญ่เลยคนนี้ตั้งเข้าเขาบอกว่าไปสังฆทานนั่นแหละอาจจะหายเข้ามาหาสังฆทานมาหาอาตมาอาตมาก็พอมาสังฆทานเขาก็ไม่เครียดใช่ไหมก็ดีขึ้นหน่อยก็กลับไปมาก็เบอร์มาอีกแล้วบอกไอ้นี่เบอร์บ่อยจังสงสัยต้องเอายาหนักๆให้กินหม้อเล็กๆไม่หายเนี่ยเอายายาขนาดนี้ให้กินวันนี้หม้อสุดท้ายต้องให้กินวันก่อนพูดประหลาดดีๆไปหายพูดตลอดดีๆหายไปวันนี้มึงต้องกินยาหม้อใหญ่เป็นตายกูต้องให้มึงกินเอาเราก็พ่อแม่มาเลยพ่อก็เสียใจอ่ะพ่อก็เป็นนายต้องบอกนี่รู้ไหมผู้หญิงคนเนี้ยมันดีสำหรับเราหรือเปล่านะผู้หญิงคนเนี้ยมันดีสำหรับเราหรือเปล่าถ้าผู้หญิงดีนะผู้หญิงดีนะคู่บารมีนะเหมือนอย่างพิมพากับพุทธเจ้าก็ดีเหมือนอย่างในผลในพันในคุณหญิงคุณนายท่านทั้งหลายอ่ะได้เมียแล้วเนี่ยได้แล้วจากตัวเองไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเป็นในผลในพันเป็นนายกเป็นอะไรไปเลยเพราะผู้หญิงคนนี้เป็นแรงอุปถัมภ์คู่สร้างบารมีแต่บางคนเนี่ยพอได้ผู้หญิงแล้วสวยเลยก็มีนะจากเป็นใหญ่เป็นโตไหมเนี่ยติดคุกติดตารางไปเลยจนไปเลยก็มีงั้นมีปัญหาบ้าๆบอๆไปก็มีงั้น
ถ้าเป็นคู่อุปถัมภ์เนี่ยได้แต่มันจะรู้สึกว่ามีความสุขสนุกมีอะไรมีอุปสรรคมันไม่มีเลยแต่ถ้าเป็นคู่กรรมเวรผู้หญิง

ที่ไม่ดีสำหรับเราดีสำหรับคนอื่นนะจะทำให้อะไรเสียหมดเลยนะยิ่งขืนรักยิ่งสวยใหญ่นะต่อไปเนี่ยเราจะเป็นคนติ้งต้องเลยนะเนี่ยต่อไปนี่ในร้อยก็ไม่เหลือแล้วต่อไปเกาะแม่กินผู้หญิงเขาไม่เอาแล้วหรอกบ้าบ้าบ้าบ้าเงี้ยใช่ไหมเอาไหมเอาไหมเนี่ยถ้าเราอย่างเงี้ยเขาจะเอาเราไหมทุกวันนี้เขาก็เปลี่ยนใจได้ใช่ไหมเขาไม่เอาเราใช่ไหมเราจึงได้เครียดอย่างเงี้ยเขานั่งฟังรู้เรื่องเลยนะตาหูสว่างเมื่อกี้ที่แรกมันซึมคือไม่ให้มันออกจากโรงพยาบาลบ้าใหม่ๆเนี่ยเราก็รู้เลยว่ามันถูกและยานี้เขาใส่ให้กินเต็มที่เขานั่งครับหายแล้วครับขอบพระคุณหลวงพ่อเข้าหูตาสว่าง

ครับหายแล้วครับขอบพระคุณหลวงพ่อเข้าหูตาสว่างเหมือนเขาหายเบอร์เลยนะเขารู้แล้วผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คู่ของเขาเขาตัดใจว่าไม่ใช่คู่ของเขาเท่านั้นทำให้เขาหมดอนาคตพอคิดว่าหมดอนาคตเท่านั้นเขาไม่เอาบอกยังคุณเนี่ยนะเดี๋ยวต่อไปก็เป็นในผันในผลผู้หญิงวิ่งมาหาเดียวเลยเลือกเอาเถอะดีคนนี้ก็มีอย่าคิดว่าดีแค่นี้เดี๋ยวให้ทำตัวให้ดีเถอะสติปัญญาให้ดีเรามีอนาคตเป็นในพันในผลนะจะเลือกเอาก็ได้เอาที่มันพอได้แล้วเนี่ยโอ้โหดีขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงเขาไม่ต้องกังวลเขาเขากลับมาห่วงเรากังวลเราเขากลับมาดูแลเราเขากลับให้เกียรติเราเขาได้คนอย่างนั้นสิมันจะสบายได้คนเงี้ยทุกทั้งชาติแล้วต่อไปจะไม่มีอะไรเหลือเลยยศตำแหน่งก็จะหมดนักข่าวก็จะถูกพักงานพ่อบอกใช่ตอนนี้เขาให้พิจารณาตัวเองแล้วเข้าล็อกมาเลยมันตาสว่างทีไปเลยหายเลยโยมมันหลังผาทหารมาช่วยทำงานใหญ่เลยหายไม่รู้จะหนีย้ายไปถึงไหนแล้วมันหลายปีในเรื่องอดีตจากไม่รู้จักตัวเองจากความรักกลายเป็นความหลงสอนอะไรก็ไม่รู้เรื่องแต่เขาดีนะเขายังมีปัญญาที่เราฟังเรารู้เรื่องไอ้ดีไม่ดีนี่เองถ้าบอกกูจะรักอย่างเดียวกูจะเอาอย่างเดียวเนี่ยเสียคนเลยแล้วก็ไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นหรอกไอ้ที่ผูกคอตายฆ่ากันตายเชือดกันตายก็เพราะงี้นะก็เพราะว่าไม่ยอมเปลี่ยนแปลงคนเราถ้าคบกันแล้วมีปัญหาจบเลยถือว่าผู้ชายคนนี้คบไม่ได้ผู้หญิงถ้าคบแล้วมีปัญหาจบเลยอย่าคบเลยถือว่าเราอยู่ห่างๆกันดีกว่ามันไฟก็ไฟมันจะไหม้กันมันไม่มีน้ำตรงนี้ก็เป็นเครื่องวัดได้คนยังดันทุรังคบไปก็หมดตัวเลยทุกวันนี้คนเราไม่มีเหตุผลไม่ได้สร้างบุญบารมีกันมีคนหนึ่งที่บ้านน่ะเป็นลูกเศรษฐีเป็นเศรษฐีมาหาเราสงสารมันเอาเสื้อผู้หญิงใส่มาหาเราสมัยก่อนตมาอยู่ที่สุพรรณอยู่ทํามีมันไม่มีเสื้อมาเอาเสื้อเมียมันใส่มามันก็ตัวแคบๆมาขอน้ำมนต์เราลดเราก็มันคงโดนกระทำเหมือนกันไอ้นี่พอหลงผู้หญิงมากเลยผู้หญิงคนจนผู้หญิงหน้าตาดีผู้หญิงมันคงมีเสน่ห์คงโดนทำมันน่ะเขาว่ามันทำอันนี้มันคนรวยเนี่ยทำจนผลสุดเราบอกว่ามันเป็นคนดีนะพอไปอยู่กับผู้หญิงคนนี้ขโมยไอ้ผู้หญิงมันก็ขโมยผู้ชายก็ขโมยกินกันขโมยมาพริกมาเกลือขโมยข้าวโพดของใครสุกกูไม่ต้องปลูกกูไปขโมยก็มากินไอ้ผู้หญิงมันก็ขโมยผู้ชายขโมยจากลูกเศรษฐีเนี่ยมันกลายเป็นขโมยไปเลยคือเราก็เลยบอกว่าเขามาเราลดน้ำมนต์ให้พอเราลดน้ำมนต์เสร็จแล้วนะหน้าตามันเกลี้ยงขึ้นมาเลยนะหน้าตามันสว่างเกลี้ยงขึ้นมาแต่เราก็พูดอะไรไม่ได้เราก็บอกว่าทำไมไม่กลับไปหาพ่อแม่บ้างบอกพ่อแม่ก็ตัดแล้วพอตอนหลังนะคนเรามันหมดกรรมนะมันหมดกรรมมันอยู่กับเมียมันทำตามเมียหมดเลยเมียโกหกก็โกหกเมียขโมยก็ขโมยพอตอนหลังเนี่ยมันหมดกรรมยังไงกลับไปหาพ่อตัวเองไปบวชพอบวชเสร็จแล้วศึกมามันก็ไม่ไปยุ่งกับผู้หญิงคนนั้นมันก็ไปได้ผู้หญิงที่ดีแล้วมันก็ฐานะมันก็เปลี่ยนมันก็สบายมันไม่ต้องไปขโมยขกินเลยเพราะว่ามันเปลี่ยนจากคนนั้นเท่านั้นเองมันก็เจริญเลยดีแต่ว่าไปบวชคล้ายๆว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองได้ทำบุญบารมีเนี่ยเขามีอยู่เขาเลยได้ไปเจอสิ่งที่ดีถ้าไม่งั้นเขาลำบากตลอดชีวิตเลยต้องไปขโมยให้กันกินอยู่นั่นเองแล้วก็อยู่ในดงวงไพ่เล่นไพ่กินเหล้าขโมยมันเป็นเรื่องที่ช่วยอะไรตัวเองไม่ได้เลยพ่อก็เลยต้องตัดพอที่สุด

0: พอบวชปุ๊บแก้กรรมได้หมดเลยฉะนั้นยังว่าฝึกจิตเนี่ยดีนะแก้ได้ทุกอย่างถ้าฝึกจิตไม่ได้ก็แก้ไม่ได้สนุกจะตายฝึกจิตเนี่ยลองดูเถอะนะพอเห็นจิตตัวเองเนี่ยมันสนุกโอ้โหมันคิดสารพัดคิดเลยมันสร้างหนังได้เป็นเรื่องเลยโยมแล้วโอ้โหมันแสดงละครได้นะมันมีพระเอกนางเอกเลยโอ้โหมันสร้างได้นะเขียนเป็นนิยายได้เลยนะทำสมาธิเนี่ยถ้าเป็นธรรมะมันก็เขียนธรรมะได้เป็นเรื่องเลยถ้าเป็นโลกก็เขียนได้โลกแต่เราต้องทำให้จิตสงบมันจะเกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยมากมายมีสารพัดที่จะให้ดูในหัวใจเราเนี่ยไม่ต้องไปดูที่ไหนเลยถ้าเราได้ปฏิบัติเราจะสนุกในการดูจิตของเราสิ่งใดไม่เคยรู้เคยเห็นก็เกิดแต่ต้องมาดูจิตเราแม้งานพุทธเจ้าจึงสมัครแสดงเป็น84,000พระธรรมขันธ์ก็พอท่านเกิดในจิตของท่านหมดเลยท่านไม่ได้ไปอ่านที่ไหนเลยไปอ่านในจิตของท่านหมดเลยและคนทำสมาธินี่นะฟังใครก็ง่ายนะฟังใครด่าก็ง่ายฟังใครชมก็ง่ายฟังใครติก็ง่ายฟังคนง่ายแต่คนไม่มีสมาธิเนี่ยฟังใครติก็ไม่ได้ฟังใครชมก็ไม่ได้ฟังใครด่าก็ไม่ได้เพราะจิตมันไม่หลับจิตมันหยาบแต่พอทำสมาธิเนี่ยทำอะไรพอฟังแล้วมันละเอียดอ่อนฟังแล้วเป็นกลางมันที่จะไปโกรธเขาก็ไม่โกรธที่จะไปเกลียดเขาก็ไม่เกลียดกลายไปมีเมตตาอภัยเขาได้อีกพอประยุกต์พระศรียะไม่ตายเป็นไงโยมคนปรับสภาพจิตเหมือนกันหมดเลยไปสุยะไม่ตายนี่คนปรับสภาพจิตเหมือนกันหมดเลยจากคนไม่มีศีลก็มีศีลจากคนไม่มีธรรมก็มีธรรมจากคนขี้เร่ขี้ร้ายก็กลายเป็นคนงามคนหล่อหมดเลยทั้งโลกเลยทั้งยุคนั้นเลยเนี่ยปรับสภาพจิตเหมือนเดียวหมดยกฐานะจิตจากศีล5ไปสู่ศีล8แล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาพอลงมาเกิดปุ๊บคนระดับเดียวกันหมดเลยปรับระดับจิตเดียวก็คนก็เหมือนกันหมดเลยก็บอกว่าออกจากบ้านจึงไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครหน้าตาเหมือนกันหมดเลยแต่กลับมาบ้านจึงได้รู้ว่านั่นคือพ่อคือแม่คือพี่คือน้องคล้ายๆว่าดูแล้วละมายคลายกันหมดเลยคนสวยคนงามหมดเพราะระบบจิตเดียวกันหมดเลยสมัยนี้ระบบจิตของคนไม่ได้พัฒนาถึงขั้นอริยะเบื้องต้นไม่ได้เข้าไปถึงศีล5ศีล8สมบูรณ์วันเมื่อวานนี้จะมาจากไอ้ปากช่องน่ะผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีนะเดินให้รถชนโยมโดนหน้าตาเขาเม่งเลยแต่งเนื้อตัวดีด้วยนะคงจะเครียดออกมาจากบ้านนะโยมพอเจอหน้ารถเราก็เลี่ยงหน่อยถ้าไม่เลี่ยงก็ชนเลยพอเอาแล้วโรคจิตมาแล้วเครียดน่ะคิดว่าคงจะไม่กลัวตายแล้วอะเดินทื่อมากลางถนนเลยดีแต่ว่ารถตอนนั้นรถเราเบาลงแล้วเราก็บอกนี่เครียดใดๆคนนี้ไม่กลัวตายนะคงอยากจะให้รถชนนะสภาพจิตเสียหมดแล้วมันไม่ชนะจิตตัวเองแต่ที่จริงไม่ชนะจิตเองก็เพราะว่าตัวเองคิดจะไปชนะสามีให้ได้คิดจะไปชนะลูกให้ได้คิดจะชนะการงานให้ได้คิดอย่างนั้นมันเลยเป็นตัวตนจนเต็มหัวใจเครียดเลยนอนไม่หลับแต่ที่จริงไม่ไปปล่อยวางเองแต่จะคิดว่าชนะตัวเราก่อนดีกว่าอย่าไปคิดอะไรเลยคืนนี้ขอให้ชนะใจตัวเองทำใจให้ว่างก่อนให้สงบก่อนถ้าคิดชนะใจตัวเองนั้นจะไม่เครียดเลยพอไปถึงลูกถึงครอบครัวแล้วก็สบายใจเลยก็จะปล่อยวางเป็นแต่คนที่เครียดทุกวันน่ะคิดชนะคนอื่นไม่ได้คิดชนะใจตัวเองแก้ใจตัวเองไม่ได้เสียหายมากเลยคนสมัยนี้แรงพยาบาทเยอะพยาบาทกันมาหลายชาติพอมาเจอชาตินี้ก็จะเอาชนะกันอีกนะคนชนะก็คือคนแพ้คนยอมแพ้คือคนชนะแต่ใครจะยอมแพ้สักกี่คนโยมอยากจะชนะทั้งนั้นแหละ ต่พระพุทธเจ้าบอกคนที่ยอมแพ้คือคนชนะคนที่คิดชนะคือคนแพ้ธรรมะมันตรงกันข้ามมึงกับกูอยู่คู่กันไม่ได้ความคิดชนะมึงกับกูต้องตายข้างๆหนึ่งถ้ามึงไม่ยอมแพ้กูก็เลยกลายเป็นเครียดไปเลยต้องทำใจให้เป็นการที่เรามาฝึกอบรมสมาธิเดินจงกรมเนี่ยเป็นการแก้ตัวเองโดยตรงไม่ได้ว่าใครเลยไม่ได้มองใครเลยมามองดูใจตัวเองเพื่อจะหาจุดบกพร่องของตัวเองจุดอ่อนของตัวเองจุดเสียของตัวเองจุดด้อยของตัวเองว่ามันเป็นเพราะอะไรจึงได้ไม่มีความสุขสงบทำยังไงจึงจะมีความสุขสงบแต่ค้นหาตัวเองพบก็สบายใจพูดอยู่คนเดียวรู้เรื่องมั้งเปล่าเนี่ยฮะพูดอยู่คนเดียวฝังมั้งเปล่าเนี่ยใจลอยไปหาใครไม่รู้บางคนก็ใจลอยบางคนก็ตั้งใจเหมือนภาวลีเนี่ยมาฟังธรรมพุทธเจ้าอ่ะประมาณ16คนตั้งใจฟังธรรมะพุทธเจ้าหมดธรรมะสุดยอดเลยนะธรรมะถึงขั้นนิพพานฟังแล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์หมดเลยแล้วก็โมคคราชน่ะคือใจคิดถึงลุงตัวเองหรือนาตัวเองเนี่ยเป็นอาจารย์แต่งปัญหามาให้ถามตัวเองก็โอ้โหธรรมะนี่นะถ้าลุงเรามาฟังแล้วสำเร็จแน่เลยธรรมะนี่นะดีจังเลยคิดถึงอย่างนั้นพอสุดฟังไปฟังไปคิดถึงว่าโอ้โหถ้ามาฟังเลยจะดีเงี้ยคือห่วงคนอื่นพอสุดอก16คนนั้นฟังน้อมก็มาหาตัวเองหมดด่าตัวเองหมดเลยว่าตัวเองหมดเข้าใจตัวเองหมดเลยไม่ว่าใครเลยไม่คิดถึงใครพอสุดสำเร็จหมดเลยคนคิดถึงแต่ญาติที่เป็นห่วงว่าเขามาฟังเขาจะสำเร็จด้วยพอสุดก็ได้แค่โสดาบันกลับไปก็เอาธรรมะนี่ไปเล่าให้คนนั้นฟังคนนั้นก็สำเร็จโสดาบันแล้วก็มาบวชได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะใจไม่เป็นสมาธิเท่าที่ควรแต่ว่าคนที่ฟังพระพุทธเจ้านั้นเขาซึ้งหมดเลยเขาสำเร็จทันทีเลยเป็นพระอรหันต์หมดเลยไม่กลับไปเลยธรรมะพุทธเจ้าอย่างนั้นแต่มาเขียนภาพไว้นะโยมนะเขียนภาพไว้นะอย่าให้โยมไปอ่านดูเรื่องภาวลีเขาเรียกว่าโสระปัญหา16ข้อเป็นธรรมะลึกซึ้งมากนะธรรมะเขียนนะเป็นภาพย่อไปบนโบสถ์เนี่ยเป็นเรื่องปัญหาทั้งหมดถามปัญหาแล้วก็เพื่อต้องการให้โยมได้ไปค้นคว้าเอามาอ่านว่าถามอะไรข้อหนึ่งถามอะไรข้อที่คนที่หนึ่งถามอะไรคนที่สองถามอะไรคนที่สามถามอะไรโมคคราชเนี่ยเป็นคนถามคนที่หนึ่งพุทธเจ้าบอกโมคคราชเธอยังไม่ควรถามโมกขราชพอคนที่สองโมกขราชยังไม่ควรถามพระสุดโมกขราชเนี่ยถามคนสุดท้ายเลยพระเจ้าไม่ยอมให้ถามพระสุดก็เลยคนคนนี้ได้นำธรรมะมาไปให้ภาวลีสำเร็จคนสุดท้ายธรรมะสมัยก่อนแค่ไปเล่าเกินก็สำเร็จนะอัศจรรย์นะพุทธเจ้าเป็นหมอวิเศษจริงๆ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลก็มาพบกันตามปกติวันนี้จะนำชีวประวัติของอุบาสก5ท่านมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังนะครับอุบาสกทั้ง5ท่านนี้มีการกระทำที่แตกต่างกันไปอย่างที่กล่าวกันว่ามากคนมากเรื่องมากหมอมากไข่เพราะแต่ละคนย่อมมีนิสัยหรือความคิดรวมถึงบุพกรรมของแต่ละบุคคลที่กระทำกรรมไว้ไม่เหมือนกันจึงทำให้อุบาสกทั้ง5ท่านนั้นประพฤติตนไปตามอำนาจกรรมเก่าของตนเองชีวประวัติของอุบาสกทั้ง5คนนี้มีเรื่องเกิดขึ้นเมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่ในวัดพระเชตวันมหาวิหารเขตเมืองสาวัตถี ทรงปรารภอุบาสก5คนให้เป็นเรื่องต้นเหตุแห่งพระธรรมเทศนาดังมีเรื่องบันทึกไว้ในอัตถกถาคัมภีร์ธรรมบทที่ขยายความบาลีคัมภีร์กุฏกนิกายธรรมบทดังนี้มีอุบาสก5คนต้องการจะฟังธรรมะจึงพากันไปที่วิหารถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วนั่งอยู่ในส่วนที่สุดข้างหนึ่งธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่ทรงพระดำริว่าผู้นี้ทรงเป็นกษัตริย์ผู้นี้เป็นพราหมณ์ผู้นี้เป็นคนมั่งมีผู้นี้เป็นคนยากจนเราจักแสดงธรรมะให้ยวดยิ่งแก่ผู้นี้หรือจักไม่แสดงธรรมะให้ยวดยิ่งแก่ผู้นี้อันนี้เป็นปกติธรรมดาของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงมีน้ำพระทัยเสมอกันหมดในบุคคลทั่วไปไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นคนชาติชั้นวรรณะไหนจะเป็นคนมียศถาบรรดาศักดิ์หรือเป็นคนมีทรัพย์มากมายจนนับไม่ได้หรือเป็นยาจกเข็นใจที่ไม่มีทรัพย์จะใช้จ่ายหรือต้องขอเขารับประทานชีวิตของแต่ละบุคคลที่เป็นอยู่ในโลกนี้ก็มีแตกต่างกันไปพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงเลือกชาติชั้นวรรณะว่าจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์คือพ่อค้าหรือชาวนาสูตรเป็นคนรับใช้หรือกรรมกรหรือจะเป็นจันทานที่ถือว่าเป็นคนที่อยู่ในวรรณะต่ำที่สุดพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงพิจารณาถึงเรื่องบุคคลในเรื่องชาติชั้นวรรณะแต่พิจารณาถึงบุคคลที่มีความต้องการอยากจะกระทำความดีปรารถนาที่จะมาเพื่อปฏิบัติตนเองในศีลธรรมของทางพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีศรัทธาคือความเชื่อถือมีปสาทะคือความเลื่อมใสเต็มใจที่จะมาเข้าสู่ร่มเงาของพระพุทธศาสนาแต่มาเป็นคนประพฤติปฏิบัติดีตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะทรงรับบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาสู่ร่มเงาพระพุทธศาสนาพระองค์จะทรงดูอุปนิสัยของแต่ละบุคคลว่าเขามีอุปนิสัยเป็นอย่างไรพระองค์ก็จะทรงเทศนาให้บุคคลเหล่านั้นได้รับมรรคผลตามบุญบารมีที่ตนได้สร้างสมอบรมมาคือน้ำพระทัยของพระพุทธเจ้าก็เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าพระองค์มีน้ำพระทัยเสมอกันทั้งในคนที่เคารพรักใคร่หรือบุคคลที่เป็นศัตรูเช่นพระเทวทัตนายขมังธนูที่จะมาฆ่าพระองค์ช้างนาคิราคีรีพระองค์หุลิมานหรือในพระราหุลพระโอรสซึ่งบุคคลเหล่านี้ก็เป็นทั้งคนที่รักและเป็นศัตรูของพระองค์แต่พระองค์สามารถทรงวางพระทัยรักใคร่บุคคลทั้งหมดได้เท่ากันไม่มีอคติคือความลำเอียงโดยเลือกที่รักมักที่ชังอย่างใดอย่างหนึ่งเลยนี่เป็นน้ำพระทัยของพระพุทธเจ้าฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าจะทรงปรารภผู้ใดผู้หนึ่งแล้วทรงแสดงธรรมก็ทรงทำความเคารพในธรรมะไว้เป็นเบื้องหน้าแล้วทรงแสดงอย่างหยดย้อยประหนึ่งเทพเจ้าผู้มีฤทธิ์บันดาลให้น้ำในอากาศหลั่งไหลลงอยู่ฉะนั้นอุบาสกทั้ง5คนนั้นผู้นั่งอยู่ในสำนักของพระบรมศาสดาผู้ทรงแสดงธรรมะอยู่อย่างนั้นปรากฏว่าอุบาสกคนหนึ่งได้แสดงกิริยาอาการออกมาให้ ปรากฏในสถานที่ฟังธรรมนั้นก็คือนั่งหลับส่วนอุบาสกอีกคนหนึ่งก็นั่งเขียนแผ่นดินด้วยนิ้วมืออุบาสกคนหนึ่งนั่งเขย่าต้นไม้อุบาสกคนหนึ่งนั่งแงนหน้าดูอากาศแต่อุบาสกคนหนึ่งนั่งฟังธรรมะโดยเคารพเป็นกิริยาอาการของอุบาสกทั้ง5คนที่ตั้งใจมาหวังจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่กิริยาอาการที่เขาแสดงออกในตอนนั้นก็เป็นไปในลักษณะต่างๆกันพระอนนทเถระถวายงานพัดพระบรมศาสดาอยู่และเห็นกิริยาอาการของอุบาสกทั้ง5คนนั้นจึงกราบทูลพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญเมื่อพระองค์ทรงบรรลือลั่นดุจมหาเมฆคำรามทรงแสดงธรรมแก่อุบาสกเหล่านี้แต่อุบาสกเหล่านี้เมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมอยู่ต่างก็นั่งกระทำสิ่งนี้สิ่งนี้อยู่พระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนอานนท์เธอไม่รู้จักอุบาสกเหล่านี้หรือพระอนนทเถระกราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่รู้จักพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสว่าบรรดาอุบาสกเหล่านั้นอุบาสกผู้นั่งหลับอยู่นั้นเขาได้เคยเกิดในกำเนิดงูมาถึง500ชาติได้วางศีรษะไว้บนขนดตัวแล้วหลับไปเขาไม่รู้จักอิ่มในการนอนหลับของเขาแม้กระทั่งบัดนี้เสียงของตถาคตก็ไม่เข้าไปในหูของเขาพระอนนทเถระจึงกราบทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ตรัสโดยลำดับหรือตรัสเป็นตอนๆพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสตอบว่าดูก่อนอนนท์ความเกิดของผู้เกิดในระหว่างคือเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นนาคบ้างใครๆไม่อาจกำหนดได้แม้ด้วยพระสัพพัญญุตญาณก็หมายถึงความอย่างรู้เป็นพิเศษรู้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังไม่อาจจะกำหนดได้หมดแต่อุบาสกนั้นเกิดแล้วในกำเนิดแห่งนาคสิ้น500ชาติโดยลำดับแม้เขานอนหลับอยู่ก็ไม่อิ่มในการนอนหลับเลยเรียกว่าเป็นคนนอนแล้วไม่เคยอยากจะคิดลุกขึ้นสนใจในการนอนหลับเป็นความพอใจของตนเองส่วนบุรุษผู้นั่งเขียนพื้นดินด้วยนิ้วมือได้เกิดในกำเนิดไส้เดือนขุดพื้นดินมาสิ้น500ชาติโดยลำดับถึงบัดนี้เขาก็เขียนพื้นที่อยู่ด้วยอำนาจการประพฤติที่ตนได้เคยสะสมมาในการก่อนจึงไม่ได้ยินเสียงของตถาคตฝ่ายบุรุษผู้นั่งเขย่าต้นไม้อยู่นั้นเขาได้เคยเกิดในกำเนิดลิงมาถึง500ชาติเป็นลำดับมาถึงบัดนี้เขาก็เขย่าต้นไม้อยู่ด้วยอำนาจแห่งความประพฤติที่ตนได้เคยประพฤติมาแล้วในการก่อนเสียงของตถาคตก็ไม่เข้าสู่หูของเขาแม้พราหมณ์ผู้นั่งเงนดูอากาศอยู่นั้นได้เคยเกิดเป็นหมอดูดวงดาวอยู่ถึง500ชาติโดยลำดับมาถึงชาตินี้เขาก็ได้เงนหน้าดูอากาศอยู่จนกระทั่งถึงวันนี้ด้วยอำนาจแห่งความประพฤติที่ตนได้เคยสั่งสมมาแล้วในการก่อนเสียงของตถาคตย่อมไม่เข้าสู่หูของเขานี่ก็เป็นเรื่องที่ชี้ให้เห็นถึงการที่บุคคล4คนด้วยกันเนี่ยไม่สามารถที่จะรับรู้พระธรรมเทศนาที่พระองค์ทรงแสดงแล้วนั้นได้เหตุทั้งนี้ก็เนื่องด้วยว่าบุคคลเราถ้าหากว่าไม่คอยบังคับใจให้รับรู้ในเรื่องที่ตนจะฟังนั้น การฟังนั้นก็ย่อมจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยไม่ต้องดูอุ่นดูไกลดูเหมือนกับการสนทนาของเราในระหว่างคนสองคนด้วยกันอีกฝ่ายหนึ่งพูดแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ฟังนี่การสนทนานั้นก็จะไม่เกิดประโยชน์กับคู่สนทนาเลยและยิ่งเป็นการฟังธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ยิ่งเป็นการยากกว่าการสนทนาเพราะพระธรรมคำสั่งสอนที่บุคคลเราฟังแล้วนั้นจะต้องพินิจพิจารณาตามไปเมื่อพิจารณาตามไปจึงจะเข้าใจหัวข้อธรรมนั้นได้ถ้าไม่พิจารณาก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจความหมายในหัวข้อธรรมะนั้นได้ฉะนั้นการที่บุคคลทั้ง4คนนี้มีอุปนิสัยที่เคยประพฤติมาในอดีตเช่นคนเคยเป็นพญานาคมาหรือเกิดเป็นงูมาก็ยินดีในการนอนหลับผู้ที่เคยเกิดเป็นลิงก็มาเขย่าต้นไม้อยู่ผู้ที่เกิดเป็นไส้เดือนก็มาใช้นิ้วขีดเขียนแผ่นดินอยู่หรือผู้ที่เคยเป็นหมอดูมาก็มานั่งแงนหน้าดูอากาศอยู่คือเงยหน้าขึ้นไปดูท้องฟ้าดูดวงดาวตามนิสัยที่เขาเคยเป็นหมอดูดวงดาวมาแต่ส่วนพราหมณ์ผู้นั่งฟังธรรมโดยเคารพเขาได้เคยเป็นพราหมณ์ผู้ท่องมนต์ได้สำเร็จไตรเพศอยู่ถึง500ชาติเป็นลำดับมาถึงบัดนี้เขาก็ฟังธรรมะโดยเคารพเหมือนกับเทียบเคียงมนต์อยู่พระอนุตตเถระกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญพระธรรมเทศนาของพระองค์ย่อมแทรกอวัยวะทั้งหลายมีผิวหนังเป็นต้นเข้าไปจดเยื่อในกระดูกตั้งอยู่บุคคลเหล่านี้จึงไม่ฟังโดยเคารพพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสตอบว่าดูก่อนอนุนเธอเห็นจะเข้าใจว่าธรรมะของตถาคตอันบุคคลฟังได้โดยง่ายหรือพระอนุตตเถระกราบทูลถามว่าก็ธรรมะของพระองค์อันบุคคลฟังได้โดยยากหรือพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสตอบว่าฟังยากอนุนพระอนุตตเถระกราบทูลถามว่าเพราะเหตุไรพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสตอบว่าดูก่อนอนุนเพราะคำว่าพุทโธธัมโมหรือสังโฆก็ดีที่บุคคลเหล่านี้ไม่เคยได้ฟังมาหลายแสนกับเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงไม่อาจฟังธรรมะได้โดยง่ายโดยเหตุว่าบุคคลเหล่านี้ได้ฟังแต่ติรัชฌานกถาติรัชฌานกถาก็คือถ้อยคำที่ขวางต่อทางนิพพานเมื่อเขาเหล่านั้นได้ฟังแต่ติรฉานกถาต่างๆมาในที่สุดอันใครๆกำหนดรู้ไม่ได้เพราะว่าการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสงสารนี้สุดจะกำหนดได้ว่านานเท่าไรมากเท่าไรมีเวลาระยะที่จะกำหนดนับนั้นกำหนดกันไม่ได้เลยฉะนั้นบุคคลเหล่านั้นจึงชอบขับร้องฟ้อนรำอยู่ในที่ทั้งหลายมีโรงดื่มสุราและสนามกีฬาเป็นต้นจึงไม่สามารถจะฟังธรรมะได้อันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอุปนิสัยที่บุคคลเราประพฤติอบรมสั่งสมมาเราอบรมสั่งสมมาทางไหนจิตใจก็จะฝักใฝ่อยู่ในทางนั้นฉะนั้นจิตใจที่ไม่เคยได้ยินคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆจิตใจก็จะห่างออกไปอยู่ในทางอื่นเหมือนเราคิดเรื่องบางเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์เราคิดอยู่จนกระทั่งติดอยู่ในจิตของเราแล้วก็หลงไหลใฝ่ฝันไปในเรื่องที่คิดนั้นทำให้จิตใจของเราคิดฟุ้งซ่านไปโดยเปล่าประโยชน์คนที่ไม่เคยคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เป็นเวลานานหลายแสนกับเนี่ยก็ ก็ยิ่งทำให้จิตใจของเขาไม่สามารถจะรับรู้ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้อันนี้เป็นเรื่องที่อยู่กับจิตใจของแต่ละบุคคลที่ได้อบรมบ่มมาอย่างไรฉันคนส่วนใหญ่จริงไปติดอยู่ในเรื่องฟ้อนรำขับร้องแล้วก็ดื่มสุราเล่นกีฬาก็เลยห่างจากธรรมะไปพระอนันตเถระได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าอุบาสกเหล่านั้นไม่อาจฟังเพราะอาศัยอะไรพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนอนันต์อุบาสกเหล่านั้นไม่อาจฟังเพราะอาศัยราคะคือความกำหนัดโทสะคือความคิดประทุษร้ายโมหะคือความหลงไม่รู้จริงและอาศัยตัณหาคือความทยานอยากชื่อว่าไฟเช่นกับไฟคือราคะไม่มีไฟใดไม่แสดงแม้แต่ขี้เถ้าแล้วเผาไหม้สัตว์ทั้งหลายถึงแม้ไฟที่เท่ากับทำให้โลกหรือกับพินาศไปเนี่ยที่ได้เกิดขึ้นเพราะอาศัยความปรากฏขึ้นแห่งพระอาทิตย์เจ็ดดวงแล้วไหม้โลกจนไม่มีวัตถุอะไรเหลือหลออยู่เลยก็จริงแต่ไฟนั้นก็ไม่เป็นเพียงบางคราวเท่านั้นแต่ว่าไฟคือราคะจะไม่ไหม้ย่อมไม่มีเลยเพราะฉะนั้นไฟเสมอด้วยราคะไม่มีถ้าจะพูดง่ายๆก็เหมือนด้วยไฟภายนอกกับไฟภายในที่พอจะเปรียบเทียบกันได้ไฟภายนอกที่เราเห็นก็โดยทั่วไปนั้นก็เป็นไฟที่จะไหม้เป็นบางครั้งบางคราวแม้แต่ไฟที่จะมาไหม้โลกให้พินาศก็เช่นเดียวกันส่วนไฟคือราคะที่ถือว่าเป็นไฟภายในจะกัดกินใจของบุคคลผู้มีราคะอยู่ตลอดไปเผาใจของบุคคลผู้มีราคะให้ไหม้อยู่ทุกขณะอันนี้เป็นไฟที่น่ากลัวมากพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้รู้จักดับไฟคือราคะเสียหรือผู้เสมอด้วยโทสะหมายถึงว่าผู้จะมีการจับด้วยอำนาจของโทสะที่เราจับกันภายนอกเช่นตำรวจจะจับผู้ร้ายหรือการจะถูกจับกุมด้วยเรื่องอะไรก็ตามที่จะมาเสมอด้วยโทสะไม่มีเพราะโทสะก็จับบุคคลผู้มีโทสะอยู่ตลอดเวลาคายเสมอโดยโมหะก็ไม่มีเพราะว่าคายคือโมหะทำให้คนหลงอยู่เป็นนิดส่วนคายภายนอกนั้นก็จะมีเป็นบางช่วงบางเวลาไม่มีอยู่ตลอดกาลแม่น้ำเสมอโดยตัณหาไม่มีเพราะว่าแม่น้ำยังรู้จักมีน้ำเต็มฝั่งแต่ตัณหาไม่มีตัณหานี้พร่องอยู่เป็นนิดแล้วพระองค์จึงตรัสพระคาถาที่มีอยู่ในบาลีคัมภีร์คุตตกนิกายธรรมบทแห่งมาลวักว่าไฟเสมอด้วยราคะไม่มีผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มีคายเสมอด้วยโมหะไม่มีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีพระอรรถกถาจารย์ได้อธิบายความหมายพระคาถาธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วดังนี้ความว่าไฟเสมอโดยราคะไม่มีด้วยอำนาจที่ไม่แสดงอะไรอะไรมีควันเป็นต้นตั้งขึ้นในภายในนั่นเองขอขยายความสักนิดตรงนี้ก็เหมือนกับไฟภายนอกเรายังจะเห็นควันเห็นเปลวไฟแต่ไฟคือราคะนั้นไม่ได้แสดงอะไรให้ปรากฏเห็นเลย แต่ก็สามารถที่จะเผาใจของบุคคลผู้มีราคะให้หมดไหม

ความว่าผู้จับทั้งหลายก็ได้แก่ยักษ์งูเหลือมจระเข้เป็นต้นก็อาจจับได้เพียงอัตภาพเดียวเท่านั้นแต่โทสะคือความคิดประทุษร้ายย่อมจับผู้มีโทสะอยู่เรื่อยไปเพราะฉะนั้นชื่อว่าผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มีเพราะว่าโทสะมีประจำอยู่ในใจของผู้มีโทสะนั้นคำว่าข่ายเสมอด้วยโมหะด้วยการครอบและรึงรัดไว้ย่อมไม่มีความว่าเวลาเต็มเวลาพร่องและเวลาแห้งก็ดีของแม่น้ำทั้งหลายมีแม่น้ำคงคาเป็นต้นย่อมปรากฏเห็นได้แต่เวลาเต็มหรือเวลาแห้งแห่งตัณหาไม่มีมีแต่ปรากฏพร่องอย่างเดียวอยู่เป็นนิดเพราะฉะนั้นชื่อว่าแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีด้วยเหตุว่าตัณหาทำให้เต็มได้ยากหรือจะเรียกว่าทำให้เต็มไม่ได้ในหัวข้อตรงนี้ก็นึกถึงท่านพระรัฐบาลที่ท่านกล่าวถึงธรรมุตเทศในข้อหนึ่งว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักเต็มเพราะเป็นธาตุแห่งตัณหาแสดงว่าสัตวโลกทั้งหลายนั้นมีอารมณ์พร่องอยู่ยังไม่เต็มพร่องเพราะอะไรเพราะตัวตัณหาคือความทยานอยากเข้าไปเกาะกลุ่มจิตใจของบุคคลนั้นอยู่จึงทำให้บุคคลเรามีความอยากได้ใครดีอยู่ไม่รู้จักจบสิ้นมีแล้วก็ไม่รู้จักพอมีนี่อยากได้นั่นมีนั่นอยากได้โน่นคือความทยานอยากจะมีต่อไปไม่รู้จักจบสิ้นหรือบางทีมีแล้วก็อยากจะให้พ้นไปซะอีกอยากได้ใหม่ของเก่าไม่ต้องการอยากจะผลักให้ไปไกลจากตนก็มีความวุ่นวายใจอีกคือความสงบใจที่เกิดจากตัณหาไม่มีมีแต่ความวุ่นวายใจกระวนกระวายใจไปอยู่ตลอดเวลาในเวลาที่พระบรมศาสดาทรงเทศนาจบลงอุบาสกผู้ฟังธรรมะอยู่โดยเคารพก็ได้สำเร็จโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นพระโสดาบันพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แก่ชนผู้มาประชุมกันก็เป็นอันว่าชีวประวัติของอุบาสก5คนจบเพียงเท่านี้แต่อยากจะขอพูดถึงเรื่องพราหมณ์ผู้ที่เคยเป็นผู้เรียนจบไตรเพศมาผลที่เขาเคยมีความรู้ในเรื่องไตรเพศเพราะมีการเรียนมีการท่องบนอันเป็นมนในวิชาของพราหมณ์เขาจิตใจก็จะเข้าใจในเรื่องบทมนต่างๆเมื่อใจที่เคยอบรมบ่มมาอย่างนั้นเมื่อไม่ได้มาฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็ทำให้จิตใจเกิดความเข้าใจในพระธรรมคำสอนได้แล้วก็ได้สำเร็จมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาแต่ว่าที่ว่าพราหมณ์ผู้นี้สำเร็จมนที่เรียกว่าไตรเพศคำว่าไตรเพศนี้ก็แปลว่าพระเวทสามอย่างพระเวททั้งสามอย่างนี้ก็เป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของศาสนาพราหมณ์ได้แก่หนึ่งฤกขเวทหรืออิรุปเพศเป็นบทประมวลบทสวดสรรเสริญเทพเจ้า 2. ยชุระเวทหรือยชุเพศว่าด้วยบทสวดสรรเสริญเทพเจ้าทั้งหลายในพิธีบูชายัญต่างๆ 3. สามเวทว่าด้วยบทสวดขับทำนองในพิธีบูชาน้ำโสมน้ำโสมนี้ก็หมายถึงเหล้าที่ทำจากโสมเขาบูชาน้ำโสมใช้บูชา

พระอินทร์และก็ขับกล่อมเทพเจ้าต่อมาภายหลังเพิ่มอีกหนึ่งคัมภีร์ชื่ออัฐพเวทหรืออัฐันพเวทหรืออัฐพนเวทหรืออัฐันพนเวทเป็นคัมภีร์ที่ว่าด้วยอาคมทางไสยศาสตร์ให้เกิดมงคลหรือป้องกันอันตรายหรือทำอันตรายแก่ผู้อื่นนี่ก็เป็นคัมภีร์ที่รวมเรียกกันว่าไตรเพศของพราหมณ์นี่เป็นเรื่องที่อยากจะเชื่อให้เห็นว่าบุคคลที่เคยอบรมสั่งสมจิตใจมาในเรื่องบทมนต์ต่างๆเมื่อมาถึงชาตินี้ก็มีโอกาสที่จะทำความเข้าใจในบทมนต์ทางพระพุทธศาสนาได้แต่ว่าเพื่อนของพราหมณ์นี้อีก4คนด้วยกันนั้นไม่ได้สำเร็จมรรคผลอะไรเลยนั่นก็เป็นเรื่องที่ชี้ให้เห็นถึงกรรมของบุคคลเหล่านั้นกระทำไว้คนเราไม่รู้ว่าเรากระทำกรรมชั่วไว้แต่ชาติปางไหนเมื่อไรเราจะนึกได้หรือไม่ได้ก็ตามไม่เป็นส่วนสำคัญแต่ว่ากรรมชั่วที่ทำไว้แล้วนั้นย่อมฝังแน่นอยู่ในจิตท่านอุปมาจิตเหมือนแผ่นฟิล์มที่บันทึกภาพเราถ่ายภาพไว้อย่างไรฟิล์มก็เก็บไว้หมดบางครั้งเราลืมไปว่าถ่ายภาพอะไรไว้บ้างแต่พอไปดูที่ฟิล์มก็จะเห็นภาพที่เคยถ่ายไว้ความชั่วที่ทำไว้นานจนเราลืมคิดไม่ได้แล้วแต่จิตก็บันทึกไว้ได้ทุกอย่างและผลแห่งความชั่วที่ทำแล้วก็จะมีมาให้ผลแก่เราอยู่ตลอดเวลาแต่ที่เราเห็นคนทำชั่วไม่ได้รับผลชั่วเพราะความดีที่เขาทำไว้ให้ผลก่อนความชั่วก็ยังให้ผลไม่ได้เช่นเดียวกับคนทำความดียังไม่ได้รับผลดีบางทีบางคนถึงกับน้อยอกน้อยใจว่าทำดีไม่เห็นได้ดีก็ขอให้หวนคิดถึงว่าความชั่วที่เราเคยทำไว้ในภพไหนชาติไหนนี่เราไม่สามารถจะระลึกได้ความชั่วนั้นอาจจะตามมาให้ผลก่อนกรรมดีที่ทำทีหลังผลของความดีที่เรารอคอยจึงยังไม่ปรากฏให้เห็นฉะนั้นเรื่องการทำดีทำชั่วนั้นเราจะไปเร่งให้เป็นไปตามที่ใจเราต้องการก็คงจะไม่เป็นไปอย่างนั้นนะครับฉะนั้นเรื่องการเชื่อกรรมนี้ก็อยากจะฝากคติเตือนใจเอาไว้ว่าเมื่อเราจะเชื่อกรรมก็ต้องตั้งใจเชื่อให้แน่นอนอย่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอาจจะทำให้เราเกิดความประมาทหรือดูถูกดูหมิ่นกรรมดีหรือกรรมชั่วว่าไม่มีจริงจะเป็นสิ่งให้เราเสียโอกาสหรือได้ประโยชน์จากการทำความดีและทำให้ใจประมาทมัวเมาหลงเฝ้ากระทำความชั่วจะพาตัวให้ได้รับทุกข์โทษไปเปล่าประโยชน์แล้วก็จะหมดโอกาสในเรื่องที่จะมาตั้งใจกระทำความดีคือถ้าหากเราเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนี่ผลไม่ดีจะเกิดมากกว่าดีฉะนั้นขอให้ปักใจเชื่อลงไปให้มั่นคงว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแน่เพราะว่าถ้าหากความเชื่อไม่แน่แน่วจะไม่เห็นแนวของกรรมดีและชั่วฉะนั้นจงเชื่อถือกรรมให้แน่นแฟ้นมองให้เห็นแก่นของกรรมมีคำกลอนอยู่บทหนึ่งก่อนจากกันฝากเอาไว้ถ้าความเชื่อกลับมาไปไม่แน่แน่วไม่เห็นแนวกรรมดีชั่วตัวทำไว้เมื่อเชื่อกรรมที่ทำนั้นต้องมั่นใจจึงเห็นได้กรรมชั่วดีนั้นมีจริงท่านผู้ฟังครับวันนี้เวลาหมดก็ต้องขอยุติและลาจากไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมคอยพบกันอีก
สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุบแรงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: ก็กราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโคหลวงพ่อสนองกตปุญโญ
4: วันนี้องค์แสดงธรรม
3: โอกาสแก่พระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูป
4: ครับก็จะแสดงธรรมต่อจากนี้ไป
3: ก็เจริญสุขแก่บรรดาญาติโยม
4: ฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันครับ
3: ต่อไปเป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติตามกาย
4: วาจา
3: ใจนั่งในใจความสงบกายสงบใจ
4: ทำและปฏิบัติตาม
3: โดยพร้อมเพียงกันตั้งสติน้อมจิตตามความรู้ที่ลมหายใจของเรา

0: ุทธะให้ใจออกมุทโธพุทลมเข้าโธลมออกเราก็พิจารณาของเราจนกว่าใจของเราจะสงบ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต
0: วันนี้เป็นวันหยุดที่เราได้มีโอกาสเข้ามาน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบอารัธนาสรีระพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานเขมโกพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตะบุญโยขอโอกาสแด่ท่านพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวัดสังฆทานองค์ปัจจุบันขอโอกาสแด่พระมหาเถระพระเถระตลอดทนเพื่อนสหธรรมิกที่อยู่ในอาวาสนี้ อ่ะเจริญพรญาติโยมนั่งตามสบายไม่ต้องพนมมือวันนี้ก็เป็นวันที่13กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น2ค่ำเดือน10นะครับก็เป็นวันที่เรานั้นได้มีโอกาสมาพบเจอกันบางคนบางท่านก็มาวัดทุกวันพระบางคนบางท่านก็มาทุกวันเสาร์บางคนก็ถือโอกาสนะครับเสาร์อาทิตย์ก็มาถือศีลประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะว่าปัจจุบันเวลาของคนเรามันก็เป็นไปตามโลกกระแสโลกกระแสธรรมสมัยก่อนนั้นเราคนไทยก็จะหยุดกันในวันศีลวันโกนวันพระต่อมาเมื่อเรามีการติดต่อสื่อสารกับบรรดาประเทศต่างๆเราก็ใช้วัฒนธรรมสากลก็คือหยุดกันในวันเสาร์วันอาทิตย์เพราะนั้นเราก็เลยมีโอกาสหยุดมาประพฤติปฏิบัติธรรมเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์กับวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้นประเทศไทยมีวันหยุดที่ค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วก็เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เราก็เลยได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติธรรมกันมาแล้วเราก็ลองทำให้มัน

็มกำลังของเราการเข้าวัดเข้าวาก็เหมือนกับการที่เรานั้นมาฝึกหัดตัวเรามาขัดเกลาตัวเราให้หลุดจากความเคยชินของเราบางคนต้องทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ตามก็เป็นตารางเวลาทั้งหมดตื่นกี่โมงทานข้าวกี่โมงเข้างานกี่โมงใช้เวลาเดินทางไปที่ทำงานกี่โมงพอมาเข้าวัดเข้าวาโดยเฉพาะที่วัดสังฆทานที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองอดีตท่านเจ้าวัดสังฆทานท่านได้เมตตาวางไว้ก็คือเรานั้นมีเวลาที่แน่นอนแต่หลวงพ่อก็บอกว่าอย่าไปเข้มอย่าไปงวดมากเพราะการที่เรามาวัดการที่ญาติโยมเข้ามาวัดเข้ามาปฏิบัติธรรมเขาไม่ได้มาเป็นนักเรียนประจำเขาไม่ได้มาเป็นทหารเกณฑ์เอาง่ายๆเขามาเพราะเขาสมัครใจที่จะมามาวัดนั้นทุกคนก็มองว่าที่นี่เป็นที่ประพฤติปฏิบัติแต่การประพฤติปฏิบัติมันต้องเริ่มจากตัวของเราซะก่อนอย่างโยมมาที่นี่โยมก็รู้ว่าเวลาไหนทำอะไรตามระเบียบที่ติดไว้มาแล้วเราต้องประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไรสงบสำรวมระงับประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในข้อวัดปฏิบัติของสถานที่นั้นๆอันนี้เป็นพื้นฐานของผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติแต่เมื่อมาแล้วลงมือปฏิบัติแล้วเราก็ลองมาพิจารณาดูว่าเราลงมือประพฤติปฏิบัติด้วยเหตุผลที่มาแล้วได้ผลเหมือนกับที่เราตั้งใจมาแล้วหรือเปล่าวันนี้เราก็เริ่มจากการสำรวจตัวของเราเองนั่งสบายๆผ่อนคลายอิริยาบถนึกถึงสิ่งที่เราได้ตั้งใจเริ่มจากการให้ทานเริ่มจากการรักษาศีลแล้วก็เริ่มจากการภาวนาเราทุกคนทุกท่านต่างก็รู้ว่าชีวิตเกิดมาเราต้องการความสุขบางคนคิดว่าทรัพย์สินเงินทองหน้าที่การงานตลอดจนลูกหลานบริวารคือความสุขแต่ถ้าเรามองให้ดีลึกเข้าไปอีกความสุขไม่ได้มาจากสิ่งเหล่านั้นโดยตรงมีผลมาจากสิ่งเหล่านั้นเท่านั้นเองเราปฏิเสธไม่ได้ว่าทรัพย์สินเงินทองนำมาซึ่งความสะดวกสบายลูกหลานบริวารทำให้เราเกิดความอบอุ่นใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราคิดให้ดีเหมือนที่พระพุทธองค์นั้นคงได้สอนท่านทรงสอนนางวิสาขาวันหนึ่งพระองค์เสด็จไปที่ท้ายวัดก็เห็นนางวิสาขากำลังนั่งร้องไห้อยู่พระผู้มีพระเจ้าก็ตรัสถามนางวิสาขาว่านี่แน่อะไรเป็นเหตุให้เธอถึงมานั่งร้องไห้อยู่ที่นี่ร้องอยู่แต่ผู้เดียวนางวิสาขาก็ทูลตอบพระพุทธองค์ว่าที่หม่อมฉันร้องไห้เพราะว่าเพิ่งสูญเสียหลานสาวอันเป็นที่รักอันเป็นที่หมายว่าจะเป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ในการบำรุงพระพุทธศาสนายามที่อีฉันละโลกนี้ไปแล้วก็อยากฝากผีฝากไข้ไว้กับหลานสาวผู้นี้นั่นเองพระพุทธองค์ก็ทรงแย้มพระสวนแล้วก็ตรัสกับนางวิสาขาว่านี่แน่วิสาขะเธอมีลูกกี่คนแล้วเธอมีหลานกี่คนแล้วเธอมีเหลนกี่คนเรารู้กันว่านางวิสาขานั้นเป็นผู้ที่มีบุตรธิดาเป็นอันมากมีอายุถึง120ปีมีผิวพรรณผ่องใสมีส่วนทรงองค์เอวแม้อายุมากก็ยังเหมือนหนุ่มเหมือนสาวอยู่นั่นเองนางวิสาขะก็ได้ทูลตอบว่าหม่อมฉันมีบุตรธิดาเป็นอันมากหม่อมฉันเองก็มีลูกหลานมีเหลนเป็นอันมากเช่นเดียวกันพระเจ้าค่ะแต่หลานคนนี้หม่อมฉันรักแล้วก็คาดหวังกับเธอไว้เป็นอันมากเธอมาเสียชีวิตในขณะที่ยังสาวอยู่เธอมาเสียชีวิตในขณะที่ยังพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมได้มากกว่านั้นเราก็รู้กันว่านางวิสาขานั้นเป็นพระโสดาบันมีภพภูมิเป็นพระโสดาบันอะไรเป็นเหตุให้พระโสดาบันเศร้าเสียใจจนพระพุทธองค์ต้องตรัสแล้วก็

บอกกับนางวิสาขะว่าการที่เราพัดพรากการที่เราจากการที่เราสูญเสียบุคคลที่รักย่อมเป็นเหตุให้เราเกิดความเศร้าโศกเสียใจได้การร้องไห้การเศร้าโศกร่ำไรรำพันก็เป็นเรื่องปกติเธอไม่ได้ผิดปกติกับบุคคลใดเลยการที่เธอเสียใจก็เป็นเหตุอันควรแต่ควรจะพิจารณาต่อไปด้วยว่าหลานของเธอคนนี้เกิดมาในโลกนี้อยู่กับเธอถึง20ปีแค่20ปีนะวิสาขะเขาอาจจะไปเกิดในภพภูมิต่างๆอาจจะเคยไปเป็นลูกคนนั้นหลานคนนี้หรือแม้แต่เป็นแม่ของคนมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแต่เ

หรือแม้แต่เป็นแม่ของคนมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแต่เธอเพิ่งเจอกันแค่20ปีเท่านั้นเองอีกกี่กับกี่กันจะกลับมาเจอกันอีกอะไรเป็นเหตุให้เธอต้องควรจะเสียใจไปมากเสียกว่านี้พระพุทธองค์ทรงชี้ว่าน้ำตาที่เธอไหลรินมาก็เหมือนกับน้ำตาของบุคคลอื่นๆที่เกิดความพัดพรากเกิดความสูญเสียถึงแม้จะเป็นน้ำที่ไหลลงไปในทะเลจนท่วมท้นกลายเป็นมหาสมุทรขึ้นมาสิ่งที่มันผ่านไปแล้วเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้กลับมาแต่มันก็ยังคงเวียนว่ายตายเกิดเราเสียใจกับคนนี้พอคนนู้นสูญเสียเราก็ไปเสียใจอีกพอคนนู้นจบคนต่อไปก็มาความสูญเสียก็มากับเราเรื่อยๆเขาไม่จากเราเราก็ต้องจากเขาในที่สุดเหมือนกันวิสาขะเธอจงพิจารณาดูเถิดบุญที่เรามีกรรมที่เราทำร่วมกันล้วนแล้วแต่เป็นเหตุให้เธอนั้นควรที่จะพิจารณาให้ดีการที่พระองค์ทรงชี้สิ่งเหล่านี้ก็แสดงให้เห็นว่าเราที่นั่งรวมกันอยู่ในสถานที่นี้หรือแม้แต่ได้ยินได้เห็นจากสิ่งต่างๆเราก็จะเห็นว่าการที่เราเอาตัวไปผูกไว้ไปยึดไว้ไปถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนของเรามันเป็นเหตุให้เรานั้นเกิดความสังเวชขึ้นอยู่ในใจตอนที่พระรัฐบาลได้บอกกับพระเจ้าโกรัมพยะถึงเหตุที่ท่านได้ออกบวชตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเธอบอกว่าเธอเห็นเหตุอยู่4ประการโยมก็ลองพิจารณาดูโลกคือหมู่สัตว์อัญชรานำไปนั่นเป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีใครเป็นใหญ่อย่างแท้จริงข้อที่สามโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงแล้วข้อสุดท้ายข้อที่สี่โลกคือหมู่สัตว์มีความพร่องอยู่เป็นนิดโยมลองพิจารณาดูข้อที่หนึ่งโลกก็คือหมู่สัตว์เรารู้แล้วแต่เป็นสัตว์ที่เกิดมาในโลกบางคนเกิดมาแล้วก็เป็นคนบางคนเกิดมาแล้วก็เป็นมนุษย์บางคนเกิดมาแล้วพอประพฤติปฏิบัติธรรมความเป็นมนุษย์ก็สูงขึ้นกลายเป็นอริยบุคคลขึ้นมานั่นเองโลกคือหมู่สัตว์อัญชรานำไปเกิดมาแล้วต้องแก่เกิดมาแล้วต้องเจ็บเกิดมาแล้วต้องพัดพรากสุดท้ายเมื่อเกิดมาก็ต้องแตกดับตายไปนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาแล้วไม่มีใครพ้นจากความตายไปได้ข้อที่สองโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีใครเป็นใหญ่อย่างแท้จริงความเป็นเจ้านายความเป็นพ่อเป็นแม่ความเป็นปู่ย่าตายายหรือผู้ที่มีอำนาจมีอิทธิพลวันหนึ่งคลื่นลูกใหม่ก็ซัดสาดพาคลื่นลูกเก่าหายไปในทะเลเชกเช่นเดียวกันเราอาจจะคิดว่าเราเป็นเจ้านายสั่งได้วันดีคืนดีเมื่อเราถอดหัวโขนออกเราก็เหมือนกับคนทั่วๆไปนั่นเองเราไม่ได้เป็นใหญ่อย่างแท้จริงตำแหน่งแห่งหนตัวตนของเราเมื่อเราเกิดขึ้นเมื่อเราแต้งอยู่เมื่อเราแตกดับตายไปมันก็กลายเป็นคลื่นเป็นทรายแล้วก็หายไปข้อที่สามโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงรถคันนี้บ้านหลังนี้ที่ดินผืนนี้โยมก็ลองพิจารณาดูเราเก็บเงินเก็บทองสะสมจากการอุตสาหะทำงานใช้ทรัพย์ที่หาได้มาขวนขวายซื้อที่ดินปลูกบ้านวันแล้ววันเล่าเรามีความสุขอยู่ในสถานที่นี้ในสิ่งที่เราหาได้มาเราได้ชื่อว่าเป็น

จ้าของชื่อของเราอยู่ในทะเบียนอยู่ในโฉนดวันหนึ่งเราเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็ย้ายเราไปโรงพยาบาลเมื่อเรารักษาแล้วไม่หายเขาก็พาเราไปที่วัดไปถึงวัดเขาให้เราอยู่ที่วัด3วันก็ดี5วันก็ดี7วันก็มีจากนั้นเขาก็เอาเราเข้าเตาเผาไปแล้วเขาก็ไม่ได้พาร่างของเรากลับมาที่บ้านที่ได้ชื่อว่าเป็นของเราเอาเราไปลอยน้ำเอาเราไปฝังดินเอาเราไปโปรยในอากาศความเป็นเจ้าของที่เราคิดว่าเราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมันหายไปในที่ไหนหายไปในที่ใดญาติโยมลองพิจารณาดูเพราะโลกคือหมูสัตว์เราไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งใดเลยเรามีแต่บุญกับบาปที่เรามีอยู่ติดตัวเราไปนั่นเองข้อสุดท้ายโลกก็คือหมูสัตว์มีความพร่องอยู่เป็นนิดอันนี้อยู่กับตัวของเราเรามาพิจารณาดีๆเราหาได้มาเราก็คิดว่ามันเยอะสุดท้ายวันดีคืนดีมีโอกาสหาได้อีกเราก็เอาเข้าไปอีกกองมาทองกองมากองขออภัยทองมากองอยู่ตรงหน้ากองเล็กๆ เราก็โกยเข้ามาพอกองมันใหญ่ขึ้นเราก็โกยเข้ามาไม่มีความพอดีอยู่กับตัวของเราแม้แต่การประพฤติปฏิบัติทำบุญทำกุศลก็เหมือนกันบางคนแย่งกันทำบุญบางคนแย่งกันให้ทานแต่เราเห็นไหมสิ่งที่เราได้มาเราอยากได้มันอยู่ตลอดเวลาอยากได้หนึ่งพอเห็นสองก็อยากได้สองพอเห็นสามก็อยากได้สามเราก็ลองพิจารณาดูบางสิ่งบางอย่างมันอยู่ตรงหน้าเราเราไม่หยิบก็ได้แต่เรามีความพร่องพ่องในโลภพ่องในโกรธพ่องในหลงเราจึงขวนขวายมาเป็นตัวเป็นตนของเราสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเห็นว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดมามันไขว่คว้ามาเป็นเจ้าของแทบจะไม่ได้เลยทีเดียวอาตมาอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งซึ่งก็ค่อนข้างจะตลกอยู่เหมือนกันมีครั้งหนึ่งได้ติดตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญไปแสดงธรรมในสถานที่ที่หนึ่งซึ่งมีคนเป็นจำนวนมากพระเดชพระคุณท่านก็นำหนังสือธรรมะไปแจกให้กับญาติโยมเพื่อที่ญาติโยมจะได้มีโอกาสนำธรรมะกลับไปอ่านทบทวนแล้วก็ใช้ในการประพฤติปฏิบัติญาติโยมมีประมาณ300คนหนังสือธรรมะที่นำไปมีอยู่แค่200เล่มเป็นเล่มเล็กๆซึ่งอัดแน่นไปด้วยเหตุด้วยผลด้วยธรรมที่พระเดชพระคุณท่านได้เคยแสดงมาแล้วก็ถอดออกมาเป็นตัวหนังสือนั่นเองปรากฏว่าญาติโยมนั้นเมื่อฟังธรรมแล้วก็เกิดจิตประสาทะมีศรัทธาในธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้แสดงปรากฏว่าก็เริ่มแจกหนังสือโยม300หนังสือ200โยมว่าพอไหมไม่พอก็ปรากฏว่ามีญาติโยมคนหนึ่งเคยมาวัดสังฆทานแล้วก็บูชาหนังสือเล่มเดียวกันแต่เป็นรุ่นเก่าซึ่งเล่มใหญ่กว่าหน้าปกคล้ายๆกันเนื้อความเหมือนกันเธอได้บูชามา200เล่มโดยหวังจะไปใช้ในงานชาปนกิจศพตัวของเธอเองเธอเห็นว่าหนังสือที่หลวงพ่อแจกไม่พอเธอก็เลยกลับไปที่สำนักงานของเธอด้านบนแล้วก็ยก200เล่มซึ่งใหญ่กว่านั้นมาให้กับหลวงพ่อได้มีโอกาสแจกกับญาติโยมโยมนึกภาพออกไหมครับคนที่ได้ไปแล้วเห็นหนังสือเล่มใหญ่กว่าหนากว่าก็มาขอหลวงพ่อว่าขอเอาเล่มเล็กแลกเล่มใหญ่ได้ไหมโลกมีความพร่องอยู่เป็นนิดจริงๆโยมของเก่าก็ยังไม่ได้อ่าน
แต่ของใหม่มันใหญ่กว่ามันพร่องพร่องจากอะไรความโลภแล้วก็หลงแล้วก็โกรธที่ตัวเองไม่น่าไปแซงคิวก่อนได้เล่มเล็กมาเลยมาแย่งหนังสือเหมือนเดิมแต่เล่มใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ภูมิใจว่าฉันได้หนังสือเล่มใหญ่กว่าเดิมหลวงพ่อก็ยิ้มน้อยๆแล้วก็หันมาหาอัตมาแล้วก็บอกว่างวดต่อไปพิมพ์ให้มันใหญ่กว่านี้ก็ดีเนาะคนจะได้อยากได้เยอะๆโลกมีความพร่องอยู่เป็นนิดอย่างนี้นี่เองตอนนั้นอัตมาไม่ได้เห็นอย่างนั้นอัตมามองเห็นว่าญาติโยมนั้นน่าจะบางคนน่าจะกลับมารับอีกหนึ่งเล่มด้วยซ้ำไปเพราะ200เป็นเล่มเล็ก200เป็นเล่มใหญ่แต่ถึงเวลาหมดไป400โยมมีแค่300อาตมาก็ยิ้มให้หลวงพ่อโยมที่เขาเอามาตั้งใจจะมาแจกงานศพตัวเองก็ยิ้มว่าโยมคงจะมีชีวิตต่อไปอีกหลายวันเพราะจะต้องไปบูชาหนังสือมาอีกรอบหนึ่งนี่เป็นเหตุให้เราเห็นว่าสิ่งต่างๆแม้แต่คนที่ใคร่แม้แต่คนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าเขาไม่เท่าทันอารมณ์ของตัวเองความโลภมันก็มาในคราบของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเหมือนกันโยมมองเป็นเรื่องตลกใช่ไหมอาตมาก็มองเป็นเรื่องตลกแต่ตอนนี้มันกลายเป็นธรรมะให้เราเห็นกันอยู่ตรงหน้านั่นเองเหตุนี้เหตุนั้นนั่นเองเราจึงควรจะมาใคร่ควรว่าสิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่ในตัวของเราหรือเปล่านั่นเองมนุษย์เกิดมาใช้ชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันบางคน30ก็ผ่านไปแล้วบางคน40ก็ผ่านไปแล้วบางคน50ก็ผ่านไปแล้วบางคนโบกมือว่าจะไม่เอา50จะข้ามไป90เลยก็มีเหมือนกันแต่ละคนแต่ละท่านถามตัวเองลองถามตัวเองว่าสิ่งที่เราต้องการอยู่ในชีวิตจริงๆแล้วมันคืออะไรโยมนึกดีๆนะความสุขหรือเงินทองหรืออะไรที่เราต้องการจริงๆในชีวิตอาตมาตอบให้ไหมจริงๆเราต้องการเวลามนุษย์เกิดมาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมต้องการเวลาโยมพิจารณาดีๆคนที่ตายตาไม่หลับเพราะอะไรเขาค้างคาอยู่ในใจว่ายังไม่ได้ทำแต่แปลกนะตอนที่มีกำลังวังชายังหนุ่มยังสาวอยู่กลับไม่ทำพอใกล้จะละโลกนี้ไปกลับบอกว่าขออีก 2-3 วันขออีก 2-3 ปีได้ไหมคะโยมยังทำอะไรไม่เสร็จเลยเวลาตั้ง60ปีทำไมไม่ทำอาตมาอยากจะยกเรื่องของทศชาติชาดกเรื่องของพระเตมีใบ้มาเป็นตัวอย่างให้โยมลองฟังดูนะครับว่าคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างพระเตมีใบ้นั้นท่านเป็น1 ใน 10พระชาติสุดท้ายในการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธองค์ชาตินั้นเกิดเป็นเจ้าชายในกรุงพาราณสีเธอเกิดมาเป็นลูกของกษัตริย์นั้นตอนแรกก็ไม่มีพระราชโอรสที่จะสืบราชวงศ์สืบราชสมบัติก็เลยไปบนบานศาลกล่าวกับเทพพยดาว่าอยากจะได้ราชบุตรมาเพื่อสืบทอดราชสมบัตินั่นเองและแล้วพระมเหสีของพระองค์ก็ได้ทรงพระครรภ์แล้วก็คลอดเป็นราชบุตรชื่อว่าเตมีพระเตมีนั้นเมื่อออกจากครรภ์มารดาก็มีลักษณะที่เป็นทารกที่มีผิวพรรณที่ผ่องใสมีลักษณะมีพระสุรเสียงที่ก้องกังวานบรรดาโหราจารย์โหราศาสตร์
เป็นอมาตย์อยู่ในนั้นก็ดีเป็นพราหมณ์อยู่นอกวังก็ดีต่างก็มาทํานายว่าราชโอรสพระองค์นี้เป็นผู้มีบุญมาเกิดต่อไปในภายภาคหน้าจะนําความเจริญรุ่งเรืองมาสู่บ้านเมืองของพระองค์คนเป็นพ่อคนเป็นแม่พอได้ยินโหรที่ตนเองมีศรัทธาทํานายลูกชายเกิดความปิติยินดีขณะที่เสด็จพ่อถึงขนาดอุ้มลูกชายมาออกว่าราชการวันหนึ่งเสด็จพ่อก็อุ้มเจ้าชายเตมีออกมาว่าความที่ท้องพระโรงวันนั้นตัดสินคดีต่างๆไปตามปกติของพระองค์จนถึงโจร4คนโจร4คนนั้นเป็นนักโทษที่เคยมีโทษรับโทษแล้วก็พ้นโทษออกไปพ้นไปแล้วแทนที่จะกลับตัวเป็นคนดีกลับไปทำบาปอกุศลกลับไปทำสิ่งที่เหมือนกับตัวเองเคยทำมาในอดีตคือไม่ได้กลับตัวเป็นคนดีนั่นเองการที่เราเอาใครมาสักคนตัดสินความผิดและไปจองจำก็มีเจตนาให้เขาพ้นจากความคิดที่จะทำอีกให้เขารู้จักในการกลับตัวกลับใจนั่นเองเรียกว่าให้โอกาสแต่โจร4คนนั้นกลับไม่สำนึกในความไม่ดีของตนเองจิตเป็นอกุศลอยู่ตลอดเวลาเสด็จพ่อก็เลยตัดสินลงโทษอย่างรุนแรงกับทั้ง4คนคนแรกโบยด้วยแส้ที่มีหนามให้เสียชีวิตคนที่2ทุบตีทรมานจนให้ถึงกับชีวิตคนที่3ตัดอวัยวะทีละชิ้นทีละส่วนจนให้เสียชีวิตคนสุดท้ายให้ประหารด้วยการตัดคอในทีเดียวเจ้าชายเตมีนั้นเห็นก็รู้สึกด้วยบุญบารมีเก่าของตนเองนึกในใจว่าต่อไปเราก็ต้องขึ้นครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์ที่เมืองนี้เหมือนเสด็จพ่อวันหนึ่งเมื่อเสด็จพ่อสวรรคตไปแล้วเราก็ต้องมานั่งว่าความตรงนี้เหมือนกันวันหนึ่งเราก็ต้องทำสิ่งที่เสด็จพ่อได้ทำต่อหน้าเราไปเหมือนกับที่เราเห็นอยู่ในขณะปัจจุบันสั่งฆ่าคนสั่งทรมานคนตัดสินความผิดถูกชั่วดีตามหลักฐานที่มีอยู่เบื้องหน้าของเราเตมีนึกไปถึงอนาคตวันนั้นเธอก็นอนหลับไปปรากฏว่าเทพธิดาซึ่งอดีตชาติเคยเป็นแม่ของเจ้าชายเตมีซึ่งเป็นเทพธิดาที่ดูแลเสเวตฉัตรก็ได้มาเข้าสู่นิมิตของเจ้าชายเตมีว่าอดีตชาติเธอก็เคยเป็นอย่างนั้นต้องไปเสวยผลกรรมอีกเป็น 8,800 ปีกว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ผลจากการประหารบุคคลนั่นเองเตมีเองก็ถามเทพธิดาว่าแล้วอย่างไรเราจึงจะพ้นบ่วงตรงนี้ไปได้มีหนทางเดียวคือออกถือพรหมจรรย์นั่นเองเริ่มรู้จักพรหมจรรย์ไหมครับที่โยมทำอยู่นี่แหละในขัมมะบารมีของโยมนี่แหละศีลพรหมจรรย์ก็คือละเว้นจากสิ่งต่างๆอันเป็นบาปอกุศลพระเตมีฟังแล้วก็ตัดสินใจว่าเราจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้พ้นจากวัฏจักรวัฏฏะตรงนี้ให้ได้เธอก็เลยตัดสินใจไม่พูดไม่ขยับไม่เคลื่อนไหวทำเป็นพิการอย่างที่เรารู้กันว่าต่อมาเราก็เรียกเจ้าชายเตมีว่าเตมีใบ้นั่นเองปรากฏว่าทุกคนพยายามใช้ทุกวิถีทางให้พระเตมีนั้นกลับมา
เป็นเจ้าชายปกติจนพระชนมายุของเจ้าชายเตมีถึง16พรรษาอันนี้รวบรัดนะโยมถ้าอาตมาเล่าที

พรรษาโยมน่าจะนั่งอยู่อีก16ปีซึ่งก็ไม่รู้ว่าละโลกนี้ไปแล้วกันหรือยังอันนี้เล่าให้ฟังพูดแบบรวบรัดปีที่16ซึ่งเป็นปีที่ต้องแต่งตั้งเรียกว่าผู้ที่จะเป็นทายาทสืบราชสมบัติบรรดาอามาตย์โหราจารย์พราหมณ์ก็มาประชุมรวมกันที่ท้องพระโรงบัดนี้เราต้องตั้งมงกุฎราชกุมารเพื่อสืบทอดแต่พระราชโอรสของพระองค์กับไม่มีคุณสมบัติเพียงพอเพราะมีความพิการทางกายแม้จะสืบเชื้อสายราชวงศ์โดยตรงแต่ก็ไม่สามารถปฏิบัติกรณียกิจต่างๆได้นั่นเองก็เลยตัดสินใจว่าเอาไปฝังจะได้เป็นการีบ้านการีเมืองโยมว่าใครเสียใจที่สุดพระราชมารดาเป็นแม่นะโยมลูกคลอดมานำความสุขมาให้เลี้ยงลูกก็เลี้ยงด้วยความรักแม้เขาจะเป็นอะไรแม่ก็ยังรักอยู่อย่างนั้นจะพิกลพิการห้อยเปี้ยเสียขาลูกฉันก็สวยลูกฉันก็หล่อที่สุดแต่ปัจจุบันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ก็อันตรายเนาะลูกไปฆ่าคนมาลูกฉันเป็นคนดีลูกไปยิงลูกไปตีเพื่อนลูกไปขโมยก็ลูกฉันเป็นคนดีเพื่อนลูกต่างหากที่ชักชวนฉันไปพระมเหสีของพระราชาพระราชมารดาของพระเจ้าเตมีก็เลยเข้าไปหาลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ปานว่าจะขาดใจลูกเอ้ยถ้าลูกได้ยินแม่อยากจะขอร้องให้ลูกกลับมาเป็นปกติแม่ขอแลกด้วยชีวิตของแม่ก็ได้ลูกอยากได้อะไรแม่ให้หมดแม้กระทั่งลมหายใจที่แม่มีอยู่พระเตมีตอนนั้นท่านมีความกตัญญูกตเวทีท่านรู้สึกสงสารเสด็จแม่แต่ด้วยความแน่วแน่ว่าวันหนึ่งถ้าท่านพ้นจากตรงนี้ไปท่านก็จะกลับมาทำให้เสด็จแม่มีความสุขมากกว่าความสุขในโลกนี้เธอตัดสินใจนิ่งอยู่อย่างนั้นโยมว่าท่านทำถูกไหมไม่รู้นะรู้แต่ว่าพระราชาก็สั่งราชบุตรนั้นนำลูกชายไปฝังที่ชายป่าช้านอกเมืองขณะที่ทหารกำลังนำพระเตมีไปฝังออกจากประตูเมืองไปแล้วทหารเองก็เป็นคนสนิทของพระราชาก็ทูลกับพระเตมีว่าถ้าท่านสามารถกลับไปเป็นคนเดิมได้ก็ผมก็ไม่อยากจะทำแต่เหตุที่ผมต้องนำท่านไปฝังเพราะผมเห็นว่าเป็นคำสั่งของเจ้านายแม้ผมจะรักและบูชาซื่อสัตย์ต่อราชวงศ์แต่ทหารคำไหนก็ต้องคำนั้นเมื่อไปถึงชายป่าริมป่าช้าก็เริ่มลงมือขุดหลุมเพื่อฝังศพอ๋อไม่ใช่ฝังร่างของราชโอรสนั่นเองขณะนั้นเองพระเตมีเมื่อมาถึงตรงป่าช้าก็รู้แล้วว่าตนนั้นได้พ้นจากบ่วงกรรมตรงนั้นแล้วไม่ต้องเป็นกษัตริย์แน่นอนเพราะทุกคนลงมติว่าเป็นไม่ได้ถูกกำจัดทิ้งจากราชวงศ์แน่นอนแล้วเธอจึงเริ่มขยับร่างกายของเธอจากเด็กที่เดินไม่ได้เด็กที่นอนนิ่งอยู่เป็นบุรุษหนุ่มค่อยๆทรงตัวขึ้นมาขยับแขนขยับขาเหมือนคนธรรมดาคนมีบุญนะโยมขยับแล้วเดินออกมาจากรถจากราชรถก็ลองยกแข้งยกขาแล้วก็ยกรถขึ้นมาอันนี้เป็นบุคลาธิฐานนึกออกไหมครับยกรถแล้วก็กำลังวังชาก็กลับมาที่เดิมปรากฏว่าตัวนายทหารก็ไม่ได้สนใจว่าพระองค์เสด็จออกมาจาก

ราชรถมายกรถไม่ได้เห็นนะทำอะไรอยู่ถ้าโยมฟังอยู่เมื่อกี้ขุดหลุมอยู่ขุดดินโอเคตอบได้ละเอียดกว่าอาตมาแต่มาบอกขุดหลุมโยมบอกขุดดินได้นะครับปรากฏว่าพระเตมีก็ถามด้วยเสียงอันไพเราะว่านี่แน่ราชบุตรท่านกำลังทำอะไรอยู่พระราชโอรสถามราชบุตรซึ่งเป็นคนสนิทของเสด็จพ่อราชบุตรก็ตอบว่าไม่เห็นหรือไงกำลังขุดดินอยู่ขุดดินทำอะไรอ่ะกำลังจะฝังร่างราชโอรสของพระราชาไงทำไมอ่ะก็เป็นคำสั่งราชบุตรคุยไปสามประโยคนึกขึ้นได้เรามาคนเดียวมาอยู่ในป่าช้าคนเดียวราชบุตรพูดไม่ได้ราชโอรสพูดไม่ได้แล้วใครมาคุยกับเราเป็นโยมคิดว่าใครพลังงานบางอย่างปรากฏว่าหันกลับมาเห็นร่างทองของราชโอรสผิวพรรณผ่องใสสุรเสียงก้องกังวานก็สงสัยก็ถามว่าท่านเป็นใครเป็นเทพบุตรจากสวรรค์ชั้นไหนหรือพระเตมีก็บอกว่าเรานี่แหละเตมีร่างที่เรานอนอยู่ในรถน่ะที่เธอจะมาฝังเรานี่ไงใช่หรือราชบุตรก็เลยเดินไปดูในรถอ้าวร่างพระเตมีหายไปแล้วแล้วก็เพ่งดูดีๆอ้าวนี่เป็นราชโอรสจริงๆนี่ก็เลยทูลพระราชโอรสว่านี่แน่พระองค์ทรงเป็นปกติแล้วกลับไปพระราชวังเถิดพระเจ้าค่ะพระเตมีบอกว่าเราจะกลับไปทำไมในเมื่อเราพ้นจากตรงนั้นมาแล้วเจตนา16ปีที่เราเป็นใบ้หูหนวกเป็นคนพิการก็เพราะอยากจะพ้นจากตรงนั้นมาตรงนี้เราพ้นแล้วเราอยากจะออกบวชออกมาถือศีลออกมาประพฤติปฏิบัติธรรมออกมาเป็นเพศพรหมจรรย์นั่นเองเราสมปรารถนาแล้วเราจะไม่กลับไปหรอกแล้วเธอเองก็ลองพิจารณาดูดีๆเธอเองก็เป็นข้าราชบริพารของเสด็จพ่อการที่เธออาศัยร่มเงาของเสด็จพ่อเราเองเป็นลูกก็เหมือนกิ่งไม้การที่เธอมาทำลายต้นไม้ก็เหมือนกับเธอทำให้ราชวงศ์นั้นสูญเสียหน่อเนื้อไปนั่นเองราชบุตรฟังแล้วก็เข้าใจว่าพระเตมีสื่อถึงอะไรนั่นเองพระเตมีก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเข้าใจตรงกันนะทางใครทางมันพระเตมีก็เดินเข้าไปในป่าเพราะว่าป่าช้ามันก็อยู่ชานเมืองป่ามันก็อยู่ติดป่าช้าก็เดินเข้าไปราชบุตรไปไหนญาติโยมก็กลับไปทูลพระราชาพระราชาพระมเหสีบรรดาข้าราชบริพารได้ยินว่าเจ้าชายเตมีไม่ได้บอดใบ้ไม่ได้หูหนวกไม่ได้เป็นคนพิกลพิการดีใจไหมดีใจยกเลยยกทัพมาเลยมาทำอะไรมาให้เสด็จกลับเข้าไปรับราชสมบัตินั่นเองปรากฏพระเตมีนั้นออกมาอยู่ที่ชายป่าแล้วก็มีเทวดาสร้างอาสมให้ด้วยบารมีของเธอเธอก็ปลงผมออกบวชเรียบร้อยพระราชามาเห็นราชโอรสนุ่งห่มสงบระงับก็เกิดเริ่มใสศรัทธาในขณะหนึ่งเห็นลูกชายผิวพรรณผ่องใสยิ้มแย้มแจ่มใสเดินได้เหมือนคนปกติก็มีความรู้สึกอิ่มเอิบใจอีกลักษณะหนึ่งเสด็จแม่ก็ทรงกันแสงเบาๆด้วยความภาคภูมิใจว่าลูกชายฉันเชื่อมาตลอดว่าเขาไม่ได้พิกลพิการแต่ต้องมีเหตุให้เธอไม่ยอมพูดไม่ยอมขยับนั่นเองแม่เชื่อมั่นมาตลอดเข้าไปหาสมณะองค์นั้นแล้วก็บอกว่าเรื่องลูกกลับไปบ้านเราเมืองเราเถิดลูกยังหนุ่มอยู่มาครองราชสมบัติมาดูแล
ประสบนิกรบรรดาชาวเมืองพ่อแก่แล้วผมงอกแล้วเดี๋ยวเมื่อลูกครองราชลูกก็จะมีราชโอรสแล้วลูกก็ค่อยออกมาบวชตอนแก่พระเตมีทูลตอบกับเสด็จพ่อว่านี่แน่ทำไมต้องรอตอนแก่ค่อยมาบวชโยมรอตอนแก่ค่อยมาบวชไหมไม่ใช่ใช่ไหมโยมยังมั่นใจนะยังหนุ่มยังสาวอยู่โอเคนะในที่นี้มีแต่คนหนุ่มคนสาวเนาะแม้แต่ผู้พูดก็ยังหนุ่มอยู่ถ้ามารอตอนอายุมากนั่งก็โอ้ยเดินก็โอ้ยยืนก็โอ้ยจะมาทำไมตอนนั้นเผลอๆยังไม่ได้ทันแก่เลยนอนให้เขาหามาด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเป็นหนุ่มเป็นสาวยังมีกำลังวังชาสมองแจ่มใสนี่แหละเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วท่านก็ได้บอกกับเสด็จพ่อเสด็จแม่ถึงบาปอกุศลที่ท่านเห็นมาแต่อดีตบอกถึงบาปอกุศลที่ควรจะประพฤติปฏิบัติในปัจจุบันจนพระราชาข้าราชบริพารเห็นไปในทางเดียวกันว่าจริงๆแล้วชีวิตที่เป็นแก่นสารก็คือชีวิตที่ประกอบด้วยบุญและกุศลนั่นเองชีวิตที่มีบาปอกุศลเจือไปด้วยชีวิตที่มีกรรมไม่ดีเจือไปด้วยเป็นชีวิตที่ไร้แก่นสารจริงๆแล้วเวลาที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติทำบุญทำกุศลมากกว่าบาปอกุศลปรากฏว่าออกบวชกันทั้งคณะโยมจบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะยาวไปนี่คือเรื่องที่อาตมายกมาว่าถ้าเราเห็นไหมครับโยมเห็นหรือยังเห็นแล้วก็ทำต่อไปจะไม่กลับแล้วละบ้านละเรือนกันเลยพรุ่งนี้ไม่ลาศีลเพราะเราเห็นแล้วใช่ไหมว่าการบวชมันดีอาตมาก็เห็นจนถึงจุกวันนี้โยมยังไม่ลาสิกขาโยมก็เหมือนกันดีไหมดีเนาะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาก็ให้เห็นเป็นในทิศทางเดียวกันบุญบาปอยู่ที่ใจเวลาที่ผ่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับวันนี้แสดงธรรมจบก็จะเทศเมื่อกี้เป็นแสดงธรรมไม่ต้องแผ่เมตตาแล้วโยมหัวเราะขนาดนั้นเทวดามาอนุโมทนาไปแล้วแหละนะครับวันนี้ก็ยังเอาของเก่ามาขายอีกโยมพอมีเวลาไหมอาทิตย์ที่แล้วขาย5สอจำได้ไหมได้ฟังไหมไม่ได้ฟังใช่ไหมไปเปิด YouTube ย้อนหลังดูไม่เล่าเรื่องเก่าวันนี้ก็เล่าเรื่องเก่าแต่จะเล่าตรงนี้3ยอไอ้3อโยมลืมตาขึ้นมาอาตมาบอก3อโยมฟัง3อนะฟังแล้วคิดให้ทันนะ1อย่าง่าย2อย่ากลัว3อย่าพลาดอย่าง่ายรู้จักอย่าง่ายไหมอย่างแรกเป็นเรียกว่าสติสัมปชัญญะอย่าง่ายอย่าเชื่อง่ายอย่าทำอะไรง่ายๆอย่าคิดว่ามันจะได้อะไรมาง่ายๆแล้วก็อย่าคิดว่าเราทำแล้วเขาจะเป็นใช่เหมือนกับสิ่งที่เราเจตนาจะสื่อให้ไปทุกวันนี้เป็นยังไงโยมอยากรู้อะไรแชทบอทก็มีใช่ไหมSearch Engine ก็มีน้อง Google น้อง ChatGPT เพียบเลยพวกนี้เป็นข้อมูลที่คนอื่นเคยมาลงไว้แล้วเขาเก็บเป็นสถิติเป็นระบบระเบียบแล้วก็ใช้มาในการตอบคำถามคนที่อยากรู้คนต่อไปถ้ามันผิดมาตั้งแต่ต้นมันก็จะผิดไปเรื่อยๆใช่ไหมเหมือนป้าดาบอกมันผิดตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกอ่ะใช่ไหมอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆแล้วอย่าไปคิดว่ามันจะได้มาง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่ามันได้มาง่ายๆคอลเซ็นเตอร์ก็จะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆรางวัลมันได้ง่าย
ใครๆก็ถูกกันสิบุญกุศลก็เหมือนกันมันไม่ได้มาง่ายๆหรอกโยมมันต้องทำเยอะๆทำจนกว่ามันจะได้จริงๆเหมือนโยมทานข้าวอาตมาเคยถามโยมโยมทานข้าวนะอิ่มคำไหนวันนี้เอาวันนี้นะอย่านับโยมนิ้วไม่พอหรอกอาตมาเชื่อว่าเกินนิ้วนี้ถ้าเอานิ้วนี้มานับอาจจะพอก็ได้บางคนนะเราอิ่มตั้งแต่คำแรกโยมโยมเชื่อไหมเออถูกไหมมันหิวตักปุ๊บความหิวมันลดลงแต่มันพอไหมไม่พอเห็นไหมครับเริ่มอิ่มตั้งแต่คำแรกมีคำที่สองคำที่สามคำที่สี่อันนี้กรณีคนตักมาเยอะนะถ้าคนตักมาน้อยบางทีมันยังไม่หมดมันยังไม่อิ่มแต่มันหมดกะละมังอันนี้ก็ช่วยไม่ได้บางคนอิ่มคำที่สิบบางคนอิ่มคำที่ยี่สิบวันนี้ฉันเช้าอิ่มคำที่ยี่สิบพรุ่งนี้กลับไปบ้านกินไปสิบคำอิ่มซะแล้วเรารู้ไหมตอนไหนเราจะอิ่มคำไหนเราจะอิ่มรู้ไหมไม่รู้แต่เรารู้ว่าคำแรกมันเริ่มอิ่มขึ้นมาสิ่งต่างๆมันต้องเริ่มที่เราพูดกันว่าเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำนั่นเองอย่างง่ายอย่าคิดว่ามันจะได้อะไรมาง่ายๆอย่าเชื่อง่ายสมัยก่อนสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเกิดทันไหมครับคำนี้ทันนะเออทุกวันนี้ต่อให้ตาเห็นก็ไม่เท่ามือคลำถูกไหมแต่ถ้ามือคลำเหมือนตาบอดคลำช้างอะโยมคนหนึ่งคลำก้นคนหนึ่งคลำงวงคนหนึ่งคลำขาทุกคนจะได้มาคือมันหยาบเหมือนกันแต่ทรงมันไม่เหมือนกันสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคำสิบมือคำไม่เท่าลงมือทำเองตามนี้เนาะอย่างง่ายอันที่สองอย่ากลัวโยมกลัวจะเป็นคนดีไหมกลัวไหมบริษัทเราหน่วยงานเราเจ้านายก็โกงรองเจ้านายก็โกงหัวหน้าก็โกงเราต้องโกงไหมแน่ใจนะมันจะไม่เจริญนะขั้นมันจะไม่ขึ้นหนายอมออกโอ้ยเออใช่เราตกลงว่าจะบวชต่อปรากฏว่าเป็นยังไงสมัยก่อนมีคำโบราณเหมือนกันข้าวเมืองตาหลิวจำเป็นไหมโยมก็ตาเราไม่เหล่จะเป็นเหล่ทำไมไม่เข้าพวกกาฝากในหมู่คนไม่ดีดีกว่าเป็นสีในหมู่คนชั่วถูกไหมครับในสีดำเราเป็นสีขาวสักหนึ่งจุดก็ยังดีคนอื่นไม่เห็นใครเห็นเราเห็นอย่ากลัวที่จะเป็นคนดีอย่ากลัวที่จะจำความดีแล้วก็อย่ากลัวที่จะช่วยให้เพื่อนกลับมาเป็นคนดีใครทำไม่ดีแต่ต้องไม่ดีจริงๆนะไม่ใช่ไม่ดีของฉันเออฉันเห็นว่ามันไม่ดีฉันก็เลยพยายามให้คนอื่นทำดีเหมือนอย่างที่ฉันต้องการเพราะบางทีความดีของฉันอาจจะไม่ได้ความดีที่แท้จริงแต่เป็นความดีที่ถูกใจฉันมันไม่ได้ดั่งใจถูกไหมครับเพราะนั้นอย่ากลัวที่จะทำความดีอย่ากลัวที่จะเป็นคนดีแล้วก็อย่ากลัวในสิ่งที่จะช่วยให้ทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดีอันนี้เรียกว่าฮิริโอตปะความละอายและเกรงกลัวต่อบาปอันแรกอะไรนะอย่าง่ายสติสัมปชัญญะอันที่สองอย่ากลัวฮิริโอตปะอันที่สามอย่าพลาดเคยได้ยินไหมครับเรานี่โชคดีนะโยมได้เกิดมาเป็นมนุษย์ครบอาการ32มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติอย่าให้เสียโอกาสนั้นไปเคยได้ยินใช่ไหมครับเกิดเป็นมนุษย์มันยากโยมแล้วมนุษย์เนี่ยเป็นภพภูมิที่สูงที่สุดที่สามารถประพฤติปฏิบัติได้พระพุทธองค์ทรงยืนยันนะครับขนาดพุทธมารดาเป็นเทพบุตรอยู่ชั้นดุสิตตอนพระองค์ทรงเสด็จไปโปรดต้องลงมาชั้นดาวดึงเพราะข้างบนมันสูงไปต้องลงมาแต่ภพภูมิเนี่ยจะไปไหนก็ได้ใช่ไหมเราเคยได้ยินไหม
ไปที่ชอบที่ชอบหลวงพ่อสนองบอกว่า

0: นเราตายแล้วโยมก็ถามว่าไปไหนหลวงพ่อหลวงพ่อไปที่ชอบที่ชอบโยมใช่ไหมตอนนี้ชอบโยมชอบเป็นพรหมเทวดาสมบัติโยมก็มาถือศีล8โยมชอบเป็นมนุษย์ก็มาถือศีล5ภาวนานิดหน่อยทำทานมากๆก็เป็นมนุษย์สมบัติแต่ถ้าอยากจะเป็นภพภูมิที่เดรัจฉานสัตว์นรกถ้าชอบแบบนั้นโกงให้เยอะผิดศีลให้มากเบียดเบียนให้บ่อยรับรองโยมต่อให้ต้นตาลเราก็สามารถเอานี้ไปสัมผัสก็ได้เป็นเปรตก็ได้เป็นสัตว์อสุรกายก็ได้เพราะนั้นอย่าพลาดในการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ในภพภูมินี้ในชาตินี้นะครับเน้นนะครับว่าชาตินี้เพราะว่าชาติหน้าไม่รู้จะไปไหนต่อให้ชอบถ้ามันไม่ใช่มันก็ไปไม่ถึงถูกไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าขันติโสรจจะโยมนั่งอยู่ต้องอดทนใช่ไหมอดทนต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบพูดมากไม่ได้เดี๋ยวมันเข้าตัวโสรจจะสงบเสงี่ยมเจียมตนรู้ว่าเราเป็นผู้มีบุญน้อยเป็นผู้มีศีลน้อยอาตมานี่เป็นผู้มีศีลเยอะครบหรือเปล่าไม่รู้มีเสียงในหัวพูดออกมาอย่าเพิ่งพูดเราก็ต้องพยายามขยับจากศีล5เลนโน้นเห็นไหมครับเห็นเสือไหมเสือแดงมาเสือเหลืองแปลว่าสูงขึ้นพอมาบนนี้ต้องอย่าให้ภพภูมินี้มันเปล่าประโยชน์เรียกว่าเป็นโมฆะบุรุษนั่นเองนะครับเพราะนั้นฝากไว้อันแรกอย่าง่ายอย่ากลัวอย่าพลาดอย่าสึกนะเอานะครับ3อันนี้เป็นของเก่าที่เคยเทศแล้วนะครับเอามาขายใหม่นะครับวันนี้เราได้มากได้น้อยมันอยู่ที่ใครโยมอยู่ที่ตัวเองนะไม่อยู่ที่ตัวนี้นะองค์นี้นะไม่ใช่นะครับตัวโยมนั้นสำคัญที่สุดเปิดหูเปิดตาแล้วก็เปิดใจการฟังเทศฟังธรรมสำคัญที่สุดคือเปิดใจตอนที่อุปติสสะมานพไปทูลขอให้พระอัสชิแสดงธรรมพระอัสชิบอกว่าธรรมที่เราแสดงไม่รู้มันจะดีไม่ดียังไงอุปติสสะบอกว่าไม่เป็นไรเรื่องแสดงเป็นเรื่องของพระคุณเจ้าแต่เรื่องการฟังธรรมเข้าถึงธรรมเป็นเรื่องของกระผมเองโยมก็เหมือนกันฟังเทศฟังธรรมจำแล้วเอาไปปฏิบัติถ้าฟังเทศฟังธรรมไม่จำไม่ปฏิบัติให้มีหูซ้ายให้มีหูขวาเพิ่มอีก10หูมันก็ไม่เข้าไปข้างในมีตามีอารมณ์เกิดขึ้นมีอะไรผ่านเข้ามาใจเราใคร่ควรให้ดีให้ทานแล้วรักษาศีลแล้วเราเจริญภาวนาให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ากุศลกุศลคือความฉลาดในสิ่งที่ผ่านหูผ่านตาผ่านสิ่งต่างๆเข้ามาเพราะฉะนั้นบุญมันเกิดจากบำเพ็ญกุศลกุศลนี้นำบุญมาให้บุญนี่แหละจะพาเราไปในสิ่งที่เราชอบเราทำเพราะนั้นตอบไปได้ยังว่าเวลามันมีค่ามากขนาดไหนมากกว่าทรัพย์สินเงินทองมากกว่าลูกหลานบริวารมากกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดถ้าเวลานี้ขณะที่เราหายใจเข้าขณะที่เราหายใจออกเราใช้ไปในสิ่งที่มันเป็นอกุศลเท่ากับว่าเราหมดลมลงไปช้าๆแต่ถ้าเรารู้จักใช้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้เกิดกุศลลมหายใจนี้จะมีค่ามากกว่าทองคำที่กองอยู่ตรงหน้าอีกและบุญกุศลนี้ในท้ายที่สุดนี้อาตมาขออนุภาพบุญกุศลที่เราพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาขอเป็นเหตุเป็นพลวะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามสงฆ์ให้เราท่านสามารถรู้ธรรมเข้าถึงธรรมอันมีมรรค4ผล4พระนิพพาน1โดยทั่วถึงกันเร็ววันทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกราบที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมพระเทศนาจากท่านพระอาจารย์พฤกพงษ์ทิติคุโน ถือท่านอาจารย์หมีนะครับก็ได้จบลงต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับทั้งโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมทานังอาสวะขยวังนิพพานังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัคเมทานังอาสวะขยวังนิพพานังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวัคเมทานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุ
0: สาธุ
1: ครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายธรรมครับนำขึ้นประเคมคุณเจ้าได้เลยนะครับและท่านใดที่จะร่วมบูชาธรรมกับองค์แสดงธรรมก็เชิญได้ที่หน้าธรรมาสน์นะครับครับก็วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับทุกท่านได้มีเวลาพักได้มีเวลาได้มาทำความดีนะครับแล้วก็ได้มารักษาศีลเจริญภาวนาแล้วครับแล้วก็ได้มาถวายสังฆทานนะครับให้กับทุกท่านได้มาสละมีศรัทธาในการมาประพฤติและปฏิบัติธรรมนะครับได้มาละความโลภละความโกรธละความหลงนะครับที่ท่านได้มาประพฤติปฏิบัติและที่วัดสังฆทานก็มีที่ให้ทุกท่านได้มาประพฤติปฏิบัติกันนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปในโบสถ์แก้วนะครับเพื่อจะไหว้พระบรมสารีริกธาตุในโบสถ์แก้วพร้อมกับองค์พ่อโตนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์พระอรหันต์ทุกท่านที่อยู่ในโบสถ์แก้วให้กับทุกท่านได้มากราบได้มาบูชาและได้มาเจริญธรรมสมาธิกันที่อุโบสถแก้ววัดสังฆทานนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาประพฤติปฏิบัติกันนะครับ
2: ค่ะน้อมกราบในความเมตตาพระอาจารย์พระโพธิติคุโนด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะคะก็เป็นโอกาสให้เราได้น้อมนำธรรมะที่ครูบาอาจารย์ได้เมตตาถ่ายทอดแสดงธรรมนะคะหลายท่านไปปฏิบัติคอร์สที่ซิโนไทยตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะก็ได้รับโอกาสจากพระอาจารย์พฤทธพงศ์ทิติคุโนนะคะเมตตาบรมผู้ปฏิบัติธรรม3วันแล้วก็คงได้มีความผ่อนคลายนะคะไม่ตึงเครียดด้วยเมตตาที่ท่านเมตตาแสดงธรรมมีสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะได้มาร่วมฟังธรรมกันในวันนี้วันอาทิตย์นะคะวันหยุดพักผ่อนส่วนสัปดาห์ต่อไปในงานตักบาตรพระกรรมฐานนะคะซึ่งจัดณสโมสรในฐานอากาศชั้นประทวนนะคะซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่20กันยายนวันขึ้น9ค่ำเดือน10นิมนต์ครูบาอาจารย์13รูปเมตตามาร่วมงานนะคะที่นั่นก็เป็นสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยแอร์ปรับอากาศนะคะฝนฟ้าหายห่วงนะคะก็ดูในร่มเงาสำหรับท่านใดที่สนใจจะไปเองก็ได้รถไฟฟ้าสายสีเขียวผ่านแล้วก็มีโอกาสเดินทางโดยรถบัสวัดสังฆทานออกที่4นะคะโดยประมาณเพราะว่าแถวนั้นรถติดเนาะทีมงานก็จะได้ไปทำการจัดสถานที่นะคะเพื่อต้อนรับสาธุชนเป็นเจ้าภาพลงทานได้นะคะติดต่อที่คุณศึกษาที่0924246551 0924246551ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งงานในงานกิจกรรมโครงการธรรมะจันจรไหว้พระ9วัดโดยดำริพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนหลวงพ่อเมตตาจัดรถให้2บัสด้วยกันนะคะจำนวน80ท่าน จัดทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนะคะในเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่26กันยายนรถออก 6:00 น.วันเดย์ทริปนะคะไปเช้าเย็นกลับช่วยค่าน้ำมันรถ500บาทไปกับพระวัดพนัญเชิงนะคะวัดแรกเลยวัดมหาธาตุวัดแม่นางปลื้มวัดท่าการ้องวัดกษัตราธิราชวัดโรกยะสุทธาวัดตึกวัดหน้าพระเมรุและวัดภูเขาทองนะคะเป็นวัดที่9อ่ะต่อไปทุกท่านประจำที่นั่งอาจารย์จะบังสกุลเต็มตัวกดน้ำรับพรค่ะ
0: ใน

0: เวียนเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข
1: สาธุ
0: ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมบูรณ์สาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวิโตตินะเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังทุมพังคอยอิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตักใจแล้วคีปเมวสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอยังจะโคทักขินาทินาก่อทักษินานุปาทานีและอันทันให้แล้วสร้างคำหิสุปฏิทิตาปฏิสถานไว้ดีแล้วในทรงที่ครัตตังหิตายาสถานโสอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ลาโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจะยังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ลาโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุราราและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ลาโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพีคู่นมนุปทินนางกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุงเหหิปุญญังปสุตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ชัยสิทธิ์ที่ทนางลาพังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสที่ภคยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังสิริอายุจวันโนจโภควุธีจยสวาสิริอายุวันนาโภคะความเจริญและความเป็นผู้มีโยชน์สัตวาสาจะอายุจาและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านภวตุสาพมังคลังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสาพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: สาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันครับ

0: อัญชลีวันทาอภิวาทพุทโธเมนาโถอัญชลีวันทาอภิวาทธัมโมเมนาโถอัญชลีวันทาอภิวาทสังโฆเมนาโถอนุโมทนาบุญนะครับ
1: ครับก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์พึกพงษ์ทิติกุโนนะครับได้บรรยายตามและแสดงธรรมวันนี้ก็ได้จบลงนะครับหลังจากนี้ไปนักบวชเนคขมะทั้งชายและหญิงและผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมเที่ยงครึ่งมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและธรรมทูลพระกลางวันและอิสมาตินะครับก่อนที่ทุกท่านจะไปพักตามยาสายกราบพระรัตนตรัย3ครั้งครับเตรียมตัวครับกราบพร้อมแล้วกราบสาธุกราบสาธุกราบสาธุต่อจากนี้ไปทุกท่านนักบวชเนคขมะทุกท่านนะครับก็ไปพักตามยาสายแล้วกลับมาที่ลานธรรมเที่ยงครึ่งเพื่อจะเข้าฟังวัดผลมงคลกลางวันและยินสมาธินะครับหรือท่านใดที่จะร่วมธรรมสวดมนต์กับนักบวชเนคขมะหรือที่ลานธรรมเที่ยงครึ่งทุกท่านมาธรรมสวดมนต์กลางวันได้นะครับก็วันนี้ก็เป็นวันดีวันมงคลกับทุกท่านที่ได้มาสร้างความดีกันนะครับ

ค่ะน้ำกราบความน้อมกราบในความเมตตาพระแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะคะอนุโมทนาบุญกับท่านในคัมมะทั้งชายและหญิงนะคะและญาติธรรมที่ได้ใช้ช่วงวันหยุดพักผ่อนนะคะหลายท่านยังประกอบสัมมาอาชีพอยู่นะคะบางท่านก็เลือกมีการเข้าสู่เส้นทางธรรมหลังจากเกษียณอายุราชการแล้วนะคะก็ใช้ช่วงเวลาท้ายๆในการใช้ชีวิตจนกว่าจะจากโลกนี้ไปเนาะก็มีหนทางแล้วก็แนวทางของตนในการสร้างคุณงามและความดีนะคะจนกว่าเราจะไปสุดท้ายปลายทางก็

จนกว่าเราจะไปสุดท้ายปลายทางก็ไม่เงียบเงาเนาะไม่หวั่นเวงหวั่นแววเพราะว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วนะคะก็เป็นโอกาสให้เราได้สร้างความดีสำหรับในช่วงนี้ท่านใดสนใจเรื่องของการไปทัศนศึกษา เรียกเหมือนเด็กเลยเนาะเหมือนนักเรียนเลยไปเรียนรู้นะคะเปิดโลกทัศน์ในการไหว้พระ9วัดสมัครได้ที่ซุ้มประชาสัมพันธ์หน้าลุนไทยนะคะก็ไปเป็นส่วนหนึ่งร่วมในกิจกรรมนะคะหลวงพ่อท่านก็เมตตาจัดรถให้ก็ช่วยค่าน้ำมัน500เนาะไปร่วมกระจายรายได้ให้กับชุมชนนะคะคือคณะก็จะไปไหว้พระทั้ง9วัดนะกลับมาถึงวัดสังฆทานประมาณทุ่มหนึ่งนะคะออกเดินทาง6โมงเช้าเนาะกลับทุ่มหนึ่งก็โดยประมาณนี้นะคะในวันที่26กันยายนซึ่งตรงกับวันเสาร์นะคะแล้วก็มีโอกาสเนาะไปกระจายรายได้แล้วก็กับพระไหว้พระรับพรจากเทพเทวดาก็เป็นความเชื่อนะคะว่าวัดที่พระประธานท่านนะวัดเป็นความเชื่อว่าเกิน100ปีนะคะจะมีเทพเทวดาปกปักรักษาพระพุทธรูปองค์นั้นๆเนาะให้ได้เป็นสิริเป็นมงคลในบางท่านก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะปฏิบัติธรรมแบบอุกฤษนะคะแต่ก็ชอบในการเดินทางแล้วก็ชอบไปทำบุญไหว้พระอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่หลวงพ่อท่านก็เล็งเห็นว่าดีกว่าเราไปทำอะไรไม่ดีเนาะใช้เวลาช่วงลมหายใจสุดท้ายได้ยังไม่เข้าสู่พระนิพพานก็เป็นเส้นทางของตนเองอาจจะมีหมู่กัลยาณมิตรที่ชักชวนกันไปสร้างคุณงามและความดีนะคะอย่างที่พระอาจารย์หมีท่านแสดงธรรมก็เป็นข้อธรรมะที่เราพิจารณาเป็นธรรมะได้เนาะช่วงเป็นยุคที่เราไม่เกิดมาก็ไม่เคยเจอคอร์สเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยโอ้โหต้องระวังนะคะเขาก็มาแบบหูเหนือฟ้าเหนือดินเหมือนกันก็มีเรื่องเล่าอีกแล้วเล่าถึงผู้ชายท่านหนึ่งเขาก็แน่เหมือนกันเนาะดูทรงแล้วก็เป็นคนไม่ยอมคนเหมือนกันก็ไปลองคลิกนะคะไปเล่น Facebook เนี่ยแหละถ่ายหน้าฟีดจะเป็น Facebook หรือ YouTube ก็ไม่ได้ไม่ทราบได้เนาะท่านก็ลองไปคลิกดูที่เขาปล่อยเงินกู้อ่ะบอกอยากรู้เป้าหมายเดียวคืออยากรู้ว่าเขามีอะไรในนั้นนะคะก็ได้เรื่องเลยเนาะคลิกปุ๊บได้เรื่องปั๊บเขาก็ให้ไปแอดไลน์นะคะอันนี้เล่าให้ฟังขั้นตอนเนาะอย่าได้เผลอไปคลิกอะไรวุ่นๆซั่วๆนะคะเขาก็ให้ผู้ชายสุภาพบุรุษท่านเนี้ยเข้าไปในไลน์กลุ่มนะคะแล้วพวกนี้ก็ลุมเลยพวกบรรดามิจฉาทั้งหลายก็ลุมเลยนะคะเอาหมู่มาลุมจนคนนี้สุดท้ายนะสู้ไม่ไหวเนาะต้องไปสน.ไปแจ้งความบอกตำรวจเพราะเบอร์ที่เขาทำธุรกรรมธนาคารไม่ได้เลยนะคะมันเรียบร้อยเลยคือเขาก็ยอมจ่ายเนาะยอมจ่ายรู้สึกจะลองกู้มาหลักพันนี่แหละโหสุดท้ายจ่ายดอกหลักโหดดอกเบี้ยโหดมากนะเขาบอกดอกเบี้ยโหดมากแต่สุดท้ายก็ต้องไปจบที่สน.เนาะเพราะว่าสู้ไม่ไหว อย่าไปเล่นอะไรกับแบบนี้นะคะจุ่มเสียงมากเลยขนาดเขาเป็นผู้ชายเนาะโดนขู่สารพัดแล้วจะบุกถึงบ้านอย่างเงี้ยรู้นะว่าบัตรประชาชนเลขนี้อะไรบอกถูกด้วยนะบอกเลขบัตรประชาชนเราถูกนะโหบอกจะบุกถึงบ้านอย่างเงี้ยอันตรายไหมล่ะก็เล่าสู่กันฟังอย่าไปแพนิคนะคะให้ระมัดระวังการใช้ชีวิตยุคที่มีอะไรที่เกิดมาก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เนาะว่าคนก็ทำร้ายกันเองหลอกกันเองก็เป็นคนไทยด้วยนะคะอย่าไปหลอกเขาเลยนะยังไม่ได้เป็นผียังไปหลอกเขาเนาะก็อย่าไปบิดเบียนเขานะสุดท้ายโลกนี้ยุติธรรมเสมอเนาะไปหลอกเขาชาตินี้เนาะชาติหน้าก็ต้องไปเป็นวัวเป็นควายชดใช้เขานะคะให้เขาเคี่ยนเขาตีแล้วก็เขาคงไม่อยากเป็นฐานะนั้นเนาะสู้ปฏิบัติธรรมพ้นทุกข์ไปได้ดีนะคะรักษาตัวรอดเป็นยอดมนุษย์ตอนนี้ก็เที่ยง15นาทีท่านเนคขัมมะไปทำภารกิจส่วนตัวนะคะปรับเปลี่ยนอิริยาบถเข้าห้องน้ำห้องท่าเรียบร้อยประมาณเที่ยงครึ่งสำหรับท่านใดจะร่วมสวดมนต์ธรรมวัดภาคกลางวันในการสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณซึ่งมีอานุภาพมากนะไม่ใช่ธรรมดานะจ๊ะประดุจได้เข้า

พระพุทธเจ้ามีกล้องด้วยนะคะมีกล้องวงจรเนาะถ่ายทอดภาพบรรยากาศสดจากลานธรรมให้ญาติธรรมที่อยู่ในต่างแดนนะคะอยู่ต่างประเทศได้สวดมนต์ทำวัดหรือว่าญาติธรรมที่อยู่ทางบ้านนะคะทำบ้านเป็นวัดก็ได้ทำข้อวัดปฏิบัติสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาตามเหตุปัจจัยที่เหมาะสมนะคะจนกว่าเราจะเข้ามีดวงตาเห็นธรรมมรรคผลพระนิพพานไม่ไกลนะคะอยู่หัวเท้าอยู่กายใจของเจ้าของนี่แหละค่ะไม่ได้ไปข้างนอกเลยเนาะถ้าไปข้างนอกนี่ผิดนะคะล้วนแต่เราก็มาเส้นทางผิดถูกอะไรก็มีครูบาอาจารย์เป็นแสงนำทางฝากกิจกรรมงานบุญในงานวันที่26และ27ฮะจะไปแล้วกันยายนก็เรียนเชิญชวนนะคะมาร่วมงานเจริญอายุวัฒนามงคลหลวงปู่คำแปลงปุณชินะคะซึ่งจัดณวัดสังฆทานในค่ำวันที่26วันเสาร์เวลา1ทุ่มนะคะมีการสวดทิพยมนต์สวดธาตุถวายหลวงปู่คำแปลงปุณชิและเช้าวันอาทิตย์ที่27 7โมงเช้าตักบาตรบาจารย์ออกรับบิณฑบาตเข้าสวยนะคะแล้วก็พระทหารขวานไปที่เต็นท์ด้านหน้าปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิครูบาอาจารย์พี่นาอาหารที่นั่นนะคะนิมนต์ครูบาอาจารย์หูมาเยอะมากนะคะ23รูปพร้อมพระประทับพระติดตามอย่างที่ได้นำเรียนไว้แล้วนะคะก็มีการฟังธรรมแสดงธรรมหนึ่งกันนะคะพิธีก็มีการถวายมุทิตาสักการะหลวงปู่ช่วงท้ายนะคะก็ประมาณ10โมงครึ่งเกินเที่ยงก็น่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นอนุโมทนาใหม่อนุโมทนาล่วงหน้ากับทุกท่านที่จะมาเป็นเจ้าภาพลงทานติดต่อที่คุณศึกษานะคะถ้าโทรติดต่อน้ำไม่ได้ก็ฝากชื่อนามสกุลเบอร์โทรท่านแจ้งความดำเนินในการเป็นเจ้าภาพลงทานนะคะฝากเจ้าหน้าที่ไว้รวมถึงการไหว้พระ9วัดก็สมัครที่เจ้าหน้าที่จ่าย500บาทด้วยนะคะอย่าลืมอย่าบิดนะอย่าบิดคือห้ามบิดเบี้ยวนะคะอนุโมทนาผิดป้าประการใดกราบขออภัยขอคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองปกปักรักษาท่านและครอบครัวให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเจริญในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพระนิพพานสมบัติจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานในการอันควรทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราแหละพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแต่เบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้าหน้าแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้คนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วัน
สัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเก่งสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิ

เดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนไม่แต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบจบสิ้นในการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเอง

พราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองตัวก็คิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหาร้อยแปดพันประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบนี่จะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนนะบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนถูกจริตกับการนั่ง

0: นทุกข์จริตการนอนบางคนทุกข์จริตการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแล้วแต่ทีนี้ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไข่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่บางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากก็ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนก็เดินให้เยอะสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมท่านนั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักงั้นปฏิบัติในที่ว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผล จากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนยังพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพักนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี้ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มตั้งสี่กันใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดและฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจในตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดโดในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องมือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายๆเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆทำใจสบายแล้วใจว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เนี่ยเพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบาย
1: อ
0: กายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ผ่องตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบผ่องอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการจำที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งทันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

0: แต่การก่อนหลายร้อยปีมาแล้วบรรพบุรุษของเราเคยพากันมาในที่นี้เพื่อบูชาและระลึกถึงวีรกรรมของพระกฤษณะจะได้มีใจเข้มแข็งอดทนโดยยึดพระกฤษณะเป็นแบบอย่างเมื่อตายแล้วจะได้ไปสู่สวรรค์เสวยทิพยสุขแต่บัดนี้พวกเราผู้สืบสายโลหิตจากบรรพบุรุษนั้นมาชุมนุมกันเพื่อฟังพระสัจธรรมแล้วพิจารณาให้เห็นแจ้งทางดำเนินชีวิตอันบริสุทธิ์และในที่สุดให้มีชัยชนะเหนือความทยานอยากต่อสิ่งที่แปรปรวนไม่คงที่บรรลุที่สิ้นสุดแห่งทุกข์คือพระนิพพาน
1: สถานีโทรทัศน์ SBBTV สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเสียงธรรมนำทางออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ขอเชิญท่านผู้ฟังติด

รับชมรับฟังรายการเสียงธรรมนำทางรายการเสียงธรรมนำทางเป็นรายการธรรมะในช่วงเวลา 13:30 นถึงเวลา 14:30 นเป็นประจำโดยมีพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสวัดสังฆทานนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าพรรษานะวันเวลาก็ผ่านไปไวนะหมดวันหมดเดือนไม่นานก็หมดพรรษาหมดพรรษาแล้วก็จะมีการออกพรรษาทอดกฐินไปเข้าฤดูหนาวหมดฤดูฝนก็ยังมีระยะเวลาช่วงออกพรรษาแล้วถึง1เดือนก็จะเป็นช่วงฤดูทอดกฐินกันถึงเดือนเพ็ญเดือน12ก็จะหมดระยะเวลาที่จะทอดกฐินนะก็มีกาลทานกาลทานก็คือสามารถปีหนึ่งวัดหนึ่งก็ทำบุญทอดกฐินได้เพียงครั้งเดียวแล้วก็มีระยะเวลา1เดือนหลังจากออกพรรษาไปแล้วครั้งเพ็ญในวันเพ็ญเดือน11ก็ถ้าวันไหนวันเพ็ญเดือน12วันลอยกระทงนะวันนั้นก็เป็นวันสิ้นสุดนะระยะเวลาในการทอดกฐินหมดวัยและเกินชีวิตนะไม่อยากคิดนะเวลาก็ผ่านหรือไม่จะคิดเวลาก็ผ่านเวลานี้ไม่เคยที่จะถอยหลังกลับนะสืบเนื่องเดินหน้านะไม่เคยหยุดต่อเนื่องเลยความแก่เป็นธรรมดาหนีความแก่ไปไม่พ้นความเจ็บเป็นธรรมดาหนีความเจ็บไปไม่พ้นความตายเป็นธรรมดาหนีความตายไปไม่พ้นเราต้องพักจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นนะเป็นธรรมดาและที่สุดเราทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นนะเป็นธรรมดาด้วยหนีไม่พ้นนะลองทบทวนดูวันเข้าพรรษาเรามีเจตนาตั้งจิตตั้งใจสมาทานศีลมีเจตนางดเว้นตั้งใจไม่ทำบาปไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียไม่โกหกไม่ข่าวคำหยาบไม่นินทาไม่เพ้อเจ้อไม่เสพของมึนเมาถ้าใครมีสมาทานไว้ก็คิดจะสร้างความดีด้วยอาศัยกาลเวลาที่พระได้มีการอธิษฐานพรรษาญาติโยมก็อธิษฐานร่วมกันสร้างบารมีมาบวชในขมะก็มีที่วัดเนี่ยมาบวชทุกอุโบสถเจ็ดวันพรรษาวันพระก็มาถือศีลอุโบสถกันก็มีหรือบางคนบางท่านก็มาสมาทานที่จะงดไปทางไปสู่อบายมุขไม่ไปเที่ยวกลางคืนไม่เป็นนักเลงผู้หญิงไม่เป็นนักเลงสุรานักเลงการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรไม่เกียจคร้านด้วยเคยเป็นคนที่เอาเปรียบคนที่เกียจคร้านก็สมาทานเสียสละขยันมากขึ้นก็มีเหมือนกับพระนะพอพระบวชแล้วก็ต้องมีไตรสิกขาไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญา3ประการ3อย่างเป็นสิ่งที่ประเสริฐนะพระบวชแล้วไม่ต้องทำอะไรทำกายวาจาใจให้เป็นบุญกายวาจาใจให้มีศีลอยากให้ศีลเป็นเครื่องคุ้มกันให้ผู้ใดรักษาศีลศีลยอมคุ้มกันรักษาสมาธิก็คือการที่เรามีสติมีสัมปชัญญะมีจิตใจตั้งมั่นมีสติตั้งมั่นแข่งกับเวลาเนี่ยสืบเนื่องไม่เคยหยุดนะเป็นสันติเราก็ทำสมาธิเนี่ยให้จิตตั้งมั่นจิตอยู่กับกายให้เรามีสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นอานาปานสติกำหนดดูเวทนาที่เกิดขึ้นเวทนาในกายเราในเวทนาในจิตก็มีทั้งทางกายและทางจิตเนี่ยทั้งกายแล้วก็เป็นทุกข์ใจเราก็คิดนึกอะไรก็เป็นทุกข์เราก็มีสติมีสัมปชัญญะ

ยะก็เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตด้วยนะจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาพอเรามีศีลแล้วมีสมาธิต้องเห็นจิตจิตเรานี่ถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่ได้มาปฏิบัติเนี่ยจะว่าเห็นก็ไม่ได้เห็นหรอกนะไม่ทันไม่ทันอารมณ์ไม่ทันความคิดไม่ทันจิตตัวเองนะพอมาฝึกมาปฏิบัติจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวมีสติมีสัมปชัญญะนะสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องกั้นเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสนะเกิดเวทนาพอใจไม่พอใจความรู้สึกนะแล้วก็มีสติรู้ทันอารมณ์ตัวเองนะก็เห็นจิตตัวเองพอใจไม่พอใจแล้วก็มาดูนะเวทนาที่เป็นสุขเกิดขึ้นเวทนาที่เป็นทุกข์เวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราก็เห็นจิตเราก็มีสติมีสมาธิสมาธิก็คือความตั้งใจมีศีลมีสมาธิแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ปัญญาปัญญาเนี่ยสำคัญคนที่มีศีลมีสมาธิแล้วเกิดปัญญาปัญญาอันนี้เกิดจากการที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติมีสติมีสมาธิมีปัญญานะปัญญาอันนี้มันจะแหลมคมมันจะเห็นอารมณ์ตัวเองเห็นความคิดตัวเองเห็นเวทนาของเจ้าของเห็นบุญเห็นบาปด้วยนะสงบก็เป็นบุญถ้าเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์นะความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก็เป็นบาปไม่สงบฉะนั้นพอช่วงเข้าพรรษาพระก็ดีญาติโยมก็ดีก็มีการถือศีลปฏิบัติธรรมนะเพื่อให้มาชำระละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอดนะมาชำระก็คือมาล้างมาล้างบาปล้างบาปที่กายล้างบาปที่วาจาล้างบาปที่ใจเคยฟังธรรมหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านแสดงว่าแสดงธรรมไว้ว่าธรรมะเนี่ยเหมือนกับน้ำก็ได้นะน้ำเนี่ยสามารถชำระล้างให้ร่างกายเนี่ยที่ปนเปื้อนมีเหงื่อมีไข่ให้สะอาดได้น้ำเนี่ยนะทำให้เย็นได้ทำให้สะอาดได้ธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยธรรมะของพระองค์ก็เปรียบเหมือนน้ำถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาจะมีธรรมะปัญญาเกิดตรงเนี้ยจะมีธรรมะล้างใจมีเมตตามีขันติมีความอดทนมีความเพียรซึ่งเราเนี้ยเกิดจากการที่เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญานะถึงจะมีความอดทนมีความเพียรมีเมตตาเนี่ยนะเกิดขึ้นมาเพราะได้ประพฤติปฏิบัตินะเอากายวาจาใจนะมาสำรวมมาปฏิบัติรักษาศีลให้กายสงบวาจาสงบให้ใจสงบมาทำสมาธิรักษาจิตรักษาใจให้มีสติให้มีจิตใจตั้งมั่นพอเกิดปัญญาแล้วเนี่ยปัญญานี้ก็จะมาเห็นตัวเองโอ้ตัวเรานี้กายก็เป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์ก็ต้องอาศัยสติปัญญาเป็นเครื่องดับทุกข์ได้ฉะนั้นน้ำเนี่ยล้างความสกปรกในกายเราได้เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญามีธรรมะล้างใจใจที่ไม่สะอาดมีความโลภมีความโกรธมีความเห็นผิดทิฏฐิมานะก็มีน้ำเนี่ยธรรมะเนี่ยล้างใจเราได้ใจร้อนพอเรามีธรรมะแล้วเหมือนมีน้ำนะให้ใจเย็นได้พอเรามีความโลภขึ้นมานะคิดจะโกงคิดจะโกหกพอเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเหมือนมีน้ำสกปรกแล้วก็เอาสติปัญญาล้างใจเราได้นะใจก็เย็นใจก็สงบนะวิริเยนะทุกขมเจติคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรอย่างอื่นไม่มีนะถ้าเราไม่มีความเพียรไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญานี่อะไรจะไปล้างใจเราได้
อะไรจะทำให้ใจเราเย็นได้ไม่มีนะมีแต่เราฝ่ายฟ้าในสิ่งที่เรากลัวทุกข์จะไปหาไฟมาจุดหาไฟมาก่อให้ทุกข์มากกว่าเก่าอีกคนเราถ้าไม่มาหาศีลหาธรรมนะก็จะไปหาทางดับทุกข์ไม่ถูกนะก็เดินทางไปกินไปเที่ยวไปเล่นเหมือนอย่างที่กล่าวมาเบื้องต้นไปสู่อบายนะอบายอบายมุขปากทางแห่งความเสื่อมนะตั้งแต่คบคนชั่วเป็นมิตรนะเป็นนักเลงการพนันนักเลงสุรานักเลงเที่ยวกลางคืนนักเลงผู้หญิงเกียจคร้านเนี่ยเป็นเหตุเลยนะเป็นเหตุให้ตนเองต้องได้รับความทุกข์ยากลำบากแต่พอเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็จะแก้ปัญหาจะแก้ปัญหาด้วยแล้วก็ป้องกันด้วยรักษาด้วยนะมารักษาให้ใจเราเนี่ยไม่ไปสู่อบายนะใจมันอยากไปแล้วก็ไม่ไปไปแล้วก็เห็นโทษก็ไม่ไปแล้วป้องกันแล้วแล้วก็รักษาด้วยเคยไปแล้วเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นโทษก็ข่มใจตัวเองรักษาใจตัวเองได้นะเป็นธรรมะที่ในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยที่เรามาสมาทานมาบวชมาปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ผลกับตัวเรานะได้ผลกับทุกคนหญิงก็ดีชายก็ดีพระก็ดีโยมก็ดีนะวันนี้ก็อยากจะนำหลักธรรมะเวสารัชธรรมเวสารัชธรรมเนี่ยเป็นธรรมะทำให้จิตใจอาหารกล้าหาญนะเวสารัชธรรมเนี่ยมีมานานแล้ว 2,000 กว่าปีนะไม่ว่าหญิงก็ดีชายก็ดีพระก็ดีโยมก็ดีปฏิบัติแล้วจิตใจก็อาหารกล้าหาญที่จะเห็นคุณเห็นประโยชน์ของการที่มาสำรวมกายวาจาใจมาประพฤติปฏิบัตินะสู้กับใจตัวเองสู้กับนิวรณ์นะสู้กับกิเลสสู้กับทุกข์สู้กับทุกข์เลยทุกข์เกิดขึ้นนะแล้วก็มีเวสารัชธรรมเนี่ยไม่กลัวไม่หนีไม่ถอยไม่เลิกนะปักหลักเลยปักหลักว่าเอาละเรามีที่พึ่งเรามีความตั้งใจที่จะดับทุกข์เราก็ต้องมีสติมีปัญญาฉะนั้นเวสารัชธรรมเนี่ยเป็นธรรมให้เกิดความกล้าหาญในการประพฤติปฏิบัติธรรมนะมีอยู่ด้วยกัน5ประการนะ1ศรัทธา2ศีล3ภาวสัจจะ3วิริยะนะหรือว่าวิริยะสัมภะก็คือความเพียรแล้วข้อที่5ก็คือปัญญานะปัญญาเนี่ยสำคัญนะปัญญาต้องเกิดต้องมีต้องได้นะวันนี้ก็จะนำหลักธรรมเวสารัชธรรม5ประการนะเป็นการให้จิตใจกล้าหาญในการประพฤติปฏิบัตินะมาอยู่วัดแล้วไม่กลัวนะมาสร้างความดีแล้วไม่หวั่นไหวมีจิตใจตั้งมั่นมีสติตั้งมั่นข้อที่หนึ่งก็คือศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อนะความเชื่อเนี่ยต้องมีศรัทธาเป็นเปรียบเหมือนแม่ทัพนะต้องนำก่อนนะเมื่อมีศรัทธาแล้วก็จะมีความกล้าหาญศรัทธาเป็นอริยทรัพย์ด้วยนะนะถ้าเรามีศรัทธาเนี่ยศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระสงฆ์เชื่อคุณของพระพุทธเจ้าเชื่อคุณของพระธรรมเชื่อคุณของพระสงฆ์ศรัทธาในพระรัตนตรัยพระคือสิ่งที่ประเสริฐรัตนะคือของที่มีค่าตรัยก็คือ3ประการพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าเนี่ยเป็นพระรัตนตรัยถ้าเรามีศรัทธาเบื้องต้นเนี่ยมีอริยทรัพย์อยู่ในใจทรัพย์เนี่ยเป็นของที่มีค่ามันจะทำให้งอกขึ้นมาได้เหมือนเมล็ดข้าวเนี่ย
ถ้ามันมียางนะจะมีเปลือกอยู่จะมียางชาวนาไถนาแล้วหว่านเมล็ดพืชไปมีน้ำเพียงพอนะไม่ได้ข้าวนั้นก็จะงอกออกเป็นต้นข้าวรวงข้าวให้ชาวนานั้นเก็บเกี่ยวได้ฉะนั้นศรัทธาเนี่ยเปรียบเหมือนกับเมล็ดพืชที่งอกได้ถ้าใครมีศรัทธาเบื้องต้นนะต้องมีทุกคนถ้ามาถือศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยคนนั้นต้องมีศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในพระธรรมพระสงฆ์ก็จึงมาปฏิบัติมาบวชแต่ว่าลดละเลิกในการทำบาปด้วยกายวาจาใจทำกายวาจาใจให้เป็นบุญให้สงบนั่นแหละบวชมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยการมาบวชจะทำให้เกิดขึ้นก็เพราะศรัทธานี่แหละศรัทธาเหมือนกับเป็นแม่ทัพเหมือนกับมันเป็นเมล็ดพืชที่งอกขึ้นมาได้เป็นภริยทรัพย์นะอะไรที่เราไม่เคยมีก็จะมีพอเรามีศรัทธาเนี่ยว่าจากนี้ไปเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะปฏิบัติบูชาตั้งใจชีวิตของเรานี่มีคุณค่าเอาเลือดเนื้อของพ่อแม่ลมหายใจที่เรามีมาสร้างคุณงามความดีถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการเพิ่มคุณค่าของชีวิตของตนเองได้งอกขึ้นมาเลยคนไม่มีศีลพอมีศรัทธาปุ๊บมาถือศีลปฏิบัติธรรมงอกเดี๋ยวนั้นเลยนะความดีนี่เกิดเลยพ่อแม่ดีใจพี่น้องดีใจครอบครัวดีใจคนในบ้านดีใจคนในสังคมก็ดีใจตนเองก็ดีใจงอกขึ้นมาเดี๋ยวนั้นเลยศรัทธาเป็นเหมือนกับเมล็ดพืชที่งอกขึ้นมาได้ให้เรามีศรัทธาเชื่อเรื่องกรรมนัตถิกรรมังสมาพลังแรงใดในโลกเสมอแรงกรรมไม่มีคนมาปฏิบัติธรรมต้องเชื่อกรรมนะที่เรามีสุขมีทุกข์ไม่มีใครบันดาลนอกจากกรรมนะกรรมเป็นเครื่องจำแนกเรามีทุกข์เพราะเราทำบาปไว้กรรมจึงให้ผลเป็นทุกข์ถ้าเรามีความสุขมีความสงบมีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็กรรมปิดนั่นแหละเป็นผู้กระทำผลจึงออกมาทำให้เรามีความสงบมีความสุขได้ไม่มีผู้ใดบันดาลสุขก็ดีทุกข์ก็ดีตนเป็นผู้ก่อกรรมขึ้นมาก็ต้องได้รับผลของกรรมด้วยฉะนั้นพอเรามีศรัทธาแล้วเราเชื่อกรรมแล้วไม่พอนะเราต้องเชื่อผลของกรรมด้วยผลของกรรมก็คือว่าทำดีได้ดีนะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นถ้าเราทำบาปเราก็ได้รับผลเป็นทุกข์ถ้าเราทำบุญด้วยความไม่ประมาทกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคือจริตนะมีแต่การสำรวมระวังมีแต่การที่จะประพฤติปฏิบัติไม่ทำบาปกายวาจาใจนะทำแต่บุญผลของบุญก็เป็นชื่อของความสุขนะเราไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีโทษไม่มีกรรมอันนี้ก็เป็นศรัทธาหวังว่าจะนำมาปฏิบัติแล้วก็น้อมมาปฏิบัตินะอย่าให้ศรัทธานั้นหมดไปหายไปต้องรักษาด้วยนะรักษาด้วยแล้วก็นำมาปฏิบัติศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระสงฆ์ศรัทธามีความเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมหลวงปู่สังวานเขมโกเป็นอาจารย์หลวงพ่อสนองกตปุญโญเนี่ยท่านจะให้กรรมฐานให้สติขอให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจขอให้มีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจขอให้มีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจถ้าเรามีกรรมฐานบทเนี้ยพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งนี้แหละจะทำให้ใจเรากล้าหาญแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีศรัทธานะเราจะมีความโลภความโกรธความเห็นผิดความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในใจแล้วเราก็จะกลัวผลของกรรมที่เราทำไว้เป็นทุกข์นั่นแหละแต่ถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำแต่ความดีถือศีลทำสมาธิเกิดปัญญาแล้วไม่กลัวแล้ว

ศรัทธาก็เป็นเครื่องเพิ่มใจอย่างยิ่งเลยเป็นทรัพย์ที่ใครมีแล้วก็มีความปิติเพิ่มใจว่าโอ้เราใจเราไม่ทุกข์เลยใจเรานี่เหมือนกับมีความสุขมีปิติปิติก็คือความอิ่มใจคนในคุกในตารางคนกินเหล้าเล่นการพนันคนคนชั่วเป็นมิตรเนี่ยไม่มีหรอกที่จะมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ตรงกันข้ามนะก็จะมีแต่ความเห็นผิดนะมีความโลภเป็นอารมณ์มีความโกรธเป็นอารมณ์มีความยึดมั่นถือมั่นตัวตนเป็นอารมณ์นะก็ไม่มีหรอกพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสตินะคนมีศรัทธาก็เหมือนกับเป็นเครื่องเพิ่มใจเป็นทรัพย์เป็นเครื่องเพิ่มใจให้นี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือศีลศีลังโลเกอนุตตรังศีลเป็นของเยี่ยมในโลกในปัจจุบันเนี่ย2569เนี่ยโรคภัยไข้เจ็บก็เยอะนะโรคระบาดก็เต็มคนก็ขาดศีลขาดธรรมนะยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีกชอบฆ่าชอบขโมยชอบผิดลูกผิดเมียชอบโกหกกล่าวคำหยาบนินทาแล้วก็เสพของมึนเมาคนในโลกนี้ถ้าไม่มีศีลเนี่ยปัญหามากมายเลยทุกข์มากมายแล้วก็แก้ไม่ได้ด้วยนะมีปัญหาตั้งแต่ตนเองตัวเองไม่มีกายวาจาใจรักษาศีลเนี่ยตนเองก็มีปัญหาคนอื่นไม่มีศีลคนอื่นก็มีปัญหาสังคมไม่มีศีลสังคมมีปัญหาคนส่วนใหญ่เลยนะละเมิดไม่กลัวไม่รักษาศีลที่จริงศีลเนี่ยแปลว่าปกติมนุษย์เนี่ยหรือว่ามวลสัตว์เนี่ยหมู่สัตว์ทั้งหลายรักสุขเกลียดทุกข์ศีลเนี่ยปกติคือไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นฉะนั้นคนที่มีศีลก็จะมีความกล้าหาญเพราะว่าสำรวมระวังกายวาจาใจไม่ทำบาปทั้งกายไม่ทำบาปทั้งวาจาไม่ทำบาปทั้งจิตใจด้วยนะมีความปกติไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นฉะนั้นคนมีศีลไปอยู่ที่ไหนนะคนก็ยกย่องยกย่องว่าคนเนี้ยนะไม่ทำบาปด้วยกายวาจาแล้วก็ใจส่วนคนที่มีศีลเนี่ยไปอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้อยู่ไกลคนก็รู้จักนะเป็นสิ่งที่เหมือนกับกลิ่นอะไรก็ไม่สามารถหอมทนลมได้นะไม่ว่ากลิ่นอะไรในโลกเนี่ยหอมทนลมไม่ได้แต่แปลกตรงคนที่มีศีลมีธรรมนี่นะไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำไปอยู่ที่ไกลๆคนก็ยังไปกราบไปไหว้ไปรู้จักเพราะคนเนี้ยดีคนเนี้ยน่านับถือคนนี้น่ากราบไหว้ฉะนั้นศีลเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยหาได้ยากนะไม่ใช่ว่าคนทั่วไปจะมีนะนอกจากคนที่มาประพฤติปฏิบัติมาเห็นคุณค่าของร่างกายที่พ่อแม่ให้มาไม่ทำบาปไม่ให้ตัวเองตกต่ำคนที่มีศีลก็จะเพิ่มมูลค่าของตัวเองพ่อแม่ให้ร่างกายมานะแล้วก็เอาร่างกายที่พ่อแม่มารักษาศีลไม่ทำบาปไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียนี่คือกายกรรมสามทิศมีศีลคุ้มครองไม่ทำบาปคนที่ชอบฆ่าชอบขโมยผิดลูกผิดเมียสังคมก็ไม่มีความสุขครอบครัวก็ไม่มีความสุขตนเองก็ไม่มีความสุขเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นฉะนั้นคนมีศีลก็ไม่กลัวไม่ได้มีศัตรูนะครับตรงกันข้ามมีแต่เมตตาคิดจะกรุณามุทิตาอุเบกขาคิดจะคนมีทุกข์อยากให้เขาพ้นทุกข์ด้วยคนมีศีลนะคนมีศีลเนี่ยจะไม่เบียดเบียนกันด้วยวาจาไม่กล้าโกหกไม่กล้าเก่าคำหยาบไม่กล้านินทาไม่กล้าพูดอะไรที่ไร้สาระให้ผู้อื่นเขารำคาญเป็นโทษคนมีศีลนะสังเกต
นะหลวงปู่สังวาลว่าศีลอยู่ที่ปากเรานี่แหละนะถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราก็ใช้วาจาเป็นหอกเป็นดาบไปทำให้เขาเจ็บปวดเป็นฟืนเป็นไฟทำให้เขาร้อนพูดจาให้เขาหม่นหมองให้เขาเสียใจทุกข์ใจถ้าคนมีศีลนี่ก็ไม่ทำอย่างนั้นแต่คนไม่มีศีลเนี่ยมีความโลภความโกรธอยู่ในใจมีความหลงอยู่ในใจก็ใช้วาจาเนี่ยนะก็วจีกรรมนะที่เป็นโทษนะคนไม่มีศีลนะพูดโกหกพูดคำหยาบพูดนินทาพูดเพ้อเจ้อมีแต่ทุกข์มีแต่ภัยทั้งนั้นเองส่วนคนที่มีศีลมาสมาทานประพฤติปฏิบัติธรรมมีศีลแล้วนะศีลก็คุ้มครองศีลก็รักษาด้วยป้องกันด้วยนะพอจะพูดไม่ดีพูดโกหกเนี่ยอายไม่กล้าพูดจะพูดคำหยาบก็ไม่กล้านะจะพูดนินทาก็กลัวกรรมทำให้เขาเป็นทุกข์จะพูดเพ้อเจ้อก็อายเขาอีกฉะนั้นศีลก็ทำให้เราเนี่ยสำรวมระวังฉะนั้นพระนะก็จึงมีปฏิโมกข์สำรวมหรือว่าศีลสังวรศีลรักษาด้วยการสำรวมระวังกายวาจารักษาศีลให้ดีอินทรีย์สังวรก็ได้คนมีศีลเนี่ยก็รักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วเนี่ยมีอินทรีย์สังวรเวลาตาเห็นรูปมีความโกรธขึ้นมามีความโลภมีความหลงขึ้นมาก็รักษาด้วยศีลด้วยการอินทรีย์สังวรเห็นแล้วเราก็มีใจคิดอะไรเราก็มีศีลคุ้มกันสีเลนะสุขติยันติรู้ทันอารมณ์โอ้เราจะโกรธเราจะโกรธและเราจะโลภจะหลงก็เห็นอารมณ์ตัวเองก็ศีลก็คุ้มกันสีเลนะโภคสัมปทาศีลก็เป็นโภคทรัพย์ฉะนั้นเวสาลัชธรรมเนี่ยเป็นธรรมที่กล้าหาญคนมีศีลนี่จะอาถรรพ์ไม่ทำบาปกายวาจาแล้วก็ใจเนี่ยไปอยู่ที่ประชุมไม่มีใครไม่กลัวนะโอ้คนเราส่วนใหญ่แล้วประมาทไม่รักษาศีลไปอยู่ที่ไหนคนนี้ชอบฆ่าชอบขโมยผิดลูกผิดเมียโกหกเก็บของไม่เมาไม่อาถรรพ์ส่วนคนที่มีศีลเนี่ยพอเข้าไปถึงที่ประชุมแล้วเนี่ยคนที่ไม่มีศีลก็จะกลัวโอ้คนนี้ไม่มีแผลเลยนะส่วนคนที่มีแผลก็คนที่ไม่มีศีลแผลเวอะไปหมดกลัวเขาจะเห็นแผลแต่คนไม่มีศีลเนี่ยนะว่าไม่สามารถที่จะอาถรรพ์กล้าหาญได้ส่วนคนที่มีศีลมีธรรมก็จะอาถรรพ์เลิศๆนะอยู่ต่อหน้าหรือว่ารับหลังก็มีหิริโอตัปปะคนมีศีลเนี่ยจะมีหิริโอตัปปะต่อหน้าก็ไม่ทำบาปรับหลังก็ไม่ทำบาปด้วยกายวาจาใจศีลนี่เขาประกอบด้วยเมตตาไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขเมื่อจากโลกนี้ไปเราไม่ทำบาปเลยด้วยกายวาจาใจเราจะอาถรรพ์เลยตอนเราตายเนี่ยเรามีที่พึ่งแล้วพึ่งตัวเราเองเรามีศรัทธาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราเชื่อเรื่องกรรมแล้วเราก็มีสิ่งคุ้มครองด้วยนะหลวงปู่สังวาลเขมโกเคยเล่าว่าท่านไปเยี่ยมโยมนะทีนี้โยมก็เคยเข้าวัดเคยฟังธรรมเคยปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่สังวาลเขมโกณเวลานั้นโยมป่วยหนักอาพาธอย่างไม่ใช่อาพาธป่วยอย่างมากเลยหลวงปู่สังวาลก็ไปเยี่ยมหลวงปู่สังวาลท่านก็เล่าให้ฟังท่านบอกว่าคนมีศีลเนี่ยพูดคำเดียวเลยหลวงปู่สังวาลว่าเอารับศีลนะคนป่วยว่าเจ้าข้าตายเลยพูดคำเดียวเจ้าข้าแล้วก็หมดลมเลยหลวงปู่สังวาลคนมีศีลอย่างนี้แหละมีศีลแล้วก็มีศรัทธาทำบุญทำกุศลไว้พอใกล้จะแตกดับเนี่ยไม่ต้องปาณาติปาตาเวรมณีอาทินาทานาเวรมณีไม่ต้องกามสุมิจฉาจาราเวรมณีไม่ต้องมุสาวาทาเวรมณีไม่ต้องสุราเมรยามัชฌัปปมาทัฏฐานาเวรมณีไม่ต้องสมาทานณเวลานั้นเลยคือบอกรับศีลนะเจ้าข้าหมดลม
พอหมดลมแล้วปู่สังวาลว่าผู้ตายเขาทำบุญไว้ก่อนแล้วทำบุญตั้งแต่ตอนมีชีวิตอยู่รักษาศีลทำสมาธิมีปัญญาตั้งแต่ตอนมีชีวิตอยู่นะเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้มีสติมีสมาธิมีปัญญานะพอหลวงปู่บอกรับศีลนะเจ้าข้าหมดลมรับศีลแล้วก็หลับเลยนะก็ไปก็ไปด้วยความสงบเนี่ยคนมีศีลก็จะอ่านหาไม่กลัวไม่กลัวหรอกว่าความตายจะมาถึงหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองกตปิณโญก็เป็นแบบเวลาท่านป่วยท่านอาพาธท่านบอกอันต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นเครื่องป้องกันเป็นเครื่องรักษาต้องเตรียมใจไว้ก่อนเตรียมตัวด้วยเตรียมตัวว่าชีวิตของเราต้องไม่ประมาทมาไม่มีศรัทธาต้องปลุกศรัทธานี้ขึ้นมาให้ได้ให้ใจเรามีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในกรรมว่าเราทำแต่กรรมดีเชื่อแต่กรรมดีว่าให้ผลเป็นความสุขเชื่อมั่นเลยว่าเรากายวาจาใจเราเป็นบุญนะให้เรามีศีลปกติเลยเราไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นประกอบด้วยเมตตาไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียไม่โกหกไม่กล่าวคำหยาบไม่เสพของมึนเมาแล้วเบญจศีลแล้วมีเบญจธรรมเบญจธรรมคือไม่ฆ่าแล้วก็มีเมตตาคิดจะสงสารไม่ขโมยแล้วเรายังมีกรุณาหยิบยื่นน้ำจิตน้ำใจก็ดีสิ่งของก็ดีการกระทำก็ดีคำพูดก็ดีกรุณาพูดแต่เรื่องดีๆกรุณาให้เขามีทุกข์เนี่ยให้เขาพ้นทุกข์มีความกรุณาไม่ผิดรูปผิดเมียแล้วถือศีลพรหมจรรย์อีกนะมาถือศีลไม่ผิดรูปผิดเมียใครอีกเนี่ยไม่เบียดเบียนเลยฉะนั้นคนไม่มีศีลเนี่ยก็จะหวั่นไหวเวลาตัวเองทำบาปแล้วไปเข้าไปในกลุ่มของคนที่มีศีลมีธรรมก็จะกลัวนะพอพูดเรื่องบาปขึ้นมาก็สะเทือนตัวเองได้กระทำไว้แล้วแต่คนมีศีลเนี่ยมีศรัทธาเนี่ยพอพูดเรื่องบุญกุศลแล้วก็ปิติพอพูดเรื่องบาปแล้วก็ไม่กลัวเพราะไม่มีไม่ได้ทำไม่ได้ละเมิดไม่ได้ก่อขึ้นมานะมีเครื่องป้องกันมีเครื่องรักษานะก็มีทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ไม่ก่อทุกข์ก็ดับทุกข์ได้งั้นคนมีศีลเนี่ยก็มีเครื่องป้องกันด้วยรักษาด้วยกายวาจาก็เป็นบุญแม้แต่ใจคนมีศีลก็รักษาใจตัวเองได้นะความโลภความโกรธความเห็นผิดเนี่ยนะมันก็ในใจก็มีความโลภนะคนในโลกทุกคนความโลภเนี่ยนะตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะขยับเท่าไหร่ก็ไม่พอนะพอมีศีลแล้วก็ไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่เอาของคนอื่นแล้วนะความหลงก็เหมือนกันหลงผิดลูกผิดเมียหลงกินเหล้าเล่นการพนันเนี่ยพอมีศีลแล้วทำไม่ได้เจตนางดเว้นนะไม่เสพของมึนเมาไม่ผิดลูกผิดเมียมีสติขึ้นมาเลยมีปัญญาขึ้นมาเลยโอ้ยเราอยากกระทำเหมือนกันใจมันจะพาไปลงต่ำแล้วก็มีศีลเป็นเครื่องป้องกันป้องกันตั้งแต่ตอนยังมีชีวิตอยู่นะคนมีศีลเนี่ยก็จะปิดอบายอบายมุขในปัจจุบันในความเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ไปสู่อบายมุขคบคนชั่วเป็นมิตรนักเลงกลางคืนนักเลงการพนันนักเลงสุรานักเลงผู้หญิงเนี่ยปิดอบายมุขไม่ไปเมื่อเรามีศีลมีศรัทธาแล้วก็ปิดอบายภูมิด้วยนะอบายภูมิก็คือภพที่เราต้องไปคนไม่มีศีลก็ไปสู่อบายภูมิความโลภ ก็เป็นเปรตความโกรธก็ตกนรกความหลงก็เป็นเดรัจฉานก็ตกไปในกรรมที่ตัวเองได้สร้างไว้ส่วนคนที่มีศีลนั้นก็สีเลนะสุคติยันติศีลก็นำไปสู่สุคติสีเลนะโภคสัมปทาก็จะเป็นโภคทรัพย์มนุษย์สมบัติทิพสมบัติพระพรหมสมบัติสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสิ่งท่านนั้นที่จะพาให้ถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้นะคนก็อ่านหาเรื่องเลิงว่าโอ้ใครไม่รักษาสิ่งเรารู้จักคุณค่าของสิ่งดีสิ่งเป็นของเยี่ยมในโลกนะสิ่งนี้เป็นเหมือนกับเป็นกัลยาณมิตรของความดีเลยนะพอเรามีกายวาจาใจเป็นศีลแล้วเนี่ยเราจะทำสมาธิก็ง่ายนะปัญญาก็เกิดง่าย
นะมรรคผลก็เกิดจากการมีศีลนี่เองนะศีลนี่เป็นเหมือนกับเป็นแผ่นดินก็ได้แผ่นดินคืออะไรคือสามารถรองรับผู้คนหมู่สัตว์ทั้งหลายนะใครจะเหยียบย่ำอย่างไรแผ่นดินก็มั่นคงแข็งแรงศีลก็เช่นกันนะพอเรามีศีลแล้วจะไม่หวั่นไหวนะใครพูดเรื่องไม่ดีก็ไม่กลัวนะพูดเรื่องดีเราก็ได้กระทำแล้วเราก็ไม่หวั่นไหวส่วนคนไม่มีศีลเนี่ยกลัวนะทำบาปแล้วจิตใจไม่ตั้งมั่นสติไม่ตั้งมั่นบาปมันไม่อยู่ในใจซะแล้วได้ก่อกรรมซะแล้วก็กลัวขึ้นมานะกรรมนี่ไม่มีใครบันดาลนะกรรมนี่เราสร้างก่อนกรรมก็จึงสร้างเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นพอเราไม่มีศีลเราสร้างกรรมไม่ดีมันก็บันดาลทุกข์ให้มามันก็กลัวส่วนคนที่มีศรัทธามีศีลก็ระวังไม่ทำบาปทั้งกายวาจาใจกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก่อแต่บุญกุศลก็ไม่กลัวเพราะฉะนั้นธรรมที่ทำให้กล้าหาญได้เนี่ยเวสาราชธรรมเนี่ย5ข้อที่1ให้เรามีศรัทธาต้องเชื่อเลยว่าเราเกิดมาชาตินี้ต้องมีให้ได้ศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ศรัทธาเชื่อเรื่องกรรมแล้วก็มีศีลนะชีวิตเนี่ยเราจะแก่จะเจ็บจะตายอย่างไรก็ขอให้มีศีลก็แล้วกันอย่างที่เล่าให้ฟังศีลจะนำความสุขจากเท่าชราเราจะแก่แค่ไหนเจ็บแค่ไหนถ้าเรามีศีลแล้วศีลคุ้มครองไม่ต้องรอให้ลูกให้หลานมาคอยดูแลไม่ต้องให้ใครมาปกป้องรักษาเราเราต้องแก่ต้องเจ็บนะเราต้องตายด้วยแต่เรามีศรัทธามีศีลเนี่ยทำให้เราไม่หวั่นไหวนะนึกถึงศีลตัวเองแล้วก็ตัวเองก็เบาใจก็เบาไม่ทำบาปไม่ทุกข์ก็รู้ตัวว่าเออศีลนี่เป็นอริยทรัพย์ด้วยนะแล้วก็เป็นธรรมะทำให้กล้าหาญนะไม่ว่าพระภิกษุตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ต้องประกอบด้วยเบื้องต้นไตรสิกขา3ประการมีศีลเป็นเบื้องต้นมีสมาธิแล้วก็มีปัญญานะต้องประกอบขึ้นมาถ้าไม่ประกอบขึ้นมาอันนี้ไม่มีนะร่างกายเรานี้ไม่ปกติแน่เพราะว่าใจจะไหลลงสั่งนะใจร้อนความโลภความโกรธความหลงพอเรามีศีลมีศรัทธาแล้วเหมือนน้ำนะก็ดับร้อนได้เหมือนน้ำชำระบาปของสกปรกพอเรามีศีลมีศรัทธาแล้วก็ป้องกันบาปที่เกิดขึ้นแล้วก็ละไม่ก่อไม่เติมไม่เสริมละล้างออกเป็นผู้กล้าหาญเวสาลัชธรรมข้อที่3เนี่ยพาหุสัจจะพระสัจจะนี่แปลว่าอะไรการได้ยินได้ฟังการมีความรู้เล่าเรียนนะมากและที่สำคัญนะพระสัจจะหมายถึงหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยนะไม่ใช่ไปเรียนวิชาอาคมแต่กล้าไปทางโลกหรือทางอื่นนะต้องทางธรรมด้วยนะเวสาลัชธรรมเนี่ยต้องธรรมที่ทำให้กล้าหาญคือพาหุสัจจะคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรนะได้ยินได้ฟังแบบนี้เออเราต้องมีพาหุสัจจะว่าเรามีทุกข์เราจะดับทุกข์ได้ต้องมีความเพียรทำใจให้มีสติมีสมาธิมีสัมปชัญญะก็มีปัญญาต้องเคยได้ยินพาหุสัจจะเนี่ยคือการได้ยินได้ฟังมีความรู้มีการปฏิบัตินะพาหุสัจจะนะอย่างอาตมายกตัวอย่างมาฟังธรรมะของหลวงพ่อสนองกตะเป็นอยู่เนี่ยหลวงพ่อสนองจะพูดธรรมะเนี่ยถ้าย่อหรือว่าสรุปเนี่ยหลวงพ่อสนองก็จะย่อว่าสรุปว่าให้ดูตัวเองนะถ้าเราดูตัวเองก็คือให้เรามีสติปัฏฐาน4เห็นกายเวทนาจิตธรรมของเจ้าของจะแก้ปัญหาได้จะดับทุกข์ได้นะจากการที่ฟังธรรมปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญเนี่ยมาสร้างวัดสังฆทานก็ดีมาเผยแผ่ธรรมะก็ดีท่านก็จะหลักธรรมะมาเผยแผ่ว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์ก็อยู่ที่กายที่ใจ
ถ้าเรามีสติเราก็มีสมาธิถ้าเรามีสัมปชัญญะเราก็มีปัญญาอยู่ในหลักสติปัฏฐาน4เห็นกัน

กายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมอาตาปีปารภความเพียรสัมปทาโนสติมามีสัพพัญญะมีสติวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังผัดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ทำทั้งวันทำทั้งเดือนทำทั้งปีทำทุกวันทำทุกเวลาทำทุกลมหายใจนั่งมีสติเดินมีสติคิดนึกมีสตินะสุขก็ดีทุกข์ก็ดีก็มีสติรู้ทันอารมณ์ตัวเองหลวงพ่อเสนอให้บอกให้ดูตัวเองเขาไม่ดูตัวเองก็คือเขาได้ยินได้ฟังจากหลวงพ่อมาแต่เราก็จับใจความว่าอ๋อหลวงพ่อเพียรพยายามสอนให้เราดูตัวเองแล้วหลวงพ่อเสนอก็จะเป็นอยู่คอยยกย่องว่าน้องผู้

ดูตัวเองแล้วหลวงพ่อสนองกตปัญโญก็ยกย่องว่าหลวงปู่สังวาลคมในศักดิ์คมในศักดิ์เนี่ยก็คือหลวงปู่สังวาลท่านรู้แต่ท่านก็ไม่อวดท่านก็มีสติมีปัญญาแหลมคมนะท่านพูดคำว่ารู้เฉยเนี่ยตาเห็นรูปพอใจไม่พอใจท่านก็รู้แต่ท่านก็เฉยหูได้ยินเสียงชอบใจไม่ชอบใจท่านก็รู้ท่านก็เฉยจมูกได้กลิ่นกลิ่นมีหอมกลิ่นพอใจไม่พอใจท่านก็รู้ท่านก็เฉยลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกเกิดเวทนาพอใจไม่พอใจท่านก็รู้ท่านก็เฉยท่านก็เอาคำสอนที่พระเจ้าเนี่ยนำมาเผยแผ่ผู้สมบัติก็นำมาปฏิบัติแล้วก็มาย่อให้รู้เฉยคมในสัตว์พระสัมมาก็สั่งก็โอ้ครูบาอาจารย์ได้มีการประพฤติปฏิบัติแล้วก็นำคำสอนมาเผยแผ่เนี่ยท่านก็เป็นเหมือนกับเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้การที่เราได้มีภาวสัจจะเนี่ยการได้ยินได้ฟังมากเหมือนกับเราได้คำแนะนำผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์ได้ประพฤติปฏิบัติเอากายวาจาใจมาแลกเนี่ยมีมรรคมีผลแล้วก็มาชี้ขุมทรัพย์ให้เราเนี่ยนะต้องมีศีลต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาต้องมีความเพียรต้องมีความอดทนนะเราก็ได้ยินได้ฟังว่ามาจากท่านชี้ขุมทรัพย์ให้เราก็ต้องใฝ่คว้าแล้วก็น้อมมาแล้วก็ปฏิบัติให้ได้ผลด้วยนะถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังคำว่าดูตัวเองคมในฝักให้มีคำว่ารู้เฉยแล้วก็ไม่รู้ว่าปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ไม่ได้มีแนวทางนะยิ่งหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยท่านก็พูดด้วยธรรมะที่แหลมคมนะท่านว่านะให้พวกเราเนี่ยเวลานี้มีทุกข์มีภัยมากเหลือเกินนะจากสภาวะภายนอกของแพงอากาศร้อนน้ำท่วมแผ่นดินไหวคนไม่มีศีลไม่มีธรรมหรือไม่แต่สภาวะในภายในมีแต่ความโลภโกรธหลงเนี่ยไม่ทุกกายทุกใจมันรุมกระดังเข้ามาเลยหลวงปู่หลวงพ่อพุทธาสท่านก็ให้แนวทางปฏิบัติอยู่ให้เหมือนลิ้นงูไม่ถูกพิษงูความหมายก็คือว่าให้เรามีการประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาทางสายกลางไม่ไปซ้ายไม่ไปขวาพอใจก็ไม่เอาไม่พอใจก็ไม่เอาให้เรามีสติอยู่เหมือนลิ้นงูไม่ถูกพิษงูใครเขามีความโลภโกรธหลงมันก็ซ้ายขวาแล้วก็ไม่ไปแค่นั้นนะนะเราก็อยู่ในมรรคองค์8ทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยนะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาอยู่เหมือนลิ้นงูไม่ถูกพิษงูแต่ถ้าเราเซไปซ้ายเซไปขวานะเราก็ถูกพิษงูนะหรือว่าหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็บอกว่าสอนว่าเพชรอยู่ในหัวของคกเพชรอยู่ในหัวของคกถ้าคนมีปัญญาก็จะเอาเพชรได้ของคกนี่น่าเกลียดน่ากลัวเนี่ยแต่เพชรอยู่ในหัวของคกความหมายก็ต้องพิจารณาพอพุทธาท่านก็สอนให้เราได้ยินได้ฟังในหนังสือก็ดีในคำสอนก็ดีแล้วก็นำมาพิจารณาจริงนะในมวลมนุษย์ทั้งหลาย 8,000 ล้านคนมันคังคกหมดอ่ะเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดเป็นของน่าเกลียดน่ากลัวเป็นอสุภะนะผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเป็นสิ่งที่เรายึดไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้นะไม่ว่าใครนะคนรวยก็ดีคนจนก็ดีปฏิบัติไม่ปฏิบัติก็ดีในร่างกายของเรานั้นเหมือนซากศพตอนเรามีชีวิตอยู่เนี่ยก็เป็นศพที่เดินได้พูดได้กินได้แต่พอหมดลมเมื่อไหร่ร่างกายนี่เหมือนท่อนไม้ท่อนฝืนเน่าเหม็นคนกลัวนะเหมือนคังคกยังดีกว่าซะอีกไม่น่ากลัวเท่ากับคนตายนะแต่ตอนนี้ไม่ตายเนี่ยมันก็เน่าเหมือนกันแค่ว่าตายปิดตายปิดคือตามองไม่เห็นแต่จริงๆแล้วตายทุกวันตายทุกลมหายใจตายมาตั้งแต่เกิดแล้วเกิดมาเด็กทารกก็หายไปแล้วตายไปแล้วเด็กน้อยก็ตายไปแล้ว

0: ่างเด็กวัยรุ่นก็ตายไปแล้วคนหนุ่มคนสาวก็ตายไปแล้วคนกลางคนก็หายไปแล้วปัจจุบันเนี่ยแก่ยังไม่นานก็ตายจริงก็ตายจริงเขาเรียกว่าตายปิดตายปิดแปลว่าอะไรตายปิดก็คือมองไม่เห็นแล้วหายลงปิดเลยนะแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เห็นฉะนั้นตายเปิดตายปิดตายทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วจะตายจริงหรือตายมีลมหายใจก็แล้วแต่ถ้าเราเห็นตัวเองซะก่อนเป็นทางคกในตัวเราซะก่อนเราก็จะเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงวยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงอัปมาเทนะสัมปาเทถะต้องทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็นึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกเป็นวิหารธรรมมีเมตตามีปัญญาอยู่ตลอดเวลาว่าคนเราตายทุกลมหายใจพอเราเห็นมาพิจารณาเพชรอยู่ในหัวของคกเนี่ยไม่เกินจริงมันอยู่ในตัวเราเพชรเนี่ยถ้าเราน้อมเข้ามาพิจารณาเข้ามาอสุภะก็ทำให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาตรงข้ามกับกามราคะความกำหนัดยินดีก็จะน้อยลงความสุขความสงบความเบื่อหน่ายคลายวางในความกำหนัดยินดียึดมั่นถือมั่นในกามคุณก็จะลดน้อยหมดไปหายไปเราก็ได้เพชรเพชรก็คือศีลสมาธิปัญญาเพชรก็คือการที่เราได้เห็นอสุภะในตัวเราเห็นทั้งครบเห็นศพเห็นความไม่เที่ยงเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาถ้าเรามีพอสัจจะเนี่ยเราได้ยินได้ฟังแค่หัวข้อเราก็ต้องมาโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยมีอุบายญาติมาพิจารณาหรือว่าครูบาอาจารย์ปฏิบัติมาทั้งชีวิตนะท่านก็มอบมรดกธรรมให้เราวันเนี้ยให้เราปฏิบัติเหมือนกับลิ้นงูไม่ถูกพิษงูให้เราปฏิบัติให้เห็นเพชรอยู่ในหัวของคกให้ได้เราก็ต้องค้นหาในตัวเราว่าโอ้ความโลภความโกรธความหลงอยู่ในใจเราถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเราก็มีเพชรอยู่ในใจนะเอาเพชรได้ไม่เอาความโลภความโกรธความหลงไปข้างคกนะเห็นแล้วว่าน่าเกลียดน่ากลัวเราไม่เอาเพชรดีกว่าถ้าสิ่งเราเนี่ยต้องอาสาปีนะฝ่าลดความเพียรนะแล้วก็ปฏิบัติเห็นกายเห็นใจแล้วก็จะคำสอนของครูบาอาจารย์เหมือนกับคุมทรัพย์เลยฉันชี้คุมทรัพย์ให้เราก็ต้องมีความภาคความเพียรเห็นคุมทรัพย์นะโดยเฉพาะในหลักคำสอนนะในโบราณคำพีโบราณร้อยกว่าปีเนี่ยท่านบอกอย่าหลงเลี้ยงไก่นะอย่าหลงเห็นงูเป็นตาอย่าหลงบูชาไฟแต่ถ้าเราได้ยินคำสอนเหล่านี้เคยเรียนเคยหยิบตำราคำสอนโบราณนะมาเห็นคำโบราณปริศนาธรรมอย่าหลงเลี้ยงไก่โดยเฉพาะไก่ชนเนี่ยนะก็คือการที่เราไปเลี้ยงไก่เนี่ยเราก็ฝูงพักขึ้นมาเป็นตัวอยากให้โตเร็วๆโตแล้วก็อยากให้มีปีกมีแข้งมีเดือยมีปากที่แหลมคมมีกำลังไปตีไก่ตัวอื่นแล้วก็อยากให้ชนะด้วยก็สร้างตัวตนขึ้นมาเลยแหละให้เก่งขึ้นมาให้ชนะขึ้นมาแพ้ก็ไม่ได้นะอ่อนก็ไม่ได้นะพอแพ้ขึ้นมาก็เสียใจพอชนะมาก็จะเอาอีกก็เป็นเหตุให้หลงนั่นแหละหลงตัวหลงตนนั่นแหละสร้างตัวตนอีกชั้นหนึ่งขึ้นมาเดิมทีก็มีตัวตนอยู่แล้วยังไปสร้างไก่มีตัวตนขึ้นมาของกูใครชนะต้องเป็นของกูมันก็สร้างขึ้นมาอย่าไปหลงเลี้ยงไก่มีตัวขึ้นมาอย่าไปหลงเห็นงูเป็นตาเพราะวันนี้เป็นไปได้นะเห็นงูเป็นตางูเนี่ยมีพิษนะคนทุกวันนี้เอางูเข้าบ้านเนี่ยจับงูนึกว่าป่าจะเอาไปที่บ้านงูก็กัดคนในบ้านคนพิษใส่คนในบ้านคนทุกวันนี้เห็นงูเป็นป่าไม่ผิดหรอกนะเรื่องเข้าวัดเนี่ยไม่มาไอ้เรื่องไปกินไปเที่ยวเนี่ยไปสู่อบายเนี่ยนะอยากจะไปห้ามก็ต้องไปแต่มาวัดเนี่ยลำบากแล้วนะทุกวันนี้นะไปแห่งขนใดก็เห็นวัดเห็น วาเนี่ยญาติโยมก็ไม่ค่อยมากันนะก็ภาระติดด้วยหน้าที่ด้วยแล้วก็สภาวะสังคมด้วยมันเปลี่ยนไปนะแต่ก่อนวันเสาร์อาทิตย์วันพระเนี่ยคนไปเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้การเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมนั้นก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญนะก็ไปให้ความสำคัญที่ไม่ใช่วัดไม่ใช่ศีลไม่ได้ทำก็ไปกินไปเที่ยวไปเล่นก็เห็นงูเป็นตาไปนึกว่าจะเป็นทางดับทุกข์ทางให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาก็น้อยนะโดยเฉพาะลองดูนักบวชนะพระเนี่ยแม้แต่พระเองทุกวันนี้ที่มาบวชก็น้อยที่มาอยู่ก็น้อยนะมันถึงเวลานะถึงเวลาที่พวกเราต้องกลับเข้าหาศีลหาธรรมนะไม่มีใครบังคับเราต้องสร้างฐานนะมีความสัจจะว่าเราได้ยินได้ฟังว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเราจะเอาอะไรไปได้เอาศีลเอาธรรมดีกว่าเอาสมาธิเอาปัญญาดีกว่ามันนั้นเราก็ประมาทเห็นงูเป็นตาสิ่งที่ไม่ดีเราก็นึกว่าดีเห็นคงจับเป็นดอกบัวปะต่างกันหรือไม่ก็ไปบูชาไฟนะโกรธเท่าไหร่ก็จะเอาเหมือนไฟที่ร้อนโลภเท่าไหร่ก็จะเอาทะยานอยากเท่าไหร่ก็ไม่กลัวนะเห็นไฟเนี่ยจะไปเอาน้ำดับไปเห็นน้ำนึกว่าน้ำที่ได้ราดเข้าไปเป็นน้ำมันเติมเชื้อเติมไฟเข้าไปอีกไอ้สิ่งเหล่านี้พอเราได้ยินได้ฟังก็เป็นภาวะสัจจะว่าเป็นปริศนาธรรมให้เรามานั่งนึกให้เรานั่งคิดพิจารณานำมาปฏิบัติเพราะสิ่งที่เรามีทุกข์มีภัยก็เกิดจากการที่เราหลงผิดเห็นผิดแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในความผิดนั้นด้วยนะอันนั้นก็ลองค้นดูนะศึกษาธรรมะแล้วก็มาพิจารณาดูว่าคำสอนของพระองค์นั้นเป็นจริงวยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงอัปปมาเทนะสัมปาเทศะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเนี่ยเราต้องนำมาพิจารณาว่าเวสารัชธรรมธรรมทำให้กล้าหาญเรามีไหม 1. ศรัทธา 2. ศีล 3. ภาวะจักรีได้ฟังมีความรู้ในศิลปะนะโดยเฉพาะธรรมะนะธรรมะของพระเจ้าที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วรู้จักอริยสัจ 4. ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะรู้จักทุกข์รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์นะเรารู้จักความดับทุกข์รู้จักหนทางในการปฏิบัติถึงความดับทุกข์ทุกสมุทัยนิโรธและก็มรรคเราต้องมีความรู้นะได้ยินได้ฟังแล้วก็นำมาปฏิบัตินะดอกไม้ใบไม้ในกำมือเดียวเนี่ยเป็นยอดธรรมะเลยพอได้ยินได้ฟังแล้วก็เข้าใจว่าโอ้ชีวิตนี้ต้องปฏิบัตินะใบไม้กำมือเดียวที่พระองค์ทรงสั่งสอนนั้นเป็นทางดับทุกข์ได้แล้วก็อาหารเอาชีวิตพ่อแม่ให้มาเอาชีวิตของเราที่มีประโยชน์มาสร้างบุญสร้างบารมีมาสร้างสติสร้างปัญญาดีกว่านะพอสัจจะข้อที่4ก็คือวิริยะนะหรือว่าวิริยะยัมภะนั้นนะก็คือความเพียรเพียรในที่นี้ก็4สถานนะคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรประกอบไปด้วยนะปหานสถานเพียรปหานละบาปนะไม่ว่าประการใดต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาเห็นบาปตัวเองโอ้บาปมันมีอยู่ในตัวเราแล้วก็ละบาปจิตเป็นนายกายเป็นบาปนะมีความเพียรในที่นี้มันโลภเราก็ไม่เอามันโกรธเราก็ไม่เอาหลงก็ไม่เอายึดมั่นถือมั่นก็ไม่เอาเดี๋ยวว่าปหานประทานสังวรประทานให้เราระวังบาปที่เราแล้วมันจะเกิดขึ้นอีกนะมันไม่ใช่เกิดครั้งเดียวมันเกิดเหมือนน้ำมันจะไหลกระแสธรรมที่เป็นกุศลอกุศลมันจะไหลเข้ามาหรือว่าไหลออกไปจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลากระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์แล้วจะเกิดความโลภความโกรธความหลงตรงตาตรงหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราก็ต้องมีความเพียรบาปจะเกิดก็เพียรละอะไรเป็นบุญเราก็เพียรทำให้สงบมากขึ้นให้เราภาวนาประทานนั้นภาวนาเนี่ยทำให้เกิดปัญญาสุตตมยปัญญาชินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาเนี่ยภาวนาประทานเนี่ย พระสังฆทานสอนให้ญาติโยมสอนให้พระภาวนาปฏิบัติทุกคนหายใจเข้าหายใจออกมีสติหายใจเข้าพูดหายใจออกโทมีสติทุกลมหายใจนั่งมีสติเดินมีสติคิดนึกมีสติรับประทานนับคำข้าวนับคำเคี้ยวเห็นคำข้าวอยู่ในปากพิจารณาคำข้าวเป็นอาหารและปฏิกูลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยพอเรามีความภาคความเพียรทั้งวันทั้งคืนนะคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรจากเพียรทั้งกลางวันเพียรทั้งกลางคืนอยู่คนเดียวอยู่หลายคนเราอาจหาเรื่องหลวงพ่อสนองกตปัญญาอยู่ประชานองค์เดียว3ปีอยู่ในสติปัฏฐานสีไม่พูดกับใครไม่คุยกับใครคุยได้องค์เดียวหลวงปู่สังวาลนะให้มาเห็นกายเห็นใจอย่างที่บอกมันดูตัวเองแล้วก็มาพิจารณาธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ในกายเราอยู่ในใจเราต้องมีความภาคความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนนะมีสติมีสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นความเพียรเป็นเหตุให้เกิดความกล้าหาญเวสาก็จะทำเนี่ยต้องมีความกล้าหาญอยู่ในใจว่าเราต้องปฏิบัติใครไม่ปฏิบัติวิริเยนะทุกขมัจเจติคนทนทุกข์ได้เพราะความเพียรเรามีทุกข์เราก็ต้องปฏิบัติเวลานี้เราเป็นนักบวชเราก็ต้องเพียรปฏิบัติละความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเราก็ต้องเพียรนะแล้วก็สังวรไว้ระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นแล้วก็ภาวนารักษาใจให้ดีอนุรักษณาประทานนะก็มีความเพียรนะก็กล้าหาญไม่ทำบาปกายวาจาแล้วก็ใจแล้วข้อสุดท้ายก็คือปัญญานัตถิปัญญาสมาอาภานะแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มีปัญญาเหมือนแสงสว่างนำมาเห็นใจตัวเองหลวงพ่อสนองกตปุญโญว่าผู้ปฏิบัติธรรมมีศีลมีสมาธิมีปัญญาต้องเห็นใจตัวเองเพราะทุกข์มันเกิดที่ใจถ้าเราดับที่ใจได้ปัญหาก็หมดทุกข์ก็หมดนะตัณหาขโยสัพพะทุกขังทุนาสิชนะตัณหาได้ชนะทุกข์ทั้งปวงฉะนั้นคนที่มีปัญญาก็จะอาจหารนะมีศรัทธามีศีลภาวสัจจะวิริยะมีปัญญาเป็นเวสาทจะทำเป็นธรรมทำให้กล้าหาญมีปัญญาจิตเป็นนาคาเป็นบาตันหักขโยสัพพะทุกขังทุนาติเวลามีทุกข์มีภัยขึ้นมาเกิดจากตัณหาเราก็ชนะใจเราตัณหาเนี่ยชนะความทยานอยากทยานอยากในกรรมตัณหาทยานอยากในภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นความทยานอยากในวิภาวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็น ฉะนั้นคนที่มีปัญญานะก็ต้องเกิดจากการที่เรามีศรัทธามีศีลมีโพชฌงค์มีวิริยะมีปัญญา5ประการนี้เป็นธรรมเป็นเหตุให้กล้าหาญนะหลวงปู่สังวาลก็ดีหลวงพ่อสนองกตปัญโญก็ดีครูบาอาจารย์มีปัญญาที่จะชนะกิเลสได้นะรู้ทันอารมณ์ตัวเองนะหน้ากราบหน้าไหว้หน้าบูชาหน้าเคารพนะพวกเราก็มีโอกาสในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเราก็ให้นำหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าทำให้ใจเรามีปิติมีความอาถรรพ์เลื่อนเลงในการปฏิบัติในหลักธรรมเวสาทัชธรรม5ประการมีศรัทธามีศีลมีภาวสัจจะมีวิริยะแล้วก็มีปัญญานะให้เราได้เข้าถึงธรรมธรรมในที่นี้ก็คือเห็นกายในกายตัวเองเห็นเวทนาในเวทนาของเจ้าของเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมสัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายก็เป็นทุกข์สัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ควรจิตมั่นถือมั่นฉะนั้นการที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษาก็ดีหรือว่าในเวลาใดก็ดีก็ขอให้เราเป็นผู้ไม่ประมาทนะให้เห็นสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเราควรที่จะมีการประพฤติปฏิบัติให้เรามีศรัทธามีศีลมีภาวสัจจะมีวิริยะและสุดท้ายขอให้เรามีปัญญาได้เข้าถึงธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่าน สัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสถีพระวันจุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงธรรมนำทางขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมนำทางได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นถึงเวลา 14:30 นทางสถานีโทรทัศน์ SBB TV สถานีวิทยุสังฆทานธรรมสำหรับวันนี้

สวัสดีครับพี่เมย์สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นเช้าจากชาวพุทธต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังเก็บตามและฟังรายการและเรานำมาฝากครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการน่านานำมาฝากค่ะดำเนินรายการโดยดิฉันนวพรสุปิงคลัดนะคะพบกันได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะ14:30 น.ถึง15:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้นะคะเนื้อหาสาระเคล็ดไม่ลับเรื่องเล่าแล้วจะทิ้งท้ายไว้ทุกครั้งด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตค่ะเคล็ดไม่ลับวันนี้ขอต่อจากครั้งที่แล้วนะคะสำหรับผู้ที่กำลังมีปัญหาปอกหอมหั่นหอมหัวใหญ่หอมหัวเล็กเนี่ยเหมือนกันล่ะค่ะแล้วน้ำตาไหลมีเคล็ดลับซึ่งได้บอกไปครั้งที่แล้วนะคะว่าอันหนึ่งเนี่ยคือแช่ตู้เย็นไว้ก่อนเอาหอมนั้นแช่ตู้เย็นไว้ก่อนสัก30 นาทีแล้วค่อยมาหั่นไอตัวซัลเฟอร์ที่ระเหยขึ้นมาหรือกรรมฐานตรงนี้ที่ระคายเคืองตาก็จะลดลงอย่างที่สองก็คือให้หั่นหอมนั้นในน้ำไอตัวที่สารระเหยขึ้นมาก็ละลายน้ำก็จะไม่เข้าสู่ตาแล้วคุณก็ค่อยช้อนเอาหอมหัวใหญ่ขึ้นสำหรับวันนี้ค่ะขอเพิ่มอีก2นะคะคือแช่มีดในน้ำก่อนหั่นค่ะเขาบอกว่ามีดที่เหมาะกับการหั่นหอมใหญ่นอกจากจะเป็นมีดสแตนเลสที่มีความคมแล้วควรจะนำมีดเหล่านั้นไปแช่น้ำสะอาดก่อนนำมาหั่นหอมใหญ่ด้วยค่ะแล้วมันนำใบมีดไปจุ่มน้ำขณะที่หั่นหอมใหญ่บ่อยเพื่อให้น้ำเป็นตัวดูดซับสารซัลเฟอร์หรือกรรมฐานเอาไว้ในขณะเดียวกันมีดที่มีความแหลมคมก็จะช่วยป้องกันไม่ให้หอมใหญ่ช้ำและทำให้อาการระคายเคืองลดน้อยลงไปด้วยคือถ้ามีดคุณไม่คมเนี่ยคุณต้องใช้แรงกดนั่นหมายถึงคุณลองนึกถึงบีบมะนาวมันกระเด็นออกอันนี้เหมือนกันค่ะถ้ามีดไม่คมแล้วคุณหั่นมันคุณกดไปมันก็ระเหยขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าใช้มีดที่คมการกระจายตัวของซัลเฟอร์ที่จะกระเด็นเข้าตาของคุณเนี่ยก็จะน้อยลงด้วยอันที่4ค่ะเขาบอกว่าให้หั่นใกล้ความร้อนคือให้นำเขียงที่ใช้หั่นหอมหัวใหญ่ไปวางไว้ใกล้ๆกับบริเวณที่มีความร้อนเช่นอะไรเทียนค่ะหรือเตาแก๊สเพราะความร้อนจากเปลวไฟของเทียนหรือเตาแก๊สจะช่วยดึงดูดสารซัลเฟอร์ออกไปให้พ้นจากดวงตาของคุณแต่ทั้งนี้ควรจะจัดให้เคียงหั่นวางอยู่ในระยะที่ปลอดภัยไม่ใกล้กับจุดกำเนิดของความร้อนมากเกินไปด้วยคุณก็ต้องดูนะว่าจะอันตรายไม่ใช่หั่นหันไปกระเด็นไปโดนเตาแก๊สไอ้ตรงนี้ก็นะเอาเทียนก็ได้แต่สำหรับดิฉันนะวิธีตรงนี้เนี่ยเวลาที่คุณทำโรงทานหรืออาหารแล้วคุณต้องหั่นหอมขณะที่ต้มแกงไปด้วยไอ้ตรงนั้นค่อยไปใช้ดีกว่านะคะวันนี้ก็ฝากอีก2 วิธีนะคะ

ของการหั่นหอมใหญ่ไม่ให้น้ำตาไหลค่ะยังเหลืออีก5วิธีค่ะไว้ฟังในคราวหน้าไม่งั้นท่านผู้ฟังจำไม่ได้แน่ๆค่ะมาสู่ช่วงที่2เรื่องเล่าขอเป็นกฎแห่งกรรมนะคะนำมาจากหนังสือกรรมทันตาค่ะที่คุณเกรียงเดชจากราชบุรีส่งมาให้ขอขอบคุณและอนุโมทนาสาธุค่ะวันนี้ขอนำเรื่องบ่อนปลากัดค่ะโดยคุณโชติศรีสุวรรณมาฟังเรื่องราวเป็นยังไงตาของผมเป็นหมอสมุนไพรหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าหมอกลางบ้านตาเคยบวชเรียนหลายพรรษาครั้นสึกขาลาเพศชาวบ้านเรียกจานแล้วต่อด้วยชื่อว่าจานเขตติดปากผมโดนลูกหนังสติ๊กจากสาเหตุยิงล่ากิ้งก่าใหญ่ที่ชาวบ้านชนบทแถวบ้านผมเรียกว่ากาทางจากฝีมือการยิงของไอ้เปรี้ยวจนหน้าผากยุบเป็นแอ่งเท่าเม็ดลูกหินตาก็เพียงให้ทาน้ำมันมนต์เลียงผาเสกแถมพ่นลมปากเป่าพรวดพรวดสามครั้งตาเป่าแต่ละครั้งเย็นไปถึงหลุมสะดือแถมด้วยขนลุกสู้ทั้งตัวเอาแสดงต้องมีคาถาอะไรเหมือนกันนะคะเนี่ยพอเป่าครบ3ครั้งหลังจากทำปากหมุบหมิบผมไม่รู้หรอกคาถาที่ตาพร่ำภาวนาเพราะแต่ละครั้งผมไม่ได้ยินคำสวดเสกที่ตาพร่ำบ่นการเป่าพรวดพรวด3ครั้งจะเกิดขึ้นทีหลังทาน้ำมันเลียงผาบริเวณหน้าผากที่โนบวมและก็ต้องก่อนเวลากินอาหารเช้าด้วยความสงสัยทำให้ผมถามตาว่าตาครับทาน้ำมันเลียงผาแล้วเป่า3พรวดของตาทำหลังอาหารมื้อเช้าได้ไหมไม่ได้ตาตอบพ่นห้วนความอยากรู้ทำให้ผมถามตาตอบว่าทำไมครับตาถึงเป่าหลังอาหารเช้าไม่ได้เอ็งอยากรู้ไปทำไมก็ครูบาสอนมาอย่างนั้นตาไม่อยากบอกเหตุผลและยังทำหน้าออกจะดุดุผมจะเก็บปากเงียบซะถ้าจะดีกว่าที่ทำเป็นคนอยากรู้และผมก็ไม่อยากฟังตาบ่นเชิงอบรมบ่มนิสัยซึ่งผมโดนไปแล้วยกใหญ่แต่วันแรกหลังตาเป่าผมจนฟื้นและอาการผมดีขึ้นแม้จะยังมีอาการเจ็บปวดและหน้าผากบวมโนเท่าผลมะนาวพวกเองเล่นสนุกแต่ให้ทุกผู้อื่นเรียกว่าสร้างเวรสร้างกรรมให้ตัวเองหากถูกตาเป็นได้ขุดลูกตาทิ้งเป็นไอ้บอดแน่แน่นี่ยังถือว่ามีบุญคุ้มนะและอีกมากมายที่ตาบ่นและพร่ำอบรมผมวันนั้นหลังเรียนจบประถมบริบูรณ์ที่โรงเรียนชนบทบ้านเกิดก็ตายอีกนั่นแหละจัดการให้ผมได้อะไรเหตุจากบ้านเกิดทั้งที่พ่อกับแม่จะให้ผมหยุดเรียนให้เรียนพออ่านออกเขียนได้ก็เอาเถอะออกมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายช่วยพี่แม่เอ่ยต่อหน้าพ่อของผมซึ่งก็เห็นดีกับแม่โดยอ้างวลีเดียวกันว่าไม่มีเงินบังเอิญตาได้ยินข้าวพอดีพวกเองก็บ่นแต่ว่าไม่มีเงินไม่มีเงินถ้าไม่คิดขวนขวายแล้วมันจะมีหรือเจ้าทงมันเป็นลูกผู้ชายควรจะให้มันได้เรียนสูงๆถ้าพวกเองไม่คิดจะส่งลูกเรียนถ้าเป็นตามันจะทำนาทำไร่นี่แหละหาเงินส่งเสียให้มันได้เรียนหนังสือตาบวชเรียนจนมีฐานะคนทั่วไปเรียกว่าจานเคนความคิดความอ่านของตาจึงกว้างไกลและก้าวหน้าตานำผมไปฝากอยู่วัดในอำเภอใกล้สถานที่เรียนท่านพระครูเจ้าอาวาสเคยเป็นเพื่อนนวกะบวชเรียนพร้อมตาถ้าตาไม่สึกขาลาเพศออกมาแต่งงานกับยายตาอาจได้เป็นพระครูตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดใดวัดหนึ่งก็อาจเป็นได้ระหว่างนี้ผมต้องห่างเหินกับเพื่อนทั้ง4คือไอ้เปรี้ยวไอ้เขียดไอ้สมและไอ้จ่อยซึ่งเรียนจบแค่ชั้นประถมบริบูรณ์ก็ออกมาเลี้ยงควายทำไร่ไถนาในฤดูฝน
แต่ผมก็ยังมีเวลาสนุกกับเพื่อนๆกลางทุ่งยามโรงเรียนปิดภาคเรียนยามห่างไกลสายตาของคนเป็นตาผมก็จะปล่อยตัวสนุกสนานกับเพื่อนๆได้เหมือนเคยแม้เวลาดื้อซนจะจำกัดลงบ้างไอ้ทงพวกข้าคิดว่าเองอ่ะจะไม่กลับบ้านซะอีกไอ้เปรี้ยวร้องขึ้นไม่เห็นผมต้อนควาย5ตัวไปรวมฝูงกับควายของพวกมันมาสิข้าคิดถึงพวกเองเฝ้ารอให้ถึงวันหยุดเทอมเร็วๆผมบอกพลางกวาดตามองพวกมันทั้ง4คนปีนี้ไอ้เปรี้ยวกับไอ้เขียดสูงใหญ่กว่าปีที่เคยเรียนร่วมชั้นกันไอ้จ่อยกับไอ้สมก็ตัวสูงขึ้นดูเองอ้วนและขาวกว่าตอนอยู่บ้านไอ้เปรี้ยวบอกผมก็มองดูตัวเองทางหน้ายิ้มยิ้มคงเป็นเพราะข้ากินข้าวก้นบาทส่วนผิวขาวคงจะเป็นเพราะไม่ได้ตากแดดและอยู่วัดน่ะได้อาบน้ำประปามั้งผมตอบเองเรียนต่อมอมัธยมเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าไอ้จ่อยถามได้ผมตอบระบายยิ้มอย่างนึกขันมันเองอยากฟังข้าพูดไหมพวกมันทั้งสี่ต่างตอบพร้อมกันอยากฟังเอ้าฟัง A B C D E F เพื่อนๆหัวร้อดังแข็งเสียงลมพัดใบตาลที่ยืนสูงตระหง่านบนคันนาผมพลอยผสมโรงหัวร้อตามพวกมันโธ่ข้าคิดว่าจะพูดได้ไอ้จ่อยครางทำหน้าปลงสังเวชนี่ก็ภาษาอังกฤษเรียนม.1ก็พูดได้เท่านี้ถ้าพูดได้แค่นี้ข้าก็พูดได้นะไอ้สมภูมิป่องพูดเบาๆพอได้ยินดูไม่มั่นใจนักถ้างั้นเองลองพูดดูไอ้สมเอแล้วเสียงไอ้สมโพก็เงียบมันทำหน้าบอกความไม่มั่นใจพวกเราได้หัวเราะท่าทีเปิ่นๆของไอ้สมช่วงปิดภาคเรียนผมกลับไปเลี้ยงควายกับเพื่อนๆที่บ้านเกิดเลี้ยงควายช่วงนี้ต้องระวังฝูงควายลงกินข้าวกล้าที่เจ้าของนาปักดำข้าวไว้เต็มทุ่งทุกคนไล่ต้อนควายไปเลี้ยงในป่าโคกหรือที่เรียกว่าป่าชุมชนยามน้ำชุ่มป่าเห็ดต่างๆทั้งกินได้และเห็ดพิษกินไม่ได้เกิดขึ้นตามป่าให้เก็บเอาไปแกงพวกเรารู้ว่าเห็ดชนิดใดมีพิษกินไม่ได้และชนิดใดเก็บไปแกงกินได้ต่างรู้เพราะความเคยชินเลี้ยงควายหาเก็บเห็ดไปด้วยก็สนุกไปอีกอย่างการล่านกหนูล่ากิ้งก่าด้วยหนังสติ๊กลงมือบ้างเมื่อแต่ละคนเก็บเห็ดโดยเลือกเอาดอกที่ยังไม่บานเต็มที่วันนี้เราเก็บเห็ดปลวกหรือเห็ดโคนโดยไอ้เขียดกับไอ้เปรี้ยวตอนควายไปพบเห็ดโคนกลุ่มใหญ่เฮ้ยทงจอยไอ้สมมาเก็บเห็ดปลวกด้วยกันว้อยเห็ดโคนของคนชนบทมักเรียกว่าเห็ดปลวกผมได้ยินเรียกมาจึงตะโกนถามไปว่ามันมากมายหรือไงจึงเรียกพวกข้าไปเก็บด้วยมากมากเก็บได้เป็นหาบเลยล่ะเห็ดปลวกใหญ่ด้วยมาช่วยกันเก็บเสียงไอ้เปรี้ยวดังมาผมไอ้จ่อยและไอ้สมรีบไปเก็บเห็ดโคนซึ่งขึ้นรอบๆจอมปลวกได้คนละเต็มตะกร้าจึงกลับมาหาฝูงควายที่กินหญ้าอยู่ริมป่าขณะเดินผ่านหนองน้ำกลางป่าซึ่งมีน้ำขังเต็มจนล้นไหลออกมาเป็นทางก่อกกเท้าชวาเท้าผักบุ้งผักตกขึ้นลอยเป็นแพทอดยอดเขียวชะอุ่มผักบุ้งผักตกออกดอกอวดสีส้มม่วงอ่อนๆงามตาเต็มหนองไปต้อนควายเรามากินหญ้าริมหนองแล้วเราก็จับปลากัดหนองเนี้ยประกาศเยอะมากไอ้เขียดบอกใช่เยอะจริงๆมันก่อวอดไข่ตามกอผักบุ้งผักตบชวาริมหนองเต็มไปหมดไอ้เปรี้ยวรับคำแล้วหันมาชวนผมจับปลากัดไปกัดไหมทงมามา

ข้าจะจับใส่ขวดไปฝากเพื่อนๆที่โรงเรียนด้วยผมบอกน้ำเสียงยินดีบรรยากาศชุ่มน้ำอย่างนี้เล่นกัดปลากัดเป็นเรื่องสนุกมากสำหรับเด็กๆชนบทอย่างพวกเราตอนบ่ายวันนั้นพวกเรามาเดินลุยน้ำแนวตลิ่งจับปลากัดแรกๆผมไม่ชำนาญการจับอาศัยไอ้เปรี้ยวอธิบายไอ้เปรี้ยวบอกว่าฤดูน้ำหลากอย่างนี้ปลากัดจะจับคู่ก่อวอดให้ตัวเมียวางไข่ตัวผู้กับตัวเมียจะช่วยกันพ่นฟองอากาศจับปากเกาะตามกอหญ้าเท้าผักตบชวาบ้างก็ผักบุ้งจอกแหนเพื่อก่อวอดเกาะติดพืชน้ำเป็นที่พอใจแล้วตัวเมียจะออกไข่ตัวผู้ก็จะปล่อยน้ำเชื้อของมันผสมจากนั้นตัวผู้จะอมไข่พ่นวอดตามกอหญ้าพ่อแม่ปลาจะวนเวียนดูแลไข่ของมันจนกว่าจะฟักเป็นตัวแรกๆพวกเราลงน้ำกันเงียบๆเพื่อไม่ให้ปลากัดตื่นหนีแล้วค่อยๆเอามือช้อนตามวอดที่ติดตามกอหญ้าเถาผักตกชวาและเครือเถาผักบุ้งความที่ตัวปลาลื่นจึงจับมันไม่ได้และพวกมันก็หลบหลีกในน้ำได้รวดเร็วมากเอาผ้าของม้าช้อนเอาดีกว่ารับรองจับปลาได้แน่ไอ้จ่อยร้องขึ้นพลางแก้ผ้าของม้าผ้าฝ้ายถอด้วยกี่กระตุกเนื้อผ้าจึงไม่หนาแน่นนักดีเหมือนกันเป็นความคิดที่ดีมากจ่อยผมกล่าวชมพลางยื่นมือไปรับผ้าขาวม้าจากมือไอ้จ่อยเอ้าจับหัวท้ายผ้าขาวม้าผมบอกไอ้เปรี้ยวและไอ้เขียดทั้งสองจับชายผ้าคนละด้านแล้วก้มตัวลงใช้ผ้าขาวม้าเป็นตะข่ายช้อนปลาต่างดึงผ้าขาวม้าเข้าหาวอดปลากัดและยกขึ้นดูพอน้ำค่อยซึมไหลออกจากพื้นผ้าจนหมดก็เห็นปลากัดดิ้นติดอยู่กับผืนผ้าเห็นมาติดมาทั้งตัวผู้ตัวเมียเลยไอ้เปรี้ยวร้องบอกรู้ยังไงว่าเป็นตัวเมียตัวผู้ไอ้จ่อยถามไอ้เปรี้ยวดูจะรู้ช่ำชองเรื่องปลากัดกว่าเพื่อนอธิบายขึ้นว่าตัวผู้สีออกเขียวเข้มครีบนะตัวเมียสีซีดกว่ามากทีเดียวขอบใจถ้างั้นรู้แล้วผมพูดพลางจับปลากัดตัวผู้ใส่บั้งทิ้งที่เราบรรจุน้ำไว้เดิมที่ไอ้เขียดยื่นมาให้พอดีปล่อยตัวเมียซะเราเอาแค่ตัวผู้ทำไมล่ะไอ้เขียดถามตัวเมียมันไม่กัดดอกไอ้เปรี้ยวบอกวันนั้นเราช้อนปลากัดตัวผู้ได้หลายตัวพวกเราสนุกอยู่กับการช้อนปลากัดอยู่จนบ่ายอ่อนๆจึงเลิกไล่ต้อนควายกลับเข้าหมู่บ้านไปถึงบ้านผมหาขวดแยกขังปลากัดขวดละตัวคืนขังรวมกันปลากัดเหล่านี้จะกัดกันตายหรือตัวเป็นแผลผมช้อนลูกน้ำจากอกน้ำให้ปลากินวันเปิดเรียนผมหอบหิ้วขวดปลากัดกลับวัดผมต้องแอบซ่อนกลัวหลวงพ่อจะเห็นผมเก็บมันไว้ในห้องพักโดยแอบซ่อนไว้กลัวหลวงพ่อจะดุกลับจากโรงเรียนแอบหาลูกน้ำโดยใช้ตะแกรงเล็กๆตักลูกน้ำแอบเอามาให้พวกมันกลัวเด็กวัดอื่นๆไม่เห็นเข้าแต่วันหนึ่งพี่แก้วก็มาเห็นเข้าจนได้พี่แก้วเป็นลูกชายโยมที่ตักบาตรหลวงพ่อทุกเช้าผมจึงสนิทสนมกับพี่แก้วพี่แก้วเรียนจบชั้นม.6แล้วไม่เรียนต่ออยู่บ้านค้าขายช่วยพ่อแม่พี่แก้วเลี้ยงปลากัดไว้ขายและยังเปิดสนามกัดปลาทุกเสาร์อาทิตย์วันที่พี่แก้วเห็นปลากัดของผมพี่แก้วดีใจมากเลยถามถึงที่ไปที่มาของปลากัดที่ผมเลี้ยงไว้ในขวดทงนี่ไปได้ปลากัดมาจากไหนผมจุกปากเป็นเชิงห้ามพี่แก้วเบาๆหน่อยพี่แก้วอย่าเอ็ดไปเดี๋ยวหลวงพ่อรู้ผมโดนหวดก้นแน่หลังจากนั้นผมก็เล่ารายละเอียดให้พี่แก้วฟังจับมาจากหนองน้ำกลางป่าเชียวเหรอวันหลังจาก

มาขายให้พี่นะผมรับปากพี่แก้วว่าจะบอกเพื่อนๆที่หมู่บ้านจับประกาศมาขายให้พี่แก้วมีวันหยุดเรียนหลายๆวันผมกลับบ้านจะไปบอกเพื่อนๆให้จับมาขายให้ผมบอกและยังยกประกาศทั้ง5ตัวให้พี่แก้วผมกลัวหลวงพ่อจะรู้ในวันใดวันหนึ่งหากท่านรู้และส่งข่าวบอกถึงตาผมเห็นจะโดนลงโทษทั้งที่วัดและที่บ้านเพื่อความสบายใจผมจึงยกให้พี่แก้วทั้งหมดพี่จะเอาลงสนามกัดวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงเนี้ยพี่แก้วอยู่กับพ่อแม่มีร้านขายของชำในตลาดพี่แก้วเป็นเจ้าของบ่อนกัดปลาแต่ละอาทิตย์บ่อนกัดปลาสร้างรายได้ให้พี่แก้วเป็นกอบเป็นกำเพียงวัย18ปีพี่แก้วเป็นเจ้าของทาวน์เฮาส์4-5หลังให้คนเช่าอยู่อาศัยพี่แก้วมีรถ4ประตูใหม่เอี่ยมขับที่บ่อนกัดปลาหรือประกัดมีลูกน้องช่วยหลายคนวันต่อมาพี่แก้วมาหาผมที่วัดพลางยื่นเงินใบแดงๆให้ผมเป็นปึกพี่แก้วให้เงินผมทำไมครับพี่อยากให้น้องธงเป็นค่าตอบแทนประกัดผมบอกแล้วพี่ว่าให้พี่เฉยๆไม่ได้ขายครับผมบอกและยืนกรานปฏิเสธจะไม่รับเงินจากพี่แก้วเอาเถอะธงเอาไว้เป็นค่าอาหารที่โรงเรียนไงธงรู้ไหมปลากัดที่ให้พี่ไปนั่นน่ะพี่เอามันลงสนามกัดกับปลากัดคนอื่นๆมันน่ะชนะรวดตั้ง 4-5 ตัวพี่ลองเอาลงแค่เพียงตัวเดียวเท่านั้นนะรับไปเถอะธงไม่ต้องเกรงใจพี่ประกาศตัวเดียวสร้างรายได้พี่รวมแสนบาทเพราะมีการเดิมพันเป็นเงินจากปลากัดที่กัดกันแต่ละคู่พี่แก้วขยันขยอให้ผมรับเงินโอ้โหได้เป็นแสนนะคุณไม่ใช่เล่นนะเนี่ยแสดงพนันกันเยอะทีเดียวเจ้าธงก็เลยบอกว่ามันมากไปครับพี่แก้วเอาเถอะไม่มากดอกเมื่อพี่แก้วพูดเป็นเชิงบังคับผมก็รับเงินจำนวนนั้นตอนแรกผมจะรับเพียงครึ่งหนึ่งเอาไปหมดนั่นแหละพี่ให้จะกลับบ้านอาทิตย์ต่อไปบอกพี่ด้วยนะพี่จะไปให้เพื่อนๆของธงจับประกาศขายให้พี่หรือธงพอจะส่งข่าวไปก่อนได้ไหมพอเพื่อนก็จับไว้มีเท่าไหร่พี่รับซื้อหมดให้ราคาดีแน่นอนครับถ้าพ่อหรือตามาเยี่ยมผมจะเขียนจดหมายฝากไปถึงเพื่อนๆเลี้ยงควายผมรับปากพี่แก้วส่วนลึกๆก็ดีใจที่พวกเพื่อนเหล่านั้นจะมีรายได้เห็นเงินแบงค์ร้อยบ้างผมอาจจะตื่นเต้นไม่เคยมีเงินหลายพันอย่างนี้เลยจากวันนั้นหลายวันผ่านไปผมก็ไม่ค่อยได้พบหน้าพี่แก้วเลยตอนเช้าฮิ้วปิ่นโตตามหลังหลวงพ่อแวะบ้านพี่แก้วยามเช้าพ่อแม่พี่แก้วใส่บาตรหลวงพ่อผมพยายามมองหาพี่แก้วก็ไม่ปรากฏเห็นหน้าบางครั้งพี่แก้วยังมายืนใส่บาตรกับแม่ก็ไม่เห็นเช่นเคยเย็นวันหนึ่งหลังกลับจากโรงเรียนผมเห็นแม่ของพี่แก้วนั่งคุยอยู่กับหลวงพ่อผมเดินเข้าไปก้มกราบหลวงพ่อหลังกลับจากโรงเรียนถึงวัดเช่นทุกวันธงเหรอเย็นนี้จะพาไปบ้านโยมนะกินข้าวกินปลาแล้วก็รีบๆทำการบ้านให้เสร็จเผื่อจะกลับมาถึงวัดดึกครับหลวงพ่อผมรับปากกับท่านมันดาพี่แก้วนั่งคุยกับหลวงพ่อครู่หนึ่งก็ลากลับลงมาขึ้นรถยนต์ที่คนขับจอดรออยู่หน้ากุฏิหลวงพ่อทุ่มเศษโยมมารดาพี่แก้วให้คนขับรถมารับหลวงพ่อและผมเมื่อมาถึงบ้านพี่แก้วในตลาดผมจึงรู้ว่าที่ไม่เห็นหน้าพี่แก้วหลายวันเพราะพี่แก้วไม่สบายคือป่วยหนักนั่นเองโยมมารดาพี่แก้วไม่สบายใจทั้งที่พาพี่แก้วเข้าโรงพยาบาล 4-5 วันจนหมอให้กลับมาพักผ่อนที่บ้านอาการพี่แก้วก็ยังเหมือนเดิมตามคำมารดาบอกว่าพี่แก้วไม่มีเรี่ยวแรงกินอาหารไม่ได้เจ็บไข้อาทิตย์กว่าๆร่างกายซูบซีด
ปากก็พ่นน้ำลายเป็นฟองฟอดแล้วก็พ่นปากจนฟองอากาศลอยฟ่องขณะหลวงพ่อและผมนั่งดูอยู่ข้างๆพี่แก้วก็พ่นน้ำลายเล่นเป็นฟองแล้วก็เป่าลมออกจากปากฟองอากาศก็ปลิวขึ้นลอยตามลมหลวงพ่อช่วยดูเถอะว่าเจ้าแก้วเป็นอะไรถ้านอนไม่หลับก็พ่นน้ำลายเล่นบางครั้งทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมหลับเลยโยมมารดาพี่แก้วเล่าให้หลวงพ่อฟังดูเหมือนปลากัดเป่าวอดเลยหลวงพ่อโยมบิดาพี่แก้วเอ่ยขึ้นบ้างหลังจากนั้นหลวงพ่อบอกโยมทั้งสองเงียบไปก่อนหลวงพ่อคัดสมาธิอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงท่านลืมตาขึ้นระหว่างนั้นผมนั่งดูพี่แก้วพ่นฟองอากาศเล่นผมก็ว่าเหมือนปลากัดเป่าวอดจะวางไข่หลวงพ่อเอ่ยขึ้นว่าเจ้าแก้วป่วยด้วยโรคกรรมนิยมหลวงพ่อเคยได้ยินเขาว่าไอ้แก้วมีบ่อนกัดปลาไม่ใช่หรืออันนั้นน่ะคือรายได้ของเขาเลยล่ะหลวงพ่อเขามีบ้านมีรถขับก็เพราะเปิดบ่อนประกาศนี่แหละโยมมารดาพี่แก้วเอ่ยขึ้นต่อนี้ไปก็เลิกๆซะกรรมนั้นตามทันแล้วที่ผ่านๆมาก็ทำบุญอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรอาการก็จะดีขึ้นค่อยๆหายไปดอกหลวงพ่อบอกผมจะให้เลิกทั้งหมดเลยครับหลวงพ่อปลากัดที่ขังเลี้ยงไว้ก็จะปล่อยๆลงหนองบึงให้หมดแก้วเอ้ยต่อไปเลิกซะนะบ่อนปลากัดแม้จะทำให้เรามีรายได้มากมายแต่ก็เป็นการหากินกับความทุกข์ของผู้อื่นผมเห็นพี่แก้วนอนยกมือขึ้นท่วมหัวเป็นการรับคำหลวงพ่อตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนนะคะเนี่ยอาการเนี่ยบ่งบอกเลยว่ามันเหมือนกับกรรมที่เขาทำไว้และที่สำคัญคือแยกพ่อแยกแม่แยกลูกโอ้โหแล้วเอาเขามาทรมานนะคุณเอ้ยกัดกันจนเนื้อตัวเละครีบเคลิบเนี่ยโอ้โหลุงริ่งแล้วกลุ่มพวกเนี้ยพอกัดไม่ได้แล้วสุดท้ายก็มาทำให้เขาตายปล่อยให้เขาตายน่าสงสารมากๆเลยค่ะกรรมไม่ไปไหนนะคะมันก็กลับมาตอบสนองคนที่ทำอ่ะต่อให้ได้เงินมากแค่ไหนสุดท้ายเงินนั้นก็วิบัติหมดละค่ะเลี้ยงได้อย่าทำเลยนะคะก็เป็นการนำเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องจริงนำมาเสนอท่านผู้ฟังจะได้รู้ที่มาที่ไปว่าคนคนหนึ่งนั้นเห็นไหมใช้เงินได้ไม่กี่ปีเองพอหลังจากนั้นก็เริ่มใช้กรรมอย่างดีที่ได้มาเจอหลวงพ่อให้เปลี่ยนตรงนี้นะคะก็ขอให้หายไวๆและอย่าได้พลาดในการกระทำกรรมไม่ดีอีกนะคะค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วล่ะค่ะขอฝากไว้ด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนะคะวันนี้นะคะขอฝากไว้ด้วยทุพิงกโรติทุมเมโทค่ะแปลว่าคนมีปัญญาสามย่อมทำความประทุษร้ายจากขุททกนิกายชาตกะทัสสกนิปาตะเล่มที่27หน้าที่291ค่ะเนี่ยถ้าปัญญาดีนะคงไม่คิดหาทางที่จะไปเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตคนอื่นนะโอ้ฉลาดซะด้วยอภัคคมามาจับปลากัดรู้ด้วยตำแหน่งปลากัดอยู่ที่ไหนที่มันก่อวอดแต่รู้อย่างนี้นี่เป็นภัยเป็นโทษกับตัวเองนะคะตอนแรกก็เบียดเบียนเขาต่อไปก็จะเริ่มเบียดเบียนตัวเองค่ะดีที่สุดก็คืออย่าประมาทล่วงเกิดใครให้เดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์หรือสัพพดวงจิตใดนะคะแล้วรับฟังเรื่องราวดีๆกับรายการนานานำมาฝากได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะ 14:30 น.ถึง 15:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิ์ตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธาน

0: กรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
0: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแบลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงบะแลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท

วันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐิน

0: ประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: ตัสสะนะโมตัสสะ

0: ะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งวางมือลงนั่งเท้าขวาวางเท้าซ้ายมือขวาวางมือซ้ายหัวมีโป้งมือชนกันเล็บชนกันนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้ทำสติระลึกรู้รูปนั่งของเรารูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ในลักษณะอย่างใดให้น้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะองค์พระขัดสมาธิขณะนี้กายของเราสงบพยายามทำใจสงบกายของเราเป็นสมาธิพยายามทำจิตใจของเราให้มีความมีสมาธิระลึกรู้รูปนั่งของเราเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกจำใบหน้าของเราจำจมูกของเราระลึกเห็นศีรษะเส้นผมดำยาวหยาบละเอียดรู้ถึงคิ้วตาจมูกปากคางคอหัวไหล่ลำตัวตัวเองให้เห็นรูปนั่งเป็นลักษณะองค์ละสมาธิใจก็พยายามละปล่อยวางไม่เก็บเรื่องราวต่างๆคืออดีตไม่เก็บมาคิดคิดไปจะทำให้เป็นคนเศร้าหมองใจอนาคตเรื่องใหม่ๆก็พยายามไม่คิดถึงคิดไปจะทำให้เป็นคนใจร้อนให้อยู่กับปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจว่างใจสว่างใจสงบรู้เนื้อรู้ตัวรู้สุขรู้ทุกข์รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้สวรรค์นิพพานรู้ที่กายกับรู้ใจพยายามน้อมเห็นจมูกของเราว่าจำจมูกของเราหายใจเข้าแล้วก็ทำความพิจารณารู้ชัดว่าลมหายใจเข้าหายใจออกก็ทำความรู้ชัดว่าลมหายใจออกหายใจเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นอย่างนี้เราควรรู้ควรพิจารณาว่าลมเราเป็นอย่างไรวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์คือลมหายใจเข้าออกวิจารณ์พิจารณาลมหายใจเข้าออกเรื่อยไปลมเข้าพูดลมออกโทด้วยก็ได้ให้ใจเข้าเราก็นึกพูดให้ใจออกนึกโทนึกสังเกตว่าลมเราเนี่ยมีลักษณะอย่างไรร้อนเย็นสั้นยาวหยาบละเอียดหายใจเข้าก็สงบก็รู้หายใจออกสงบก็รู้หายใจเข้าคิดอะไรก็รู้หายใจออกคิดอะไรก็รู้สังเกตตัวเราเราจะได้สงบก็ตอนเรามีเวลานี่เนี่ยจิตคนเราไม่เคยสงบได้เลยตลอดวันตลอดคืนจิตคนเราชอบคิดชอบนึกไม่มีอยู่หยุดนิ่งได้คนเราจึงมีทุกข์ใจมากกว่าทุกข์กายทุกข์ใจเพราะว่าเดี๋ยวก็พอใจบ้างพอใจแล้วก็ไม่ได้ดังใจบ้างไม่พอใจก็เกิดความโกรธความเกลียดความพยาบาทก็ไม่พอใจไม่สบายใจเขาพูดดีเราก็ถูกใจบ้างเขาพูดไม่ดีเราก็ไม่ถูกใจบ้างเขาทำดีเราก็ถูกใจบ้างทำไม่ดีเราก็ไม่เราผิดใจเราบ้างไม่มีอะไรดีตลอดวันที่ใจเรา ไม่ดีก็คือใจเราเนี่ยไม่ดีมีดีใจเสียใจมีเจ็บมีปวดมีร้อนมีหนาวมีเสียใจดีใจก็คือใจเราเนี่ยทำไม่ดีคนเราเนี่ยที่ตีกันทะเลาะกันมีเรื่องลบลาข้าวปันกันเบียดเบียนกันทุกวันไม่ใช่สาเหตุจากกายหรอกกายมันเป็นเบาใจมันเป็นนายใจมันไปชวนเขาตีใจมันไปชวนเขาทะเลาะใจมันไปหาเรื่องเขามีคนโกงเขาเนี่ยนะกายไม่โกงหรอกปากมันไม่โกงหรอกตามันไม่โกงหรอกมือเท้ามันไม่โกงหรอกใจมันโกงใจมันกินใจมันคอร์รัปชันกายมันเป็นทาสเอาใจมันอยากได้มากๆขึ้นอยากได้มากขึ้นมากขึ้นอยากได้จนกังวลก็ใช้กายอุบายของใจเนี่ยมากเล่ห์เหลี่ยมของใจเนี่ยมากถ้าอยากได้อะไรของเขาของเขาเนี่ยถ้าไม่ได้ก็ต้องวางแผนหาเรื่องไปเอามาจนได้วิธีใดก็ได้ขอให้ใจมันอยากห้ามไม่หยุดก็แล้วกันมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเหมือนกันกับพวกขโมยนั่นแหละขโมยไม่ใช่มันจนกายหรอกมันจนใจใจมันอยากได้มันอยากได้ของที่เขาเผลออยากได้ของที่เขามีราคาที่เขาหวงของที่เขาทิ้งมันก็ไม่เอามันจะเอาของที่เขารักของที่เขาหวงของที่มีค่ามากๆแต่มันก็ไปเอาตอนหน้าก็ไม่เอาหรอกเอาตอนเผลอนี่ขโมยมันชอบอย่างนั้นใครเราชอบกายชอบไหมกายไม่ได้ชอบเลยวาจาชอบไหมวาจามันก็ไม่อยากขโมยใครตาอยากขโมยไหมตามันก็ไม่ขโมยหูมันก็ไม่ขโมยมือทิ้นมันก็ไม่ขโมยแต่ใจมันอยากขโมยอยากได้ของที่มีค่ามีราคามาเป็นของตัวเพราะขโมยมันตกอยู่อำนาจของความโลภของความอยากมันจึงต้องขโมยเขาใช้มือไปหยิบใช้เท้าเดินไปเท้ามันก็เป็นเบาใจมันใช้ยังไงก็ไปกลางคืนก็ได้ไปกลางวันก็ได้ทุกแล้วแต่ใจมันจะกำหนดสั่งเข้าทางประตูก็ได้หน้าต่างก็ได้งัดแงะอะไรก็ใจมันเป็นคนใหญ่มือเท้ามันก็ขโมยตามใจนั่นเองนี่ความไม่จริงแล้วเหตุมาจากใจแท้ๆเลยใจไม่มีตัวมีตนแต่มีอิทธิพลทำอะไรก็ได้ขอให้ใจมันต้องการก็แล้วกันเครื่องบินเนี่ยสร้างมาขี่เนี่ย ที่มาสร้างเครื่องบินมาเหาะได้ขี่ได้เนี่ยไม่ใช่ใครหรอกใจมันเป็นคนดำริใจมันคิดคนแต่ร่างกายเนี่ยมันไปไม่ได้หรอกแต่ใจเนี่ยเป็นผู้ดำริทำจนได้จนเป็นเครื่องบินมาได้ก็เพราะใจเนี่ยเป็นคนคิดใจเนี่ยเป็นยิ่งเป็นใหญ่ที่สุดในโลกนี้สุขก็หาจากใจทุกข์ก็หาจากใจดีก็หาจากใจชั่วก็หาจากใจถึงว่าสวรรค์นรกนี่หาจากใจเท่านั้นเองกายน่ะไม่ไปด้วยหรอกตอนนี้ล่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าคนเราเนี่ยใจเนี่ยมีอิทธิพลมากถ้าห้ามไม่ได้ก็ทำอะไรรุนแรงไปได้ถ้าห้ามได้ก็หยุดได้กายก็ไม่ต้องทำบาปดังนั้นจึงว่าใจเนี่ยมันเป็นผู้สร้างขึ้นมาเองความโกรธก็ดีโกรธเนี่ยกายมันไม่โกรธหรอกปากมันไม่โกรธหรอกตามันไม่โกรธหรอกหูจมูกมือเท้าไม่โกรธหรอกไอ้ที่มันให้ไปด่าเขาหาว่าปากโกรธไม่ใช่ตัดใจมันคิดด่าเขาคิดมากๆแล้วมันก็เลยใช้วาจาไปด่าเขาแทนใจใจมันทำอะไรไม่ได้มันก็ใช้ปากมันใช้มือไปตีเขาใช้เท้าเดินไปหาเขาใจมันเป็นคนทำมันเป็นคนใช้แต่นี่เราเห็นเหตุแล้วว่าเหตุอย่างในโลกนี้ที่มันทำทุกอย่างเนี่ยเพราะใจเป็นเจ้าของใจเป็นผู้บังคับบัญชาทำไมเราไม่แก้ที่ใจทำไมไปแก้ที่กาย เหมือนเราอยากกินเหล้าเนี่ยกายมันไม่อยากกินหรอกใจมันอยากกินทำไมเราไม่ไปห้ามที่ใจแต่เรากลับไปห้ามที่ปากมันก็ห้ามไม่ได้ห้ามที่ท้องที่ปากก็ห้ามไม่ได้ถ้าหยุดแล้วเนี่ยมันก็อยากอีกกินเหล้าสูบบุหรี่เล่นการพนันเนี่ยอย่าไปห้ามกายอย่าไปห้ามวาจาห้ามใจสิเขาศึกษาว่าใจเนี่ยมันอยากไปโน่นอยากไปนี่อยากไปโน่นอยากไปนี่ใจต้องหักที่มันมีอิทธิพลแต่คนเราชาวพุทธเนี่ยสอนพุทธเจ้าสอนให้รู้กายกับใจให้รู้สุขรู้ทุกข์ให้รู้จิตใจตัวเองแต่พวกเราไม่ได้เข้าไปถึงใจของเราสักทีก็เลยไม่รู้ว่าไม่รู้จะไปห้ามทำไมไม่รู้จะห้ามตรงไหนคนเราทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันอีกเนี่ยโกรธกันแล้วโกรธกันอีกเนี่ยก็ใจมันเป็นผู้โกรธใจมันเป็นผ่านทะเลาะใจมันเป็นคนผ่านอย่างเรามีเรื่องมีลงมีศาลขึ้นลงขึ้นศาลเป็นถ้อยร้อยความกันเนี่ยพี่น้องแย่งสมบัติกันเองเนี่ยฟ้องร้องกันเองไม่ใช่กายฟ้องร้องหรอกใจมันพาให้ปากทำพาให้เท้าทำขึ้นไปสู้กันบรรโลงบรรสารจนหมดเนื้อประดาตัวจนแตกแยกจากพ่อแม่พี่น้องกันเนี่ยก็เพราะใจมันอยากข้ามไม่หยุดเพราะคนเราไม่เคยขัดเกลาใจตัวเองก็มันตกเป็นทาสของมันแล้วเนี่ยมันก็ใช้ทุกอย่างนะเกิดมาในชีวิตเนี่ยมันก็ใช้ให้ทำทุกอย่างในทางที่ดีถ้าเราฝาดธนาดีทำบุญกุศลไว้มันก็ทำมันก็ใช้ให้เราไปกราบพระไหว้พระใจเราวิงวอนแต่สิ่งที่ดีทำกุศลแต่สิ่งที่ดีนี่เพราะใจดีถ้าเราไม่ทำบาปเราชอบทำบาปมันก็ใช้ไปทำบาปไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พูดปดผิดดื่มน้ำเมาเล่นการพนันอันนี้เพราะว่าใจเป็นคนใช้กายให้เป็นไปอย่างนั้นตอนนั้นถือว่าสมาธิเนี่ยเป็นเครื่องขัดเกลาใจให้มันรู้ใจของเราเช่นมาพุทโธพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกพุทโธให้ใจมันหยุดบ้างมันจะได้ใช้กายให้สงบจะได้ใช้วาจาให้สงบเพราะใจมันเย็นใจมันดีก็เลยกายก็เลยสงบถ้าใจมันร้อนกายก็ร้อนฉะนั้นพุทธเจ้าเลยท่านเตือนสอนสั่งพวกเราเพราะต้องการให้พวกเราได้เข้าไปถึงจุดความจริงคือสัจธรรมแก่นแท้ของศาสนาคือการเข้าไปรู้ใจตัวเองความโกรธนี่ไม่ต้องไปห้ามใครอย่าโกรธฉันนะอย่าเกลียดฉันนะไม่ต้องไปห้ามใครความโกรธห้ามที่ใจอย่างเดียวแล้วจะไม่โกรธกันเลยทุกคนมามองใจตัวเองว่าความโกรธไม่ได้อยู่ที่คนอื่นทำให้เราตัวเราเป็นคนทำเองที่โกรธที่เกลียดที่อิจฉาที่เสียใจกันฉะนั้นเราไม่ต้องไปแก้ใจใครแจ้แก้ที่ใจเราคนเดียวแล้วก็จะหยุดความโกรธได้ทันทีเมื่อเราแก้เราเขาแก้เขาโลกนี้ก็อยู่กันอย่างสงบสุขเราไม่เบียดเบียนเราซะแล้วคนอื่นก็ไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วใครเราจะมาทะเลาะกันใครเราจะมาตั้งทัพลบลาฆ่าฟันกันก็เพราะอ่อนห้ามใจไม่ได้มันไม่เคยปรงใจว่าถ้าเราไปฆ่าเขาพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรเขาตายเผาบ้านเผาเรือนเขาก็หมดสิ้นเนื้อประดาตัวถ้าเราล่ะถ้าใครมาฆ่าพี่น้องพ่อแม่เราลูกหลานเราเนี่ยเราจะเสียใจไหมเราก็เสียใจมากเลยทำไมมาทำกับเราได้เนี่ยเราก็รักมากพ่อแม่เราพี่น้องเราลูกหลานเราก็รักตายแทนกันได้แต่เขามาทำเราเนี่ยทำไมจึงมาทำเราเมื่อเราเอาใจเนี่ยมาใส่ใจตัวเองว่าทุกข์เนี่ยไม่ใครอยากได้เลยเราเมื่อรู้อย่างนี้เราก็สงสารไม่อยากให้คนอื่นวิบัติด้วยความพยายามของเราก็ดีความพยายามของคนอื่นก็ดีก็อยากจะช่วยทุกคนเราเนี่ยมีอายุยืนยืนไม่มีความเจ็บกายเจ็บใจกายก็ไม่อยากให้ใครเจ็บเพราะเราไม่อยากเจ็บกายป่วยเราไม่อยากเจ็บใจเราก็ไม่อยากเจ็บใจเราอยากจะมีความสุขอยากจะมีคนรักเรามีคนเข้าใจเรา มีคนเห็นใจเราโดยเข้าใจเราจริงๆสักคนหนึ่งหรือว่าทุกคนเข้าใจเราดีเมื่อเราปรารถนาอย่างนั้นก็แสดงว่าเราเนี่ยต้องการแต่ความสุขเมื่อเราต้องการแต่ความสุขความจริงใจเราก็ต้องคิดว่าคนอื่นก็คงต้องการเช่นเดียวกับเราถ้าอย่างนั้นเขาอยากได้อะไรเราก็ต้องให้เขาทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกันหมดไม่ต้องไปถามใครเลยเวลาเราโกรธเขาเนี่ยไม่ต้องไปถามเลยว่าเวลาคุณโกรธฉันเนี่ยเป็นอย่างไรเวลาเราเสียใจเนี่ยไม่ต้องถามคนอื่นเลยว่าคนอื่นเสียใจอย่างไรหรือคนอื่นเขาเสียใจอย่างเราขนาดน้ำตาไหลออกมาไม่ต้องถามเลยว่าเขาเสียใจมากขนาดไหนถ้าทนได้เรื่องอะไรเขาจะมีน้ำตาแสดงว่าเขาเจ็บปวดมากในหัวใจเขาจึงต้องร้องไห้ออกมาแสดงว่าเขาโกรธอย่างร้ายแรงเขาเป็นทุกข์อย่างมากทั้งที่เขาเป็นคนดีแต่เขาทนความโกรธไม่ได้เขาจึงแสดงออกมาอย่างหยาบคายก็แสดงว่าเขาทนไม่ไหวเพราะความโกรธนั้นมีอิทธิพลมากบางทีเราอิจฉาคนโน้นคนนี้เราเห็นคนอื่นได้ดีเนี่ยแสดงว่าให้ความไม่อยากให้คนอื่นได้ดีเราทนไม่ได้เกิดความริษยาขึ้นมาก็แสดงว่าไอ้ความริษยาเนี่ยทรมานจิตใจเรามากทนไม่ได้นี่มันคนอื่นได้ดีคนเดินก็เหมือนกันถ้าเขาอิจฉาเราก็น่าสงสารเขาก็ทนไม่ไหวเพราะเขาระงับใจไม่ได้เพราะเขาก็ไม่อยากให้เราได้ดีเมื่อรู้อย่างนี้เราจะห้ามเขาหรือจะห้ามเราดีเราควรห้ามตัวเราดีกว่าว่าเมื่อเราไม่โกรธไม่เกลียดไม่อิจฉาริษยาไม่ปองร้ายไม่คิดต่อต่อคนอื่นแล้วนั่นแหละเป็นคุณธรรมจะทำให้ใจเราเย็นและทุกสิ่งที่อยากก็จะร้ายก็กลายเป็นดีเหมือนแม่กับลูกทะเลาะกันน่ะให้แม่ก็บอกลูกเนี่ยมันจังเถียงทำไมจะต้องเถียงแม่อยู่เรื่อยทำให้แม่อารมณ์เสียถ้าลูกคนนี้รักแม่ไม่เถียงแม่แต่อย่างเดียวเนี่ยฉันจะไม่ว่าลูกเลยฉันจะไม่โกรธลูกเลยไอ้แม่ก็คิดว่าลูกเนี่ยเลี้ยงมาโตแล้วมาเถียงแม่แหมเลี้ยงมันมานะมันยังไม่รู้จักบุญคุณมันเอามาเถียงแม่เพราะไม่มีความรู้มากกับแม่เด็กสมัยใหม่มันฉลาดกับแม่แม่ก็น้อยใจว่าแหมมันก็เป็นลูกเราอยู่นั่นเองแต่มันไม่น่าเถียงเราเลยมันไม่รู้จักบุญคุณตอนนี้ไอ้ลูกก็มีเหตุผลของตัวเองแม่น่ะนะเรื่องไม่น่าพูดก็พูดพูดแบบคนโง่พูดแบบคนไม่รู้ไม่พูดแบบคนแก่ไม่น่าจะมาว่าเราเลยทั้งที่ไม่มีเหตุผลไม่เข้าใจลูกเลยไอ้ลูกก็ว่าแม่เนี่ยไม่มีเหตุผลนึกจะว่าก็ว่าอะไรก็ไม่ถูกหลักความจริงแล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นสำหรับคนแก่ที่ว่าลูกถ้าเรารู้ใจจริงๆแล้วแม่ไม่มีเหตุผลที่จริงแม่เมื่อก่อนเป็นสาวเป็นหนุ่มพ่อแม่เป็นสาวเป็นหนุ่มก็มีเหตุผลเหมือนกับเราเนี่ยพ่อแม่ว่าอะไรก็มีเหตุผลก็เถียงพ่อแม่เหมือนกันแต่เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วพอเราถึงเข้าวัยความเป็นแม่เป็นพ่อคนก็ไม่มีเหตุผลเหมือนกันเช่นเดียวกับแม่เราเมื่อก่อนไอ้ลูกก็ต้องมาเถียงเราเช่นเดียวกับเมื่อก่อนเราเถียงพ่อแม่เหมือนกันเมื่ออกเขาอกเราเมื่อตอนก่อนเราเป็นลูกอย่างไรเราก็เมื่อความเป็นแม่เป็นพ่อเราก็ต้องเอาใจลูกนั้นมาใส่ใจเราตอนไปนี้ว่าเด็กพวกเนี้ยมันจะพูดเหมือนคนโตไม่ได้มันจะรับอารมณ์เป็นคนโตไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยพ่อแม่กับเราเนี่ยตรงกันข้ามรับอารมณ์กันไม่ได้ชั้นใดทุกวันนี้มันไม่มีสมัยเก่าสมัยใหม่หรอกความเป็นพ่อแม่เด็กมันก็สมมติว่าเป็นสมัยเก่าไปเมื่อก่อนเราเป็นลูกเราก็ว่าพ่อแม่เป็นสมัยเก่าเหมือนกันพอต่อไปลูกเราไอ้ลูกหลานเราก็ต้องว่าไอ้ลูกสาวเราลูกชายเราเนี่ยเป็นคนสมัยเก่าเหมือนกันเมื่อเป็นอย่างนี้เราต้องมีธรรมะเราต้องรู้ใจเราต้องรู้ใจเราว่านี่เนี่ยเราจะต้องพยายามว่าทำยังไงโทษทุกข์สุขทั้งหลายมันอยู่ที่ใจที่เราควรจะแก้แล้วเราไม่ต้องไปแก้ที่ใจลูกเราแล้วเราไม่ต้องแก้ที่ใจพ่อเราแล้วแม่เราแล้วแต่เราแก้ที่ใจเราทำยังไงจะเป็นคนเป็นลูกที่ไม่เถียงแม่ทำไงจะเป็นแม่ที่ไม่ว่าลูกโดยไร้เหตุผลถ้าเป็นแม่ก็พิจารณาตัวเอง
0: ว่ามีเหตุผลแค่ไหนควรจะใช้เหตุผลในการคุยกับลูกอย่างไร

ถ้าเป็นภรรยาก็ควรจะมีเหตุผลว่าจะเอาลมตัวเองเป็นใหญ่ดีหรือจะเอาลมสามีมาใส่ใจบ้างถ้าเป็นสามีก็จงพิจารณาตัวเองว่าควรจะเอาลมตัวเองเป็นใหญ่หรือควรจะเอาใจภรรยาบ้างถ้าเป็นลูกก็ควรพิจารณาว่าเราเป็นลูกเนี่ยก็คิดแบบลูกแต่พ่อแม่ก็คิดแบบแม่อย่างไรเราจะเอาใจพ่อแม่ให้ถูกได้บ้างคนเราเมื่อแบ่งครึ่งต่อแบ่งครึ่งพบกันครึ่งทาง50ต่อ50เนี่ยมันบวกกันมันก็เป็น100แต่ถ้า50ต่อ50มาลบกันมันก็เป็น0มันไม่เหลืออะไรเลยความเป็นอยู่ที่มีความสุขแม่ก็เถียงแม่ก็ว่าลูกลูกก็เถียงแม่สามีก็ว่าภรรยาภรรยาก็เถียงกับสามีมัน50ต่อ50ลบกันหมดไม่เหลืออะไรเลยวันวันนึงขาดทุนแต่ถ้าเรายอมรับเหตุผลซึ่งกันเป็นอารมณ์บวก50ต่อ50ก็เป็น100มีแต่กำไรพูดกันดีคิดกันดีเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอ่อนน้อมถ่อมตนทิฏฐิมานะพยายามปลดตัวตนไม่ให้มีปฏิบัติเยี่ยงพระโสดาบันว่าโสดาบันเนี่ยเขาอยู่กับครอบครัวเขาไม่ทะเลาะกันเลยเพราะเขาเอาใจใส่เอาใจเขาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาเขาอยู่กันอย่างน้ำกับเรือพึ่งซึ่งกันและกันเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคนเราต้องรู้เลยว่าใจเรานี่สำคัญที่สุดไม่คนอื่นไม่สำคัญเช่นเราเสียใจเนี่ยเพราะคนอื่นไม่รักเราเสียใจเพราะคนอื่นไม่ทำดีกับเราไม่ใช่คนอื่นมันเป็นเรื่องใจเราถ้าเราทำใจได้ตัดใจได้ปัญหาจะหมดเลยที่มีปัญหาทุกวันที่มันลังเลืออยู่ทุกวันที่แก้ปัญหาไม่ตกทุกวันในสังคมก็ดีในครอบครัวก็ดีในประเทศชาติบ้านเมืองก็ดีในโรคนี้ก็ดีปัญหาหัวใจยอมกันไม่เป็นเย็นไม่พอทุกคนไม่เข้าใจตัวเองคนเราเมื่อมองตัวเองไม่ออกนะก็มองคนอื่นไม่ออกพระพุทธเจ้าได้มองตัวเองออกพระอรหันต์มองตัวเองออกมองคนออกทั้งโลกเลยไม่ต้องศึกษาศาสนาไหนเลยมองได้ทุกศาสนาเลยทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดีเข้าใจลึกซึ้งในชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ได้ทั่วไปเลยฉะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยท่านมองตัวเองออกแล้วก็เดี๋ยวตรัสรู้คนมองตัวเองติเตียนตัวเองจนรู้ลึกซึ้งตัวเองก็มองคนอื่นออกว่าคนอื่นสุขทุกข์อย่างไรฉะนั้นพวกเราก็มาช่วยมองตัวเองด้วยความรักและเมตตาสงสารตัวเองแล้วเราก็จะได้ช่วยคนอื่นให้มีความสุขทางใจได้บ้างอย่างวันนี้อาตมาไปรับสังฆทานเมื่อเช้าเนี่ยป่วยอดีตเป็นปลัดแล้วก็ลาออกเป็นคนซื่อตรงเป็นคนมีเมตตาเป็นคนอดทนแต่เมื่อรับราชการก็ทำมาหากินไม่เคยได้ปฏิบัติแต่พออายุมากแล้วลูกสาวเนี่ยปฏิบัติก็ชักชวนพ่อให้ปฏิบัติก็สนใจแล้วก็สนใจตอนนี้ก็มาป่วยเป็นมะเร็งก็ได้ทำสมาธิมากขึ้นเพราะมันมีทุกข์ทุกคนอยากหายทุกคนไม่อยากตายคนที่สุดเมื่อเวทนาเนี่ยก็เป็นครูสอนเขาเรียกว่าความเจ็บป่วยเนี่ยเป็นครูสอนเราเมื่อตอนมาเจ็บป่วยเนี่ยเราก็ลืมปฏิบัติลืมคิดถึงบุญกุศลการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่พอป่วยเนี่ยทำให้เกิดหาที่พึ่งทางใจก็ได้ปฏิบัติมากขึ้นความเจ็บมากขึ้นก็ปฏิบัติมากขึ้นความเจ็บมากขึ้นก็ภาวนาคิดถึงพระมากขึ้นแกก็เลยกลายเป็นคนที่ต้องต่อสู้กับความเจ็บมันทรมานมากเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมาเนี่ยไม่ได้นอนถึง11วันขยับนอนไม่ได้เลยต้องนั่งตัวตรงเหมือนพระกรรมฐานเลยนั่งทั้งคืนทั้งวันเอนก็ไม่ได้เอนไปถูกหมอนปวดต้องนั่งตัวตรงๆคิดดูสิถ้าเป็นเรายังไงโยมเราไม่ได้สันชิดกันเนี่ยคืนเดียวทับตายเลยแต่นี่นั่ง71วันทั้งเจ็บปวดนอนก็ไม่ได้
ต้องนั่งเพราะเวทนามันแรงกล้าถูกตรงไหนก็เจ็บหมดตมาพระเยี่ยงก็บอกก็ให้แยกให้แยกขันธ์ 5ให้แยกธาตุ 4ให้พิจารณาธาตุ 4ว่ากายเราไม่มีธาตุ 4แล้วก็ให้อยู่เหนือเวทนาว่าดูมันเจ็บปวดตรงไหนก็ปล่อยวางไปพูดง่ายแต่มันทำยากไอเราพูดให้ฟังไอเราพูดให้เขาฟังเขาเจ็บอ่ะแต่เราไม่เจ็บอ่ะคนเราคนพูดน่ะถ้าถึงตาคนพูดมันจะเป็นยังไงจะทนได้หรือเปล่าเงี้ยฉะนั้นถึงว่าคนพูดเนี่ยง่ายแต่คนฟังเนี่ยยากทำยากพูดง่ายทำยากแกต้องทำอยู่แล้วเพราะไม่มีทางเลี่ยงเลยแบบสู้แบบจนตรอก11วัน11คืนไม่ได้กินไม่ได้นอนเลยนั่งตลอด24ชั่วโมงเลยโรคมันทรมานขนาดนั้นเสร็จแล้วเมื่อวานเนี่ยอาการหนักอาการหนักมากเทพจรหยุดเต้นเทพจรหยุดเต้นก็นิมนต์พระที่นี่ไปรับสังฆทานแกก็คืนมาวันนี้ไปดูแล้วเนี่ยแกหลับได้ก็เอนตัวได้ได้พักผ่อนแกหลับตาแบบเหมือนเพลินแล้วแกก็บอกลูกบอกกับภรรยาบอกว่านี่ไปเอาสตังมาทีไปเอาสตังมาทีบอกว่าทายาถามว่าทำไมเอาเงินติดรางวัลนางฟ้าเขามาลำล่อตรงเนี้ยให้แกเห็นเป็นนางฟ้ามาลำสามคนมาลำแกก็เลยนึกว่าเป็นจริงแกก็ขอสตังภรรยาว่าจะเอาสตังให้ติดรางวัลให้นางฟ้ามาลำอยู่ข้างหน้าแกภรรยาก็ถามในภวังค์นั้นคิดว่านางฟ้าเนี่ยมาลำเป็นจริงเป็นจังแต่ตื่นขึ้นพอภรรยาเขาก็รู้ว่าคนนี้เห็นคนเดียวก็เห็นว่านางฟ้ามาลำให้แกเพราะแกอยู่เหนือเวทนาแล้วกลายเห็นเป็นนางฟ้าแสดงว่าจิตแกเป็นสุขแล้วพอสู้มา11วัน11คืนตอนนี้เอนได้แกก็หลับได้หลับได้คิดดูแล้วก็น่ากลัวจริงๆนะโยมเตรียมใจไว้ก่อนนะถ้ามาปฏิบัติตอนอายุมากๆมันจะสู้เวทนาไม่ไหวที่เราภาวนาเนี่ยนะเตรียมตัวไว้ยามเจ็บเตรียมตัวไว้ยามทุกข์ใจเตรียมตัวไว้ยามตายตายก็ตายอยู่ก็อยู่เจ็บก็เจ็บยอมรับความจริงขอให้ทุกคนเราเกิดมาในยอมรับสภาพความจริงจะสบายใจที่สุดแต่ถ้าคนไหนฝืนความจริงคิดว่าจะให้หายคิดว่าจะให้ไม่ตายจะให้ตายอยู่กับลูกกับหลานให้ยาวนานคนนั้นจะเสียใจจะทุรนทุรายวันที่แกปลงไม่ตกนะแกอยากจะหายแกก็ต้องนั่งต่อสู้ขยับอะไรก็ไม่ได้แต่เดี๋ยววันนี้พอแกคลายจากเวทนาแล้วแกหลับได้สบายแกรู้แล้วว่าไม่หายหายก็เอาไม่หายก็แล้วไปเพราะมันอยู่ค่อนข้างขนน้อยซะแล้วมันอยู่ค่อนข้างตายมากกว่าข้างเป็นก็ทำใจได้เลยไม่กลัวแล้วเจ็บก็เจ็บไปวางเฉยยังไงมันก็ต้องเจ็บนี่แหละผู้ที่ปฏิบัติธรรมะเนี่ยจะใจดีขึ้นจะใจเย็นถ้าไม่งั้นเราจะโกรธนะโกรธให้ยาอะไรก็ไม่หายก็โกรธใครมาจับตัวหน่อยเจ็บปวดก็โกรธจะมีอารมณ์โทสะตลอดเวลาเมื่อเป็นอย่างนั้นคนใกล้ตายเนี่ยจะตกนรกตอนใกล้ตายเพราะไม่เคยภาวนาใจไม่เย็นพอมีความโลภความโกรธหรือความวุ่นวายใจเข้ามาครอบงำตอนจะเจ็บมากๆสู้อารมณ์ไม่ไหวเนี่ยก็จะตกเป็นทาสของความเจ็บนั่นแหละใจจึงจะไปทุกขติจะเตรียมใจไม่ทันเลยจะหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เลยในเมื่อเราไม่ได้มาปฏิบัติกันไว้ก่อนตอนนี้พวกเราโชคดีมาปฏิบัติกันไว้ก่อนเนี่ยพระแนะนำยังไงก็ไปได้ทำจิตได้สบายต่อสู้กับทุกข์ทั้งปวงได้แล้วอย่างนั้นเราก็ต้องพบเจอกับทุกคนว่าใครจะเจ็บป่วยอย่างไรถ้าเจออย่างนี้แหมมัน
อะไรก็ช่วยไม่ได้นอกจากตัวเองทำใจเท่านั้นเอง

งินก็ช่วยไม่ได้ลูกหลานก็ช่วยไม่ได้ความรู้ก็ช่วยไม่ได้มีอย่างเดียวสมาธิทำไว้แค่ไหนฐานทำไว้แค่ไหนศีลรักษาไว้แค่ไหนปัญญามีอยู่แค่ไหนเงินก็ช่วยไม่ได้ลูกหลานก็ช่วยไม่ได้ความรู้ก็ช่วยไม่ได้มีอย่างเดียวสมาธิทำไว้แค่ไหนฐานทำไว้แค่ไหนศีลรักษาไว้แค่ไหนปัญญามีอยู่แค่ไหนนั่นแหละถ้ามีแล้วจึงจะช่วยตัวเองให้หายเจ็บปวดให้อยู่เหนือเวทนาได้เหมือนคนเราที่อยู่เหนือเวทนาเนี่ยเหมือนกับว่าคนสมัยก่อนก็ใช้จิตเป็นใหญ่เขาเคี่ยวน้ำมันเนี่ยเคี่ยวน้ำมันเดือดๆเนี่ยเพื่อจะมาทำเป็นวิชาถูนวดให้หายเมื่อยเนี่ยเขาไม่มีความรู้อะไรหรอกเขานึกถึงพระอย่างเดียวพุทโธพุทโธเขานึกว่าน้ำเนี่ยเดือดเนี่ยอุ่นๆเท่านั้นไม่ร้อนใจเนี่ยก็อยู่เหนือเวทนาได้เขาอยู่เหนือน้ำร้อนได้ว่าน้ำเนี่ยไม่ร้อนหรอกพอเขาภาวนาพุทโธพุทโธน้ำเนี่ยไม่ร้อนเย็นเย็นเย็นเขาอยู่เหนือเวทนาได้เขาเหนืออยู่ความร้อนได้เขาเอามือไปคนน้ำได้เลยคนน้ำนั้นอุ่นเลยคนน้ำเคี่ยวน้ำมันที่คนน่ะอุ่นแต่ก็บอกคนอื่นขนเถอะไม่ร้อนแล้วพอตัวเองขนอุ่นนะคนอื่นก็ขนอุ่นหมดเลยทั้งที่น้ำมันเนี่ยเดือดเคี่ยวคักคักคักเนี่ยแต่ทุกคนก็ขนอุ่นหมดเลยแต่ถ้าเกิดวันนั้นไม่มั่นใจเนี่ยเกิดไม่ขลังขึ้นมาเนี่ยนึกว่าร้อนพอจุ่มพรวดร้อนพองเลยเคยมีบางคนพอใจวันเนี้ยใจมั่นขนว่าอุ่นก็อุ่นทุกคนก็ใช้ได้หมดเอาไปนวดถูแล้วหายปวดเมื่อยหมดคนที่ใกล้จะตายก็เหมือนกันแหละคนที่อยู่เหนือเวทนาได้ก็เหมือนคนมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยพอมันใจมันอยู่เหนือเวทนาก็เจ็บปวดมันก็เจ็บแต่ว่าใจมันไม่รับรู้ใจมันวางเฉยทั้งที่เจ็บมากแต่เมื่อก่อนเนี่ยเจ็บเท่ากันทุกคนแต่ว่าใจมันรับรู้หมดเลยรับรู้โน่นก็เจ็บนี่ก็เจ็บเมื่อใจวางเฉยไม่ได้อยู่ต่ำเวทนาก็กวนก็หวายกระสับกระส่ายไม่มีความสุขเลยเราจะเห็นแต่คนที่ดิ้นรนทั้งที่เจ็บเท่ากันแต่คนหนึ่งอยู่เหนือเวทนาจะไม่แสดงอาการเจ็บเลยแต่คนที่อยู่ใต้เวทนามีกระสับกระส่ายทุรนทุรายนั่นคือคนทำใจอยู่ใต้เวทนาครับเหมือนกับคนที่ตัดสินใจว่าน้ำนี่ไม่ร้อนแล้วขนได้เองเนี่ยเหมือนหมอสมัยก่อนเขาทำกันเรื่องกวนน้ำมันอะไรต้องมีพลังจิตน่ะคิดว่าร้อนก็ร้อนคิดว่าเย็นก็เย็นพวกเรานี่ก็เหมือนกันมาฝึกพลังจิตกันต้องพยายามฝึกจนว่ากายเนี่ยนั่งเลยไม่ปวดไม่เมื่อยมันปวดเมื่อยนั่งเฉียงข้ามปวดเมื่อยนั่งเฉียงข้ามกวนก็วายใจนั่งเฉียงข้ามกวนก็วายใจข้ามถึงความกวนกวายใจในเย็นสบายนั่นแหละเรียกว่าคนอยู่เหนือเวทนาที่ปวดเมื่อยก็หายเหมือนปิดทิ้งทั้งที่ปวดเมื่อยนั่นคือเรียกว่าเราฝึกของเราได้ข้ามเวทนาแต่เวลาจะตายจริงๆพวกเราก็ข้ามได้เพราะเคยฝึกมาแล้วเอาตายก็ตายแล้วเวลาเราเจ็บนะต้องนึกว่าตายถ้าไม่หายตายแน่ถ้าไม่หายตายแน่ตายก็50เจ็บหายก็50ต้องคิดอย่างนั้นทุกคนนะถ้าเราคิดเข้าข้างตัวเนี่ยจะเป็นคนอ่อนแอมากเลยดังนั้นก็ขอให้นึกกรรมฐานของเราไว้เราจะได้เป็นคนอดทนต่อสู้ที่อยู่เหนือเวทนาทุกรูปแบบเลยไม่งั้นแล้วเราจะกลายเป็นคนอ่อนแอที่น่าสงสารตัวโตแต่ใจเนี่ยเป็นเด็กตัวโตแต่ไม่ต่อสู้เลยเนี่ยนะเพราะเราไม่เคยฝึกสมาธิไม่เคยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจไม่เคยนึกถึงความดีมันก็เลยกลายเป็นคนอ่อนแอเปราะบางเกินไปนะคนที่เคยชอบกินอะไรอร่อยชอบเที่ยวชอบสนุกชอบสะดวกสบายชอบนอนอะไรที่มีความสุขสะดวกสบายเช่นนั่งห้องแอร์นอนห้องแอร์อะไรเอาแต่สิ่งที่ดีเนี่ยคนพวกนี้ก็เรียกคนเปราะบางพอเวลามีทุกข์เลยจะเสียใจอย่างมากเจ็บแล้วก็ไม่หายหรอกทรมานใจมากเวลาเป็นอะไรแล้วพวกเปราะบางเนี่ยเสียเปรียบมากเลยพวกที่เอาแต่ความสุขอย่างเดียวแต่คนที่ทนได้เช่นเรามหัดปฏิบัติเนี่ยเดินบนดินนั่งบนดินนอนบนดินกินบนดิน

ฝนเจ็บปวดไงก็ทนได้ทนได้พวกนี้เป็นเหมือนไข่เหมือนกับว่าคนที่ไข่ที่ถูกห่อไว้ในหินไม่มีแล้วไม่มีร้าวไม่มีแตกแล้วเหมือนเป็นคนที่เหมือนใจเพชรเนี่ยสิ่งที่จะมาทำให้เพชรกร่อนไปได้นั่นคือเพชรอย่างเดียวนอกนั้นไม่ต้องไปแตะต้องเพราะแข็งยิ่งกว่าเหล็กอีกใจคนเราเนี่ยพุทธเจ้าจะเปรียบว่าถ้าหากรอล้อมดีแล้วเนี่ยเหมือนเพชรเลยสามารถตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าไม่งั้นแล้วเราก็จะกระวนกระวายกระสับกระส่ายไม่มีที่พึ่งของเราเลยฉะนั้นพวกเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องมีหลักของความอดทนหลักของสติสมาธิเนี่ยต้องมีอยู่ในใจเราสม่ำเสมอเมื่อประสบพบอะไรเราก็ห้ามใจของเราได้เช่นใครมาด่าเราให้โกรธเราก็ต้องพิจารณาก่อนโกรธแล้วจะได้อะไรโกรธแล้วได้เงินไหมโกรธแล้วสบายใจไหมโกรธแล้วชนะตัวเองไหมโกรธแล้วคนอื่นรักเราไหมแล้วเมื่อเราพิจารณาเหตุผลแล้วมีแต่ลบอย่างเดียวไม่มีบวกเลยขาดทุนแท้ๆเลยความโกรธเมื่อมาสรุปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราถูกใจมันใช้เราเป็นธาตุใจเราเกินไปเราก็เลยต้องเสียใจต้องเล่าร้อนต้องเป็นทุกข์ต้องไม่มีความสุขอยู่ทุกวันนี้เพราะทุกคนอยู่ตกเหนืออำนาจของใจเหมือนไอ้ซัดดำมันเนี่ยซัดดำมันตกอยู่อำนาจของความหลงอย่างเดียวถ้ามันไม่หลงอย่างเดียวเนี่ยแล้วมันคิดว่าคนอื่นเขาเก่งกว่ามันเหมือนกันคิดว่าคนอื่นเขาฆ่ามันได้ไม่ได้คิดว่าคนเองนึกเก่งประเทศเดียวคิดว่าคนทั่วโลกนี่เก่งเท่ากันมีแก่มีเจ็บมีตายน่าสงสารเหมือนกันเราไปยึดบ้านเมืองเขาพัดพรากจากที่อยู่เขาก็เสียใจถ้าเขามาทำร้ายพี่น้องพ่อแม่ตัวเองให้พัดพรากจากที่อยู่เราก็เสียใจอย่างนั้นตัวใครตัวมันเมืองใครเมืองมันเราไม่ต้องโลภมากเดี๋ยวพูดกันแล้วเราก็รวยกว่าประเทศอินเดียอีกเราก็รวยกว่าประเทศลาวประเทศยวนประเทศเขมรอีกเรื่องอะไรเรื่องอะไรเราประเทศเราก็ร่ำรวยแล้วเป็นมหาเศรษฐีเรื่องอะไรจะไปรบคนอื่นอยู่พาญาติพี่น้องกินดีอยู่ดีให้สบายมีเงินอยากจะไปเที่ยวประเทศไหนก็ขึ้นเครื่องบินไปก็ได้เพราะท่านดำรวยอยู่แล้วถ้าท่านดำฉลาดอย่างนี้สักหน่อยเดียวนะไม่เดือดร้อนเลยเพราะเชื่อใจตัวเองว่าเก่งหลงผิดด้วยการไม่ศึกษาเรื่องจิตเรื่องใจไม่เข้าถึงธรรมะนั่นเองแต่ไอ้พวกนั้นก็ไม่ยอมอภัยกันอะไรนิดน้อยๆก็ไม่ยอมอภัยก็ต้องฆ่ากันฉะนั้นถึงว่าโลกนี้ยังไม่ฉลาดหรอกถึงเทคโนโลยีจะเจริญเท่าไหร่ก็ยังไม่มีใครฉลาดที่ไม่สามารถจะป้องกันอะไรได้ถ้าโลกนี้ฉลาดเมื่อไหร่เจริญเมื่อไหร่คือสันติภาพคือคนจะไม่คิดฆ่ากันเลยนั่นแหละโลกนี้คือโลกที่เจริญแล้วถ้าโลกนี้จะเจริญได้คือโลกนี้ไม่มีใครโกงกันเลยไม่มีใครรักใครโกงกันไม่มีใครฆ่ากันไม่มีใครทำสงครามกันโลกนี้เจริญโลกนี้พวกฉลาดมาเกิดทั้งนั้นพวกที่มีปัญญามากพวกที่จะไม่คิดฆ่าใครไม่คิดเบียดเบียนใครไม่คิดโกงใครแต่ถ้าโลกนี้ยังคิดทำสงครามเพื่อสันติภาพอยู่เนี่ยโลกนี้ยังไม่มีคนฉลาดหรอกยังหลงอยู่ฉลาดแต่เพียงสัญญาจำได้อ่านได้คนคิดเก่งขึ้นมาเลยแต่ฉลาดด้วยการปล่อยวางตัวตนฉลาดด้วยการมีสมาธิปัญญาด้วยการห้ามความเกิดนี้ได้รู้เท่าทันใจตัวเองเนี่ยเมื่อนั้นหรอกจึงชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นครูผู้ฉลาดสอนคนให้รักความจริงคือคิดว่าเขาทุกข์อย่างไรเราก็ทุกข์อย่างนั้นทำเขาทำเราเหมือนกันนี่แหละถ้าคนเราถ้าเอาใจเขามาใส่ใจเราใจเรามาใส่ใจเขาโลกนี้จะเจริญและโลกนี้จะไปมีผู้ฉลาดที่เรายอมรับนะยอมรับว่าเออเจริญจริงนะคนอย่างนี้เขาคิดถูกว่าร่างกายคนเราเนี่ยโดนอะไรเข้าไปหน่อยก็บาดอะไรเข้าไปบาดหน่อยก็เลือดต้นน้ำตำก็เจ็บอะไรขงเข้าตาเนี่ยก็น้ำตาไหลคนเรานี่มีแต่ร่างกายที่เจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาเรื่องอะไรจะเอาอาวุธยุทโธปกรณ์มาประหารกันแค่นิดหน่อยน้ำเกี่ยวก็ปวดเจ็บแล้ว
เมื่อคิดอย่างนี้ก็รู้เลยว่าสังขารเป็นทุกข์ไม่ต้องทำลายกันคอยรักษาหุ้มห่อไว้ให้ดีเท่านั้นเองจึงจะมีความสุขคิดเมื่อละเอียดอ่อยอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าคนมีปัญญาเห็นทุกข์ได้เห็นทุกข์ได้ก็สามารถทำใจให้สงบสุขได้ฉะนั้นการแก้ปัญหาไม่ใช่แก้ตรงที่คนอื่นต้องแก้ที่ใจเราเป็นใหญ่มันจะใช้ให้เราทำอะไรถ้าทำดีเราเอาใช้ยอมทำมันเดินมาวัดมาเดินไหว้พระสวดมนต์เอาทำความดีเอาใจใช้ทำดีกายทำแต่ถ้ามันใช้ให้ไม่ดีเราไปทำก็เป็นทาสมันใช้ให้เราโกรธก็โกรธทั้งวันใช้ให้เราผูกพยาบาทก็ผูกพยาบาททั้งวันอย่างนั้นเราไม่ควรจะตกเป็นทาสมันดีกว่าเราจะได้อยู่เหนือความทุกข์อันนี้เรามาวัดเรามาศึกษาธรรมะก็เพื่อหาวิธีทางดับทุกข์ที่ใจเอาไปใช้ให้เป็นชีวิตประจำวันทุกวันวันก็ควรสำรวจตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรามีความสุขแค่ไหนเรามีความสงบแค่ไหนเราทำตัวเองให้เดือดร้อนแค่ไหนเราทำให้คนอื่นเดือดร้อนแค่ไหนถ้าเราได้รู้อย่างนี้เราก็คงจะเป็นคนดีจะเป็นคนที่มีธรรมะอยู่ในจิตใจแล้วก็จะช่วยตัวเราและหมู่ญาติของเราให้มีสติปัญญารู้จักออกจากทุกข์ทั้งปวงได้การประพฤติปฏิบัติธรรมจึงมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาลสามารถที่จะเป็นส่งผลถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติได้ในชาตินี้ในชาติต่อไปธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: พอเข้าใจไหมโยมนะเข้าใจแล้วไม่ต้องไปทะเลาะกันนะที่บ้านนะนะอย่าเป็นทัดดำนะไม่ต้องไปทะเลาะทะเลาะอะไรโง่นะคนไหนไม่ทะเลาะกับใครคนนั้นฉลาดก็ดีแหละฝันดีฝันได้มาทำบุญฝันว่าเจอพระนะบุญแล้ว
1: ทางลง
0: ต่างก็ดีแหละ
1: ก็เลยมาวันนี
0: ้คราวนี้ไม่หลงทางอ่ะมาถูกอ่ะ
1: ก็มันเป็นสิ่งที่ผมก็ไม่ได้นึกฝันนึกฝันว่าเช้านี้จะได้มาลูกก็มาจากโรงพยาบาลก็ผ
0: ่
1: าน
0: ก็ดีมาถูกก็มาบ่อยๆคราวนี้แล้วก็ไปปฏิบัติ
1: ไปผมก็ลงต่ออย่างไปโรงพยาบาลสามเดือนฝ่าก็ผมก็ลงอะไรจะเกิดย่อมเกิด
0: ตอนนี้ก็ไปบอกแฟนให้ปลงบ้างถ้าปลงไม่ตกก็แบกแฟนไว้ทั้งคนเลย
1: สองอย่างครับก็มีแต่ถ้าจะอยู่ได้ก็อยู่ได้ถ้าจะอยู่ไม่ได้ก็ต้อง
0: แต่บางคนไม่อยากปลงก็อยากจะแบกบางคนรู้บางคนรู้ว่าทุกข์แต่ไม่อยากจะละ
1: ต้องดับได้ต้องดับไปแล้วครับผมช่วยว่าทำดีที่สุดแล้วพยาบาลก็ดีที่สุดหมอก็ดีที่สุดแล้ว
0: คนเรามันหนีความจริงไปไม่พ้นเพราะเราเกิดมามันต้องเจ็บป่วยอย่าไปฝืนมันเลยฮะคนที่ฝืนความจริงคือคนคือปัญหาโลกแตกคิดจะโลกแตกแล้วก็ยังดับไม่ได้คิดว่าจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ปัญหาโลกแตก
1: คิดแล้วนะทำอะไรไปไม่ได้เลยทำเป็นทองอ่ะไปไม่ได้
0: ตายเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรละขอให้ทำบุญเถอะนะตายอายุเท่าไหร่ก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปรอตายตอนแก่หรอกโหแก่ลำบากนะไปรอตาย80เข้า10นี่ทรมานตายเมื่อไหร่ก็ไม่ว่าขอให้ทำบุญเถอะทำบุญไว้ดีแล้วตายเมื่อไหร่ก็ดีนะเกิดสัก100ปีแต่ไม่ได้ทำบุญเลยสู้คนเกิดวันเดียวทำบุญตายไม่ได้ไอ้นั่นไปเป็นเทวดาน
1: ี่ก็มีลูกค้า3คนก็บวช
0: ก็ตั้งใจไปดินะตั้งใจก็ยังภรรยาเราละถ้าได้ปฏิบัติก่อนป่วยนะป่วยจะไม่ทรมานใจเท่าไหร่คือทรมานแต่ร่างกายแต่ใจไม่ป่วย

เป็นนิจศีลธรรมสืบเนื่องไปเขาเรียกว่าเป็นพลังพลังกรรมดีทำดีต่อๆกันไปเขาเรียกพลังเหมือนกับน้ำมาที่หยดลงมาทีละหยดละหยดบ่อยๆชั้นใดก็จะเต็มภาชนะเต็มตุ่มได้เหมือนกับพลังฉะนั้นเราจึงว่าต้องพยายามทำให้ติดต่อกันให้ใจของเราสืบเนื่องติดต่อกันฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจึงว่าชื่อว่าการทำบุญทำครบสมบูรณ์ใจเราเหมือนภาชนะเหมือนสิ่งที่ใส่อาหารเขาบอกว่าทำใจให้สงบทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยศีลสมาธิแล้วเหมือนภาชนะทองคำใส่อาหารกินก็ย่อมเกิดโอชะเกิดความปลื้มปิติเพราะอาหารก็ดีภาชนะที่รองรับจานของเราที่รองรับนั้นเป็นทองคำใจเราก็เช่นเดียวกันที่เราทำสมาธินี่เหมือนภาชนะทองคำที่รองรับแต่สิ่งที่ดีๆความคิดที่อยู่ในการภาวนาเนี่ยจะเป็นความคิดที่สงบความคิดที่เป็นบุญกุศลความคิดที่เป็นทางไม่มีความวุ่นวายใจเป็นการแก้ปัญหาฉะนั้นจึงว่าเรามาทำบุญในวัดนี้ต้องทำให้ถึงใจเราทำให้ถึงใจเย็นทำให้ถึงใจว่างทำให้ถึงใจสว่างทำให้ถึงใจสงบเรียกว่าเข้าถึงธรรมที่เราเข้าไปถึงพุทธศาสนาพุทธศาสนาแปลว่าศาสนะแปลว่าคำสอนพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานศาสนาแปลว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้รู้ให้ตื่นขึ้นไม่ให้หลงไม่ลืมตัวเองคนไม่รู้เป็นอย่างไรคนหลงเป็นอย่างไรคนไม่รู้ก็หลงการเวลาหลงว่าตัวเองยังไม่เกิดตนเองยังไม่แก่ตัวเองยังไม่เจ็บตัวเองยังไม่ตายหลงว่าทรัพย์สมบัติร่างกายของเรานี่จะเอาไปได้เป็นของมั่นคงถาวรยาวนานหลงการหลงเวลาหลงวัตถุนิยมหลงความเจริญของโลกก็เรียกว่านั่นก็เรียกว่าไม่ใช่เป็นศาสนาคำสอนศาสนาคำสอนเนี่ยสอนให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเหมือนกับเราเป็นนักการพนันแต่เราไม่ติดการพนันเราเล่นแล้วเราเลิกนั่นเรียกว่าเป็นผู้รู้ผู้เข้าใจเช่นความโกรธเราเคยโกรธอยู่ทุกวันแต่เรามาภาวนาแล้วเราเลิกโกรธได้นั่นคือเรียกว่าเป็นผู้รู้เป็นศาสนาคำสอนสอนไม่ให้หลงทางคนที่ถือพุทธศาสนาแต่โกรธอยู่ทุกวันและเลิกโกรธไม่ได้ยังผูกโกรธไว้พยาบาทไว้ในใจเรียกว่าคนไม่รู้ศาสนาคำสอนศาสนาแปลว่าสอนพุทธะแปลว่ารู้ตื่นขึ้นจากความไม่รู้ได้เห็นได้เข้าใจว่าวิธีทางดับทุกข์ไม่มีอะไรจะดับได้นอกจากจิตของเราผ่องใสเบิกบานเข้าไปรู้ธรรมเห็นธรรมที่เห็นว่าทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เราทำเองไม่ใช่คนอื่นทำให้เราเราเป็นตัวนำพาตัวเองมาเกิดทุกข์ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีไม่มีใครเป็นคนนำบุญนำบาปนำทุกข์นำสุขมาให้เราตัวเราเป็นผู้สร้างกำหนดกฎเกณฑ์ของกรรมขึ้นมาเองตัวเองเนี่ยเป็นพระพรหมเป็นผู้ลิขิตชีวิตตัวเองขึ้นมาดีใจก็ตัวเองก็ลิขิตขึ้นมาให้ดีใจเสียใจตัวเองก็ลิขิตให้เสียใจรักตัวเองก็รักก็ลิขิตตัวเองให้เกิดความรักความหลงเกลียดตัวเองก็ลิขิตตัวเองให้เกิดความเกลียดความชังขึ้นมารวยก็ไม่มีใครทำให้ตัวเองร่ำรวยตัวเองก็ลิขิตความร่ำรวยตัวเองขึ้นมาโช
จนก็ไม่มีใครลิขิตตัวเองนอกจากเองลิขิตให้ความจนตัวเองขึ้นมาฉลาดตัวเองก็ลิขิตความฉลาดของตัวเองขึ้นมาโง่ตัวเองก็ลิขิตความโง่ของตัวเองขึ้นมาฉะนั้นตัวเองเนี่ยเป็นพระพรหมลิขิตที่กำหนดชีวิตชะตาตัวเองมาสั้นและยาวมาสุขและทุกข์มามีวาสนาสูงวาสนาต่ำมาจนมามีมาร่ำมารวยมาสวยมาขี้เลมาทุกอย่างเนี่ยเพราะตัวเองเป็นพระพรหมลิขิตชีวิตตัวเองเช่นใครบังคับให้เราพูดเช่นเราเป็นคนชอบพูดหยาบพูดวาจาเสียดแทงพูดนินทาให้ร้ายคนอื่นไม่มีใครบังคับเราเราพอใจที่จะลิขิตคำพูดของเราออกมาจากใจของเราเองเพราะเราชอบใจนี่ก็เรียกตัวเองลิขิตตัวเองขึ้นมาในทางที่กำหนดในทางกรรมไม่ดีวจีกรรมที่ตัวเองทำวจีกรรมไม่ดีแต่ใครเราลิขิตตัวเองขึ้นมาให้พูดจาไพเราะพูดขะพูดขาพูดแบบเมตตาพูดแบบกรุณาพูดแบบมุทิตาพูดแบบอุเบกขาการพูดของตัวเองพูดแต่เรื่องดีๆนั่นน่ะไม่พูดจาหยาบคายไม่พูดจาหมิ่นใจคนอื่นไม่ทิ่มแทงทำลายหัวใจคนอื่นใครเป็นผู้ลิขิตตัวเองก็เรานั่นเป็นผู้ลิขิตคำพูดแต่ละคำออกมาจากใจแท้ๆจึงว่าไม่มีใครบังคับเรากรรมชาตินี้ก็ดีกรรมชาติที่แล้วก็ดีกรรมชาติต่อไปก็ดีเราเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตตัวเองเมื่อเรากำหนดชะตาชีวิตอย่างให้เป็นไปโดยที่เราสร้างขึ้นมาโดยเจตนาที่เราเจตนาจะเข้าวัดใครเราเป็นคนลิขิตเรามาเจตนาเราจะนั่งสมาธิใครแล้วเป็นคนลิขิตออกมาพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์หรือพระพรหมหรือเทวดาบันดาลหรือเปล่าเลยตัวเรามีสติมีปัญญามีความคิดว่าการมาเข้าวัดการมาถือศีลการมาความธรรมเราเท่านั้นเป็นผู้ได้เป็นผู้ให้เป็นผู้ถึงเพราะเราพอใจว่าชีวิตที่การเสียสละนั่นเป็นความสุขแท้การทำสมาธิเป็นความปราศจากความกังวลเป็นความสุขที่เอิบอิ่มจากใจของเราเราต้องการดื่มพระธรรมอันนี้ต้องการรู้รสพระธรรมอันนี้ก็เพราะเราเจตนาจะทำใครไม่บังคับเราแต่ถ้าเราเกิดทำบ่อยๆล่ะเกิดความเพียรความพยายามทำบ่อยๆให้เป็นนิจศีลเป็นนิจกรรมกรรมอันนี้ก็บันดาลให้เราเกิดความเย็นกายเย็นใจสุขกายสุขใจสงบกายสงบใจกินก็เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขใจไม่มีเป็นทุกข์เพราะไร้ความกังวลใครละเป็นผู้บันดาลให้เราตัวเราเป็นผู้กำหนดเจตนาที่ดีไว้เองจึงเป็นกรรมดีให้ผลสืบเนื่องเป็นพลังกรรมเป็นมโนกรรมที่ดีถ้าเราเป็นคนชอบมีความคิดนอกเรื่องนอกรอยคิดไร้สาระไม่ชอบคิดเป็นทางกุศลไปแต่ทางอกุศลการพูดก็ดีการคิดก็ดีการทำก็ดีทำแต่บาปกรรมชอบกินเหล้าฆ่าสัตว์ทักทรัพย์ผิดเมดื่มน้ำเมาเป็นคนให้ร้ายผู้อื่นมองคนอื่นไม่แง่ไม่ดีพูดจาอะไรก็พูดแต่ไม่ไพเราะเมื่อเราทำไปนักเข้านักเข้าเราก็มีแต่ศัตรูมีคนโกรธเรามีคนเกลียดเรามีคนว่าเรามีคนเถียงเรารู้สึกเรามีอันตราย

มีพิษภัยไปรอบด้านหมดทำมากๆขึ้นก็เป็นนิจกรรมใครเราเป็นผู้กำหนดให้เรามีศัตรูใครเราเป็นคนให้เราคนอื่นเกลียดเราทำไมคนทุกคนจึงไม่รักเราจึงเป็นศัตรูกับเราใครเป็นผู้บันดาลใครเป็นผู้ลิขิตมาไม่ใช่ใครเลยตัวเราเป็นผู้กำหนดตัวเองขึ้นมาเองเพราะเราเจตนาไม่ดีเพราะเราไม่คิดสร้างกรรมดีเพราะเราไม่เจริญเมตตาให้เป็นหลักเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจึงไม่เป็นที่รักของทุกคนจึงมีศัตรูทั้งชาตินี้มีศัตรูทั้งชาติที่แล้วมีศัตรูทั้งชาติหน้าเพราะเรากำหนดจิตของเราไม่เป็นมิตรกับใครดังนั้นเรียกว่าทางเดินนี่เป็นสองทางทางไปสวรรค์

0: ฉะนั้นถึงว่าทางเดินนี่เป็นสองทางทางไปสวรรค์นิพพานนิพพานคือทางองค์มรรคแปดเป็นความคิดที่ดีคือความเห็นถูกต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นและไม่เบียดเบียนตัวเราทางมิจฉาทิฏฐิคือคิดเบียดเบียนตัวเองรังเกียจตัวเองคิดแต่เรื่องอกุศลมีความโกรธความพยาบาทในใจตัวเองมีความโลภความหลงแล้วก็มองคนอื่นในแง่ไม่ดีไม่พอใจในสิ่งต่างๆที่ทำให้เราไม่ถูกใจเมื่อเป็นอย่างนั้นเรากำหนดชีวิตด้วยการเดินเป็นมิจฉาทิฏฐิทางนั้นเป็นทางไปอันอบายไปสู่นรกไปสู่ความเป็นเปรตเป็นอสุรกายสู่ความเป็นคนใจเสื่อมใจต่ำเมื่อเป็นอย่างนั้นไม่มีใครบันดาลให้เราเลยตัวเราไปผู้บันดาลเองฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมที่เตือนใจเป็นธรรมที่ชี้แนะหัวใจของเราให้ทำให้ถูกคือให้รู้ว่าอะไรไม่ถูกอย่าทำถูกแล้วให้ทำเพราะพระพุทธเจ้าได้เดินชีวิตมาทางถูกต้องแล้วเดินมาทางวิญญาณเดินมาทางนามธรรมที่ไปถึงสวรรค์และถึงนิพพานที่สุดพระองค์ได้สร้างบารมีมาจนครบถ้วนสมบูรณ์ก็ชี้ทางให้เราเดินตามพระองค์ว่าไปทางนี้เถอะลูกทุกคนจะพ้นทุกข์จะไปถึงนิพพานฉะนั้นการที่เรามาเข้าวัดเข้าวามาถือศีลฟังธรรมก็เราเป็นตัวกำหนดกรรมของเราเองเพื่อจะให้เจอเกิดความสุขความเจริญแก่ตัวเราและครอบครัวเราแก่หมู่ญาติของเราถ้าเรากำหนดชีวิตของเราไปในทางที่สงบด้วยกายวาจาใจที่เป็นบุญกุศลอย่างนี้แล้วผลกรรมอันนี้ก็ให้บังเกิดแก่ชีวิตเราราบรื่นมีความสุขสงบตลอดไปฉะนั้นกรรมทั้งหลายที่จะมาติดตามเราหรือจะมาให้ผลกับเราก็ไม่มีอะไรที่จะมาประทุษร้ายให้เราเกิดทุกข์ใจได้ฉะนั้นคนที่พ้นกรรมได้เนี่ยมีบุคคลคือพวกที่เข้าเจริญวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานคนบุคคลที่จะหนีกรรมหนีเวรให้พ้นภัยไปได้ทุกอย่างบุคคลที่ยังหนีกรรมไม่พ้นยังต้องเวียนว่ายตายเกิดรับผลกรรมตัวเองก็คือพวกคนที่ไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีสมถะคือความสงบใจไม่มีวิปัสสนาคือการพิจารณาเห็นโทษเห็นทุกข์ของใจตัวเองก็ไม่สามารถจะแพ้จะชนะกรรมและผลกรรมได้ฉะนั้นเราเดินมาถูกทางแล้วตามธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเราก็จั้งเจตนาที่ดีที่เรามาทำสมาธิเนี่ยเราเพื่อให้จิตของเราเนี่ยผ่องใสเบิกบานสงบเย็นเกิดความคลายเครียดเกิดความคลายกังวลเรื่องจิตใจทั้งหลายก็จะการปรับปรุงแก้ไขให้จิตของเราผ่องใสงดงามขึ้นมาด้วยอานิสงส์ความดีใจที่เรามีอยู่ที่เจตนาที่ดีอยู่ที่เรายังยืนหลักคำสอนพระเจ้าเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติสืบเนื่องต่อไปก็เราก็จะมีความเจริญทายเดียวใครไม่ทำให้เราทุกข์ได้เลยนอกจากเราใครไม่ทำให้เราสุขได้เลยนอกจากเราใครไม่พาเราไปสวรรค์นิพพานได้เลยนอกจากตัวเราแต่ที่จะไปได้นั้นเราก็ต้องรู้แนวทางคือพระพุทธเจ้าชี้ทางองค์มรรคแปดและอริยสัจธรรมให้เราประพฤติปฏิบัติให้เจริญจิตใจของเราให้สงบก็เข้าถึงปัญญาหลุดพ้นในที่สุดได้ธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: รายการต่อไปเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

4. คติการะสูตรว่าด้วยคติการะเทพบุตรคติการะเทพบุตรยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุ7รูปผู้บังเกิดในพรหมโลกชั้นอวิหาเป็นผู้หลุดพ้นสิ้นราคะและโทสะแล้วข้ามพ้นตัณหาที่ซ่านไปในโลกได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุเหล่านั้นคือใครบ้างได้ข้ามพ้นเปลือกตมคือบ่วงความตายที่ใครๆข้ามได้แสนยากละทิ้งกายมนุษย์แล้วก้าวล่วงโยคะอันเป็นทิพย์ได้คติการะเทพบุตรกราบทูลว่าภิกษุสามรูปเหล่านี้คือท่านอุปกะท่านพละคันทะและท่านปุกุสาติภิกษุอีกสี่รูปคือท่านพัทธิยะท่านขันธเทวะท่านพหุทันตีและท่านสิงคียะภิกษุเหล่านั้นละทิ้งกายมนุษย์แล้วก้าวล่วงโยคะอันเป็นทิพย์ได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าท่านผู้ฉลาดมักกล่าวสรรเสริญภิกษุเหล่านั้นผู้ละบ่วงมารได้แล้วภิกษุเหล่านั้นรู้ธรรมของใครเล่าจึงตัดเครื่องผูกคือพบได้คติการะเทพบุตรทูลตอบว่าท่านเหล่านั้นรู้ธรรมของผู้ใดจึงตัดเครื่องผูกคือพบได้ผู้นั้นมิใช่ใครอื่นนอกจากพระผู้มีพระภาคและนอกจากคำสั่งสอนของพระองค์ท่านเหล่านั้นรู้ธรรมเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งนามรูปแล้วจึงตัดเครื่องผูกคือพบได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าท่านกล่าววาจาลึกซึ้งที่รู้ได้ยากเข้าใจให้ดีได้ยากท่านรู้ธรรมของใครจึงกล่าววาจาเช่นนี้ได้คติการะเทพบุตรทูลตอบว่าเมื่อก่อนข้าพระองค์เป็นช่างหม้อปั้นหม้ออยู่ในแคว้นเวพลิงคะเป็นผู้เลี้ยงดูมารดาและบิดาเป็นอุบาสกของพระกัสสปะพุทธเจ้าเว้นขาจากเมถุนธรรมประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีอามิตรได้เคยเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันกับพระองค์ทั้งเคยเป็นสหายของพระองค์ในการก่อนข้าพระองค์รู้จักภิกษุ7รูปเหล่านี้ผู้หลุดพ้นแล้วสิ้นราคะและโทสะแล้วข้ามพ้นตัณหาที่ซ่านไปในโลกได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่านายช่างหม้อจริงอย่างที่ท่านพูดนั่นแหละเมื่อก่อนนั้นท่านเคยเป็นช่างหม้อปั้นหม้ออยู่ในแคว้นเวพลิงคะเป็นผู้เลี้ยงดูมารดาและบิดาเป็นอุบาสกของพระกัสสปะพุทธเจ้าเว้นขาจากเมถุนธรรมประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีอามิตรได้เคยเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันกับเราทั้งเคยเป็นสหายของเราในการก่อนพระสังคีติกาจารย์กล่าวว่าสหายเก่าทั้งสองผู้เคยอบรมตนมาแล้วเหลือไว้แต่ร่างกายในชาติสุดท้ายได้มาพบกันด้วยอาการอย่างนี้คติการะสูตรที่4จบ

ห้าชันตุสูตรว่าด้วยชันตุเทพบุตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งภิกษุจำนวนมากอยู่ในคูดีป่าข้างภูเขาหิมพานต์แคว้นโกศลเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวโลเลปากกล้าพูดพร่ำเพรื่อหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตกวัดแกว่งไม่สำรวมอินทรีย์ครั้นในวันอุโบสถ15ค่ำชันตุเทพบุตรเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่ได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นด้วยคาถาทั้งหลายว่าในการก่อนพวกภิกษุสาวกของพระโคดมเป็นอยู่เรียบง่ายไม่มักมากการแสวงหาบิณฑบาตไม่มักมากที่นอนที่นั่งท่านรู้ว่าสิ่งทั้งปวงในโลกเป็นของไม่เที่ยงจึงกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ส่วนท่านเหล่านี้ทำตนเป็นคนเลี้ยงยากกินแล้วก็นอนเหมือนคนที่โกงชาวบ้านหมกมุ่นอยู่ในเรือนของคนอื่นข้าพเจ้าทำอัญชลีต่อสงฆ์แล้วขอพูดกับท่านบางพวกในที่นี้ว่าพวกท่านถูกเขาทอดทิ้งแล้วเป็นคนอนาถาเหมือนเปรตข้าพเจ้ากล่าวหมายเอาบุคคลพวกที่ประมาทอยู่ส่วนท่านเหล่าใดไม่ประมาทข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านเหล่านั้นชันตุสูตรที่5จบ

6. โรหิตัสสะสูตรว่าด้วยโรหิตัสสะเทพบุตรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีโรหิตัสสะเทพบุตรยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์สามารถหรือหนอที่จะทรงรู้ทรงเห็นหรือทรงถึงที่สุดแห่งโลกที่สัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติด้วยการไปพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเทพบุตรเราไม่กล่าวที่สุดแห่งโลกที่สัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติว่าพึงรู้พึงเห็นพึงถึงได้ด้วยการไปโรหิตัสสะเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้ไว้ดียิ่งนักว่าเทพบุตรเราไม่กล่าวที่สุดแห่งโลกที่สัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติว่าพึงรู้พึงเห็นพึงถึงได้ด้วยการไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องเคยมีแล้วข้าพระองค์เป็นฤาษีชื่อโรหิตัสสะเป็นบุตรของผู้ใหญ่บ้านเปรียบได้กับนายขมังธนูมีฤทธิ์เหาะได้ความเร็วของข้าพระองค์นั้นเปรียบได้กับนายขมังธนูผู้ยิงธนูแม่นยำศึกษามาดีแล้วผู้เชี่ยวชาญช่ำชองฝึกซ้อมมาดีพึงยิงลูกศรเบาให้ผ่านเงาตาลด้านขวางไปได้โดยไม่ยากฉะนั้นการย่างเท้าแต่ละก้าวของข้าพระองค์เปรียบได้กับระยะทางจากทะเลด้านตะวันออกถึงทะเลด้านตะวันตกฉะนั้นความปรารถนาอย่างนี้ว่าเราจักถึงที่สุดแห่งโลกด้วยการไปเกิดแก่ข้าพระองค์นั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นั้นเพียบพร้อมด้วยความเร็วและการย่างเท้าอย่างนี้เว้นจากการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการหลับและการบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยมีอายุ100 ปีดำรงชีพอยู่ได้ตั้ง100 ปีดำเนินไปได้ตั้ง100 ปียังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกก็ตายเสียก่อนในระหว่างทางข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้ไว้ดียิ่งนักว่าเทพบุตรเราไม่กล่าวที่สุดแห่งโลกที่สัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติว่าพึงรู้พึงเห็นพึงถึงได้ด้วยการไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเทพบุตรเราไม่กล่าวที่สุดแห่งโลกที่สัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติว่าพึงรู้พึงเห็นพึงถึงได้ด้วยการไปเราไม่กล่าวว่าการที่บุคคลยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้อันหนึ่งเราบัญญัติโลกความเกิดแห่งโลกความดับแห่งโลกและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งโลกในร่างกายที่มีประมาณวาหนึ่งมีสัญญามีใจนี้เองไม่ว่าเวลาไหนที่สุดแห่งโลกใครก็ถึงไม่ได้ด้วยการไปและเมื่อยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกย่อมไม่มีการเปลื้องตนจากทุกข์เพราะเหตุนั้นแลผู้รู้แจ้งโลกมีปัญญาดีถึงที่สุดแห่งโลกอยู่จบพรหมจรรย์สงบระงับรู้ที่สุดแห่งโลกย่อมไม่หวังทั้งโลกนี้และโลกหน้าโรหิตัสสะสูตรที่6

7. นันทสูตรว่าด้วยนันทะเทพบุตรนันทะเทพบุตรยืนอยู่หน้าที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าการล่วงเลยไปคืนผ่านพ้นไปช่วงแห่งวัยละไปตามลำดับบุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะควรทำบุญที่นำความสุขมาให้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าการล่วงเลยไปคืนผ่านพ้นไปช่วงแห่งวัยละไปตามลำดับบุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะควรละโลกามิตรมุ่งสู่สันติเถิดนันทสูตรที่7

8. นันทิวิสาลสูตรว่าด้วยนันทิวิสารเทพบุตรนันทิวิสารเทพบุตรยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าข้าแต่พระมหาวีระเจ้าสรีระยนต์สี่ล้อมีประตู9ประตูเต็มไปด้วยของไม่สะอาดถูกโลภะประกอบไว้เป็นเหมือนเปลือกตมสรีระยนต์นั้นจักแล่นไปได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเพราะตัดชนะเชือกหนังตัดความปรารถนาและความโลภอันเลวทรามและเพราะถอนตัณหาพร้อมทั้งรากได้สรีระยนต์นั้นจักแล่นไปได้อย่างนี้นันทวิสาลสูตรที่8

9สุสิมะสูตรว่าด้วยสุสิมะเทพบุตรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าอานนท์เธอชอบสารีบุตรหรือไม่ท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใครเล่าที่ไม่ใช่คนพาลไม่ใช่คนมุทะลุไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนมีจิตวิปลาสจะไม่ชอบท่านพระสารีบุตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรเป็นบัณฑิตมีปัญญามากมีปัญญาหนาแน่นมีปัญญาร่าเริงมีปัญญาแล่นไปมีปัญญาเฉียบแหลมมีปัญญาชำแรกกิเลสมักน้อยสันโดษเป็นผู้สงัดไม่คลุกคลีปรารภความเพียรเข้าใจพูดอดทนต่อถ้อยคำเป็นผู้ทักท้วงตำหนิคนทำชั่วใครเล่าที่ไม่ใช่คนพาลไม่ใช่คนมุทะลุไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนมีจิตวิปลาสจะไม่ชอบท่านพระสารีบุตรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นอานนท์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นใครเล่าที่ไม่ใช่คนพาลไม่ใช่คนมุทะลุไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนมีจิตวิปลาสจะไม่ชอบสารีบุตรอานนท์สารีบุตรเป็นบัณฑิตมีปัญญามากมีปัญญาหนาแน่นมีปัญญาร่าเริงมีปัญญาแล่นไปมีปัญญาเฉียบแหลมมีปัญญาชำแรกกิเลสมักน้อยสันโดษเป็นผู้สงัดไม่คลุกคลีปรารภความเพียรเข้าใจพูดอดทนต่อถ้อยคำเป็นผู้ทักท้วงตำหนิคนทำชั่วใครเล่าที่ไม่ใช่คนพาลไม่ใช่คนมุทะลุไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนมีจิตวิปลาสจะไม่ชอบสารีบุตรครั้งนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคและท่านพระอานนท์กำลังกล่าวสรรเสริญคุณของท่านพระสารีบุตรอยู่สุสิมะเทพบุตรผู้มีเทพบุตรบริษัทจำนวนมากแวดล้อมแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาส

แล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรแล้วได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตเจ้าข้อนี้เป็นอย่างนั้นใครเล่าที่ไม่ใช่คนพาลไม่ใช่คนมุทะลุไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนมีจิตวิปลาสจะไม่ชอบท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรเป็นบัณฑิตและถึงตำหนิคนทำชั่วใครเล่าที่ไม่ใช่คนพาลไม่ใช่คนมุทะลุไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนมีจิตวิปลาสจะไม่ชอบท่านพระสารีบุตรเพราะว่าข้าพระองค์เข้าไปหาเทพบุตรบริษัทใดๆก็ได้ยินเสียงพูดอย่างหนาหูว่าท่านพระสารีบุตรเป็นบัณฑิตมีปัญญามากมีปัญญาหนาแน่นมีปัญญาร่าเริงมีปัญญาแล่นไปมีปัญญาเฉียบแหลมมีปัญญาชำแรกกิเลสมักน้อยสันโดษเป็นผู้สงัดไม่คลุกคลีปรารภความเพียรเข้าใจพูดอดทนต่อถ้อยคำเป็นผู้ทักท้วงตำหนิคนทำชั่วใครเล่าที่ไม่ใช่คนพาลไม่ใช่คนมุทะลุไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนมีจิตวิปลาสจะไม่ชอบท่านพระสารีบุตรครั้งนั้นเทพบุตรบริษัทของสุสิมะเทพบุตรเมื่อสุสิมะเทพบุตรกำลังกล่าวสรรเสริญคุณของท่านพระสารีบุตรอยู่ต่างปลื้มปีติเบิกบานใจเกิดปีติโสมนัสมีรัศมีวรรณะเปล่งปลั่งปรากฏอยู่ดุจแก้วมณีและแก้วไพฑูรย์อันงดงามตามธรรมชาติถูกนายช่างจิรนัยดีแล้วแปดเหลี่ยมวางไว้บนผ้ากำพลสีเหลืองส่องแสงแพรวๆสุกสกาวอยู่ฉะนั้นเทพบุตรบริษัทของสุสิมะเทพบุตรเมื่อสุสิมะเทพบุตรกำลังกล่าวสรรเสริญคุณของท่านพระสารีบุตรอยู่ต่างปลื้มปิติเบิกบานใจเกิดปิติโสมนัสมีรัศมีวรรณะเปล่งปลั่งปรากฏอยู่ดุจทองแท่งชมพูนุชเป็นของที่บุตรนายช่างทองผู้ขยันใส่เบ้าหลอมไล่มนทินจนสิ้นราคีแล้ววางไว้บนผ้ากำพลสีเหลืองส่องแสงแพรวพราวสุกสกาวอยู่ฉะนั้นเทพบุตรบริษัทของสุสิมะเทพบุตรละถึงมีรัศมีวรรณะเปล่งปลั่งปรากฏอยู่ดุจดาวสุกเมื่ออากาศปลอดโปร่งปราศจากหมู่เมฆในฤดูสาธการส่องแสงแพรวพราวสุกสกาวอยู่ในเวลาใกล้รุ่งฉะนั้นเทพบุตรบริษัทของสุสิมะเทพบุตรเมื่อสุสิมะเทพบุตรกำลังกล่าวสรรเสริญคุณของท่านพระสารีบุตรอยู่ต่างปลื้มปิติเบิกบานใจเกิดปิติโสมนัสมีรัศมีวรรณะเปล่งปลั่งปรากฏอยู่ดุจดวงอาทิตย์เมื่ออากาศปลอดโปร่งปราศจากหมู่เมฆในฤดูสาธการพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าขจัดความมืดที่มีอยู่ในอากาศทั้งปวงส่องแสงแพรวๆสุกสกาวอยู่ฉะนั้นครั้งนั้นสุสิมะเทพบุตรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคปรารภท่านพระสารีบุตรว่าท่านพระสารีบุตรใครๆก็รู้จักดีว่าเป็นบัณฑิตไม่ใช่คนมักโกรธมีความมักน้อยสงบเสงี่ยมฝึกแล้วมีคุณงามความดีอันพระศาสดาทรงสรรเสริญเป็นผู้แสวงหาคุณอันยิ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคาถาตอบสุสิมะเทพบุตรปรารภท่านพระสารีบุตรว่าสารีบุตรใครๆก็รู้จักดีว่าเป็นบัณฑิตไม่ใช่คนมักโกรธมีความมักน้อยสงบเสงี่ยมฝึกฝนอบรมดีแล้วรอเวลาอยู่สุสิมะสูตรที่9จบ

10นานาติฐิยสาวกสูตรว่าด้วยเทพบุตรผู้เป็นสาวกของเดรัจฉีต่างๆข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้นเมื่อราตรีผ่านไปพวกเทพบุตรผู้เป็นสาวกของเดรัจฉีต่างๆเป็นจำนวน

มากคืออาสมะเทพบุตรสหรีเทพบุตรนิกะเทพบุตรอาโกตกะเทพบุตรเวตัมพลีเทพบุตรมานะวคามิยะเทพบุตรมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเวฬุวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรอาสมะเทพบุตรยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคปรารภปูรณกัสสปะว่าท่านปูรณกัสสปะมองไม่เห็นบาปหรือบุญของตนในเพราะการตัดการฆ่าการโบยการเสื่อมทรัพย์ท่านจึงบอกให้เบาใจเสียสมควรที่จะยกย่องท่านว่าเป็นศาสดาในโลกนี้ลำดับนั้นสหรีเทพบุตรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคปรารภมัคคลิโคสารต่อไปว่าท่านมัคคลิโคสารสำรวมตนดีแล้วด้วยการกีดกันบาปด้วยตบะและวาจาที่ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันเป็นผู้สม่ำเสมองดเว้นจากสิ่งที่มีโทษพูดจริงเป็นผู้คงที่ไม่ทำบาปแน่นอนลำดับนั้นนิกะเทพบุตรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคปรารภนิครณนาตบุตรต่อไปว่าท่านนิครณนาตบุตรเป็นผู้ขีดกันบาปมีปัญญาเครื่องบริหารเห็นภัยในสังสารวัฏเป็นผู้ระมัดระวังทั้งสี่ยามเปิดเผยสิ่งที่ตนเห็นแล้วและฟังแล้วเป็นผู้ไม่หยาบช้าแน่นอนลำดับนั้นอาโกตกะเทพบุตรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคปรารภพวกเดรัจฉีต่างๆต่อไปว่าท่านปกุทะกัจจายนะท่านนิครณนาตบุตรท่านมัคคลิโคสารและท่านปุรณะกัสสปะเหล่านี้ล้วนแต่เป็นครูของหมู่คณะบรรลุความเป็นสมณะท่านเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ไกลจากสัปปรุษแน่นอนลำดับนั้นเวตัมพลีเทพบุตรได้กล่าวตอบอโกตกะเทพบุตรด้วยคาถาว่าในการไหนๆสุนัขจิ้งจอกสัตว์เล็กๆชั้นเลวจะแสดงจริตกิริยาให้เสมอราชสีไม่ได้เลยครูของหมู่คณะเป็นคนเปลือยมาพูดคำเท็จมีพฤติกรรมน่าระแวงสงสัยจะเทียบกับสัตว์ปรุษไม่ได้เลยลำดับนั้นมารผู้มีบาปเข้าสิงเวตัมพรีเทพบุตรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าสัตว์เหล่าใดประกอบด้วยการกีดกันบาปด้วยตบะรักษาความสงบสงัดติดอยู่ในรูปเพลิดเพลินในเทวโลกสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าสั่งสอนโดยชอบเพื่อปรโลกโดยแท้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงได้ตรัสตอบมารผู้มีบาปด้วยคาถาว่ารูปใดๆจะอยู่ในโลกนี้หรือโลกหน้าและแม้จะอยู่ในอากาศมีรัศมีรุ่งเรืองก็ตามทีนมุจิมารรูปทั้งหมดนั้นท่านก็สรรเสริญแล้ววางดักไว้เหมือนบุคคลใช้เหยื่อล่อฆ่าปลาฉะนั้นลำดับนั้นมานวคามิยะเทพบุตรได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคปรารภพระผู้มีพระภาคว่าคนพูดกันว่าบรรดาภูเขาในกรุงราชครึภูเขาวิปุละเยี่ยมที่สุดบรรดาภูเขาที่ตั้งอยู่ในป่าหิมพานต์ภูเขาเสตบรรพตเยี่ยมที่สุดบรรดาสิ่งที่ลอยอยู่ในอากาศดวงอาทิตย์เยี่ยมที่สุดบรรดาห้วงน้ำทั้งหลายสมุทรเยี่ยมที่สุดบรรดาดวงดาวทั้งหลายดวงจันทร์เยี่ยมที่สุดบัณฑิตกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเลิศกว่ามนุษย์และเทวดานานาติทิยสาวกสูตรที่10จบนานาติทิยวรรคที่3จบ

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สิวสูตร 2. เขมสูตร 3. เสรีสูตร 4. คติการะสูตร 5. ชันตุสูตร 6. โรหิตัสสะสูตร 7. นันทสูตร 8. นันทิวิสาลสูตร 9. สุสิมาสูตร 10.นานาติทิยะสาวกะสูตรเทวปุตตะสังยุตจบบริบูรณ์

3. โกสลสังยุต 1. ปฐมวรรคหมวดที่1 1. ทหารสูตรว่าด้วยสิ่งเล็กน้อยข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระเจ้าประสิทธิโคศลได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทรงสนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วประทับนั่งหน้าที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระโคดมผู้เจริญทรงยืนยันหรือไม่ว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาบพิตรก็บุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องก็พึงกล่าวว่าพระตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเพราะว่าอาตมภาพได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระเจ้าประสิทธิโกศลทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญแม้สมณพราหมณ์บางพวกเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิคนจำนวนมากยกย่องว่าเป็นคนดีคือท่านปุรณกัสสปะท่านมัคคลิโคสารท่านนิครนาตบุตรท่านสัญชัยเวรัตบุตรท่านปกุทะกัจจายนะท่านอาชิตะเกียรติสัมพลสมณพราหมณ์เหล่านั้นเมื่อถูกข้าพระองค์ถามว่าท่านทั้งหลายยืนยันตนหรือว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณส่วนพระโคดมผู้เจริญยังทรงเป็นหนุ่มโดยพระชาติและยังทรงเป็นผู้ใหม่โดยบรรพชาทำไมจึงกล้ายืนยันตนเล่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาบพิตรสิ่งสี่อย่างนี้ไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าเล็กน้อยสิ่งสี่อย่างอะไรบ้างคือ1กษัตริย์ไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่ายังทรงพระเยาว์2งูไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าตัวเล็ก3ไฟไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าเล็กน้อย4ภิกษุไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่ายังหนุ่มสิ่งสี่อย่างนี้แลไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าเล็กน้อยพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่านรชนไม่ควรดูถูกดูหมิ่นกษัตริย์ผู้ถึงพร้อมด้วยชาติตระกูลผู้เป็นอภิชาติผู้มียศว่ายังทรงพระเยาว์เพราะพระองค์ได้เสวยราชสมบัติแล้วเป็นกษัตริย์จอมมนุษย์ทรงพิโรธแล้วจะลงพระราชอาญาอย่างหนักแก่เขาได้ฉะนั้นบุคคลเมื่อจะรักษาชีวิตของตนพึงหลีกเลี่ยงการดูถูกดูหมิ่นกษัตริย์นั้นนรชนเห็นงูที่บ้านหรือที่ป่าก็ตามไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าตัวเล็กเพราะงูเป็นสัตว์มีพิษไม่ว่าจะมีวรรณะสูงและต่ำงูนั้นพึงฉกกัดชายหญิงผู้เคล้าในการบางคราวฉะนั้นบุคคลเมื่อจะรักษาชีวิตของตนพึงหลีกเลี่ยงการดูถูกดูหมิ่นงูนั้นนรชนไม่ควรดูถูกดูหมิ่นไฟที่กินเชื้อมากลุกเป็นเปลวไหม้ดำเป็นทางว่าเล็กน้อยเพราะไฟนั้นได้เชื้อแล้วก็กลายเป็นกองไฟใหญ่พึงลามไหม้ชายหญิงผู้เคล้าในการบางคราวฉะนั้นบุคคลเมื่อจะรักษาชีวิตของตนพึงหลีกเลี่ยงการดูถูกดูหมิ่นไฟนั้นอันหนึ่งป่าใดที่ถูกไฟไหม้จนดำแล้วเมื่อวันคืนล่วงไปพันหญ้าหรือต้นไม้ยังงอกขึ้นที่ป่านั้นได้ส่วนผู้ใดถูกเดชภิกษุผู้มีศีลแผ่เผาบุตรธิดาและปศุสัตว์ของผู้นั้นย่อมพินาศทายาทของเขาก็ย่อมไม่ได้รับทรัพย์มรดกเขาเป็นผู้ไม่มีเครือญาติไม่มีทายาทย่อมเป็นเหมือนตาลยอดด้วนเพราะฉะนั้นบุคคลผู้เป็นบัณฑิต
เมื่อพิจารณาเห็นกษัตริย์ผู้มียศงูไฟและภิกษุผู้มีศีลว่าเป็นประโยชน์แก่ตนพึงประพฤติโดยชอบทีเดียวเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพระเจ้าประสิทธิโกศลเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระโคดมผู้เจริญทรงประกาศธรรมโดยปริยายเป็นอันมากเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ฉะนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตทหรสูตรที่หนึ่งจบ

2ปุริสสูตรว่าด้วยธรรมที่ไม่เกิดประโยชน์แก่บุรุษเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระเจ้าประเสนทิโกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมเหล่าไหนเมื่อเกิดขึ้นภายในจิตของบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่ผาสุกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาปพิธธรรมสามประการเมื่อเกิดขึ้นภายในจิตของบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่ผาสุกธรรมสามประการอะไรบ้างคือ1โลภธรรมธรรมคือโลภะเมื่อเกิดขึ้นภายในจิตของบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่ผาสุก 2. โทสะธรรมธรรมคือโทสะเมื่อเกิดขึ้นภายในจิตของบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่ผาสุก 3. โมหะธรรมธรรมคือโมหะเมื่อเกิดขึ้นภายในจิตของบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่ผาสุกธรรมสามประการนี้แลเมื่อเกิดขึ้นภายในจิตของบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่ผาสุกพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าโลภะโทสะและโมหะเกิดขึ้นภายในตนย่อมทำร้ายบุรุษผู้มีจิตเลวทรามเหมือนขุยไผ่กำจัดต้นไผ่ฉะนั้นปุริสสูตรที่2จบ

3. ชรามรณสูตรว่าด้วยชราและมรณะเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระเจ้าประสิทธิโกศลประทับนั่งณที่สมควรแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนเกิดมาแล้วที่พ้นจากชราและมรณะมีบ้างหรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า

มหาปพิธคนเกิดมาแล้วที่จะพ้นจากชราและมรณะไม่มีเลยแม้ขัตติยะมหาศาลซึ่งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมายมีทรัพย์เครื่องปลื้มใจมากมายมีทรัพย์และธัญชาติมากมายก็ไม่พ้นจากชราและมรณะแม้พราหมณ์มหาศาลแม้คหบดีมหาศาลซึ่งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมายมีทรัพย์เครื่องปลื้มใจมากมายมีทรัพย์และธัญชาติมากมายก็ไม่พ้นจากชราและมรณะแม้ภิกษุทุกรูปซึ่งเป็นพระอรหันต์สิ้นอาสวะแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบร่างกายนี้แม้ของพระอรหันต์เหล่านั้นก็เป็นสภาพแตกดับต้องทอดทิ้งเป็นธรรมดาพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าราชรถอันวิจิตย่อมชำรุดแม้สรีระก็ย่อมเข้าถึงชราแต่ว่าธรรมของสัตบุรุษหาเข้าถึงชราไม่สัตบุรุษกับสัตบุรุษเท่านั้นจึงรู้กันได้ชรามรณะสูตรที่3จบ

4. ปิยสูตรว่าด้วยผู้รักตนเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลประทับนั่งณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้ข้าพระองค์หลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าชนเหล่าไหนหนอชื่อว่ารักตนชนเหล่าไหนชื่อว่าไม่รักตนข้าพระองค์ได้มีความคิดดังนี้ว่าก็ชนเหล่าใดประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่รักตนแม้ชนเหล่านั้นจะกล่าวอย่างนี้ว่าเรารักตนก็ตามชนเหล่านั้นก็ชื่อว่าไม่รักตนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะชนผู้ไม่รักกันทำความเสียหายใดให้แก่ผู้ไม่รักกันได้ชนเหล่านั้นก็ทำความเสียหายนั้นให้แก่ตนเองได้ฉะนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่าไม่รักตนส่วนชนเหล่าใดประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตชนเหล่านั้นชื่อว่ารักตนแม้ชนเหล่านั้นจะกล่าวอย่างนี้ว่าเราไม่รักตนก็ตามชนเหล่านั้นก็ชื่อว่ารักตนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะชนผู้ที่รักกันทำความเจริญใดให้แก่ผู้ที่รักกันได้ชนเหล่านั้นก็ทำความเจริญนั้นให้แก่ตนเองได้ฉะนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่ารักตนพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาปพิธข้อนี้เป็นอย่างนั้นมหาปพิธข้อนี้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าชนบางพวกประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่รักตนแม้ชนเหล่านั้นจะกล่าวอย่างนี้ว่าเรารักตนก็ตามชนเหล่านั้นก็ชื่อว่าไม่รักตนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะชนผู้ไม่รักกันทำความเสียหายใดให้แก่ผู้ไม่รักกันได้ชนเหล่านั้นก็ทำความเสียหายนั้นให้แก่ตนเองได้ฉะนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่าไม่รักตนส่วนชนบางพวกประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตชนเหล่านั้นชื่อว่ารักตนแม้ชนเหล่านั้นจะกล่าวอย่างนี้ว่าเราไม่รักตนก็ตามชนเหล่านั้นก็ชื่อว่ารักตนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะชนผู้รักกันทำความเจริญใดให้แก่ผู้ที่ตนรักได้ชนเหล่านั้นก็ทำความเจริญนั้นแก่ตนเองได้ฉะนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่ารักตนพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าถ้าบุคคลรู้ว่ารักตนก็ไม่พึงชักนำตนไปในทางชั่วเพราะความสุขนั้นบุคคลผู้มักทำชั่วจะไม่ได้โดยง่ายเมื่อบุคคลถูกความตายครอบงำก็จะต้องละทิ้งภพมนุษย์ไปก็อะไรเล่าเป็นสมบัติของเขาและเขาจะนำอะไรไปได้อันหนึ่งอะไรเล่าจะติดตามเขาไปดุจเงาติดตามตัวไปฉะนั้นสัตว์ผู้จะต้องตายในโลกนี้ทำกรรมอันใดคือบุญและบาปทั้งสองประการบุญและบาปนั้นแลเป็นสมบัติของเขาทั้งเขาจะนำเอาบุญและบาปนั้นไปได้อันหนึ่งบุญและบาปนั้นย่อมติดตามเขาไปดุจเงาติดตามตัวไปฉะนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลควรทำกรรมดีสะสมไว้เป็นสมบัติในโลกหน้าเพราะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าปิยสูตรที่4จบ

5อัตรคิตะสูตรว่าด้วยผู้รักษาตนพระเจ้าประสิทธิโกศลประทับนั่งณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์หลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าชนเหล่าไหนหนอชื่อว่ารักษาตนชนเหล่าไหนชื่อว่าไม่รักษาตนข้าพระองค์ได้มีความคิดดังนี้ว่าก็ชนบางพวกประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่รักษาตนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะการรักษาเช่นนั้นเป็นการรักษาภายนอกมิใช่เป็นการรักษาภายในฉะนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่าไม่รักษาตนส่วนชนบางพวกประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตชนเหล่านั้นชื่อว่ารักษาตนแม้ว่าพลช้างพลม้าพลรถหรือพลเดินเท้าไม่รักษาเขาก็ตามชนเหล่านั้นก็ชื่อว่ารักษาตนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะการรักษาเช่นนั้นเป็นการรักษาภายในมิใช่เป็นการรักษาภายนอกฉะนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่ารักษาตนพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิตรข้อนี้เป็นอย่างนั้นมหาบพิตรข้อนี้เป็นอย่างนั้นก็ชนบางพวกประพฤติกายทุจริตละถึงชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่รักษาตนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะการรักษาเช่นนั้นเป็นการรักษาภายนอกมิใช่เป็นการรักษาภายในฉะนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่าไม่รักษาตนส่วนชนบางพวกประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตชนเหล่านั้นชื่อว่ารักษาตนแม้ว่าพลช้างพลม้าพลรถหรือพลเดินเท้าไม่รักษาเขาก็ตามชนเหล่านั้นก็ชื่อว่ารักษาตนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะการรักษาเช่นนั้นเป็นการรักษาภายในมิใช่เป็นการรักษาภายนอกฉะนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่ารักษาตนพระผู้มีพระภาคละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าการสำรวมกายเป็นการดีการสำรวมวาจาเป็นการดีการสำรวมใจเป็นการดีการสำรวมในที่ทั้งปวงเป็นการดีบุคคลสำรวมในที่ทั้งปวงแล้วมีความละอายต่อบาปเรากล่าวว่ารักษาตนอัตตรคิตะสูตรที่5จบ

6. อัปปกะสูตรว่าด้วยสัตว์มีจำนวนน้อยเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระเจ้าประสิทธิโกศลประทับนั่งณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์หลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าสัตว์เหล่าใดได้โภคะมากมายแล้วไม่มัวเมาไม่ประมาทไม่ติดอยู่ในกามและไม่ประพฤติผิดในสัตว์ทั้งหลายสัตว์เหล่านั้นมีจำนวนน้อยในโลกส่วนสัตว์เหล่าใดได้โภคะมากมายแล้วมัวเมาประมาทติดอยู่ในกามและประพฤติผิดในสัตว์ทั้งหลายสัตว์เหล่านั้นมีจำนวนมากในโลกพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิตรข้อนี้เป็นอย่างนั้นมหาบพิตรข้อนี้เป็นอย่างนั้นสัตว์เหล่าใดได้โภคะมากมายแล้วไม่มัวเมาไม่ประมาทไม่ติดอยู่ในกามและไม่ประพฤติผิดในสัตว์ทั้งหลายสัตว์เหล่านั้นมีจำนวนน้อยในโลกส่วนสัตว์เหล่าใดได้โภคะมากมายแล้วมัวเมาประมาทติดอยู่ในกามและประพฤติผิดในสัตว์ทั้งหลายสัตว์เหล่านั้นมีจำนวนมากในโลกพระผู้มีพระภาคละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้กำหนัดกล้าในโภคะที่น่าใคร่มักมากหมกมุ่นในกามไม่รู้สึกตัวว่าละเมิดเหมือนพวกเนื้อไม่รู้สึกตัวว่ามีบ่วงที่เขาดักไว้ผลเผ็ดร้อนย่อมมีแก่สัตว์พวกนั้นในภายหลังเพราะกรรมนั้นมีวิบากเลวทรามอัปปกะสูตรที่6จบ

เจ็ดอัตถกรณสูตรว่าด้วยการกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระเจ้าประสิทธิโกศลประทับนั่งณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้นั่งพิจารณาคดีเห็นขัตติยมหาศาลบ้างพราหมณมหาศาลบ้างคหบดีมหาศาลบ้างซึ่งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมายมีทรัพย์เครื่องปลื้มใจมากมายมีทรัพย์และธัญชาติมากมายกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่เพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นเขามูลเพราะการเป็นตัวการหม่อมฉันได้มีความคิดดังนี้ว่าบัดนี้ไม่สมควรที่เราจะพิจารณาคดีเพราะบัดนี้ราชโอรสนามว่าวิฑูรภะผู้มีหน้าชื่นบานจักมาพิจารณาคดีพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิตรข้อนี้เป็นอย่างนั้นมหาบพิตรข้อนี้เป็นอย่างนั้นขัตติยมหาศาลพราหมณมหาศาลคหบดีมหาศาลแม้บางพวกเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมายมีทรัพย์เครื่องปลื้มใจมากมายมีทรัพย์และธัญชาติมากมายกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่เพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นเขามูลเพราะการเป็นตัวการข้อนั้นจักมีเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่พวกเขาตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาคละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้กำหนัดกล้าในโภคะที่น่าใคร่มักมากหมกมุ่นในกามไม่รู้สึกตัวว่าละเมิดเหมือนฝูงปลาไม่รู้สึกตัวว่ามีเครื่องดักที่เขาดักไว้ฉะนั้นผลเผ็ดร้อนย่อมมีแก่สัตว์พวกนั้นในภายหลังเพราะกรรมนั้นมีวิบากเลวทรามอัตถกรณสูตรที่7จบ

8. มัลลิกาสูตรว่าด้วยเรื่องพระนางมัลลิกาเทวีเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลกับพระนางมัลลิกาเทวีได้ประทับณปราสาทอันประเสริฐชั้นบนครั้งนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลได้ตรัสถามพระนางมัลลิกาเทวีดังนี้ว่ามัลลิกาใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของเธอมีบ้างไหมพระนางมัลลิกาเทวีได้ทูลสนองว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของหม่อมฉันไม่มีเลยและใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของพระองค์มีอยู่หรือพระเจ้าประสิทธิโกศลตรัสว่ามัลลิกาใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของเราไม่มีเลยต่อมาพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จลงจากปราสาทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้ข้าพระองค์อยู่ที่ปราสาทอันประเสริฐชั้นบนกับพระนางมัลลิกาเทวีได้พูดกับพระนางมัลลิกาเทวีดังนี้ว่ามัลลิกาใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของเธอมีบ้างไหมเมื่อข้าพระองค์ถามแล้วอย่างนี้พระนางมัลลิกาเทวีได้ตอบข้าพระองค์ดังนี้ว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของหม่อมฉันไม่มีและใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของพระองค์มีอยู่หรือเมื่อพระนางมัลลิกาเทวีกล่าวอย่างนี้ข้าพระองค์ได้พูดกับพระนางมัลลิกาเทวีดังนี้ว่ามัลลิกาใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของเราไม่มีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงได้ตรัสคาถานี้ในเวลานั้นว่าบุคคลตั้งใจค้นหาทั่วทุกทิศก็ไม่พบใครที่ไหนซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนเลยสัตว์เหล่าอื่นก็รักตนมากเช่นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นมัลลิกาสูตรที่8จบ

9ยัญญสูตรว่าด้วยการบูชายัญเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระเจ้าประสิทธิโคศลได้ตระเตรียมการบูชามหายัญคือโคตัวผู้500ตัวลูกโคตัวผู้500ตัวลูกโคตัวเมีย500ตัวแพะ500ตัวและแกะ500ตัวถูกนำไปผูกไว้ที่หลักเพื่อบูชายัญแม้ข้าราชบริพารของพระเจ้าประสิทธิโคศลนั้นผู้เป็นทาสคนใช้หรือกรรมกรที่มีอยู่แม้ชนเหล่านั้นก็ถูกอาชญาคุกคามถูกภัยคุกคามร้องไห้น้ำตานองหน้ากระทำบริกรรมอยู่ครั้นเวลาเช้าภิกษุจำนวนมากครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีกลับจากบิณฑบาตภายหลังจากฉันภัตตาหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้พระเจ้าประสิทธิโกศลได้ตระเตรียมการบูชามหายัญคือโคตัวผู้500ตัวลูกโคตัวผู้500ตัวลูกโคตัวเมีย500ตัวแพะ500ตัวและแกะ500ตัวถูกนำไปผูกไว้ที่หลักเพื่อบูชายัญแม้ข้าราชบริพารของพระเจ้าประสิทธิโกศลนั้นผู้เป็นทาสคนใช้หรือกรรมกรที่มีอยู่แม้ชนเหล่านั้นก็ถูกอาชญาคุกคามถูกภัยคุกคามร้องไห้น้ำตานองหน้ากระทำบริกรรมอยู่ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงได้ตรัสคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่ามหายัญที่มีกิริยามากเหล่านั้นคืออสวะ

วเมธบุรุษเมธสัมมาปาสะวาชะเปยยะนิรักขละไม่มีผลมากเพราะพระอริยะผู้ปฏิบัติชอบแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ย่อมไม่เกี่ยวข้องกับยันที่มีการฆ่าแพะแกะโคและสัตว์ชนิดต่างๆส่วนยันใดไม่มีกิริยาเอื้ออำนวยประโยชน์ประชาชนบูชาตระกูลทุกเมื่อคือไม่มีการฆ่าแพะแกะโคและสัตว์ชนิดต่างๆพระอริยะผู้ปฏิบัติชอบแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ย่อมเกี่ยวข้องกับยันนั้นนักปราชญ์พึงบูชายันนั้นที่มีผลมากเพราะเมื่อบูชายันนั้นนั่นแหละย่อมมีแต่ความดีไม่มีความชั่วยันย่อมแพร่

ยันนั้นนั่นแหละย่อมมีแต่ความดีไม่มีความชั่วยันย่อมแพร่หลายและเทวดาก็ยังเลื่อมใสยันยสูตรที่9จบ

10. พันธนสูตรว่าด้วยเครื่องจองจำสมัยนั้นหมู่มหาชนถูกพระเจ้าประสิทธิโกศลให้จองจำไว้แล้วบางพวกถูกจองจำด้วยเชือกบางพวกถูกจองจำด้วยขื่อคาบางพวกถูกจองจำด้วยโซ่ตรวนครั้นเวลาเช้าภิกษุจำนวนมากครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีกลับจากบิณฑบาตภายหลังจากฉันภัตตาหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้หมู่มหาชนถูกพระเจ้าประสิทธิโกศลให้จองจำไว้แล้วบางพวกถูกจองจำด้วยเชือกบางพวกถูกจองจำด้วยขื่อคาบางพวกถูกจองจำด้วยโซ่ตรวนครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงได้ตรัสคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่านักปราชญ์ทั้งหลายไม่ได้กล่าวถึงเครื่องจองจำที่ทำด้วยเหล็กทำด้วยไม้และทำด้วยหญ้าว่าเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงแต่กล่าวถึงความกำหนัดยินดีนักในเครื่องประดับแก้วมณีและความอาลัยในบุตรและภรรยาทั้งหลายว่าเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวถึงเครื่องจองจำที่มีความกำหนัดยินดีนักในเครื่องประดับแก้วมณีเป็นต้นนั้นที่ต่ำหย่อนแก้ได้ยากว่าเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงทีระชนตัดเครื่องจองจำแม้เช่นนั้นได้แล้วออกบวชเป็นผู้ไม่มีความอาลัยและกามสุขเสียได้พันธนสูตรที่10จบวรรคที่1จบ

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ทหะระสูตร 2. ปุริสสูตร 3. ชรามรณะสูตร 4. ปิยะสูตร 5. อัตตรคิตตสูตร 6. อัปปกะสูตร 7. อัฏฐกรณะสูตร 8. มัลลิกาสูตร 9. ยัญญสูตร 10. พันธนะสูตร

สองทุติยวรรคหมวดที่สองหนึ่งสัตตะชดินละสูตรว่าด้วยชดินเจ็ดคนสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณบุพพารามปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตาเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นแล้วประทับนั่งที่นอกซุ้มประตูครั้งนั้นพระเจ้าประเสนทิโกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรสมัยนั้นชดินเจ็ดคนนิครนเจ็ดคนอาเจลกะเจ็ดคนเอกสาดกเจ็ดคนปริพาชกเจ็ดคนผู้มีขนรักแร้เล็บและขนยาวถือเครื่องบริขารต่างๆเดินผ่านไปในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคทันใดนั้นพระเจ้าประเสนทิโกศลเสด็จลุกจากที่ประทับทรงห่มพระภูษาเฉวียงพระอังสาข้างหนึ่งทรงจดพระชานุมณฑลเบื้องขวาณพื้นแผ่นดินประนมมือไปทางชดินเจ็ดคนนิครนเจ็ดคนอาเจลกะเจ็ดคนเอกสาดกเจ็ดคน

ปริภาชกเจ็ดคนเหล่านั้นแล้วทรงประกาศพระนามสามครั้งว่าท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าคือพระราชาประเสนทิโกศลและถึงท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าคือพระราชาประเสนทิโกศลลำดับนั้นเมื่อชรินเจ็ดคนนิครนเจ็ดคนอาเจลกะเจ็ดคนเอกสาดกเจ็ดคนปริภาชกเจ็ดคนเหล่านั้นเดินผ่านไปได้ไม่นานพระเจ้าประเสนทิโกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกนักบวชเหล่านั้นคงเป็นพระอรหันต์หรือท่านผู้บรรลุอรหัตมรรคเหล่าใดเหล่าหนึ่งในโลกพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาปพิธพระองค์เป็นครหัสบริโภคกามครอบครองเรือนบรรทมเบียดพระโอรสและพระชายาทาจุนจันทร์อันนำมาจากแคว้นกาสีทรงมาลาของหอมและเครื่องรูปไล้ยินดีเงินทองยากที่จะรู้เรื่องนี้ว่าคนพวกนี้เป็นพระอรหันต์หรือว่าคนพวกนี้บรรลุอรหัตมรรคมหาบพิตรศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันศีลนั้นจะพึงรู้ได้ด้วยการละนานไม่ใช่ด้วยการเล็กน้อยผู้ใส่ใจจึงจะรู้ได้ผู้ไม่ใส่ใจรู้ไม่ได้ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ผู้ไม่มีปัญญารู้ไม่ได้มหาปพิธความสะอาดจะพึงรู้ได้ด้วยการเจรจาความสะอาดนั้นจะพึงรู้ได้ด้วยการละนานไม่ใช่ด้วยการเล็กน้อยผู้ใส่ใจจึงจะรู้ได้ผู้ไม่ใส่ใจรู้ไม่ได้ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ผู้ไม่มีปัญญารู้ไม่ได้มหาปพิธกำลังจะพึงรู้ได้ในคราวมีอันตรายกำลังนั้นจะพึงรู้ได้ด้วยการละนานไม่ใช่ด้วยการเล็กน้อยผู้ใส่ใจจึงจะรู้ได้ผู้ไม่ใส่ใจรู้ไม่ได้ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ผู้ไม่มีปัญญารู้ไม่ได้มหาบพิตรปัญญาจะพึงรู้ได้ด้วยการสนทนาปัญญานั้นจะพึงรู้ได้ด้วยการละนานไม่ใช่ด้วยการเล็กน้อยผู้ใส่ใจจึงจะรู้ได้ผู้ไม่ใส่ใจรู้ไม่ได้ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ผู้ไม่มีปัญญารู้ไม่ได้พระเจ้าประเสนทิโกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้ไว้ดียิ่งนักว่ามหาปพิธพระองค์เป็นครหัสถ์บริโภคกามละถึงยากที่จะรู้เรื่องนี้ละถึงผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ผู้ไม่มีปัญญารู้ไม่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนักบวชเหล่านั้นเป็นคนของข้าพระองค์เป็นบุรุษสอดแนมเป็นสายลับเที่ยวสอดแนมไปยังชนบทแล้วพากันกลับมาข้าพระองค์จะรู้เรื่องราวหลังจากที่คนเหล่านั้นสืบมาบัดนี้คนเหล่านั้นคงจะชำระล้างละอองธุลีนั้นแล้วอาบสะอาดดีรูปไล้ผิวดีแล้วโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้าขาวเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณห้าบำเรอข้าพระองค์อยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าคนผู้รู้ดีไม่ควรไว้วางใจใครเพราะผิวพรรณและรูปร่างไม่ควรไว้วางใจใครเพราะการเห็นกันชั่วครู่เดียวเพราะว่านักบวชผู้ไม่สำรวมทั้งหลายย่อมเที่ยวไปในโลกนี้ด้วยเครื่องบริขารของเหล่านักบวชผู้สำรวมดีแล้วนักบวชเหล่านั้นผู้ไม่บริสุทธิ์ในภายในงามแต่ภายนอกแวดล้อมด้วยบริวารท่องเที่ยวอยู่ในโลกดุจตุ้มหูดินและเครื่องโลหะเครื่องมาศกหุ้มด้วยทองคำปลอมไว้สัตตะชดินละสูตรที่หนึ่งจบ

2. ปัญจราชสูตรว่าด้วยพระราชา5พระองค์เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระราชา5พระองค์มีพระเจ้าประเสนทิโคศลทรงเป็นประมุขผู้เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณ5ได้รับบำเรออยู่มีคำถามเกิดขึ้นในระหว่างการสนทนากันว่าอะไรเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบรรดาพระราชาเหล่านั้นบางพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่ารูปเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่าเสียงเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่ากลิ่นเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่ารสเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่าโพธิภพเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายในขณะนั้นพระราชาเหล่านั้นไม่อาจจะตกลงกันได้พระเจ้าประเสนทิโกศลจึงได้ตรัสกับพระราชาเหล่านั้นดังนี้ว่ามาเถิดท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายพวกเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามความข้อนี้กับพระองค์พระองค์ทรงพยากรณ์แก่พวกเราอย่างใดพวกเราก็พึงจำคำพยากรณ์นั้นไว้อย่างนั้นพระราชาเหล่านั้นทรงรับพระดำรัสของพระเจ้าประเสนทิโคศลแล้วต่อมาพระราชา5พระองค์นั้นมีพระเจ้าประเสนทิโคศลทรงเป็นประมุขเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรพระเจ้าประเสนทิโกศลได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายในที่นี้เป็นราชาทั้ง5องค์เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณ5ได้รับบำเรออยู่มีคำถามเกิดขึ้นในระหว่างการสนทนากันว่าอะไรเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่ารูปเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่าเสียงเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่ากลิ่นเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่ารสเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่าโพธิภะเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิตรที่สุดแห่งความพอใจนั่นแหละอาตมภาพกล่าวว่าเป็นยอดในกามคุณ5รูปเหล่าใดเป็นที่พอใจของคนบางคนรูปเหล่านั้นไม่เป็นที่พอใจของคนบางคนเขาพอใจมีความดำริเต็มรอบด้วยรูปเหล่าใดรูปอื่นจากรูปเหล่านั้นจะยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าเขาก็ไม่ปรารถนารูปเหล่านั้นเป็นรูปที่ดียิ่งสำหรับเขารูปเหล่านั้นเป็นรูปยอดเยี่ยมสำหรับเขามหาบพิตรเสียงเหล่าใดมหาบพิตรกลิ่นเหล่าใดมหาบพิตรรสเหล่าใดมหาบพิตรโพธิภพเหล่าใดเป็นที่พอใจของคนบางคนโพธิภพเหล่านั้นไม่เป็นที่พอใจของคนบางคนเขาพอใจมีความดำริเต็มรอบด้วยโพธิภพเหล่าใดโพธิภพอื่นจากโพธิภพเหล่านั้นจะยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าเขาก็ไม่ปรารถนาโพธิภพเหล่านั้นเป็นโพธิภพที่ดียิ่งสำหรับเขาโพธิภพเหล่านั้นเป็นโพธิภพยอดเยี่ยมสำหรับเขาสมัยนั้นจันทนังคลิกะอุบาสกนั่งอยู่ในบริษัทนั้นลำดับนั้นจันทนังคลิกะอุบาสกลุกจากที่นั่งโฮมผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเหตุอย่างหนึ่งปรากฏแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระสุคตเหตุอย่างหนึ่งปรากฏแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าจันทนังคลิกะเหตุนั้นจงปรากฏแก่ท่านเถิดลำดับนั้นจันทนังคลิกะอุบาสกได้สรรเสริญพระผู้มีพระภาคเฉพาะพระพัก
ด้วยคาถาที่สมควรแก่เหตุนั้นว่าดอกปทุมชื่อโกกนุชบานในเวลาเช้ายังไม่สิ้นกลิ่นยังหอมอยู่ฉันใดท่านจงดูพระอังคีรสผู้ไพโรจน์อยู่ดุจดวงอาทิตย์รุ่งโรจน์อยู่ในอากาศฉันนั้นลำดับนั้นพระราชาห้าพระองค์นั้นทรงให้จันทนังคลิกะอุบาสกห่มผ้าห้าผืนทันใดนั้นจันทนังคลิกะอุบาสกก็ถวายให้พระผู้มีพระภาคทรงห่มผ้าห้าผืนเหล่านั้นปัญจราชสูตรที่สอง

3โทนปากสูตรว่าด้วยการหุงข้าวสารทนานหนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลเสวยพระกระยาหารที่หุงด้วยข้าวสารทนานหนึ่งทรงอึดอัดเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลเสวยแล้วทรงอึดอัดจึงได้ตรัสคาถานี้ในเวลานั้นว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในโภชนะที่ได้แล้วย่อมมีเวทนาเบาบางเขาย่อมแก่ช้าอายุก็ยั่งยืนสมัยนั้นมานพชื่อสุทัศนะยืนอยู่เบื้องพระปริสดางของพระเจ้าประสิทธิโกศลพระเจ้าประสิทธิโกศลรับสั่งเรียกสุทัศนะมานพมาตรัสว่ามานี่สุทัศนะเจ้าจงเรียนคาถาในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วจงกล่าวในเวลาที่เราเสวยกระยาหารอันหนึ่งเราจะให้ค่าอาหารแก่เจ้าวันละ100กหาปณะสุทัศนะมานพรับสนองพระดำรัสพระเจ้าประสิทธิโกศลว่าเป็นพระมหากรุณาอย่างยิ่งพระเจ้าค่ะแล้วเรียนคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วกล่าวในเวลาที่พระเจ้าประสิทธิโกศลเสวยพระกระยาหารว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในโภชนะที่ได้แล้วย่อมมีเวทนาเบาบางเขาย่อมแก่ช้าอายุก็ยั่งยืนครั้งนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงดำรงอยู่ได้โดยเสวยพระกระยาหารทนานหนึ่งเป็นอย่างมากเรื่อยมาต่อมาพระเจ้าประสิทธิโกศลมีพระวรกายกระปรี้กระเปร่าทรงลูบพระวรกายด้วยฝ่าพระหัตทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงอนุเคราะห์เราด้วยประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภายหน้าอย่างแท้จริงโทนปากสูตรที่3จบ

4. ปฐมสังฆามสูตรว่าด้วยสงครามสูตรที่หนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธทรงจัดจัตุรงคินีเสนายกไปรุกรานพระเจ้าประสิทธิโกศลทางแคว้นกาสีพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงสดับข่าวว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธทรงจัดจัตุรงคินีเสนายกมารุกรานเราทางแคว้นกาสีจึงทรงจัดจัตุรงคินีเสนายกออกไปต่อสู้กับพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธป้องกันแคว้นกาสีครั้งนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธกับพระเจ้าประสิทธิโคศลทรงทำสงครามต่อกันสงครามครั้งนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธทรงชนะพระเจ้าประสิทธิโคศลฝ่ายพระเจ้าประสิทธิโกศลผู้พ่ายแพ้ก็เสด็จล่าทัพกลับกรุงสาวัตถี

ราชธานีของพระองค์ครั้นเวลาเช้าภิกษุจำนวนมากครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีกลับจากบิณฑบาตภายหลังจากฉันภัตตาหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธทรงจัดจตุรงคินีเสนายกมารุกรานพระเจ้าประสิทธิโคศลทองแคว้นกาสีพระเจ้าประสิทธิโคศลทรงสดับข่าวว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธทรงจัดจตุรงคินีเสนายกมารุกรานเราทองแคว้นกาสีจึงทรงจัดจตุรงคินีเสนายกออกไปต่อสู้กับพระเจ้าชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธป้องกันแคว้นกาสีครั้งนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธกับพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงทำสงครามต่อกันสงครามครั้งนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธทรงชนะพระเจ้าประสิทธิโกศลฝ่ายพระเจ้าประสิทธิโกศลผู้พ่ายแพ้ก็เสด็จล่าทัพกลับกรุงสาวัตถีราชธานีของพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธมีมิตรเลวมีสหายเลวมีเพื่อนเลวฝ่ายพระเจ้าประสิทธิโกศลเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีวันนี้พระเจ้าประสิทธิโกศลทรงพ่ายแพ้มาแล้วอย่างนี้จักบรรทมเป็นทุกข์ตลอดราตรีนี้พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้พ่ายแพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ผู้ละทั้งความชนะและความพ่ายแพ้ได้แล้วมีใจสงบย่อมนอนเป็นสุขปฐมสังฆามสูตรที่4จบ

5. ทุติยสังคามสูตรว่าด้วยสงครามสูตรที่สองครั้งนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธทรงจัดจตุรงคินีเสนายกไปรุกรานพระเจ้าประสิทธิโคศลทางแคว้นกาสีพระเจ้าประสิทธิโคศลทรงสดับข่าวว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธทรงจัดจตุรงคินีเสนายกมารุกรานเราทางแคว้นกาสีจึงทรงจัดจตุรงคินีเสนายกออกไปต่อสู้กับพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธป้องกันแคว้นกาสีครั้งนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธกับพระเจ้าประเสนที่โคศลทรงทำสงครามต่อกันสงครามครั้งนั้นพระเจ้าประเสนที่โคศลทรงชนะพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธและได้จับเป็นเชลยศึกครั้งนั้นพระเจ้าประสิทธิโอสนได้มีพระดำริดังนี้ว่าถึงแม้พระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธนี้จะประทุษร้ายเราผู้มิได้ประทุษร้ายแต่เธอก็ยังเป็นหลานของเราทางที่ดีเราควรยึดพลช้างพลม้าพลรถและพลเดินเท้าทั้งหมดของพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธแล้วปล่อยพระองค์ให้รอดชีวิตไปครั้นเวลาเช้าภิกษุจำนวนมากครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเที่ยวไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีกลับจากบิณฑบาตภายหลังจากฉันภัตตาหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าอาชาติศัตรู

0: เวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธทรงจัดจตุรงคินีเสนายกมารุกรานพระเจ้าประสิทธิโกศลทางแคว้นกาสีพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงสดับข่าวว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธทรงจัดจตุรงคินีเสนายกมารุกรานเราทางแคว้นกาสีจึงทรงจัดจตุรงคินีเสนายกออกไปต่อสู้กับพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธป้องกันแคว้นกาสีครั้งนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธกับพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงทำสงครามต่อกันสงครามครั้งนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงชนะพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธและได้จับเป็นเฉลยศึกครั้งนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลได้มีพระดำริดังนี้ว่าถึงแม้พระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธนี้จะประทุษร้ายเราผู้มิได้ประทุษร้ายแต่เธอก็ยังเป็นหลานของเราทางที่ดีเราควรยึดพลช้างพลม้าพลรถและพลเดินเท้าทั้งหมดของพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธแล้วปล่อยพระองค์ให้รอดชีวิตไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลำดับนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงยึดพลช้างพลม้าพลรถและพลเดินเท้าทั้งหมดของพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธแล้วทรงปล่อยพระองค์ให้รอดชีวิตไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าคนจะแย่งชิงได้เท่าที่การแย่งชิงนั้นจะเป็นไปได้แต่เมื่อใดคนเหล่าอื่นมาแย่งชิงบ้างเมื่อนั้นผู้แย่งชิงนั้นก็กลับถูกเขาแย่งชิงไปเพราะว่าบาปยังไม่ให้ผลเพียงใดคนพาลย่อมสำคัญบาปว่าเป็นของดีเพียงนั้นแต่เมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นคนพาลย่อมประสบทุกข์ผู้ฆ่าย่อมได้รับการฆ่าตอบผู้ชนะย่อมได้รับการชนะตอบผู้ด่าย่อมได้รับการด่าตอบและผู้โกรธย่อมได้รับการโกรธตอบแต่เมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นคนพาลย่อมประสบทุกข์ผู้ฆ่าย่อมได้รับการฆ่าตอบผู้ชนะย่อมได้รับการชนะตอบผู้ด่าย่อมได้รับการด่าตอบและผู้โกรธย่อมได้รับการโกรธตอบเพราะเมื่อกรรมให้ผลผู้แย่งชิงนั้นย่อมถูกเขาแย่งชิงไปทุติยสังคามสูตรที่ห้าจบ
1: จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎก

ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษทุกช่วงเวลาในความทรงจำของเหล่าประสบนิกรชาวไทยมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นหลักชัยของชาติที่ทุกคนต่างเคารพรักและเทิดทูนประดุจแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินีและโรงเรียนเซนฟังซิสซาเวียคอนแวนต์ก่อนติดตามพระบิดาซึ่งเสด็จไปทรงปฏิบัติราชการในฐานะเอกอัครราชทูตณสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2491เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้าพิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรมีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสัมปทุมเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์พุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงผนวดได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับจากวันนั้นถึงวันนี้พระราชกรณียกิจนานับประการที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระอันน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชดำริริเริ่มล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยให้ราษฎรได้พ้นจากความยากจนพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติจวบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยทรงประกอบคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์โดยเฉพาะทรงเป็นผู้นำริเริ่มสนับสนุนฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆของไทยมิให้เสื่อมสูญเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าหากย้อนนึกถึงอายุของชาติไทยซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราลูกหลานและแม้แก่โลกสิ่งนี้คือวัฒนธรรมของเรานั่นเองทุกคนจึงควรภูมิใจในเผ่าพันธุ์ไทยและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเราและสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาและดำรงอยู่ได้ตลอดไป

0: ได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่นะเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขามีที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญของเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ

0: เสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยย่าไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่คือให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ารักและหวงแหนผืนป่าช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ปลูกเสริมป่าเสริมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ทรงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของป่าไม้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว
1: ้ค่อยๆช่วยเหลือกันไปนะ
2: นะจ๊ะอาทิตย์มาแค่นี้อายุเท่าไหร
1: ่ความสุขนะจ๊ะให้มีความสุขนะ
0: พร้อมพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกได้มีหลายหน่วยงานมาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรซึ่งเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเช่นการส่งเสริมการปลูกสวนกาแฟอาราบิก้าสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำรินับเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
3: เมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะแล้วตอนนั้นหนูเป็นวัณโรครักษาไม่หายไปโรงพยาบาลที่ไหนก็รักษาไม่หายจนท่านรับหนูเข้าเป็นคนไข้ปุ๊บหนูก็ได้รับการรักษาอย่างดีค่ะและหายค่ะพวกเราเป็นเผ่าอาขานะคะเรามีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แล้วแม่หลวงจะเป็นต่อยอดด้วยการที่ท่านให้เป็นผ้าเป็นได้เพื่อที่ให้เราจะปักผ้าเพื่อที่ส่งไปในกลุ่มของศิลปาชีพแล้วเราจะได้เงินตอบแทนค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขายังพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
4: พอได้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะมีโครงการมาตั้งให้ก็รู้สึกดีใจที่ให้พวกหนูมาอยู่ที่นี่มีกาแฟทําแล้วก็มีปลูกผักอะไรพวกเนี้ยค่ะชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะก็ตอนนี้ก็มีเงินพอใช้พอกินแล้วค่ะแล้วก็ลูกทุกคนก็ได้เรียนหนังสือก็ไม่ให้ใครตัดต้นไม้อ่ะค่ะก็ไม่ให้ไฟป่าเข้ามาช่วยกันดูแลคนการบ้านเล่นในป่าใหญ่ที่ให้พวกหนูมาอยู่นี้ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่มีกาแฟให้พวกหนูปลูกแล้วก็ไปขายได้เงินก็ดีค่ะ
0: ในขณะที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนในชุมชนจากมะแขวนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
5: อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกมะแขวนเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขวนอ่า

0: น้ำเกลือกับน้ำปลาค่ะ2อย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะเขือแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะลงละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยลงละ220ค่ะ
1: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20คนค่ะก็มีเด็กมีชาวบ้านที่สนใจเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยค่ะให้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็มีการต่อยอดเพราะว่าจะต้องเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาออกจำหน่ายได้ค่ะ
2: พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีความอยู่ดีกินดีในขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติคืนผืนป่าพัฒนาอาชีพสร้างแผ่นดินได้อย่างมั่นคง

0: ที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชาวไทยประจันและประชาชนทั้งหลายใกล้เคียงที่มาคอยรับข้าพเจ้าในวันนี้และมีความสุขและปลื้มปิติที่ได้ยินท่านทั้งหลายถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาป่าไม่ให้ใครมาทำลายอันที่จริงคำปฏิญาณนี้ก็คือเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านต่อไปในอนาคตเพราะป่านี่เองเป็นที่เกิดน้ำที่ทุกคนต้องมีใช้ไว้รับประทานแล้วก็ใช้สอยในเกษตรกรรมเกษตรกรรมต่างๆแม้แต่อุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นนิมิตที่ดีมากที่แสดงว่าคนไทยต่อไปจะมีความรุ่งเรืองมีดีกินดีไม่ใช่ว่าต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้แก่ชีวิตของท่านทั้งหลายและลูกหลาน
1: 22ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดผ่านพระราชกรณียกิจคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนป่าน้อยใหญ่ทั่วประเทศซึ่งก็รวมถึงพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีในวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2539สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านไทยประจันตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพระราชภารกิจในวันนั้นทรงถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณค่าของป่าไม้แก่ราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยราษฎรคนไทยและราษฎรเชื้อสายกะเหรี่ยงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของป่าเปลี่ยนจากผู้ทำลายมาเป็นผู้พิทักษ์ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเติมเต็มน้ำพระทัยลงสู่หัวใจราษฎรส่งเสริมงานศิลป์สร้างอาชีพสร้างชีวิตส่งผลให้ผืนป่ากลับคืนและป่ายังเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับราษฎรของพระองค์ได้ทำงานจากสารต่างๆเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงครอบครัวเนื้ออื่นใดพระองค์ทรงปลูกต้นไม้ลงในใจของราษฎรผลิดอกออกผลเป็นกำไรของแผ่นดินไปสู่ผืนป่าอีกหลายแห่งจากหลายภูมิภาคที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรเป็นคนสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าของตนเองดังเช่นโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ได้ปรากฏผลสำเร็จแล้วอย่างชัดเจนและเมื่อป่าซึ่งเปรียบเสมือนบ้านได้รับการฟื้นฟูแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารคือปัจจัยสำคัญที่แม่ของแผ่นดินทรงส่งเสริมและมุ่งพัฒนาเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ได้มีแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ได้กลับมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ได้ทรงจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือตลอดจนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรได้เรียนรู้การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนอกจากนี้น้ำพระทัยแม่ของแผ่นดินยังรวมมาถึงการฟื้นฟูสภาพทะเลไทยด้วยโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลจนสำเร็จผลเป็นอย่างดีจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยด้วยโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินไทยจนก่อให้เกิดเสียงแห่งความสุขที่แซ่ซองด้วยดวงใจแห่งความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ไม่เคยทรงทอดทิ้งประชาชนในฐานะแม่ของแผ่นดิน ทรงเป็นพระคู่บุญบารมีทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ปวงประชาดังพระราชดำรัสแห่งแผ่นดินที่ว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: เจริญสุขท่านผู้ช่วยที่ทราบสารทุกท่านที่มารับการบรรยายธรรมะซึ่งเป็นหัวข้อแนวทางแห่งการปฏิบัติสลายอวิชชาหรือสลายอคติซึ่งเป็นธรรมอันละเอียดอ่อนนับว่าเป็นการปฏิบัติที่ทุกคนจะต้องนำเอาไปใช้กับการงานและหน้าที่ที่เหมาะสมกับการพิจารณารูปคดีธรรมะเป็นสัจธรรมถ้าพูดแล้วก็เป็นความจริงถ้าขึ้นต้นก็คือการทำความบริสุทธิ์ทำความบริสุทธิ์นี้เรียกว่าไตรสิกขา ไตรสิกขาสามศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขานี่เป็นรากเหง้าหรือเป็นต้นหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่ศีลเนี่ยเป็นปัจจัยอันยิ่งใหญ่ศีลเลนะสุขติยันติบุคคลจะมีความสุขได้เพราะมีศีลศีลเลนะโภคสัมปทาบุคคลจะมีโภคทรัพย์ไม่จนได้ก็เพราะมีศีลศีลเลนะนิพพติยันติบุคคลจะร่วงทุกข์ได้จะพ้นทุกข์ได้เพราะมีศีลถึงพระนิพพานคือคนที่มีศีลเนี่ยย่อมมีสรณะมีที่พึ่งมีที่เกาะของใจคนที่โลภมากก็เพราะมีศีลน้อยคนที่โกรธมากพยาบาทมากก็เพราะมีศีลน้อยหรือไม่มีศีลคนที่เบียดเบียนกันทุกวันเนี่ยไปถามดูก็จะรู้ว่าบุคคลที่ไร้ศีลและไร้ธรรมที่ต้องติดคุกติดตารางมีคดีกันทุกวันนี้เพราะ

าดศีลแต่ถ้าหากว่าศีลเนี่ยมีประจำใจของบุคคลแล้วเนี่ยบุคคลนั้นย่อมไม่รู้แก่โทสาคติไม่ทำความโกรธหรือความพยาบาทนั้นให้ถึงกับเบียดเบียนคนอื่นโทสาคติโลภคติบุคคลที่มีความโลภมากเห็นทรัพย์คนอื่นแล้วอยากได้มาเป็นทรัพย์ตนนั้นก็มีความโลภขาดธรรมะโมหคติบุคคลที่มีอคติลำเอียงจะตัดสินถ้อยร้อยความเนี่ยก็มีความลำเอียงเพราะลำเอียงเพราะอะไรเพราะรักเขาเพราะเห็นแก่ทรัพย์เขาเพราะเห็นกับพวกพ้องเพราะเห็นแก่พี่น้องหรือเห็นแก่เชื้อชาติเดียวกันเมื่อบุคคลที่มีอคติ4อย่างนี้แล้วย่อมทำความพินาศให้แก่สังคมสังคมนั้นย่อมไม่มีความยุติธรรมเลยเพราะขาดศีลและธรรมดับธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าน่ะไม่มีอคติเพราะพระองค์เป็นสัจธรรมพระองค์เนี่ยสอนให้ทุกคนเราเนี่ยรู้ว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยมีค่าเท่ากันมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมีความปรารถนาอย่างเดียวกันปรารถนาสุขปรารถนาพ้นทุกข์ปรารถนาอยู่ดีกินดีปรารถนามีเกียรติมียศมีชื่อเสียงมีตำแหน่งมีลาภมีบริวารนี่เป็นความปรารถนาของมนุษย์ที่เกิดมาอยากจะได้แต่สิ่งที่ดีงามไม่มีมนุษย์คนไหนที่อยากได้รับคำติเตียนรับคำอคติหรือนินทาให้ร้ายมนุษย์ทุกคนปรารถนาแต่ความสุขเมื่อพระองค์ทรงรู้อย่างนี้แล้วพระองค์ก็ทรงตรัสว่าไตรสิกขา3ศีลสิกขาเนี่ยเป็นศีลครองโลกเป็นศีลครองบ้านเมืองเป็นศีลครองเรือนเป็นศีลครองหัวใจศีล5ข้อเนี่ยเราไม่ต้องถือทั้งหมดก็ได้ขอให้มันเป็นสัจจะแต่ถ้าเราถือทั้งหมดได้ก็ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ศีลย่อมมีความสุขปราบปลื้มใจว่าเรามีศีลเนี่ยเราไม่ตกนรกแล้วเราไม่ต้องตกนรกกินเดินนั่งนอนเราไม่ต้องตกนรกนรกในหัวใจเราเนี่ยคนไม่มีศีลนะยิ่งทำบาปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสะสมร้อนใจมากเท่านั้นเพราะนั้นศีลจึงเป็นสิ่งที่วิสุทธิถ้าเราทำความบริสุทธิ์ของศีลเราให้ได้รู้สึกว่าเราจะภาคภูมิใจภาคภูมิใจเหมือนเรื่องคนหนึ่งเดินทางจากเชียงใหม่ไปติดต่อเรื่องที่ดินที่จังหวัดชุมพรผู้หญิงคนนี้ก็หน้าตาดีผู้ชายก็ไปด้วยกันแต่พอไปถึงเชียงใหม่ไปถึงชุมพรแล้วเนี่ยโรงแรมมันเต็มทำยังไงจะไปนอนศาลาวัดก็เราก็ต่างถิ่นจะไปนอนบ้านใครก็ไม่ได้ก็ต้องเช่าโรงแรมห้องเดียวกันผู้หญิงบอกไม่ได้เดี๋ยวสามีรู้แล้วจะลำบากมากเราก็เป็นเพื่อนกันผู้ชายบอกว่าผมทำบุญคุณก็รู้อยู่รักษาศีลกันมาตั้งแต่ก่อนเนี่ยเข้าวัดเข้าวารักษาศีลมาด้วยกันคุณไม่เชื่อใจผมหรือบอกเชื่อใจยังไงได้ในเมื่อผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมานอนอยู่ห้องเดียวกันที่โรงแรมเอาเถอะบุญที่ผมทำมาแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีผมยกให้คุณหมดเลยถ้าผมโล่งเกินแม้แต่ถูกตัวคุณขอเอาลูกผู้ชายเป็นเกียรติเอาศีลธรรมอันนี้ผลที่สุดก็ตกลงนอนเตียงเดียวกันผู้ชายเนี่ยตั้งสติตลอดคืนเลยนอนตะแคงข้างไม่ยอมไปบอกหลับตื่นกลัวจะพลิกไปถูกผู้หญิงเข้าผู้หญิงพอรู้ผู้ชายเนี่ยตั้งสัจจะงี้แล้วก็หลับตลอดคืนเลย

แวงเลยพอรุ่งขึ้นเช้ามาผู้หญิงลงกราบเลยบอกผู้ชายอย่างนี้หาได้ยากแล้วเรื่องนี้ก็รู้ถึงสามีสามีก็ไว้ใจตั้งแต่บัดนั้นมาเลยจะไปไหนไปที่ไหนอย่างไรกันก็ไม่ระแวงไม่สงสัยถือว่าภรรยาเราไว้ใจได้แล้วเพื่อนคนนี้ก็ไว้ใจได้เนี่ยสีเรนสุกติงยันติคบกันไปได้ตลอดชีวิตและมีความสุขมีการเกื้อกูลมีการเห็นอกเห็นใจแล้วก็เป็นหลักธรรมที่บอกให้ลูกหลานตัวเองรู้ได้ว่าพ่อมีสัจจะที่ทำจิตใจอย่างนี้ฉะนั้นจึงว่าสีเรนสุก

จะที่ทำจิตใจอย่างนี้ฉะนั้นจึงว่าสีเลนะสุปฏิญญันติคนสมัยก่อนก็ดีคนสมัยนี้ก็ดีโดยมากจะมองข้ามเรื่องศีลแต่คนตะก่อนก็ถือว่าเกิดมาชาติหนึ่งเกิดมาหนเดียวตายหนเดียวเกิดมาก็ต้องรีบทำความดีเขาจะเสียสละเพื่อศีลธรรมแต่คนสมัยนี้ขอให้มีกินขอให้มีใช้ขอให้เอาตัวรอดก็แล้วกันมันจะเป็นบาปเป็นกรรมยังไงก็มองไม่เห็นคือไม่ค่อยคิดถึงเรื่องบาปกรรมไม่คิดถึงเรื่องศีลธรรมเพราะนั้นพระพุทธองค์ทรงละเอียดอ่อนด้านปฏิบัติพระองค์ทรงมีญาณทัศนะวิสุทธิพระองค์มีศีลบริสุทธิ์ก็สามารถจะรู้จากวาระของผู้มีจิตบริสุทธิ์ก็คนที่มีจิตบริสุทธิ์เนี่ยย่อมเป็นเหมือนเพชรย่อมเป็นเหมือนเพชรย่อมเป็นเหมือนของที่เป็นรัตนะที่เป็นของละเอียดอ่อนมีค่าอันมหาศาลเพราะความละเอียดของจิตเนี่ยย่อมนำความสุขมาให้นี่ถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็พอจะถือกันได้คนทุกวันในที่วุ่นวายกันทุกวันเนี่ยโกงกันเบียดเบียนกันทุกวันเนี่ยเพราะไม่มีศีลแต่ถ้าคนเรามีศีลแล้วเนี่ยจะเบียดเบียนกันไม่ได้เลยเพราะมีแต่อภัยให้กันการที่จะอิจฉาริษยาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเนี่ยก็นึกถึงศีลธรรมที่ตัวเองมีพื้นฐานมาเนี่ยก็จะทำให้ตัวเองระงับใจได้การทำมาหากินก็จะไม่เป็นคนเอาเปรียบคนอื่นที่ว่าศีลวิสุทธิศีลเนี่ยย่อมนำไปสู่สุคติได้แล้วคนเราก็ภูมิใจในชีวิตตัวเองที่ทำอะไรไว้ยิ่งทำความดีไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขทางใจมากเท่านั้นคนที่ไม่คิดว่าศีลธรรมนั้นให้ผลแก่ตัวเองเขาก็ปล่อยจิตใจของเขาไปสู่กับความเป็นคนที่ไม่มีศีลธรรมย่อมทำลายจิตใจเขาให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไปทีนี้สมาธิวิสุทธิความสงบเป็นหลักความสงบตัวนี้ก็มาจากพื้นฐานของศีลศีลตัวนี้เป็นตัวสติเดินมีสตินั่งมีสตินอนมีสติคิดนึกกินอะไรทำอะไรก็มีสติของการมีศีลแล้วสมาธินี่ก็เจริญให้เจริญฌานให้เกิดขึ้นเจริญฌานให้เกิดขึ้นคือยกจิตขึ้นสู่อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดอารมณ์นี้สำหรับบุคคลธรรมดาก็จะมีคนมีอารมณ์หลายๆอารมณ์คนที่มีอะไรหลายอารมณ์เนี่ยย่อมคิดมากเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างคนมีหลายอารมณ์อารมณ์ดีและอารมณ์ร้ายอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์วุ่นวายอารมณ์ฟุ้งซ่านหรืออารมณ์เครียดนี่สำหรับคนที่ชาวบ้านมีหลายอารมณ์โดยมากอารมณ์ดีเนี่ยจะเกิดสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติด้วยชาวบ้านจะมีอารมณ์ดีก็ตอนที่ตัวเองได้อะไรมาสมใจเช่นได้เงินได้ทองได้ลาภได้ยศหรือได้ที่คนผูกพูดถูกหูหรือได้เพื่อนที่ดีจึงจะได้อารมณ์ดีอารมณ์ดีนี้เดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็อารมณ์ร้ายเข้ามาแทนอย่างที่เราโกรธฉุนเฉียวโกรธแล้วหัวปัดหัวเวียงมีแสดงอาการไม่พอใจเนี่ยกับคนที่เรารักก็ดีกับคนที่เราไม่รักก็ดีนี่อารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีอารมณ์บูดเนี่ยอารมณ์เกิดมาจากใจตัวเองที่ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ก็เรียกขาดสตินั่นเองก็เหมือนคนไม่มีศีลนั่นแหละคนขาดสติจะทำอะไรไม่ยังคิดก็สามารถจะทำร้ายคนอื่นได้สามารถจะพูดคำหยาบคายได้สามารถจะทุบตีคนอื่นได้เพราะขาดสติคือขาดศีลนั่นเองตอนนี้เมื่อมีสมาธิตั้งใจมั่นสมาธินี้ตั้งใจมั่นอยู่ที่ไหนมั่นอยู่ที่ศีลพอเรามีศีลเนี่ยมีสติแล้วระวังกายวาจาใจแล้วก็เรียกว่ามีสติสมบูรณ์สัมมาสมาธิสมาธิอันนี้

คือการควบคุมอารมณ์ถ้าพูดกันตามหลักธรรมก็เรียกว่าวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานวิจารพิจารณาให้เกิดปัญญาญาณคือเข้าไปเรียนรู้อารมณ์ตัวเองเช่นเราจะทำสมาธิบทไหนจะเป็นหนอหรือเป็นพุทโธหรือเป็นสัมมาระหังหรือปัญจตกะกรรมฐานกรรมฐาน5เช่นพุทธเจ้าให้แก่พระสาวกทั้งหลายสำเร็จเป็นพระอรหันต์กันมากมายคือกรรมฐาน5เช่นเกศาของที่ตัวเรานี่เองท่านให้เกศาคือผมโรมาคือขนนขาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังพิจารณาเกศาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกศาผมพิจารณาว่าผมเป็นของถ้าเราไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งไว้หลายวันผมเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเพราะผมนี่ทิ้งไว้นานๆจะสกปรกทุกคนเกศาผมให้พิจารณาไปเรื่อยๆเห็นตามความเป็นจริงโรมาขนพิจารณาขนที่ตัวเราผมขนที่ตัวเราถ้าเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระเหงื่อใครจะออกทุกเส้นขนตลอดวันถ้าเราทิ้งไว้นานๆมันก็จะเปื้อนเปื้อนไม่สะอาดคือเส้นขนค่อยพิจารณาตามความเป็นจริงว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเราปล่อยทิ้งทั้งผมและขนไม่ชำระล้างจะสกปรกมีกลิ่นมีเหงื่อออกทุกเส้นขนหน้าขาเล็บมือเล็บเท้าที่งอกออกจากมือเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แกะไม่แคะไม่ล้างจะสกปรกหยิบอะไรไม่ได้จะมีเชื้อโรคจะไม่สะอาดที่เล็บของเราทันตาฟันถ้าเราไม่แคะไม่ล้างไม่ถูไม่ชำระเลยฟันเนี่ยปล่อยทิ้งไว้นานๆแค่วันเดียวคืนเดียวทานอาหารไม่ชำระฟันก็มีกลิ่นเหม็นพูดก็ดีไม่พูดก็ดีก็ย่อมเหม็นอยู่ในฟันของเราดังนั้นถ้าปล่อยทิ้งนานๆเราจะรู้สึกว่าฟันทันตาฟันเป็นของไม่สวยไม่งามมีกลิ่นตะโจหนังหุ้มรอบกายของเราตั้งแต่หนังศีรษะถึงปลายเท้าเหมือนหนังสัตว์อื่นหนังวัวหนังควายหนังสุนัขหนังหมูหนังไก่ก็มีหนังผืนเดียวหุ้มเนื้อสดๆไว้คนเราที่ปกปิดอยู่ทุกวันนี้เพราะหนังปกปิดถูกปกปิดอยู่จึงมองเห็นว่างามแต่ถ้าลอกหนังออกไปแล้วจะรู้สึกว่าหนังนี้ไม่งามหนังนี้ถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างไม่ถูเลยเนี่ยปล่อยทิ้งหลายๆวันหนังเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเช่นเดียวกับสัตว์อื่นเมื่อเราพิจารณาย้อนไปย้อนมานี่เขาเรียกว่าเป็นตัจจกะกรรมฐานคือเป็นกรรมฐาน5พิจารณาผมขนเล็บวันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงล่างโครงกระดูกของเราเราจะเห็นว่ากายคนเราเนี่ยสักอาศัยอยู่เท่านั้นเองไม่ใช่ของแก่นไม่ใช่ของแข็งไม่ใช่ของมั่นคงจะอยู่ไม่ถึง100ปีไม่ถึง80ปีก็ความทรุดโทรมและชราก็ย่อมนำมาความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ย่อมนามาสู่สังขารร่างกายของเราเราไม่ควรจะลืมเลยซึ่งความพิจารณาซึ่งความประมาทให้พิจารณาเห็นความจริงว่าร่างกายคนเราเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของน่ารักจนหมดตัวมันมีส่วนสิ่งหนึ่งที่ซ่อนเล้นไว้ซึ่งความไม่สะอาดทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกทั้งน้ำเสลดน้ำลายทั้งร่างกายทั้งหมดนี่เป็นสมาธิรักษาใจมั่นสมาธิอันนี้ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานเราก็จะปลงปล่อยละวางตัวตนก็จะเบาลงความโลภความโกรธความหลงความรักความชังที่หลงตัวตนมากก็จะน้อยลงโดยมากคนเราเนี่ยจะไม่เคยพิจารณาเลยร่างกายของตัวเองนี่จะมองข้ามสิ่งนี้ไปคิดแต่เรื่องหลงตัวตนฉะนั้นถึงว่าผู้ที่บวชในพุทธศาสนาจึงมาเรียนรู้เรื่องกรรมฐาน5สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยบางองค์เนี่ยพ
พอพิจารณาแค่เกสาผมเกสาผมเห็นผมว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยก็มีสมัยพุทธเจ้าบุคคลบรรลุง่ายคือพอพูดยกหัวข้อขึ้นมานี่เข้าใจเลยว่าอ๋อจริงหนังนี่ไม่สะอาดจริงขนไม่สะอาดจริงฟันไม่สะอาดจริงก็จะละตัวตนออกไปได้ความยึดมั่นถือมั่นมากมายก็เบาลงตอนนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่านี่แหละไตรสิกขาเมื่อเรารู้จักสมาธิเราก็ยกจิตของเราเนี่ยสู่อารมณ์กรรมฐานอย่างเช่นเราภาวนาถ้าเรานอนไม่หลับก็ดีเราคิดมากก็ดีเราก็เอาจิตของเรามาไว้ที่ลมหายใจของเราอารมณ์หายใจของเราเข้าเราก็รู้ลมหายใจออกเราก็รู้สังเกตลมหายใจเรียกว่าวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารพิจารณาลมหายใจวิจารในตัวปัญญาพิจารณ์ในตัวปัญญาสังเกตดูลมหายใจเข้าหายใจออกหยาบละเอียดร้อนเย็นการพิจารณาอย่างเงี้ยเราจะรู้จักธรรมะการประพฤติปฏิบัติธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องไปเรียนอะไรมากเรียนรู้กายกับใจแล้วเราจะค่อยๆรู้ลึกซึ้งไปเรื่อยๆจนรู้จะจักบุญก็รู้ได้บาปก็รู้ได้สวรรค์ก็รู้ได้นิพพานก็รู้ได้รู้จักแค่วิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานวิจารพิจารณาเห็นท่องแท้แน่นอนเพราะที่คนเราจะรู้เนี่ยต้องรู้จักฐานจิตฐานกายเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของอารมณ์กรรมฐานฐานกายคือรู้จักกายตัวเองฐานจิตคือรู้จักจิตตัวเองคนเราถ้าสามารถเรียนรู้สมาธิได้เนี่ยจะรู้ฐานจิตแล้วจะรู้ทันความโกรธความเกลียดความพยาบาทความอาฆาตความไม่สบายใจอารมณ์อะไรเกิดขึ้นจะรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองอารมณ์จะดีอารมณ์กรรมฐานนี่จะทำให้คนทุกคนมีความสุขแต่การปฏิบัติเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งหลับตาอย่างเดียวเราจะปฏิบัติที่ไหนก็ได้นั่งอยู่ที่นี่ก็ทำได้นั่งอยู่ที่ทำงานก็ทำได้ขับรถก็ทำได้อยู่ตรงไหนก็ทำได้แต่ตัวที่ทำนั่นคือตัวระลึกรู้ระลึกรู้ว่าเรากำลังทำอะไรเรากำลังนั่งกำลังคิดอะไรคิดเดินกำลังทำอะไรเดินกำลังเดินอยู่ท่าไหนเท้าซ้ายหรือเท้าขวาแล้วกำลังคิดอะไรพอใจหรือไม่พอใจเมื่อเราเรียนรู้สมาธิอย่างนี้แล้วจะรู้ทันอารมณ์จะเข้าไปควบคุมไปแก้ไขจิตใจตัวเองอยู่สม่ำเสมอและจะเป็นคนที่ไม่มีอารมณ์ขุ่นมัวอารมณ์ร้ายอารมณ์พยาบาทอันนี้จะดับไปจะเหลือแต่ปีติเกิดความอิ่มอกอิ่มใจปลื้มปีติว่าเราได้ทำจิตของเราสงบแล้วเกิดความสุขแทนปีติความสุขนี่จะแทนปีติความสุขนี่เริ่มขึ้นจากการเริ่มวิตกเริ่มมีแล้ววิจารพอวิจารจบพอพิจารพิจารณาจะลมละเอียดเข้าละเอียดเข้าละเอียดเข้าพอวิจารจบจะเกิดปีติพอเกิดปีติเนี่ยเหมือนโลกทั้งโลกนะไม่มีอะไรจะสุขเท่าเลยเราจะหมดความห่วงความเป็นทุกข์ความกังวลต่างๆเนี่ยที่อารมณ์เครียดแต่จะหายเลยพอปีติมากขึ้นตัวเบากายเบาจิตสบายแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาแทนสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพอจิตเราเป็นสุขเราก็จะเห็นได้ว่าโอ้จิตที่คนเราเป็นสุขสุขอย่างนี้เองนะเราจะไม่พบความสุขหรอกสุขทางโลกเนี่ยเราจะพบแต่เพียงเห็นได้ยินได้ฟังได้คิดได้นึกได้กระทำซึ่งเป็นความสุขอันการที่ออกกำลังทั้งดูทั้งฟังเป็นความสุขที่ไม่ใช่มีความสุขที่สงบแต่ความสุขของธรรมะนี่เป็นความสุขที่ไม่ต้องออกกำลังเป็นความสุขที่ปล่อยใจให้ว่างปล่อยใจให้สงบปล่อยใจให้เป็นสติสมาธิเมื่อทำใจได้อย่างนี้แล้วความสุขก็เต็มหัวใจเราตอนนี้เราจะวางเฉย
พอเรามีความสุขแล้วรู้สึกว่าจะมองเห็นคนอื่นเนี่ยน่าสงสารคนที่โกรธเนี่ยน่าสงสารคนที่คิดมากเนี่ยน่าสงสารคนที่เครียดมากคนที่งกมากคนที่อยากร่ำอยากรวยคนที่ทะเยอทะยานมากเนี่ยเราจะเห็นแล้วเราจะปลงตกเราจะว่าโอ้คนเราเนี่ยนะเกิดมาไม่รู้ใจตัวเองเขาปล่อยให้ใจของเขานั้นตกอยู่ในอำนาจของกิเลสครอบงำเสร็จแล้วจะน่าสงสารมากเรียกว่ายกจิตขึ้นสู่โคตรภูญาณคือยกจิตขึ้นอยู่เหนือโลกีวิสัยคนมีโลกีมากๆเนี่ยคนมีกิเลสมากโลกีมากเนี่ยโลภก็อยากได้เยอะๆโกรธก็โกรธต้องแสดงออกแรงๆรักก็ต้องรักให้หลงพยาบาทก็ต้องพยาบาทเอาชะแพ้เอาชนะนั่นคือสิ่งที่ชาวโลกเขาใช้กันอยู่ทุกวันนี้เขาจะไม่พบความสงบสุขที่แท้จริงเลยแต่นี้เมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็วางเฉยใครมาด่าเราก็ไม่โกรธใครมายกยอปอปั้นให้เราหลงตัวเองเราก็รู้ว่าคนเราไม่มีอะไรเกิดแก่เจ็บตายเท่ากันจะยกให้ฉันเป็นเทวดาฉันก็เป็นไม่ได้หรอกฉันก็แค่มนุษย์เดินดินต้องกินต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องเจ็บต้องป่วยเหมือนกันทุกคนไม่มีใครวิเศษต่อกันหรอกใครจะมายกให้เราหลงเราก็ไม่หลงใครจะมาติให้เราต่ำเราก็ไม่ต่ำไปตามใครจะว่าเราเลวเราชั่วไงเพราะใจของเราดีใจของเรามีอุเบกขาก็ไม่โกรธไม่พยาบาทไม่โต้ตอบนี่เรียกว่าไตรสิกขาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะอันข้อนี้ศีลสมาธิปัญญาปัญญาในที่นี้คือการพิจารณารู้ทันอารมณ์ปัญญาในที่นี้คือรู้เท่าทันสังขารสังขารในที่นี้ก็เรียกสังขารและจิตสังขารร่างกายนี่เราพิจารณาไปแล้วว่าเกสาโลมานขาทันโตตาจาตผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างทรงกระดูกว่าต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นของไม่มั่นคงถาวรเราพิจารณาสังขารร่างกายอย่างนี้แล้วเราก็รู้จริงแล้วว่าเป็นทุกคนซึ่งเมื่อเราไปงานศพเนี่ยเราก็ไปพิจารณางานศพคนนี้เนาะเป็นลักษณะพิพากษายังตายเนาะแหมพิพากษายังตายไอ้เราเนี่ยยังไม่เป็นพิพากษามันก็ต้องตายเหมือนกันนั่งคนนี้โหอดีตเป็นโน่นเป็นนี่ในใหญ่ขนาดนี้ก็ตายเราก็เริ่มปลงตกเราก็ไม่หลงสังขารเราคนเรานี่มันมีตรงไหนกันละที่เป็นที่พึ่งที่สุดท้ายของพวกเราเราเรียนกันมาทับตายเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งที่สุดท้ายของเราเราจะได้อะไรคะนักขาทันโตตาจาตผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างทรงกระดูกว่าต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นของไม่มั่นคงถาวรเราพิจารณาสังขารร่างกายอย่างนี้แล้วเราก็รู้จริงแล้วว่าเป็นทุกคนซึ่งเมื่อเราไปงานศพเนี่ยเราก็ไปพิจารณางานศพคนนี้เนาะเป็นลักษณะพิพากษายังตายเนาะแหมพิพากษายังตายไอ้เราเนี่ยยังไม่เป็นพิพากษามันก็ต้องตายเหมือนกันนั่งคนนี้โหอดีตเป็นโน่นเป็นนี่ในใหญ่ขนาดนี้ก็ตายเราก็เริ่มปลงตกเราก็ไม่หลงสังขารความคนเรานี่มันมีตรงไหนกันละที่เป็นที่พึ่งที่สุดท้ายของพวกเราเราเรียนกันมาทับตายเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งที่สุดท้ายของเราเราจะได้อนัคขาทันโตตาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างทรงกระดูกว่าต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นของไม่มั่นคงถาวรเราพิจารณาสังขารร่างกายอย่างนี้แล้วเราก็รู้จริงแล้วว่าเป็นทุกคนซึ่งเมื่อเราไปงานศพเนี่ยเราก็ไปพิจารณางานศพคนนี้เนาะเป็นลักษณะพิพากษายังตายเนาะแหมพิพากษายังตายไอ้เราเนี่ยยังไม่เป็นพิพากษามันก็ต้องตายเหมือนกันนั่งคนนี้โหอดีตเป็นโน่นเป็นนี่ในใหญ่ขนาดนี้ก็ตายเราก็เริ่มปลงตกเราก็ไม่หลงสังขารความคนเรานี่มันมีตรงไหนกันละที่เป็นที่พึ่งที่สุดท้ายของพวกเราเราเรียนกันมาทับตายเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งที่สุดท้ายของเราเราจะได้อะไรกัน

คนเราเห็นมาแล้วกันเยอะมากมายอดีตเนี่ยเราจะเห็นเป็นบทเรียนของเรามากเลยอดีตเนี่ยเป็นนั้นโกงคนนั้นคนนั้นดีคนนั้นประพฤติตัวยังไงไงจะบั้นปลายชีวิตของเขาจะเป็นยังไงงั้นอดีตจะเป็นครูเราเราจะรู้สึกว่าจริงจริงไม่ต้องไปพิจารณาไกลตัวเองใกล้ๆตัวเองก็มีญาติพี่น้องเราเพื่อนฝูงเราจะเห็นว่าใกล้ๆตัวเราเนี่ยมันเป็นปัญญาทำให้เราเห็นรู้ว่าทุกคนเราไม่มีอะไรเอาไปได้เลยสักอย่างเดียวทีนี้เมื่อเราพิจารณางี้อนาคตมีอะไรอนาคตคนเราก็คดลงคดลงคดคดไปจนคดจนถึงเรียกอนาคตโยมรู้จักอนาคตไหมอนาคตมันก็งอกลับมาที่เดิมนะเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายแล้วก็หมุนอยู่นี้เองไปวัฏจักรเป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นวัฏจักรเนี่ยอนาคตไม่ไปไหนคนเราอนาคตก็กลับที่เดิมโยมมาจากไหนมาจากดินมาจากน้ำมาจากไฟจากลมอนาคตมาจากธาตุสี่อดีตมาจากธาตุสี่อนาคตก็กลับเป็นธาตุสี่ทุกคนเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมทุกคนเราเป็นอย่างนั้นอดีตมาอย่างไรอนาคตก็เป็นอย่างนั้นก็เรียกอนาคตมันไม่ไปไหนสิ่งที่จะพ้นอนาคตอันนี้ไปได้ออกจากกรมกรรมสารจักรได้เนี่ยคือการไม่กลับมาเกิดอีกการไม่กลับมาคิดอีกคนที่กลับไม่คิดถึงอดีตอีกไม่กลับไปคิดอนาคตอีกคนนั้นน่ะจะออกจากอดีตอนาคตคนที่ไม่คิดอดีตอนาคตบุคคลนั้นคือบุคคลผู้ไม่เศร้าหมองคือพระพุทธเจ้าคือพระอริยเจ้าไม่สามารถไม่กลับมาเกิดอีกแต่ทุกคนเรานี่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ยังต้องกลับมาอีกกลับมาแก่อีกกลับมาเจ็บอีกกลับมาตายอีกกลับมาเวียนว่ายนี่อีกไม่มีใครออกไปจากกงกรรมสารจักรไม่ได้คนเรานี่หวังอนาคตกันมากแต่อนาคตมันก็คดอย่างนี้เองอ่ะคดมาแก่มาเจ็บมาตายเพราะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราจะทำอย่างไรเรารู้แล้วว่าคนเราเนี่ยไม่มีไปไหนเราก็ไม่ประมาทเราจะต้องทำสิ่งที่เราได้ไป

ดังที่พระพุทธเจ้าทรงสร้างบารมีมาเนี่ยถึงเสียสงไขยพระองค์ก็ต้องการสร้างปัญญาสร้างปัญญาตัวนี้คือตัวดับทุกข์ในใจของพระองค์ทุกข์นี่มีมากแต่คนเรามองไม่เห็นความรู้สึกของใจคนเราเนี่ยมีมากมีจนทนไม่ได้ก็มีจนหาทางออกผิดๆก็มีโดยมากคนเราที่ทุกข์จากการไม่มีศีลทุกข์มากทุกข์จากการไม่มีสมาธิก็มีมากทุกข์จากการไม่มีปัญญาก็มีมากยังเหมือนยังโยมเนี่ยเรียกว่าพวกโยมมีปัญญาล่ำเรียนมาเนี่ยพวกโยมล่ำเรียนมาโยมไม่ต้องไปแบกไปหามแล้วไม่ต้องไปทำงานรายได้ต่ำๆเพราะมีปัญญาทุกข์อันนี้ที่มีปัญญาศึกษาเราเรียนมาถึงขั้นนี้ก็ถือว่าเรามีปัญญาขั้นหนึ่งอันนี้คือทุกทางคือมีปัญญาทางโลกสามารถที่จะยกฐานะจิตของตัวเองเนี่ยให้ศึกษาเราเรียนมาถึงระดับนี้ไม่ต้องไปทำงานแบกหามแต่ถ้าหากว่าโยมไม่มีปัญญาล่ะไม่เอาไม่เรียนหนังสือไม่สนใจไม่ศึกษาหาทางที่จะศึกษาเราเรียนก็ต้องไปทำงานแบกหามเหนื่อยเหน็ดมากมายเพราะไม่มีปัญญาเอาละอันนี้ถือว่าเรามีปัญญาขั้นนี้แหละแต่ปัญญาขั้นวิมุตติเนี่ยปัญญาขั้นที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยมันเป็นปัญญาที่เป็นปัญญาที่บริสุทธิ์ปัญญาที่จะแก้ปัญหาหัวใจตัวเองว่าเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเราจะไม่เป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำปล่อยใจให้ตกอยู่ในอารมณ์นั้นนั้นเช่นเรามีคนมาชักชวนเรามีคนมาชักชวนเราให้ไปทำ

0: ให้ไปทำสิ่งที่มันรวยกว่านี้เพราะเรามีปัญญาแต่เราพิจารณาแล้วว่ามันรวยก็เอาไปไม่ได้มันรวยมันก็เป็นของไม่บริสุทธิ์มันรวยมันก็ไม่บริสุทธิ์เราจะไม่เอาเราจะรวยแบบบริสุทธิ์หรือเราจะพอดีจะมีแบบบริสุทธิ์ดีกว่าให้ปัญญาตัวเนี้ยจะทำให้เราเนี่ยไม่หลงผิดเมื่อใครจะมาชักชวนจะเอาเงินมาล่อเอามากองเราไป10 ล้านเนี่ยถ้ามีปัญญาว่านี่มันกระดาษใบเดียวอ่ะเราจะไม่ตกอยู่ในหน้าของเพียงเงินอันนี้ของพวกนี้ก็ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้เมื่อคนจะมาชักชวนเกลี้ยกล่อมให้เราอยากได้เท่าไหร่เราก็ไม่อยากได้เพราะเราเห็นแล้วว่าเอาไปแล้วก็ตายก็เอาไปไม่ได้มันก็แค่นั้นเองมันเป็นของปรโลมโลกพอเรามีปัญญามองเห็นว่านี่มันเหมือนเศษกระดาษความโลภ ก็ไม่ครอบงำใจความอคติความลำเอียงก็ไม่มีขึ้นหรอกย่อมมีปัญญาแก้ไขเมื่อเรามีปัญญาแก้ไขเราก็ไม่ต้องทำกรรมไม่ต้องก่อเหตุแต่ก็ไม่ต้องสะสมไม่ต้องสะสมบาปในใจเมื่อเราหลุดพ้นจากสิ่งนี้ทันทีเขาหลังก็หลุดพ้นเรื่อยเหมือนกันนะโยมเหมือนคนเขาเอาบุหรี่มาให้เราสูบเนี่ยแต่ถ้าครั้งแรกเราไม่ยอมสูบสักครั้งเดียวนะโยมเราจะไม่ติดบุหรี่เลยเราจะไม่ติดบุหรี่เลยเราพ้นอารมณ์นี้ได้ครั้งแรกใจแข็งอย่างเดียวไม่เกรงใจไม่เห็นกับเพื่อนไม่เห็นกับเพื่อนไม่เห็นกับความเกรงใจถือว่าเราไม่สูบเราจะหัดสูบทำไมถ้าสูบแล้วมันก็จะต้องติดลำบากเราตลอดไปวันนี้เราไม่ซื้อวันหน้าเราก็ต้องซื้อและสูบนี่ก็เป็นโทษกับร่างกายเรามากมายเราไม่สูบสบายใจกว่าเราตัดสินใจไม่เกรงใจเพื่อนไม่สูบเอาเถอะนะผมสูบไม่เป็นหรอกขอบคุณบางทีก็รับไว้โดยจะไม่สูบแต่เพื่อนรู้ว่าเราไม่สูบนะเข้านะเข้าเขาก็ไม่ขยันขยอเราเราก็กลายเป็นบุคคลบริสุทธิ์ไม่ต้องสูบบุหรี่ตลอดชีวิตนี่คือการที่เราครั้งแรกที่เขามาดึงรั้งให้เราเกิดกิเลสให้เราเกิดความพอใจเราไม่เกิดเรามีปัญญามีสติหักห้ามความเกรงใจอันนี้ได้เราจะไม่สูบแน่นอนบุหรี่เพราะเราไม่ได้สูบมาแต่กำเนิดนี่เรามาหัดจากเพื่อนฝูงนี่เองเพื่อนฝูงเรานี่เองที่เกรงใจทำให้เราสูบบุหรี่นี่ยกให้ฟังนะเหมือนกันดื่มเหล้าก็เช่นเดียวกันครั้งแรกก็เช่นเดียวกันเขาจะให้เรากินเหล้าเนี่ยถ้าเรารู้จักความเกรงใจเราจะทำยังไงดีเราเกรงใจเพื่อนแต่เรารู้ว่ามันโทษเรามีปัญญานี่เรามีปัญญานะเรารู้ว่าไอ้เหล้าเนี่ยมันมีโทษกินตายกันไปเยอะแล้วสูบบุหรี่ด้วยถุงลมโตถุงลมพองเข้าโรงพยาบาลรักษาไม่หายกันเยอะเรารู้เรามีปัญญารู้ว่าไอ้บุหรี่กับเหล้าเนี่ยมีโทษเราก็พิจารณาเลยว่าเราจะหาทางออกยังไงดีที่เราจะไม่ทำให้เพื่อนเนี่ยต้องเสียใจเราก็ต้องขอบคุณเขาหรือเราต้องหาทางออกว่าผมเนี่ยดื่มไม่ได้หรอกดื่มแล้วร่างกายไม่ดีหรือหาทางออกที่มันเป็นเราก็รู้ว่าร่างกายไม่ดีจริงเราต้องหาทางออกเพื่อไม่ทำลายจิตใจพอครั้งแรกเราหาทางออกได้แล้วด้วยปัญญาเรานะต่อไปก็ไม่ติดนี่พอเราไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่เพื่อนที่ดีก็จะตามมาเพื่อนที่ดีก็จะตามมาคนที่ไม่กินเหล้าก็มีเยอะที่ไม่กินคนที่ไม่สูบบุหรี่ก็มีเยอะที่ไม่สูบก็จะคบกับเราแล้วเราเขาพอก็รู้แล้วว่าเราเนี่ยไม่เป็นคนไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ทุกคนก็จะมองเราเป็นคนดีเราไม่ไปหักจิตใจเขาไม่ไปทำลายจิตใจเขาถ้าเรารักเขาเราไม่จำเป็นจะต้องไปให้เขาสูบบุหรี่กินเหล้าไม่จำเป็นจะต้องลายจิตใจทุกคนก็อยู่กันได้เข้ากันได้นี่สมมุตินะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างคนเราเนี่ยครั้งแรกสำคัญมากความซื่อสัตย์สุจริตก็เหมือนกันโยมเราจะไม่มีอคติสี่เขาเนี่ยเราก็ต้องครั้งแรกนะโยมถ้าเราไม่โลภนะเราไม่โลภเนี่ยเราจะรักษาความดีของเราไว้ได้ตลอดคนที่ถูกหลอกคนที่ถูกคนอื่นเขาครอบงำเราถูกเงินครอบงำถูกคนอื่นครอบงำก็เพราะความโลภนะเราก็รู้ว่าผิดแต่เราก็อยากได้อันนี้เนี่ยเราห้ามความอยากไม่ได้ก็ถูกอันนี้ครอบงำอยากสูบบุหรี่อยากกินเหล้าแต่เราไม่อยากก็ครอบงำเราไม่ได้เราอยากรวยอยากมีเงินมากๆอยากมีหน้ามีตาก็ถูกความโลภครอบงำเขาก็เอาเงินมาซื้อเราทีนี้เราก็ตกเป็นทาสน้ำเงินเราก็ถูกเป็นทาสน้ำเงินก็ถูกเอาเงินซื้อเราได้หน้าบ้านเข้าไม่ได้ก็มาหลังบ้านสามีไม่โลภภรรยาโลภก็เข้าทางภรรยาก็ได้ผลที่สุดก็รู้กันนะเข้าก็รู้กันก็หมดเมื่อความโลภเข้าครอบงำทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามมาโน่นก็ได้ง่ายนี่ก็ได้ง่ายความสะดวกสบายนี่เกิดขึ้นเพราะความสะดวกสบายเกิดขึ้นใครก็ติดโยมติดเมื่อก่อนรถขี่รถเก่าๆแม้แต่เดี๋ยวนี้เราขี่รถใหม่ๆไอ้คนที่เป็นเพื่อนกันนั่นเดี๋ยวนี้มันได้รถใหม่ๆก็เพราะว่ามันไปคบกับคนรวยคนโน้นให้คนนี้ให้เราก็เลยอยากได้กันทุกคนทุกวันนี้คนเราไม่เรียนรู้เรื่องคุณธรรมและสันโดษทุกคนต่างจะตามเพื่ออยากร่ำอยากรวยกันอยากมีเหมือนคนอื่นมีกฎหมายมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับสังคมเพราะทุกคนมีความโลภเสียแล้วก็ถูกครอบงำกันนี้เราก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันผิดแต่ว่ามันอยากได้ทำยังไงดีห้ามใจไม่ได้เหมือนคนหนึ่งจะกินเหล้าเป็นสารีบาตพอกินนะเข้านะเข้าเนี่ยเหล้าเข้าเป็นแอลกอฮอล์ซึมลิซึมเนี่ยเวลาเจอเหล้าเนี่ยจะอาเจียนเลยโอ้กโอ้กเลยเห็นเหล้าในโอ้กแล้วมือนี่สั่นจับเหล้าไม่ได้หรอกต้องให้คนอื่นนี่จับให้แกกินพอยัดใส่เข้าปากกึ๊บเดียวคนนี้ไม่สั่นเลยเป็นขนาดนั้นมันยากขนาดนั้นโยมบางคนบอกเป็นสรีบาตเล่าแต่ถ้ามาพิจารณาไม่ใช่สรีบาตอยากเกินไปอยากจนตัวสั่นเลยความอยากมันมากห้ามใจไม่ได้เห็นเล่าในโอกเลยแต่โอกกินนะมือสั่นไม่สั่นเอานะไม่สั่นเอาพอเข้าปากปุ๊บเดียวคนที่ไม่ต้องเนี่ยความอยากคนขนาดนั้นนะโยมมันอยากขนาดนี้แล้วห้ามไม่อยู่แล้วโยมเห็นผิดเป็นชอบเมื่อเราโกรธจนตัวสั่นนะโยมเอาไม่อยู่แล้วนะโกรธจนตัวยันหน้ามืดวืบเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วมีปืนก็ไปฆ่าก็ได้มีไม้มีมีดก็ทำลายก็ได้เมื่อมันลืมตัววืบเดียวความโลภก็เช่นเดียวกันเราจะไปสะสมมันพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้พวกเราในสันโดษพระองค์เนี่ยมีเวียงวังมีประสาทสามฤดูพระองค์ประสุขสบายทุกอย่างแต่พระองค์ออกไปบวชพระองค์มีผ้าเพียงสองผืนมีสองผืนมีบาทเพียงลูกเดียวเดินด้วยเท้าเปล่าพระองค์มีความสุขมากมีความสุขกว่าการอยู่ในพระราชวังจนถึงกับไปโปรดญาติพี่น้องเนี่ยนางสนมกรมนางนันเนี่ยออกบวชตามจนไม่มีเชื้อพระวงศ์จนในพระราชวังเนี่ยต้องเอาพวกลูกนางสนมมาทำเป็นมเหสีกันพระองค์บอกว่าความสุขที่เราได้รับทางโลกอ่ะมันหมดแล้วมันไม่มีอะไรไปแก่นสารหรอกมันเป็นความสุขที่ทรมานใจเป็นความสุขที่กังวลเป็นความสุขที่นอนไม่หลับเป็นความสุขที่ดิ้นรนแต่ทุกวันนี้เราจะนอนที่ไหนเราก็นอนหลับอยู่โคนไม้ก็ดีอยู่กระดินก็ดี อยู่ถ้ำก็ดีอยู่ป่าก็ดีเพียงมื้อเดียวเราก็มีความสุขมากกว่าที่อยู่ในวังคนก็พระองค์พอพระองค์ออกบวชพระองค์ก็ผ่องใสเบิกบานมากฉะนั้นความสุขที่พุทธเจ้าได้รับเนี่ยไม่ใช่เป็นความสุขที่ได้จากการสะดวกสบายนะไม่ใช่จากการกินอิ่มนอนหลับไม่ใช่จากนอนเบาะนวลฟูกมีคนปฏิบัติอย่างดีไม่ใช่อย่างนั้นความสุขอย่างนั้นที่พุทธเจ้าท่านบอกว่ามันไม่ใช่หรอกแต่พวกเรายังหลงอยู่พวกเราหลงว่าเป็นความสุขอย่างนั้นเรากำลังแสวงหาความสุขแบบนั้นกันอยู่แต่พุทธเจ้าได้หมดแล้วพระองค์ไม่เอาความสุขจากใจที่มีปัญญาความสุขจากใจที่สงบเนี่ยเป็นความสุขที่สบายที่สุดเป็นความสุขที่ไม่ฟุ้งซ่านเป็นความสุขที่ไม่เครียดเป็นความสุขที่ไม่ดิ้นรนเป็นความสุขที่ไม่รู้จักคำว่าแพ้ชนะไม่มีเอาแพ้ไม่มีแข่งดีแข่งเด่นกันพระองค์ไม่แข่งกับใครแล้วไม่แข่งดีไม่แข่งเด่นไม่เอาอะไรพระองค์สละหมดความสุขจากการสละปล่อยวางนั้นเป็นความสุขที่อยู่เหนือจิตใจทุกคนความสุขที่มีความอยากนั่นเป็นความสุขที่ไม่ใช่ของจริงทุกวันนี้เขาก็ลองวิ่งหากันอยู่เขาวิ่งหาของไม่จริงเขาจึงไม่เคยพบความสุขที่แท้จริงเลยก็ถูกหลอกเรื่อยไปฟังแล้วง่วงนอนไหมโยมไม่เหมือนฟังเพลงเลยเนาะฟังเพลงมันสนุกภาษาธรรมะก็งี้นะโยมนะภาษาธรรมะก็โยมให้พระมาพูดธรรมะน่ะโยมไม่อยากง่วงนอนโยมก็ร้องเพลงกันดิโยมก็ไม่ง่วงกันหรอกนะแต่พระมาพูดธรรมะโยมก็ต้องง่วงนี่แหละแต่คนที่ไม่ง่วงก็มีใช่ไหมใช่ไหมคนที่ไม่ง่วงพอเข้าใจใช่ไหมคนที่ไม่ง่วงคือคนเข้าใจก็มีเนี่ยธรรมะสังเกตดูไม่เยอะไอ้ที่ไม่เข้าใจก็ง่วงพูดอะไรก็ไม่รู้ก็แสดงว่าโยมยังไม่ใช้ปัญญาใช่ไหมใช้ปัญญาออกข้างนอกคล่องหมดโยมใจลอยไปคิดถึงเรื่องจะไม่เหมือนฟังเพลงเลยเนาะฟังเพลงมันสนุกภาษาธรรมะก็งี้นะโยมนะภาษาธรรมะก็โยมให้พระมาพูดธรรมะน่ะโยมไม่อยากง่วงนอนโยมก็ร้องเพลงกันดิโยมก็ไม่ง่วงกันหรอกนะแต่พระพูดธรรมะโยมก็ต้องง่วงนี่แหละแต่คนที่ไม่ง่วงก็มีใช่ไหมใช่ไหมคนที่ไม่ง่วงพอเข้าใจใช่ไหมคนที่ไม่ง่วงคือคนเข้าใจก็มีเนี่ยธรรมะสังเกตดูไม่เยอะไอ้ที่ไม่เข้าใจก็ง่วงพูดอะไรก็ไม่รู้ก็แสดงว่าโยมยังไม่ใช้ปัญญาใช่ไหมใช้ปัญญาออกข้างนอกคล่องหมดโยมใจลอยไปคิดถึงไม่เหมือนฟังเพลงเลยเนาะฟังเพลงมันสนุกภาษาธรรมะก็งี้นะโยมนะภาษาธรรมะก็โยมให้พระมาพูดธรรมะน่ะโยมไม่อยากง่วงนอนโยมก็ร้องเพลงกันดิโยมก็ไม่ง่วงกันหรอกนะแต่พระมาพูดธรรมะโยมก็ต้องง่วงนี่เนี่ยแต่คนที่ไม่ง่วงก็มีใช่ไหมใช่ไหมคนที่ไม่ง่วงพอเข้าใจใช่ไหมคนที่ไม่ง่วงคือคนเข้าใจก็มีเนี่ยธรรมะสังเกตดูไม่เยอะไอ้ที่ไม่เข้าใจก็ง่วงพูดอะไรก็ไม่รู้ก็แสดงว่าโยมยังไม่ใช้ปัญญาใช่ไหมใช้ปัญญาออกข้างนอกคล่องหมดโยมใจลอยไปคิดถึงไม่เหมือนฟังเพลงเลยเนาะฟังเพลงมันสนุกภาษาธรรมะก็งี้นะโยมนะภาษาธรรมะก็โยมให้พระมาพูดธรรมะน่ะโยมไม่อยากง่วงนอนโยมก็ร้องเพลงกันดิโยมก็ไม่ง่วงกันหรอกนะแต่พระมาพูดธรรมะโยมก็ต้องง่วงนี่แหละแต่คนที่ไม่ง่วงก็มีใช่ไหมใช่ไหมคนที่ไม่ง่วงพอเข้าใจใช่ไหมคนที่ไม่ง่วงคือคนเข้าใจก็มีเนี่ยธรรมะสังเกตดูไม่เยอะไอ้ที่ไม่เข้าใจก็ง่วงพูดอะไรก็ไม่รู้
1: ก็แสดงว่าโยมยังไม่ใช้ปัญญา

นะใช้ปัญญาออกข้างนอกคล่องหมดโยมใจลอยไปคิดถึงเรื่องจะไปบ้านมันก็ยังติดค้างอยู่ในใจเราที่จริงคำว่าไตรสิกขาเนี่ยมันเป็นแก่นของพุทธศาสนานะพูดถึงแก่นของพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับศีลสมาธิปัญญาเป็นรัตนตรัยเป็นแก้วยังตอนนี้เรายังไม่เห็นหรอกมั้ยว่าเราจะอยากได้ธรรมะนะมันเป็นของละเอียดอ่อนอยู่ถ้าคนเรายังไม่เห็นทุกข์น่ะเหมือนคนเรายังไม่หิวข้าวอ่ะยังไม่อยากได้ข้าวหรอกเหมือนเที่ยวเราสนุกเพลิดเพลินไปเนี่ยดูโขนดูหนังเพลิดเพลินน่ะข้าวไม่มีความหมายสำหรับเราเพราะตอนนี้เราอยากดูหนังเราอยากเที่ยวไอ้ข้าวมันจะมีความหมายตอนเราหิวนะอีตอนหิวเนี่ยโหอยากกินข้าวข้าวอยู่ที่ไหนข้าวอยู่ที่ไหนหาข้าวกินให้ได้ทั้งไรก็ต้องกินพอกินข้าวอิ่มแล้วไม่เอาแหละความอยากได้ข้าวไม่มีแล้วใจเราเหมือนกันโยมตอนนี้เรายังไม่รู้จักทุกข์หรอกเพราะเรายังไม่ผิดหวังใช่ไหมเพราะยังหวังอนาคตอยู่เพราะเรายังไม่มีปัญหาหัวใจธรรมะไม่จำเป็นเลยนอกจากคนมีปัญญาเท่านั้นที่จะอยากรู้ธรรมะตั้งแต่เด็กๆเล็กๆหนุ่มๆสาวๆแต่คนทั่วๆไปชาวโลกทั่วๆไปนิยมที่จะอยากได้ธรรมะตอนที่มีทุกข์แก้ปัญหาไม่ตกไม่มีอะไรแล้วจะเป็นที่พึ่งของเราเช่นคนอยากถวายสังฆทานนิยมอยู่ดีอยากถวายสังฆทานไหมมีเคราะห์อยากถวายสังฆทานมีเคราะห์อยากถวายสังฆทานหมอไปดูบอกว่านี่มีเคราะห์ไปถวายสังฆทานแสดงว่ามีทุกข์แล้วจึงหาที่พึ่งคนนี้เจ็บจะตายแล้วจะตายไม่มีทางรอดแล้วญาติพี่น้องมีทุกข์จะทำไงดีจะให้ญาติของเราเนี่ยมีที่พึ่งทำไงจะให้คนตายได้เห็นพระก่อนตายนั่นแหละจึงจะถวายสังฆทานจึงจะนิมนต์พระมารับศีลจึงจะฟังเทศจึงจะสนใจภาวนาไม่ยังไม่สนใจยามมีทุกข์กับคนเราจึงจะเรียกหาสิ่งที่ช่วยตัวเองได้เหมือนกับคนหิวข้าวคนร้อนอยากได้ของเย็นอยากได้น้ำเหนียวตัวอยากอาบน้ำตอนที่ร่างกายดีเราไม่อยากได้สิ่งพวกนี้โยมธรรมะของพวกนี้ละเอียดอ่อนมากที่คนเรายังไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่เมื่อมีทุกข์นะจึงจะหาธรรมะสมัยก่อนเนี่ยคนสมัยก่อนเขามีปัญญาเห็นทุกข์ง่ายโยมเคยคิดกุฎกิจไหมเคยกุฎกิจไหมเคยกลุ้มไหมคิดโน่นคิดนี่คิดประโยชน์เคยไหมรู้สึกมันทรมานใช่ไหมแต่ว่ามันหายได้ใช่ไหมแต่ถ้าไม่หายไปไงทุกข์มากใช่ไหมนั่นแหละตัวทุกข์เหตุของการให้เกิดทุกข์แต่ว่ามันยังมีทางระบายออกอยู่ไอ้ตัวเนี้ยมันพอมันมีมากๆแล้วโยมจะไม่มีทางออกสิ่งนี้อาตมาได้รับตั้งแต่อาตมาอายุ15-16นั่งตรงนี้ก็ไม่สุขนั่งตรงนี้ก็ไม่สุขอาตมาพยายามจะนั่งให้มันสุขใจตรงนี้มันไม่สุขเอ๊ะทำไงจะทำให้สุขได้ได้รู้จักตอนนี้เองว่าอ๋อนั่งตรงไหนก็ไม่สุขเพราะใจมันไม่ยอมสุขอุตส่าห์ไปปูผ้านั่งนอนเล่นกับสนามหญ้าแล้วมันยังไม่สุขเลยมันไม่สุขหรอกโยมคนชาวโลกเนี่ยนะปิดบังตัวเองไม่สุขแต่หาว่าสุขหลอกตัวเองปิดบังตัวเองทุกอยู่ทุกลมให้ใจก็ไม่เห็นเพราะตราบใดใจดวงนี้มันยังไม่ดับนะมันยังไม่สุขหรอกโยมใช่ไหมมันยังคิดอยากโน่นอยากนี่ไปโน่นไปนี่เนี่ยใจดวงนี้มันคิดตลอดมันจะสบายได้ตอนหลับเท่านั้นแหละตื่นขึ้นมาก็คิดต่อ

0: ในเมื่อเรามารู้อย่างนี้นะใจคนเราไม่ใช่จะหาความสุขได้ง่ายนะถ้าไม่หยุดคิดถ้าไม่รู้ไม่มีปัญญาดับทุกข์ที่ใจได้ไม่รู้จักห้ามความคิดตัวเองให้หยุดเฉยนิ่งได้ถ้าคนไหนทำใจให้นิ่งเฉยได้ชั่วขณะหนึ่งรู้ทำใจได้คนนั้นมีสุขคนนั้นประกาศอิสระภาพเลยว่าฉันมีสุขสุขไงเพราะฉันไม่คิดอะไรมากใช่ไหมโยมถ้าโยมไม่คิดมากโยมสบายไหมสบายใช่ไหมคิดมากก็น่าดูเลยนะโยมก็ต้องไปหาทางออกผิดๆแล้วมันจึงจะดับทุกข์แบบผิดๆอย่างทุกวันเนี่ยคนเรานะมีทุกข์นะโยมนะมีทุกข์มากนะไม่ใช่ไม่มีนะไปกินเหล้าดับทุกข์ไปเต้นรำดับทุกข์ไปดูหนังดับทุกข์ไปหาแฟนดับทุกข์ที่จริงอยู่เฉยๆมันทุกข์จะตายแล้วทนไม่ไหวต้องไปหาแฟนดับทุกข์พอไปมีแฟนก็ทะเลาะกันอีกดับทุกข์ไม่ได้อีกแล้วหวงหึงกันระวังระแวงกันอีกทุกข์เพิ่มขึ้นอีกแล้วปวดหัวอีกแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่จะดับได้จริงๆต้นเหตุคือเราไม่รู้จักดับอีตรงที่เราอยู่คนเดียวนี่เองเราไม่รู้จักดับตอนเราอยู่คนเดียวนั่งคนเดียวไม่คิดอะไรเนี่ยถ้าระดับคนเดียวที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยเนี่ยโยมจะดับโดยที่ไม่ต้องไปหาทางออกผิดๆเลยนะพระกรรมฐานเนี่ยท่านพบทางสงบสุขแล้วที่วัดเนี่ยท่านไปนั่งอยู่คนเดียวกัน3เดือน7เดือนปีนึงโยมเชื่อไหมว่าท่านไม่พูดกับใครเลยอ่ะ15ค่ำท่านออกมาคุยมาลงอุโบสถทีพอลงอุโบสถเสร็จท่านก็เข้าห้องกรรมฐานท่านอยู่คนเดียวห้องเล็กๆโยมถึงเวลาก็เข้าไปส่งท่านก็นั่งเดินจงกรมทำสมาธิไม่ต้องคุยกับใครอ่ะท่านพบความสุขแล้วไม่ต้องคุยกับใครกับสุขนั่นเป็นความสุขของพุทธเจ้าสอนไม่ต้องคุยกับใครกับเป็นความสุขแล้วพยายามไม่คิดพยายามตัดอดีตพอคิดอดีตก็คิดอดีตหนอคิดอดีตหนอพยายามกลับมาไว้ที่ใจตัวเองพอคิดอนาคตก็คิดอนาคตหนอแค่พยายามตัดอดีตอนาคตตัดทั้งวันเลยโยมเดินยืนนั่งนอนพยายามสํารวมสติตลอดเวลาเพื่อให้ใจนี้หยุดคิดให้ได้ท่านรู้พระท่านรู้แล้วว่าคนหยุดคิดได้ยืนเดินนั่งนอนหยุดคิดได้จึงจะเจอความสุขคิดแป๊บเอาแล้วร้อนใจละคิดอดีตไปร้อนละฟุ้งซ่านละคิดอนาคตเอาละปรุงสั้นละเพราะมันคิดได้แต่ทำไม่ได้เนี่ยจริงว่าผู้ที่มาเรียนรู้ความรู้สึกของตัวเองรู้เลยว่าคนเราเนี่ยหยุดคิดได้เท่าไรสุขมากเท่านั้นถ้าหยุดคิดไม่ได้มันสุขไม่ได้มันไม่เกิดปัญญาปัญญาที่พุทธเจ้าว่าในโยมปัญญาไม่คิดนะสมาธินี่หมายถึงทำจิตให้ว่างทำจิตอยู่ที่เดียวศีลนี่คือทำจิตอยู่ที่มือที่เท้าเวลาเดินก็ทำความรู้สึกไว้ที่เท้าเวลาหยิบอะไรก็ทำสติไว้ที่มือนี่ศีลไม่ต้องมี227ข้อศีลมีข้อเดียวคือทำสติอย่างเดียวสมาธิก็คือการจดจ่อไว้ที่ลมหายใจคือจดจ่อไว้ที่ตัวเองเขาเรียกสมาธิรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรตั้งจิตไว้เป็นหนึ่งปัญญาคือทำจิตให้ว่างไม่คิดอะไรเลยทำให้ว่างทำให้สว่างในเดียวปัญญาของพระพุทธเจ้านี่คือไม่คิดอดีตอนาคตจึงจะเป็นปัญญาญาณแล้วสามารถเนี่ยยังลึกเข้าไปรู้อนุสัยกิเลสตัวเองบางคนเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยระลึกชาติได้เลยเห็นลึกรู้ไปถึงเรื่องอดีตชาติได้เห็นรู้เรื่องบาปเรื่องบุญได้เพราะว่าปัญญาญาณเกิดขึ้นแต่ต้องเรียนรู้เรื่องจิตไม่คิดไม่นึกโยมทางพุทธศาสนาเนี่ยเรียนเรื่องจิตเป็นหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าพอได้จิตเป็นหนึ่งเนี่ยมาเทศนาทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์เช่นพุทธเจ้าพอตรัสรู้แล้วพุทธเจ้าพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องมรรคองค์8 อริยสัจ4เอาที่ไหนมาพูดไม่มีศาสนาไหนพูดมรรคองค์8นี่ไม่มีศาสดาใดพูดเลยนะไตรสิกขา3นี่ไม่มีศาสนาไหนพูดพุทธเจ้ากับตรัสรู้มาพูดได้พูดว่ามรรคองค์8ทางเดินของผู้ปฏิบัติที่จะพ้นทุกข์ได้เนี่ยที่จะไปพระนิพพานได้ที่ชีวิตของผู้ดำเนินชีวิตตัวเองจะไปสู่ความสุขได้นะต้องมีมรรคองค์8
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

นั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าแรกพระจะนำด้วยชุมนุมเทวดาก่อน

0: ำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะฮะว่าตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพวัตตุสัพพมังคะลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระ

0: ต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะฮะว่าท่านทำทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปะวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
4: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
5: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปียว

0: ตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
1: เกาะยอเรามีผลงานแล้วก็เป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูกลุ่มทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าเออในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอเกาะยอนะครับ
0: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
2: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชุมชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ขึ้นมาอีกศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในเกาะยอเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราต้องทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นอุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะให้เห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่าเออนี่คือสงขลาครับ
0: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกลางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เราเคยนั่งในยาบทในสงบเราก็นั่งอยู่ยาบทที่เราเคยนั่งได้นาน เราเคยกำหนดนั่งสงบเราก็กำหนดนั่งเราเคยยืนสงบเรากำหนดยืนหรือว่าเราเคยเดินกำหนดได้สงบดีเราก็เดินก็เรียกว่าให้อยู่ในอิริยาบถ4อิริยาบถที่เราทำความเพียรอยู่แต่ถ้าเราง่วงอยากจะนอนก็กลับไปนอนอาทิตย์นี้เรียกว่าเราได้แต่นั่งแต่ยืนแต่เดินกันการภาวนาเราก็ตั้งใจของเราให้สงบทำจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ภาวนาของเรานึกว่าขณะนี้เรานั่งอยู่เราภาวนาอยู่ทำจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอยู่กับรูปกายของเรานั่งอยู่ในยาบทใดเราก็ทำความรู้สึกให้รู้อยู่กับยาบทที่เรานั่งอยู่จิตของเราก็จะได้ไม่คิดไปอื่นจิตของเราจะได้รู้อยู่กับรูปกายของเราที่เรานั่งอยู่กำหนดดูกายของเราเห็นกายของเราอยู่ก็เป็นการน้อมใจของเราให้มาอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันจะได้ละอารมณ์อดีตที่เราแล้วมาสงบมั่งไม่สงบมั่งเราก็กำหนดละไปอารมณ์อนาคตที่ยังไม่ถึงเราก็จะได้ไม่ต้องคำนึงถึงพอเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ที่เรากำหนดอยู่กายของเราอยู่สนะเช่นใดเราก็ระลึกนึกให้มีเห็นรูปกายของเราเรานั่งสบายสบายกำหนดสงบเราก็นั่งไม่ต้องเก่งแต่เราพยายามฝึกนั่งตัวตรงตรงเอาไว้แต่เราไม่ต้องเก่งมากเพียงแต่ว่าให้มันนั่งตัวตรงตรงจะได้ดำรงสติของเราเอาไว้จำเพาะหน้าของเราจำเพาะกายของเราทำความรู้สึกกายใจของเราปัจจุบันก็ขณะนี้สงบไม่สงบกายของเราสงบเรากำหนดรู้รูปกายของเราสงบอยู่ใจของเราสงบใจของเรายังไม่สงบเรากำหนดรู้ตามสภาวะใจของเราที่เป็นอยู่เราความทำความรู้สึกกายของเราสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราเห็นกายของเราเป็นทุกข์เป็นทุกข์ตามรู้ตามเห็นกับอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายของเราถ้ากำหนดอยู่กับรูปกายสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราไม่ต้องไปนึกอย่างอื่นน้อมเข้ามาอยู่กับรูปกายไปนับของเราตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าตั้งแต่เท้าขึ้นมาถึงศีรษะระลึกนึกให้มันเห็นกายของเรานั่งอยู่ใจของเราภาวนาอยู่เราก็พยายามน้อมอยู่ที่ใจของเราขณะนี้เรากำหนดอยู่กับอารมณ์อันใดเราก็ให้มีสติรู้ว่าเรากำหนดอยู่กับอารมณ์อันนี้เรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราเราก็รู้ว่าเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราสงบไม่สงบเราก็รู้อยู่ก็ทำสติตามรู้ตามเห็นให้มันทันกับสภาวะของกายใจของเราที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปนึกแค่เห็นกายของเราแต่เราเห็นกายของเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราถ้าไม่เห็นเราก็เพียงทำสติรู้ว่าเรานั่งอยู่เรากำหนดอยู่นึกว่าเรานั่งอิริยาบถใดก็นึกให้มันเห็นรูปกายของเราอยู่อิริยาบถนั้น
ก็เป็นการดึงจิตของเรามาอยู่กับกายของเราให้เราก็จะได้กำหนดจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ที่เราภาวนาอยู่ถ้าเรากำหนดรูปกายสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราหลับตาเราลึกนึกให้เห็นกายของเราเห็นใจของเราสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ทำสติตามรู้ตามเห็นก็เป็นการภาวนาเป็นการทำใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวทำใจของเราให้มันเกิดอยู่กับอารมณ์อันเดียวที่เรากำหนดอยู่ให้เรากำหนดอยู่กับรูปกายไม่สงบเราก็น้อมไปอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราเราเคยกำหนดลมหายใจเข้าออกสงบแล้วก็น้อมอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรานึกทำสติรู้อยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกของเราที่จมูกนึกรู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้าขณะนี้เราหายใจออกถ้าใจของเราสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกเห็นลมหายใจเข้าออกของเราชัดบ้างไม่ชัดบ้างจิตของเราอยู่จิตของเราสงบอยู่เราก็อาศัยลมหายใจเข้าออกของเราเป็นองค์ภาวนาแต่เรายังเห็นลมไม่ชัดจิตของเรายังไม่อยู่จิตของเรายังไม่นิ่งเราก็เพียงระลึกนึกลมเข้าว่าพุทธระลึกนึกลมออกว่าโธพุทโธพุทโธทำสติตามรู้ตามเห็นที่เราภาวนาที่เรากำหนด

จะเป็นการที่จิตของเราจะได้ละจะได้ปล่อยวางอารมณ์ภายนอกจิตของเราจะได้รวมเป็นอารมณ์เดียวจิตของเราจะได้เป็นหนึ่งตามที่เราตั้งใจตามที่เราภาวนาการที่เราภาวนาก็เพื่อเป็นการที่จะน้อมจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวเราจึงภาวนาอยู่กับอารมณ์อันเดียวเมื่อเราทำจิตของเราให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เราภาวนาก็เพื่อต้องการให้ใจของเราหยุดอยู่กับอารมณ์อันนี้ถ้าใจของเราหยุดอยู่เราก็รู้อยู่ไม่หยุดเราก็รู้อยู่แต่เราก็อาศัยการกำหนดอาศัยการภาวนาเพื่อเป็นการทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจของเราเราตั้งใจให้มันสงบแต่ถึงไม่สงบเราก็อยู่กับองค์ภาวนาอยู่กับการที่เรากำหนดอยู่ขณะนี้มันยังไม่สงบแต่เราก็มีความภาคเพียรอยู่มีจิตจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนาของเราการภาวนาเป็นการทำให้เกิดขึ้นทำจิตของเราให้เกิดขึ้นให้เป็นอารมณ์อันเดียวทำจิตของเราให้สงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวเพื่อเป็นการฝึกใจของเราเอาไว้การที่เราจะน้อมใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวถ้าใจของเราอยู่ใจของเรานิ่งก็แปลว่าใจของเราสงบสติของเราพอการนี้เราต้องฝึกใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวเอาไว้เพราะเราจะได้เอาไว้ปรับอารมณ์ของเราบางทีใจของเราเป็นสุขเราก็รู้อยู่กับความสุขของเราพอใจของเราเป็นทุกข์เราก็จะได้ดับอารมณ์ที่เป็นทุกข์น้อมใจของเราเอามาอยู่กับอารมณ์ที่เป็นสุขได้เพราะการฝึกหัดเป็นการเมื่อเราได้ทำเอาไว้ให้รู้ให้เข้าใจอะไรที่เราไม่ชอบเราจะได้ละจะได้ปล่อยวางเอาไว้ฝึกเอาไว้อะไรที่เราต้องการเราก็จะได้ยกอารมณ์อันนั้นเอาไว้นั่งมันปวดมันเมื่อยเราก็ยกอารมณ์ของเราให้เป็นสุขยกอารมณ์ของเราให้มีปีติอยู่กับการภาวนาทำใจของเราให้ร่าเริงอยู่กับการภาวนามันก็จะได้ลืมปวดลืมเมื่อยทำให้เรามีปีติขึ้นก็เรียกว่าเป็นการตัดเป็นการละอารมณ์ภายนอกหรือละเวทนาของเราเอาไปได้ที่เราต้องมานั่งฝึกภาวนาอยู่บ่อยๆหรืออยู่เนืองนิดก็เพื่อเป็นการที่จะได้ฝึกสติฝึกปัญญาของเราให้รู้วิธีที่เราจะระงับให้รู้วิธีที่เราจะดับอารมณ์ของเรารู้วิธีที่เราจะยกอารมณ์ของเราให้สงบยกอารมณ์ของเราให้มันมีปีติในการที่เรากระทำอยู่ในการที่เรามีอยู่ฉะนั้นเราจึงต้องภาวนาให้เราเห็นอารมณ์ของเราสงบอารมณ์ของเราไม่สงบกายของเราสงบกายของเราไม่ปวดไม่เมื่อยเราก็รู้อยู่จิตกายของเรายังไม่ปวดไม่เมื่อยกายของเราสงบใจของเรายังไม่สงบเราก็มีสติรู้ว่าขณะนี้กายของเราสงบแต่ใจของเรายังไม่สงบเราก็อาศัยอยู่กับกายของเราที่สงบพยายามน้อมจิตของเราอยู่พยายามอาศัยความอดทนอาศัยความเพียรของเราที่จะกำหนดที่จะภาวนาให้จิตของเราสงบลงบางทีกายของเราไม่สงบแต่ใจของเราสงบที่เราก็กังวลนึกว่าถ้ากายของเราสงบสักหน่อยใจของเราจะสงบยิ่งกันอีกนั่นก็มีการนึกคิดไปบ้างแต่เราต้องอาศัยการกำหนดอาศัยการภาวนาของเราเป็นเครื่องตัดสินลงไปเรากำหนดให้ใจของเราอยู่กับอารมณ์อันนี้เราก็รู้อยู่กับอารมณ์อันนี้ใจของเรายังไม่สงบแต่เราก็รู้อยู่เราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเมื่อเราตั้งใจที่จะภาวนาอารมณ์ที่เราเคยภาวนาหรืออารมณ์ที่เราจะภาวนาเราก็อาศัยความพยายามน้อมจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์อันนั้นทำจิตใจ

ของเราให้มันแน่วแน่ลงไปทำจิตใจของเราให้มันนึกให้มันเห็นในการที่เราจะทำให้มันมีขึ้นทำให้มันเกิดขึ้นปัจจุบันที่เราภาวนาสึกมันยังไม่สุขมันยังไม่สบายใจแต่เราก็ต้องนึกว่าเราภาวนาก็เพื่อความสุขเพื่อความสบายใจแต่ปัจจุบันมันยังไม่สบายใจก็นึกว่าสติสมาธิของเรายังไม่พอสติสมาธิของเราจะเกิดขึ้นได้ก็เนื่องจากว่าการภาวนาของเราเมื่อเราภาวนาให้มันมากมากขึ้นทำภาวนาของเราให้มันมากมากขึ้นใจของเราก็จะสงบลงสงบง่ายขึ้นหมายถึงว่า

มากมากขึ้นใจของเราก็จะสงบลงสงบง่ายขึ้นหมายถึงว่าสติของเราดีขึ้นสมาธิของเรามากขึ้นเราก็สามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปพร้อมกับกายของเราที่สงบแต่สติของเรายังน้อยภาวนาของเรายังน้อยอยู่เราก็ยังไม่สามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปทั้งกายทั้งใจบางทีกายสงบแต่ใจของเรายังไม่สงบเราก็เพียงมีสติรู้อยู่ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปกังวลเพียงแต่ว่าอาศัยทำใจของเราให้มันเกาะอยู่กับองค์ภาวนานึกว่าภาวนาของเราเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรอบรู้ขึ้นในจิตใจของเราเราไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นอะไรนั่งมันสงบเราก็รู้อยู่มันมืดเราก็รู้อยู่มันสว่างเราก็รู้อยู่เราเพียงแต่ว่าทำสติให้อยู่กับองค์ภาวนาของเราได้สงบมากเราก็รู้สงบน้อยเราก็รู้มันยังไม่สงบเราก็รู้อยู่แต่เราก็มีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่กับองค์ภาวนาของเราที่จะทำองค์ภาวนาของเราให้มันเจริญขึ้นให้มันดีขึ้นให้มันมากขึ้นกายใจของเราจะสงบลงไปพร้อมกันถ้ากายใจของเราสงบลงไปพร้อมกันเรียกว่าเราก็มีความเบาสบายแต่เราก็ต้องอาศัยการกระทำการกระทำทางจิตของเราก็คืออาศัยองค์ภาวนาของเราเนี่ยอาศัยสติรู้เท่าทันความนึกคิดของเรารู้เท่าทันกายของเราเป็นสุขกายของเราเป็นทุกข์ให้มันเห็นชัดลงไปใจของเรานึกคิดไปอื่นไม่อยู่กับองค์ภาวนาเราก็ทำความรู้สึกกายของเราให้ทั่วพร้อมเพื่อเป็นการน้อมจิตของเรากลับมาน้อมจิตของเรามาอยู่กับปัจจุบันให้มันเห็นกายเห็นใจของเราให้ชัดแล้วก็น้อมจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนาแต่เราเพ่งจิตของเราให้อยู่กับรูปกายของเราเพ่งจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนามันสงบเราก็เพ่งจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวแต่เราเพ่งไม่สงบเราก็อาศัยกำหนดตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราเพียงแต่ให้มีสติรู้อยู่พิจารณาสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจของเราพิจารณาตามไปสงบเราก็พิจารณาตามอารมณ์ของเราให้มันเห็นอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์อารมณ์สงบไม่สงบสงบมากสงบน้อยไปก็เป็นการสร้างสติสร้างสมาธิของเราให้แก่กล้าขึ้นแต่ให้เราสามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปด้วยสติด้วยสมาธิของเราเราก็สงบกำหนดลงไปแต่ถ้ายังกำหนดลงไปไม่ได้เราก็อาศัยความสะดวกอาศัยที่เราจะทำให้ใจของเราลื่นเลงทำให้ใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นในขณะนี้ก็เป็นการหล่อเลี้ยงใจของเราให้มันเห็นดีเห็นชอบเราจะได้มีความเพียรจะได้มีความพยายามในการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นในช่วงหนึ่งในระยะหนึ่งนึกว่าขณะนี้นึกก็เวลาเนี่ยเป็นเวลาที่เราจะทำใจของเราให้มันว่างจากอารมณ์ต่างๆทำใจของเราให้มันสงบจากอารมณ์ภายนอกทำใจของเราให้เข้ามารู้อยู่กับอารมณ์ภายในของเราอย่างเดียวแต่ใจของเรามาสงบรู้อยู่กับอารมณ์ภายในของเราเราก็เพียงมีสติตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราอยู่ภายในเรียกว่าจิตของเราอยู่กับปัจจุบันจิตของเราไม่คิดเรื่องอดีตจิตของเราไม่ไปคิดเรื่องอนาคตจิตของเรารู้อยู่กับความนึกคิดของเราปัจจุบันนึกคิดอยู่กับกายของเราเป็นสุขเป็นทุกข์นึกคิดอยู่กับใจของเราสงบไม่สงบเรียกว่าเรากำหนดจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันกำหนดจิตของเราให้เจริญไปตามที่เราภาวนา

ภาวนาตามที่เราตั้งใจที่เราต้องพยายามฝึกฝนก็เพื่อจะให้มีความฉลาดเกิดขึ้นในการที่จะทำใจของเราให้สงบทำใจของเราให้เบาสบายทำใจของเราให้มีความรู้ความเห็นเกิดสติเกิดปัญญาภายในรู้เท่าทันความนึกคิดของเรารู้เท่าทันสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ถึงต้องอาศัยองค์ภาวนาของเราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเรื่องราวของเราเราจะอาศัยคนอื่นเข้ามารู้มาเห็นเรื่องราวของเราไม่ได้คนอื่นก็เพียงแต่ว่าชี้แนะให้เราก็ทำบอกวิธีให้เราก็ทำในเรื่องจิตใจของเรานั้นเราต้องทำเองเราต้องกำหนดเราเองมันจึงจะเป็นไปได้จะอาศัยวิธีของคนอื่นมันก็ไปได้แค่ระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็ดับไปแต่การที่เราค้นคว้าพยายามภาวนาให้มันสงบรู้วิธีที่เราจะทำใจของเราให้สงบในวิธีหนึ่งวิธีใดเราก็จับเอาอันนั้นภาวนาให้มันยิ่งขึ้นไปให้มันใจของเรานิ่งใจของเราสว่างใจของเราสงบเราก็รู้อยู่สิ่งภายนอกเราได้มากระทบเราก็รู้อยู่กำหนดไม่ให้จิตของเราไปรักไม่ให้จิตของเราไปปรุงแต่งภายนอกให้จิตของเรารู้อยู่เฉยๆจิตของเราเฉยจิตของเรารู้อยู่ไม่ออกไปปรุงแต่งหรือไม่อารมณ์ภายนอกเข้ามาปรุงแต่งก็เรียกเป็นการที่เรากำหนดเป็นการที่เราประคับประคองใจของเราให้สงบอยู่นั่นเราจึงต้องอาศัยการฝึกฝนอาศัยตามรู้ตามเห็นอาศัยการกำหนดเข้าไปรู้เรื่องจิตใจของเราเข้าไปรู้เรื่องความนึกคิดของเราสงบไม่สงบสงบเพราะองค์ภาวนาสงบเพราะการพิจารณาไม่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะใจของเรายังกังวลอยู่กับเรื่องอดีตกังวลอยู่กับเรื่องอนาคตเราตามรู้ตามเห็นให้มันเข้าใจเราจะได้ละเราจะได้ปล่อยเราจะได้วางสิ่งที่มันกังวลอันนั้นให้มันขาดไปใจของเราก็จะได้อยู่กับปัจจุบันถ้าใจของเราอยู่กับปัจจุบันรู้ว่าเรานั่งอยู่รู้ว่าเราภาวนาอยู่เราก็ไม่ต้องไปนึกไปคิดอะไรเห็นแต่ทำสติรู้เห็นกายใจของเราอยู่การที่เรานั่งมันก็จะไม่ปวดไม่เมื่อยนิวรณ์ที่มีอยู่เราก็สามารถข่มเอาไว้ได้เพราะใจของเราอยู่กับองค์ภาวนาใจของเราไม่ฟุ้งซ่านใจของเราไม่มีความง่วงงอนอนมาครอบงำเพราะใจของเราสงบใจของเราก็สามารถที่จะอยู่เป็นปกติเบาสบายเราก็จะมีกำลังใจภาวนาของเราให้มันยิ่งขึ้นไปการภาวนาก็เราก็เรียกว่าต้องใช้เวลาต้องให้เวลากับจิตใจของเราเพราะเป็นการที่เราจะใช้องค์ภาวนาของเราเนี่ยเข้าไปชำระล้างเข้าไปไล่นิวรณ์ต่างๆที่เราได้สร้างสมเอาไว้ในจิตใจของเราเนี่ยให้มันเบาบางไปเราอยู่จะมากำหนดให้มันเป็นไปตามที่เรารู้เป็นไปตามที่เราเข้าใจเป็นไปตามที่เราตั้งใจนั่นมันก็เป็นไปได้ไม่ตลอดฉะนั้นเราจึงต้องอาศัยทำความเพียรของเราเนี่ยเป็นเครื่องเอาไปชำระล้างเป็นเครื่องเอาไปขับไล่สิ่งที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเราสิ่งที่เราได้สร้างสมเอาไว้ถ้าจิตใจของเรามันเป็นเรื่องเกิดดับเราจะต้องเกิดดับทั้งสิ่งที่ไม่ดีเกิดดับทั้งสิ่งที่ดีถ้าเกิดดำสิ่งที่ดีมันก็เป็นเครื่องเจริญจิตใจของเราให้สว่างขึ้นแต่ถ้ามันเกิดดับสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเครื่องทับถมเป็นเครื่องพอกจิตใจของเราให้มืดมนไปฉะนั้นจึงเราต้องยอมรับว่าใจของเราไม่ใช่อยู่เฉยตลอดเวลาใจของเราไม่เป็นเครื่องเกิดดับใจของเรามีเรื่องปรุงแต่ง
ปรุงแต่งสิ่งที่ดีมันก็เป็นเครื่องทำให้ใจของเราสูงขึ้นใจของเราเจริญขึ้นใจของเรามองเห็นไปตามธรรมะมองเห็นไปตามอนิจจังทุกขังอนัตตายิ่งยิ่งขึ้นถ้าใจของเราปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเครื่องทับถมมันก็เป็นเครื่องปิดบังสติปัญญาของเราเอาไว้งั้นจึงเราต้องยอมรับที่เราต้องภาวนาอยู่ก็เพื่อเป็นการระวังอยู่เป็นการสำรวมอยู่เป็นการที่จะทำที่จะให้จิตใจของเรานั้นเจริญต่อเนื่องกันขณะที่เรานั่งเราก็ต้องการให้มันเกิดความสงบเกิดความเข้าใจขึ้นเกิดความเฉลียวฉลาดในการที่เราจะทำใจของเราในการที่เราจะวางอารมณ์ของเราในการที่เราจะยกอารมณ์ของเราให้มันเป็นหนึ่งอยู่ยกอารมณ์ของเราให้มันเบิกบานอยู่บางทีถ้าเรามีสติมีปัญญาพอเราก็สามารถจะยกอารมณ์ของเราให้มันสงบลงยกอารมณ์ของเราให้มันเบิกบานแจ่มใสอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของเราอยู่อย่างดีถ้าเรายกไม่ขึ้นจิตใจของเรามันก็ถูกทับถมถูกไฮไลท์ไปตามอารมณ์ต่างๆก็เป็นเครื่องครอบงำจิตใจของเราไปอีกฉะนั้นเราจึงต้องยอมรับเราต้องนึกว่าเราต้องภาวนาอีกเราต้องภาวนาให้มากๆก็เป็นการสร้างสติของเราให้แก่กล้าเป็นการสะสมสมาธิของเราให้มันมียิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วมันก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลเราตั้งใจอย่างใดมันก็จะได้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเพียงแต่นึกอย่างเดียวภาวนาแล้วมันไม่สงบเราก็ไม่ภาวนาพิจารณาแล้วมันไม่เห็นเราก็ไม่พิจารณามันก็อยู่แค่นั้นการภาวนาก็เรียกเป็นการทำความเพียรของเราให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปการกำหนดเป็นการทำให้มันเกิดขึ้นเรากำหนดอารมณ์นี้ใจของเราสงบเรากำหนดอยู่มันไม่สงบเราก็รู้ว่าไม่สงบมันไม่ถูกจริตแล้วเราก็เปลี่ยนมาอันนี้สงบเรากำหนดเอาไว้แต่ว่าให้มันเฉยอยู่ให้มันนิ่งอยู่นานเท่าไรก็เรียกว่าเป็นการที่เราสามารถที่จะข่มอารมณ์ของเราสามารถที่จะยกอารมณ์ของเราให้มันอยู่กับการปฏิบัติของเราถ้าเราไม่มีความอดทนถ้าเราไม่มีความพยายามมันก็ทำไปตามความพอใจมันก็ใจของเราปัจจุบันทีมันก็ชอบใจทีมันก็ไม่ชอบใจแต่เราปล่อยเอาไว้ก็มันก็คอยมันก็คอยสิ่งที่จะให้มันเกิดขึ้นเองแต่เราภาวนาเนี่ยว่าเราไม่ได้คอยเราทำให้มันเกิดขึ้นเราทำให้มันมีขึ้นอะไรที่เรายังไม่รู้เราก็จะได้รู้อะไรที่ยังไม่เห็นมันก็จะได้เห็นเพราะเรากำหนดอยู่เพราะเราภาวนาอยู่จึงเราจึงต้องไปทำให้มันสืบเนื่องกันทำสติตามรู้ตามเห็นกายใจของเราปัจจุบันตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราสงบมากสงบน้อยใจของเราสงบมากเราก็รู้ยกความสงบอันนั้นทำความเฉลียวฉลาดในความสงบให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นทำใจของเราให้มันสลดทำใจของเราให้มันสังเวชขึ้นในกายใจของเราเพื่อได้เกิดสติเกิดปัญญาทำให้จิตใจของเรานอบน้อมไปทำให้จิตใจของเราเชื่อลงไปตามที่เราได้ยินได้ฟังแต่ถ้าเรายังไม่มีสติพอเรายังไม่มีสมาธิพอซึ่งเราอยากจะเชื่อลงไปให้มันเป็นไปตามนั้นแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้กำหนดเอาสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีออกไปสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีไม่เป็นเครื่องกีดขวางสติกีดขวางปัญญาของเราที่ทำให้เกิดขึ้นเต็มตัวไม่ได้เกิดขึ้นชั่วแวบหนึ่งชั่วขณะหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่ามันเกิดขึ้นเหมือนอารมณ์ของเราที่มันดีอารมณ์ของเราที่มันเบาอารมณ์ของเราที่มันสงบอารมณ์ของเราที่มันกระทบแล้วมันไม่หวั่นไหวบางทีมันก็เป็นชั่วอารมณ์ที่เกิดขึ้นถ้าจิตใจของเรามันยังไม่เป็นถ้าเรามันได้อารมณ์ชั่วขณะหนึ่งเรานึกว่าใจของเรามันได้แล้วมันก็
พลาดโอกาสไปพอเราจะรู้อีกทีมันก็สายเสียแล้วฉะนั้นเราจึงนึกว่าบางทีอารมณ์มันเกิดขึ้นเราก็นึกว่าอารมณ์มันเรารอเลี้ยงเอาไว้เราประคับประคองเอาไว้เราทำเอาไว้มันก็จะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นความฉลาดขึ้นที่เราจะได้ทำความเข้าใจในเรื่องของเราได้มากขึ้นจิตใจของเราเป็นยังไงจริตนิสัยของเราเป็นยังไงอะไรที่มันเป็นเครื่องกีดขวางการประพฤติปฏิบัติของเราอะไรที่มันเป็นเครื่องกั้นทำใจของเราไม่ให้เจริญลงไปทำใจของเราไม่ให้เชื่อลงไปตามที่เราอยากจะเชื่อตามที่เราอยากจะเห็นจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องภาวนาเป็นเรื่องที่เราจะต้องกำหนดให้สิ่งเหล่านี้มันเบาบางลงไปนั่นจึงว่าเรายังต้องมานั่งทำความเพียรเราต้องมานั่งกำหนดใช้เวลาเพราะจิตใจของเรามันเป็นเครื่องเกิดดับเราต้องใช้เวลาเราต้องการสงบเราต้องใช้เวลาใจของเราให้มันว่างมากไม่ให้มีอารมณ์อะไรมากระทบใจของเราก็จะสงบเราต้องการมีสติที่แก่กล้าเราก็ต้องภาวนาให้มันประติดประต่อกันมันเผลอมันขาดเราก็ทำเพิ่มเติมเอาไว้นี่เราต้องภาวนาย้ำกันอยู่เนี่ยก็เพื่อเป็นการสร้างสติของเราสร้างสมาธิของเราก็เอาไว้ให้มันเกิดปัญญาขึ้นภายในหรืออารมณ์ธรรมะผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าผ่านแต่เราก็เอาไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะสติเพราะสมาธิของเราไม่พอที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่มันก็ไม่เกิดเนี่ยแต่เราก็มีปิติอยู่แค่นั้นฉะนั้นจึงว่าเราใช้ความอดทนเราใช้ความพยายามเราใช้ความทุ่มเทกำลังใจของเรากำลังกายของเราก็เพื่อว่ายอมปวดยอมเมื่อยใช้ความอดทนก็เรียกว่าทุ่มเทด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็มาถึงว่าพยายามมุ่งไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามไม่ท้อถอยหรืออารมณ์ธรรมะผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าผ่านแต่เราก็เอาไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะสติเพราะสมาธิของเราไม่พอที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่มันก็ไม่เกิดเนี่ยแต่เราก็มีปิติอยู่แค่นั้นฉะนั้นจึงว่าเราใช้ความอดทนเราใช้ความพยายามเราใช้ความทุ่มเทกำลังใจของเรากำลังกายของเราก็เพื่อว่ายอมปวดยอมเมื่อยใช้ความอดทนก็เรียกว่าทุ่มเทด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็มาถึงว่าพยายามมุ่งไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามไม่ท้อถอยมันสงบเราก็รู้อยู่กำหนดอยู่ไม่สงบเราก็กำหนดอยู่ก็เรียกว่าไม่ท้อถอยทุ่มเทด้วยกำลังใจของเราวันนี้มันยังไม่สงบวันนี้มันยังไม่เบาไม่สบายแต่เราได้ทำเอาไว้แล้วความสงบเราได้ทำเอาไว้แล้วความเบาสบายก็จะให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราถึงวันนี้มันยังไม่เกิดขึ้นแต่เราได้ทำเอาไว้แล้ววันนี้เราพยายามทนปวดทนเมื่อยพยายามทำสติภาวนาให้มันปฏิบัติต่อกันเผลอเราก็ตั้งตนเอาใหม่มันหมดไปก็ตั้งตนเอาใหม่เนี่ยวันข้างหน้าสติของเราก็ประติดประต่อดีพอเรากำหนดมันก็ประติดประต่อไม่ขาดไม่เผลอฉะนั้นจึงว่าเราอาศัยการกระทำเข้าไปรู้เข้าไปเห็นกายใจของเราพอเราภาวนาวันนี้สงบวันนี้ไม่สงบกายของเราสงบใจของเรายังไม่สงบที่ใจของเราสงบแต่กายของเราไม่สงบมันเป็นเรื่องที่ว่าเรายังไม่พร้อมภาวนาก็ยังไม่พอดีสติของเราที่กำหนดตั้งสมเอาไว้ก็ยังไม่พอดีมันยังเกิดไม่พร้อมกันก็อาศัยความอดทนอาศัยความพยายามของเราเนี่ยที่จะกระทำให้มันเกิดขึ้นกระทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจของเรา
ันนี้เรานั่งอาศัยการกำหนดของเราให้มันปฏิปต่อกันใช้ความอดทนใช้ความพยายามเอาไว้มันปวดมันเมื่อยทนได้เราก็ทนทนไม่ได้เราก็ขยับภาวนาต่อเรียกว่าเรามีความเพียรพยายามไม่ละไม่ท้อไม่ถอยเรื่องจิตใจของเราตั้งมั่นจิตใจของเราตั้งมั่นภายนอกสักวันหนึ่งจิตใจของเราจะตั้งมั่นภายในวันนี้เรานั่งปวดนั่งเมื่อยมันไม่เบามันไม่สบายแต่เราภาวนายิ่งยิ่งขึ้นไปต่อไปมันก็เบามันก็สบายวันนี้ใจของเรายังตั้งยึดมั่นอยู่ภายนอกแต่ภายในมันไม่ตั้งมันไม่สงบมันก็จะคิดโน่นคิดนี่ให้เราตั้งเอาไว้ภายนอกไม่ถอดถอยไม่ยอมไม่แพ้สักวันหนึ่งใจของเราก็จะตั้งอยู่ภายในใจของเราตั้งอยู่ภายในใจของเราก็มีความคิดมีความนึกที่จะกระทำที่จะอดทนที่จะทำให้มันเกิดยิ่งยิ่งขึ้นไปได้อาศัยความพยายามอาศัยความอดทนของเราเราต้องการคุณงามความดีให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเราก็ต้องอดเราก็ต้องทนถ้าเราไม่ต้องการเราก็ปล่อยใจของเรานึกคิดไปมันจะคิดดีคิดไม่ดีเราก็ปล่อยไปแต่เราไม่ต้องการจะฝืนเราไม่ต้องการจะเอาชนะก็ปล่อยไปตามอารมณ์ของเราแต่การที่เรามาฝึกฝนการที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็เรียกว่าเราเข้ามาฝึกเราเข้ามาทำใจของเราให้มันเข้มแข็งทำใจของเราที่จะเอาชนะจิตใจของเราที่เรายังเอาชนะจิตใจของเราไม่ได้เพราะเรายังนึกถึงอารมณ์เก่าของเราอารมณ์เก่าของเราเคยแค่นี้เคยอดทนได้แค่นี้เคยสงบได้แค่นี้เราก็อยู่แค่นั้นก็เลยนั่นแล้วเมื่อเราก็แพ้เราก็ฝืนไม่ได้มันจึงเราต้องพับเพียรอยู่ก็เพื่อว่าจะได้เอาชนะเพื่อจะได้ฝืนใจของเราให้มันเลยอารมณ์เก่าของเราไปอารมณ์เก่าของเราเคยพอใจแค่นี้อารมณ์เก่าเคยมีอยู่แค่นี้แต่เราไม่มีความเพียรมันก็อยู่แค่นั้นพอใจอยู่แค่นั้นใจของเราก็อยู่แค่นั้นกระทบดีมันก็ดีกระทบไม่ดีไม่ก็มันก็เกิดอารมณ์ไม่ดีมันก็อยู่แค่นั้นในการที่เรามาปฏิบัตินี่เราต้องการจะทำให้มันมากขนาดทำให้มันกระทบสิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็จะได้ละเราก็ได้ชนะไปเราจึงต้องมาลำบากเราจึงต้องมาอดมาทนต้องมาอดข้าวต้องมาอดนอนต้องมาทำความเพียรก็เพื่อว่าใจของเรามันจะได้เจริญขึ้นอารมณ์ของเรามันจะได้ข้ามจากอารมณ์ที่มันเคยพอใจอยู่อารมณ์ที่มันเคยมีอยู่แค่นั้นการที่เรามาทำความภาคเพียรมันก็สร้างอารมณ์ภายในของเราให้มันเกิดขึ้นเราสงบเราภาวนาก็สร้างความสงบให้มันเกิดขึ้นเรามาพิจารณามันก็สร้างสติสร้างปัญญาให้มันเกิดขึ้นในใจของเราก็เรียกว่าเราไม่ได้มาเพียรเฉยๆเราไม่ได้มาอดไม่ได้มาลำบากเฉยๆเรียกว่าการที่เราทำไว้เนี่ยที่ทำมันนั้นมันเกิดขึ้นภายในของเรามันสะสมเอาไว้ในภายในจิตใจของเรามันก็ทำให้มีขึ้นสะสมขึ้นร่างกายของเราถอยลงกำลังร่างกายของเราทรุดโทรมลงแต่จิตใจของเรามันเจริญขึ้นจิตใจของเรามันเข้มแข็งขึ้นเราก็จะได้อาศัยอารมณ์อันนี้อาศัยอารมณ์ที่เข้มแข็งอาศัยอารมณ์ที่เด็ดเดี่ยวของเราเนี่ยทำจิตใจของเราให้มันข้ามไปจากเวทนาจากร่างกายของเราที่มันเสื่อมโทรมต่างๆไม่ให้มันคล้องไม่ให้มันไว้พอใจของเราเด็ดเดี่ยวอยู่เราฝึกเอาไว้ให้มันเด็ดเดี่ยวฝึกเอาไว้ให้มันมั่นคงฝึกเอาไว้ให้มันเห็นดีเห็นชอบกับคุณงามความดีที่จะอาศัยร่างกายอันนี้ทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นเราก็ข้ามไปได้แต่ถ้าเราไม่ทำความเพียรให้มันข้ามเหมือนกับภาวนาเนี่ยนั่งแค่นี้มันปวดมันเมื่อยเราก็เลิกนั่งแค่นี้มันฟุ้งมันไม่สงบเราก็เลิกแล้วมันก็อยู่แค่นี้เพราะที่เราแล้วมาเรามีแค่นั้นปัจจัยของเรามีแค่นั้นเราสร้างสมมาแค่นั้น

เรามีศรัทธาแต่ไม่สามารถที่จะข้ามอารมณ์ของเราไปได้เพราะความเปลี่ยนของเรายังน้อยความอดทนของเรายังน้อยความเปลี่ยนของเราน้อยอดทนน้อยก็เพราะว่าขณะที่เราภาวนาแต่ละครั้งเนี่ยเราตั้งใจของเราไม่เด็ดเดี่ยวตั้งใจของเราไม่มั่นคงเราไม่ได้ทุ่มเทลงไปให้มันจริงจังเราไม่ได้ทุ่มเทของเราให้มันจนเด็ดขาดลงไปเมื่อเรานึกเราทุ่มเทว่าเรานั่งวันนี้มันจะเป็นอะไรให้มันเป็นไปมันจะปวดมันจะเมื่อยมันจะแตกให้มันแตกไปแต่เราตั้งใจจริงๆลงไปมันก็เป็นปัจจัยของเราที่ได้สร้างความจริงจังให้กับจิตใจของเราใจของเราก็มีความจริงจังขึ้นพอเรานึกตั้งใจมันก็เกิดขึ้นแต่ถ้าเราไปนึกเอาแค่มันพอเป็นไปได้มันก็อยู่แค่นั้นนั่นจริงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็อยู่ที่จิตใจของเราว่าทำไมใจของเราไม่สงบเพราะเราไม่เคยกำหนดให้มันสงบอยู่เราเคยปล่อยให้มันไปเรื่อยๆปล่อยให้มันไปตามความเกิดดับชอบใจไม่ชอบใจเราก็ปล่อยไปเรื่อยๆมันก็ไปเรื่อยอยู่เราไม่เคยฝึกให้มันหยุดฝึกให้มันนิ่งจริงๆลงไปนี่เราฝึกให้มันหยุดฝึกให้มันนิ่งจริงๆลงไปมันก็มีปัจจัยอันนั้นมันก็หยุดมันก็นิ่งลงไปอยู่ที่เราฝึกเราหัดว่าใจของเราไม่เป็นเรื่องฝึกหัดได้จะเราปล่อยไปมันก็ไปเราไม่ปล่อยเราไม่ฝึกปล่อยมันฝึกให้มันอยู่มันก็อยู่ที่เราต้องฝึกต้องหัดก็อยู่ตรงนี้ฝึกหัดเพื่อให้มันเป็นนิสัยเป็นปัจจัยของเราฝึกหัดเพื่อให้มันมีขึ้นในจิตใจของเราถึงภายนอกมันไม่มีจะภายในให้มันมีอยู่ที่เรานั่งมันสงบรู้ว่ามันสงบเมื่อเรานึกไม่ออกเราพูดไม่ได้แต่เรารู้ว่าขณะที่เรานั่งเราทำได้ในเรารู้เรื่องของความสงบของเราแต่บางทีเราพูดไม่ได้แต่พอนั่งมันไม่สงบก็เพราะเราไม่ได้น้อมเข้าไปดูจิตใจของเราเราเพียงแต่พูดไปตามความเข้าใจตามความรู้ความเห็นแต่พอเราจะทำให้มันสงบจริงๆมันสงบลงไม่ได้แล้วก็ทำความเข้าใจอย่างที่เราต้องทำความให้มันสงบลงไปให้มันได้ต้องพยายามทำความสงบให้มันได้ตามที่เราตั้งใจว่าเกิดมีเวทนาเกิดเราจะเป็นอะไรลงไปเนี่ยเราก็จะได้ฝืนใจของเราให้มันสงบลงไปฝืนใจของเราไม่ให้มันไปเกาะอยู่กับเวทนามันไม่ให้มันไปยึดไปถืออยู่กับเวทนาภายนอกเรียกว่าแยกใจของเราออกไปได้นี่เราไม่ได้ฝึกไว้ก่อนมันก็ฝืนไปไม่ได้มันก็นึกก็มีอยู่แค่นี้มันมีเวทนามันก็ต้องทุกข์ทนอยู่กับเวทนาเร่าร้อนอยู่กับเวทนาอันนี้เพราะเราไม่เคยฝึกให้มันข้ามไปเราไม่เคยฝึกให้มันฝืนไปมันก็อยู่แค่นี้การที่เรานั่งมาภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าให้เราฝึกฝืนใจของเราฝึกเอาชนะใจของเราฝึกแยกใจของเราออกไปอดทนเอาไว้วันนี้เราทนได้ถึงมันไม่ได้อะไรแต่เรามันก็ได้อยู่ภายในเราได้อดทนเอาไว้แล้ววันข้างหน้ามันเหมือนจะทนไม่ไหวแต่เราก็นึกว่าวันก่อนยังทนไหวได้แค่นั้นวันนี้เราก็ทนไปอีกมันก็ได้เพิ่มเข้าไปอีกเรียกว่าเราฝึกกันแบบค่อยเป็นค่อยไปฝึกกันแบบให้เรารู้เรื่องของเราคนอื่นไม่รู้เรื่องของเราแต่เราก็รู้เรื่องของเราแต่พอเราเลิกกำหนดแล้วเราจะอาศัยความรู้ความเห็นข้างนอกก็เป็นเรื่องเป็นสติปัญญาเป็นเครื่องประคับประคองใจของเราแต่เราก็ต้องพยายามเมื่อประคับประคองแล้วก็ต้องพยายามทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นในภายในมันจะได้เป็นที่พึ่งทางใจของเราเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเอาไว้เมื่อขณะที่เรามีเวทนาขึ้นขณะที่เราไม่แน่ใจในชีวิตจิตใจของเราเราก็จะได้จับเอาอารมณ์อันนั้นเป็นเครื่องที่จะทำใจของเราให้มันดำเนินไปเป็นเครื่องที่จะทำใจของเราให้มันปลอดภัยไม่ติดไม่คล้องไม่ค้างอยู่นี่คือการที่เราฝึกฝนภาวนาการที่เราทำใจของเราถึงสงบแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจทำความเฉลียวฉลาด
ให้มันเกิดขึ้นก็เรียกว่าเราไม่ตั้งอยู่ในความประมาทนี่เราเนี่ยก็เราสงบแล้วสงบแล้วเราสบายใจแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นเราจะสงบได้หรือเปล่าแต่เรามาทดลองในการที่เรานั่งมันไม่สงบแต่เราพยายามภาวนาลงไปกายไม่สงบแต่เราก็พยายามอดทนลงไปใจไม่สงบเราก็พยายามเพียรทำให้มันอยู่กับอารมณ์ที่เราต้องการอยู่ก็เลยก็เป็นการทดลองและเป็นการฝึกฝนใจของเรามันก็จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราที่เราได้อาศัยเวลาอาศัยร่างกายของเราที่ยังแข็งแรงอยู่อาศัยร่างกายของเราที่มันยังเป็นไปได้ที่ยังใช้มันได้เนี่ยใช้ให้มันทำประโยชน์ให้กับจิตใจของเราเอาไว้ใช้ให้สร้างประโยชน์สร้างสติสร้างปัญญาให้เราเอาไว้เพราะขณะที่เราใช้ไม่ได้ร่างกายของเราใช้ไม่ได้แล้วเราก็อาศัยสติปัญญาอันนั้นเป็นเครื่องนำจิตใจของเราเอาไปเราก็จะไม่ทุกข์เราก็ไม่จะไม่รอดร่างกายมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปก็เรียกว่าก็แยกกันไปร่างกายมันหมดสภาพไปจิตใจของเราก็ไปตามภาวะไปโดยมีสติมีปัญญาของเราก็เรียกว่าเราก็ไปโดยสบายใจที่เราฝึกฝนเอาไว้วันนี้ก็เพื่ออนาคตวันข้างหน้าของเราแต่ถ้าวันนี้เราแพ้วันนี้เราย่อท้อวันข้างหน้ามันก็คาดไม่ได้เพราะใครก็มาคาดให้เราไม่ได้วันข้างหน้าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็มาทำให้เราไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเราต้องทำวันนี้ให้มันรู้ให้มันเข้าใจของเรากำหนดของเราให้มันได้ขณะนี้ให้รู้ว่าเรากำหนดได้แค่นี้ต่อไปเราก็ต้องเพียรให้มันได้แค่นั้นเนี่ยเป็นเรื่องของเราที่เราทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นเรียกว่าทำให้มีความรอบรู้ในอารมณ์ของเราทำให้มันเท่าทันอารมณ์ของเราทำให้มันเห็นจิตใจของเราจริงๆลงไปงั้นจริงๆเราต้องอาศัยความอดทนอาศัยความพยายามคืออาศัยทำใจของเราให้มันเบาสบายทำใจของเราให้มันมีปิติที่เราจะทำเวลาให้มันเป็นประโยชน์กระใจของเรามันให้เวลามากๆเหมือนการที่เราภาวนาชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงเรียกว่าให้เวลากับจิตใจของเราให้มันว่างให้เวลากับจิตใจของเราให้มันถ้าสว่างให้มันสว่างอยู่นานๆสงบให้มันสงบอยู่ได้นานๆที่พอเราเลิกภาวนาแล้วเนี่ยมันก็อยู่กับความนึกคิดเราก็ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาดีเราก็รู้เอาไว้ไม่ดีเราก็ต้องกำหนดละแล้วกำหนดปล่อยกำหนดวางเอาไปแล้วเหมือนตอนนั้นเราเลิกภาวนาแล้วเราต้องคิดเราต้องนึกเราต้องพิจารณาเราพิจารณาไม่ทันมันก็เป็นเครื่องสร้างสมเอาไว้เราพิจารณาทันมันก็เป็นสติเป็นปัญญาในช่วงที่เราภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าเราสามารถที่จะน้อมใจของเราให้มันสงบอยู่น้อมใจของเราให้มันว่างอยู่น้อมใจของเราให้มันบริสุทธิ์อยู่ได้มากได้น้อยน้อมใจของเราให้มันสะอาดบริสุทธิ์อยู่ชั่ว5 นาที10 นาทีก็เรียกว่าเราได้ทำเอาไว้แล้วความสะอาดความหมดจดของจิตใจของเราจิตใจของเราดวงนี้มันก็อยู่ภายในพอต่อไปเราทำมันก็ไปปรากฏขึ้นมีอารมณ์รู้สึกว่าใจของเราว่างใจของเราสะอาดใจของเราบริสุทธิ์มันก็เกิดขึ้นก็สิ่งที่เราทำเอาไว้แล้วแต่สิ่งที่ว่าทำไมเราภาวนาแล้วมันเกิดอารมณ์ไม่ดีเกิดอารมณ์ต่างๆก็เราเคยสร้างสมเอาไว้เราเคยนึกคิดเอาไว้เราเคยโลภเคยโกรธเอาไว้เคยแสดงไม่พอใจเอาไว้มันก็เกิดขึ้นการที่เราแสดงเอาไว้มันก็อยู่ในใจของเรามันไม่ได้หายไปไหนเราแสดงไม่พอใจคนอื่นมันไม่ได้ไปเกิดที่คนอื่นมันเกิดที่เรามันก็สร้างสมอยู่ที่เรานี่การที่ทำมาภาวนาเนี่ยเพื่อจะทำไอ้สิ่งเหล่านั้นให้มันเลือนไปให้มันลบล้างไปสร้างสิ่งที่ดีให้มันมีอยู่สร้างสิ่งที่ดีให้มันเก็บเอาไว้ในใจของเราเมื่อมันไม่ชอบใจเราก็รู้อยู่แต่เราก็พยายามทำสิ่งที่ชอบใจให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นในจิตใจของเราเนือง
ช่วงที่เรามาบวชช่วงเรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจของเราให้มันดีอย่างเดียวดีมันก็ไม่ดีไม่ตลอดที่ช่วงที่เรานั่งเราอยากจะนั่งให้มันสงบให้มันเบาให้มันสบายให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์แต่มันก็บริสุทธิ์ไปไม่ตลอดเพราะสิ่งที่มันขัดขวางมันมีอยู่ในใจที่เราเคยได้ทำเอาไว้แล้วเราเคยได้ปล่อยให้มันเกิดปล่อยให้มันมีอยู่ที่เราภาวนาก็ไปทำสิ่งนั้นให้มันหมดไปภาวนากำหนดก็เรียกว่าเป็นงานที่ดีเป็นงานที่ว่าสร้างคุณงามความดีให้กับจิตใจของเราแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจของเราให้มันหมดไปก็เรียกว่าทำครั้งเดียวมันได้สองอย่างในขณะที่เราคิดเอาเรานึกเอาเราต้องการนึกใจมันเป็นไปต่างๆนั้นเรื่องที่เรามันนึกดีอารมณ์ดีมันก็ดีอารมณ์ไม่ดีมันก็ไม่ดีมันก็เป็นการสร้างสมในสองอย่างนึกอารมณ์ดีนึกถึงธรรมะที่ดีที่ชอบใจถูกใจมันก็อารมณ์มันก็ดีใจของเรามันก็สูงส่งใจของเรามันก็บริสุทธิ์ดีไปกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีมันก็เศร้าหมองมันก็ขุ่นหมองเนี่ยมันได้ทั้งสองอย่างแต่ขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนาเนี่ยเรากำหนดได้มันก็สร้างสิ่งที่ดีเอาไว้เรากำหนดไม่ได้แต่มันก็สร้างไม่ได้สร้างสิ่งที่ไม่ดีเพราะการกำหนดเนี่ยเราตั้งใจของเราให้เป็นหนึ่งตั้งใจของเราให้เป็นอารมณ์เดียวถึงอารมณ์ไม่ดีมันเกิดขึ้นแต่เราก็ไม่ได้สร้างถึงเราทำลายไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้สร้างเพราะเราไม่ได้ประมาทเราไม่ได้ปล่อยใจของเราให้ไปปรุงแต่งเราเพียงแต่รู้ว่าสิ่งอันนั้นมันเกิดขึ้นอารมณ์อันนั้นมันเกิดขึ้นมันผุดขึ้นให้เราเห็นเพราะมันมีอยู่ในจิตใจของเรามันจึงเกิดขึ้นให้เราเห็นได้การที่เราจะทำให้มันหมดไปเราก็ต้องสร้างอารมณ์ที่ดีสร้างอารมณ์ที่บริสุทธิ์สร้างอารมณ์ที่สะอาดให้มันอยู่ได้นานให้มันเกิดอยู่ได้นานสร้างอารมณ์เหล่านี้อยู่นานๆแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งเหล่านั้นให้มันเบาบางไปทำลายสิ่งนั้นให้มันหมดไปไอ้ที่มันอยู่เฉยๆมันจะหมดไปเองเราได้บวชแล้วเราได้ปฏิบัติแล้วเราเชื่อแล้วธรรมะเราเข้าใจแล้วไอ้ความเชื่อความเข้าใจนั่นที่มันเป็นสัญญามันไม่ได้สติไม่ได้ปัญญาภายในของเรามันก็เชื่ออยู่ภายนอกตอนที่เราอารมณ์ดีมันก็ดีพออารมณ์ไม่ดีมันก็ไอ้สิ่งนั้นก็หายไปเราก็นึกไม่ออกมองไม่เห็นการที่เรากำหนดให้มันเกิดขึ้นภายในชั่วขณะสงบอยู่ชั่วขณะอย่างนี้เราก็เห็นเลยพอความสงบมีลักษณะอย่างนี้การที่เราทำใจของเราให้สงบต้องทำใจอย่างนี้วางใจอย่างนี้วางอารมณ์อันนี้อารมณ์อันนี้เกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเราสบายใจวันนี้มันเกิดขึ้นแต่ว่าข้างหน้าที่เราเพียงกำหนดไม่ได้เราก็อาศัยความเพียรอันนี้เดี๋ยวมันก็ไปถึงตรงนี้อีกก็เรียกว่าเราจะไปยึดติดวันนี้เรากำหนดได้แล้วมันจะได้ตลอดเวลาถ้ากำหนดได้แล้วมันได้ตลอดเวลานั่นหมายถึงว่าเราพร้อมแล้วเราสบายแล้วเราบริสุทธิ์แล้วแต่ถ้าเรายังเพียงแต่นึกว่ามันได้นึกว่ามันดีนึกว่ามันสบายนั่นเพียงแต่นึกเอาแต่ถ้ามันเกิดขึ้นภายในจริงๆนั่นเรียกว่ามันเรียกว่าใจของเราได้ใจของเราถึงไม่ได้เพียงแต่อารมณ์ที่มันดีอารมณ์ที่มันเบาอารมณ์ที่มันสบายอารมณ์ที่มันปล่อยวางได้ต่างๆไปหมดกระทบมันก็ยังไม่หวั่นไหวกระทบมันก็ยังไม่ปรุงแต่งมันก็เป็นเพียงอารมณ์อันนั้นเกิดขึ้นเพราะมีปีติอยู่มันก็เกิดขึ้นอยู่แต่อารมณ์มันก็ยังดับได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับได้งั้นที่การที่เราภาวนาเนี่ยดีมันไม่สงบแต่เราก็ได้สติได้ปัญญาได้ความอดทนเพราะเราภาวนาเพราะเราทำสติตอนนี้เรากำหนดเรามีสติรู้อยู่แค่5 นาที10 นาทีเนี่ยก็เรียกว่าเราได้มีสติรู้อยู่เราไม่ได้คิดเอาเราไม่นึกเอาแต่เรากำหนดของเราจริงๆเราภาวนาของเราจริงๆได้มากได้น้อยเราก็รู้อยู่
ที่เรากำหนดแล้วมันไม่เข้าใจแต่เราก็นึกว่าเราได้กำหนดแล้วเหมือนกับงานที่เราได้ทำลงไปแล้วมันเสร็จ

แค่นี้มันก็รู้อยู่มันอยู่อีกมากเราก็รู้ว่าอยู่อีกมากจะทำได้มากแล้วมันอยู่อีกน้อยเราก็รู้ว่าอยู่อีกน้อยแต่เรานึกเอาคิดเอานี่มันเป็นเรื่องที่เราวัดไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้กระทำลงไปอันจริงว่าที่เรามาปฏิบัติที่เรามาภาวนาที่เรามากำหนดมันเป็นเรื่องที่เรากระทำก็ทำให้มันรู้อยู่ภายในก็ทำให้มันเกิดขึ้นภายในของเราเราก็วัดได้จิตใจของเราได้ได้มากได้น้อยขณะที่เราวัดขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนามันก็ยังหนึ่งเราเลิกกำหนดเลิกภาวนาปล่อยใจของเรามาอยู่ข้างนอกมันก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อไรมันก็ดีไปหมดเนี่ยแต่ขณะที่เรากำหนดเนี่ยบางทีมันก็อืดบางทีมันก็ฝืดเคืองเพราะเหมือนว่าสติปัญญาของเรานั้นยังสร้างสมไม่พอความสงบของเรายังไม่มากพอมันก็เหมือนมันเลือกกำลังของเราเหมือนมันยากแต่เราทำไปทำไปสติปัญญาของเรามากขึ้นความสงบของเรามากขึ้นใจจิตใจของเรามั่นคงขึ้นไอ้ที่เราทำดูมันเหมือนไม่ยากเพราะเราได้สร้างเอาไว้แล้วกำลังเราได้สร้างเอาไว้แล้วสิ่งที่เราสติปัญญาของเรามันก็ดูเหมือนไม่ยากจริงๆว่าเราจะวัดจิตใจของเราก็วัดอยู่ตรงที่เรากำหนดวัดตอนที่เราภาวนามันง่ายมันยากเราก็รู้ตรงที่เราภาวนาตอนที่เรากำหนดยากกำหนดง่ายภาวนาวางอารมณ์ของเราง่ายวางอารมณ์ง่ายสงบยากเรื่องง่ายเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องบอกก็เรียกว่าเป็นสติเป็นปัญญาของเราในที่ว่าเราก็ทำให้มันรู้ให้มันเห็นขึ้นมาด้วยสติด้วยปัญญาของเราในการกระทำเป็นเครื่องวัดแต่เมื่อเราเลิกภาวนาแล้วไอ้เรื่องที่เรานึกที่เราคิดเอานั่นเราเชื่อแล้วเราเข้าใจแล้วนะมันวัดไม่ได้มันเป็นเรื่องคิดเอานึกเอาแต่การที่เรากำหนดการที่เราภาวนาเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดจิตใจของเราจิตใจของเราเป็นยังไงจิตใจของเราสูงขึ้นจิตใจของเราเจริญขึ้นเราก็วัดได้บางทีมันก็ยังกลับกรอกอยู่จิตใจของเราเจริญขึ้นดีแล้วบางทีมันก็ยังกลับไปจิตใจของเรายังก็อยู่กับถูกเวทนาบีบคั้นถูกนิวรณ์รบกวนอยู่ก็เรียกว่ายังกลับกรอกอยู่บางทีใจของเราก็เบาสบายใจของเราก็เหมือนกันละอารมณ์ต่างๆได้หมดใจของเราสงบใจของเรานิ่งก็เรียกว่าใจของเราอารมณ์ของเราเจริญขึ้นอยู่เหนือเวทนาบางทีใจของเราก็กลับไปอยู่ใต้เวทนาอะไรๆมันก็ยากไปหมดอะไรๆมันก็ยุ่งไปหมดเรื่องของอารมณ์เราที่มันยังกลับกรอกอยู่เราจะทำให้มันมั่นคงลงไปก็อยู่ที่การกำหนดอยู่ที่การภาวนาของเราเกิดความสงบขึ้นภายในเกิดสติเกิดปัญญารู้ขึ้นภายในมันก็เป็นเครื่องเจริญจิตใจของเราพออารมณ์ของเรามาอยู่ภายนอกมันก็เป็นเครื่องตัดสินเป็นเครื่องเราจะพิจารณาตัดออกไปสิ่งที่จะเชื่อได้เชื่อไม่ได้ก็เป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งลงไปการภาวนาเราก็เป็นเครื่องวัดซึ่งเรากำหนดได้มากกำหนดได้น้อยช่วงหนึ่งที่เรานั่งเราก็รู้ใหม่ๆบางทีมันก็สงบกายของเราสงบใจของเราก็สงบพอนานๆเข้ากายของเราปวดกายของเราเมื่อยกายของเรามีเวทนาจิตใจของเรามันก็แปรเปลี่ยนไปบ้างหรือบางทีบางคนนั่งใหม่ๆมันไม่สงบทนไปทนไปบางทีไปสงบบางทีลั่งก็มีเหมือนกันเรียกว่ามันอยู่ที่เราจะต้องกำหนดเราต้องรู้เรื่องราวของเราเอาเองแต่ที่เราต้องนั่งเขานั่งได้เราก็นั่งได้เขาภาวนาได้เราก็ภาวนาได้มันก็เป็นเรื่องพร้อมเพรียงกันเป็นธรรมเหมือนกันเรายังเอาชนะใจไม่ได้ก็ทำให้เอาชนะได้เราเอาชนะใจได้แล้วมันก็เป็นเครื่องเบาสบายสำหรับเราวันนี้แล้วก็จะเบาสบายสำหรับวันข้างหน้าของเรายิ่งยิ่งขึ้นไปนั่งแต่ละครั้งเราก็ให้นึกอย่างใจของเราว่าเราทุ่มเทกำลังกายกำลังใจของเราได้ขนาดไหน
เราทุ่มเทลงไปมากเราก็นึกว่าเราทำได้มากถ้าเราทุ่มเทลงไปน้อยถึงเราจะคิดว่ามันได้มากแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะการกระทำมันเป็นเครื่องบอกการกระทำมันเป็นงานที่จะทำให้มันเกิดผลแก่เราถ้าเรานึกว่าเราได้มากแต่มันทุ่มเทไปได้น้อยสิ่งที่ได้มันก็น้อยเท่านั้นก็องค์ผัวสมควรเกินเวลาให้เราได้ทำความภาพเพียรเอาชนะจิตใจของเราพยายามใช้ความอดทนใช้ความพยายามที่จะทำจิตใจของเราให้สลดทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ทำจิตใจของเราให้สะอาดตามที่เราตั้งใจตามที่เราได้ปรารถนาตามที่เราได้ตั้งใจมาบวชมาพุทธปฏิบัติกันเพื่อจะทำให้กายใจของเราบริสุทธิ์กายใจของเราหมดจดสิ่งเศร้าหมองสิ่งที่จะเป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจของเราเอาไว้เราก็กำหนดทำความรู้สึกกายของเราให้ทั่วพร้อมลึกนึกถึงรูปกายของเรานึกถึงมือขวามือซ้ายของเราที่ซ้อนกันอยู่เราก็ค่อยๆกำหนดยกมือขวามือซ้ายของเราออกเพื่อเป็นการทำสติในการที่นำใจของเราขณะที่เรากำหนดทนอยู่เรากำหนดอยู่ขณะที่เรากำหนดออกเราไปรู้เรากำหนดออกทำความรู้สึกกายใจของเราให้มันทั่วพร้อมแล้วเราก็เปลี่ยนอิริยาบถเพื่อได้แผ่เมตตาในการที่เราได้เจริญสติเจริญสมาธิทำปัญญาให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราในช่วงนี้

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหวงไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

เรามีความเจ็บเรามีความตายแม้กายใจของเรายังไม่เจ็บไม่ไข้เราพยายามมาดูความเจ็บความแก่ความตายเสียก่อนแล้วพยายามมาฝึกหัดของดีของพระพุทธเจ้าแก้ววิเศษอยู่ที่ใจทุกคนอยู่ที่หูตาทุกคนท่านทั้งหลายพยายามขัดแก้วของท่านให้สว่างไสวควรยินดีแก้วของท่านมีความสว่างไสวญาณทัศนวิสุทธิย่อมจะเกิดมีกับนักปฏิบัติผู้เจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาลุกเดินนอนในอิริยาบถ4ความสว่างไสวย่อมจะเกิดได้ทุกอิริยาบถขอให้ท่านจงพยายามอย่าล้มความตั้งใจเหมือนอย่างกับนักโทษที่อยู่ในเรือนจำรอวันตัดสินเมื่อไรเขาจะนำเราไปตัดศีรษะเราเป็นอุปมาเหมือนนักโทษที่ไม่ยอมไม่ยอมให้ใจล้มเหลวฝึกหัดใจให้แข็งแกร่งเรารู้แล้วว่าจะต้องตายแน่บรมครูคือสัมมาสัมพุทธเจ้าให้หลักวิชาเราไว้แล้วพยายามทำใจไม่ต้องกลัวทำใจให้แข็งแกร่งแล้วจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ไทยในพระพุทธศาสนาแม้เราถึงจะตายก็ให้อยู่ในอ้อมแขนของพระพุทธเจ้านี่แหละจึงจะเรียกว่าเป็นผู้รักษาตนไว้ได้ดีจึงจะมีอนุภาพมากทั้งลูกหญิงและลูกชายขอให้ท่านตั้งใจให้มากเราเกิดมาแล้วก็ย่อมแตกดับไปทุกขณะพยายามฝึกใจให้แข็งแกร่งเหมือนอย่างกับหลักเพชรของพระพุทธเจ้าที่ได้ฝึกเอาไว้นี้แล้วพระธรรมคำสอนหลวงปู่สังวาลเขมโกจากหนังสือเสกให้เป็นพระ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยวัดไตรสิกขาจังหวัดสกลนครขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: แม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าก
2: ระผมขอกราบนมัสการพระมหาเทรานุเทระผู้ทรงศีลสุตตาธิคุณปัญญาธิคุณภาวนาธิคุณทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอแสดงความเคารพและนับถือเพื่อนสะธรรมิกผู้ร่วมสะพรหมจารีที่จาริกแรมรอนมาจากต่างอาวาสต่างเวหารมาร่วมสโมสรสันนิบาตเพื่อกระทำกิจกรรมวิสาขบูชาแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพและนับถืออย่างสูงยิ่งทุกรูปทุกองค์ขออํานวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีและญาติโยมพุทธบริษัทพ่อแม่พี่น้องผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้แสวงหาคุณงามความดีที่ได้จาริกแรมรอนมาจากต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างตำบลได้มาสโมสรสันนิบาตประชุมกันสมานฉันท์พร้อมเพรียงเพื่อจะกระทำกิจกรรมวิสาขบูชาระน้อมระลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลายในขณะนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้วันนี้เวลาของเราได้ล่วงเลยมา 4:36 แล้วอีกไม่นานนักก็จะสว่างขอเชิญท่านทั้งหลายได้วางมือลงโดยไม่ต้องพนมมือนะก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการและขอแสดงความยินดีในการมาสู่นิพเพธารารามของท่านทั้งหลายเพื่อนสะธรรมิกตลอดทั้งครูบาอาจารย์ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่ได้มารวมกันที่นี่ตั้งแต่วันนี้เราก็ได้กำไรซึ่งจริงๆแล้วเรานัดหมายกันที่จะมาร่วมสโมสรสันนิบาตสมานฉันท์ร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการบูชาแบบคนยากซึ่งเราได้กล่าวกันอยู่บ่อยๆว่าอิเมสการเรทุกขตะปนการะภูเตปฏิคันหาตุขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับซึ่งสการะอันเป็นเครื่องบรรณาการของคนยากทั้งหลายคนยากในที่นี้มันยากไปหมดเลยพวกเราเป็นคนทุกข์เป็นคนยากยากแค้นขาดแค้นบุญญาบารมีเกิดมาท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลไม่ทันสมัยพระผู้มีพระภาคเจ้าและเหล่าพระอริยเจ้าเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายก็เลยเป็นความยากเป็นความขาดแค้นนี้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเกิดมาในยุคที่ผู้คนเกิดมาร่วมกันด้วยบุญที่สรรสร้างไว้ก่อนจึงมาแออัดยัดเยียดกันอยู่ในโลกใบนี้ขณะนี้เกือบจะ 6,000 ล้านคนแล้วชีวิตมนุษย์ในโลกในสังคมปัจจุบันจึงเต็มไปด้วยความยากอยากเย็นแสนเข็นดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาขาดแคลนทรัพย์ภายนอกข้าวของเงินทองที่จะดำรงชีพขาดแคลนทรัพย์ภายในจิตใจอันประกอบด้วยศีลด้วยธรรมความเมตตาปราณีที่เคยมีอยู่ในจิตใจของหมู่มวลมนุษยชาติก็ขาดแคลนกลายเป็นสังคมของคนยากคนรวยก็รวยจนล้นฟ้าเหลือแผ่นดินคนจนก็จนไปจนไป อัญญมัญญขาธิกา จึงต้องเกิดมากินซึ่งกันและกันกินกันก็เพราะความยากที่มันยากแค้นแสนเข็นขาดแค้นคุณธรรมของศาสนาของพระพุทธเจ้ามันก็เลยเป็นคนยากคนติดขัดไปหมดทีนี้เราจะมาบูชาเป็นบรรณาการของคนยากอาตมาเองก็คิดมานานทำไมต้องพูดว่าทุกขตะปณการะภูเตในหนังสือเราก็แปลมาคือบรรณา

การของคนยากมาคิดดูจริงๆแล้วมันก็ยากจริงๆพวกเรามันขาดมันแค้นมันยากแค้นแสนเค้นทีนี้วรรณาการของคนยากจะเอาแต่เพียงดอกไม้จะเอาแต่เพียงธูปเทียนเอามาจุดเอามาบูชาเอามาเดินเวียนเทียนขอให้มันแล้วแล้วก็กลับไปสนุกสนานเพลิงร่าอยู่ท่ามกลางกองฟืนกองไฟของกิเลสตัณหากามารมณ์ลักษณะเช่นนี้มันไม่ควรที่จะกล่าวว่าบรรณาการของคนยากมันง่ายเหลือเกินเพียงแค่ดอกไม้เพียงแค่ธูปเทียนเพียงแค่เอามาเดินเวียนรอบศาลารอบโบสถ์รอบวิหารมันจะต้องควรจะ

เวียนรอบศาลารอบโบสถ์รอบวิหารมันจะต้องควรจะพิเศษกว่านั้นวรรณการของคนอยากเอาชีวิตทั้งชีวิตเลือดเนื้อหัวใจวิญญาณทั้งหมดมายอมเป็นมายอมตายยกถวายบูชาพระพุทธเจ้านี่เป็นวรรณการของคนยากชีวิตนี้สืบทอดมาด้วยบุญด้วยกรรมได้กระทำบุญได้สั่งสมยากเย็นแสนเข็นคับแค้นกว่าที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์จะมีคำกล่าวว่าทุนละพันจะมนุษย์สตังการได้เกิดเป็นมนุษย์ถือเอาอัตภาพความเป็นมนุษย์นี่มันเป็นกิจที่ยากยากทุนละพะทุนละพะทุนละโพนแปลว่าได้มายากแสนจะยากก็บรรณาการของคนยากที่ได้มาโดยยากนี้แหละเอามาบูชาทุนละพันจะมนุษย์ตังการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในอัตภาพของความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากยากแสนจะยากต่อมาก็มีคำกล่าวต่อไปอีกพุทธุปาโทจะทุนละโพการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าในโลกนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาได้ยากแสนจะยากยากเย็นแสนเข็ญต่อมาอีกก็มีคำกล่าวสัทธัมโมปรมะทุนละภาการได้ฟังพระสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นมาในโลกได้ตรัสแสดงชี้แจงหนทางออกจากโลกจากทุกข์ในวัฏสงสารยิ่งเป็นเรื่องยากขึ้นไปอีกและมีถ้อยคำอีกคำหนึ่งว่าทุลภาขณะสัมปติการได้เกิดมาได้ร่วมสมัยร่วมขณะอันดีอันงามที่มีศาสนาของพระพุทธเจ้าขณะที่จะเป็นโอกาสเกื้อกูลแก่การได้ยินได้ฟังขณะที่เป็นโอกาสเกื้อกูลแก่การที่จะได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมของท่านเป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากแสนจะยากเอาความยากทั้งหมดเนี่ยมาประมวลใส่ใจแล้วมาคิดแล้วจึงมายกถวายบูชาพระพุทธเจ้าบูชาด้วยการเอาความยากทั้งหมดยากเย็นแสนเข็ญที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นี้บัดนี้จะเอามาบูชามีโอกาสเปิดพระไตรปิฎกอุปริปนาสมัชฌิมนิกายภารบัณฑิตสูตรเล่มที่14หาไม่ยากเย็นนักต่อภาระบัณฑิตสูตรจะได้ยินจะได้ฟังจะได้เห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าอธิบายว่ามันยากดูก่อนภิกษุทั้งหลายห้วงมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลคือน้ำในทะเลมีบ่วงอันหนึ่งลอยอยู่ในกลางทะเลนั้นบ่วงอันเดียวสมมุติว่ามีเต่าตาบอดตัวหนึ่งลอยอยู่ในทะเลมหาสมุทรนั้นมุดอยู่ในนั้นร้อยปีเอาหัวโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งร้อยปีมันจึงมีโอกาสเอาหัวโผล่ขึ้นมาบนน้ำผิวน้ำครั้งหนึ่งโอกาสที่ร้อยปีของเต่าตาบอดนั้นเอาหัวโผล่ขึ้นมาผิวน้ำครั้งหนึ่งจะไปสวมเข้าในบ่วงอันมีอันเดียวอยู่ในทะเลนั้นซึ่งมันก็ไม่ได้อยู่กับที่ไปตามกระแสคลื่นของทะเลมหาสมุทรคลื่นซัดไปทางตะวันออกตะวันตกทางเหนือทางใต้จะเกยตื้นเกยฝั่งเมื่อไหร่แล้วโอกาสที่เต่าตาบอดร้อยปีเอาหัวโผล่ขึ้นมาสวมเข้าในบ่วงนั้นพอดีจะพึงเป็นไปได้ไหมภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ถามอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าเป็นโอกาสที่

ไปได้ยากมากเลยจนมองไม่เห็นโอกาสที่จะเป็นไปได้ถ้าโผล่ขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันก็ยังพอจะมองเห็นบ้างสักแผนชาติของเต่าตัวนั้นโกรธชาติเต่าตัวนั้นจะเอาหัวสวมเข้าไปในบ่วงได้แต่นี้มันร้อยปีจึงโผล่ขึ้นมาเสร็จแล้วพระองค์ทรงสรุปว่าภิกษุทั้งหลายเช่นเดียวกันนี้การที่เต่าตาบอดอยู่ในทะเลร้อยปีร้อยปีจึงเอาหัวโผล่ขึ้นมาจะมาสวมเข้าในบ่วงนั้นยังมีโอกาสยังง่ายเสียกว่าที่สัตว์ทั้งหลายจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ดูความยากเหล่านี้สิที่เราได้เกิดมาพบได้สมบัติอันเป็นมนุษย์ยากยิ่งกว่านั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ก็ไม่ควรประมาทและเอาประโยชน์เอาความยากเย็นแสนเข็ญมาเป็นทุกขตะปันนะการะภูเตปฏิคันหาตุเป็นบรรณาการมอบบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อ 3-4 วันก่อนอาตมาได้ไปแสดงธรรมที่จังหวัดอุทัยธานีอำเภอลานสักหมู่บ้านบุงไอเจียมนู่นไกลลิบเข้าไปติดเขตห้วยขาแข้งในขณะที่ขี่รถกันไปกับพ่อใหญ่เหลาคนขับในยามหัวค่ำเราต้องจอดลงเช็ดกระจกวิ่งไปวิ่งไปต้องจอดลงเช็ดกระจกแล้วก็ต้องจอดลงเช็ดไฟตาหน้ารถเพราะอะไรมันแรงทั้งหลายมันเห็นแสงไฟมันบินเข้ามามาชนกระจกเนี่ยมัวหมดมันแตกมันตายเปื้อนไปหมดในกระจกและก็อยู่ในไฟตาของมันก็จนมัวอาตมาก็เลยพูดว่าเออนี่นะรถในประเทศไทยนี่ไม่รู้กี่แสนกี่ล้านคันเพียงคันเดียวของเราวิ่งในขณะนี้แมลงเหล่านี้ตายไปนับไม่รู้กี่ล้านตัวแล้วคันอื่นบ้างวันเดียวนี้มันจะตายสักกี่แสนล้านตัวชีวิตของแมลงนั้นก็คือชีวิตพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ในสูตรเดียวกันนี้แหละว่าเยเตสัตตาอุทกสมิงอสุจิสมิงอันโทสมิงนิยันติชายันติเยเตสัตตาตินะภคาเยเตสัตตาคูทภคามียันติชายันติภิกษุทั้งหลายย่อมมีเหล่าสัตว์ที่เกิดมากินพืชกินหญ้าเหล่าแมลงเหล่านี้เขาเกิดมากินหญ้าเหล่าสัตว์ที่เกิดมากินมูดคูดอุจจาระเหล่าสัตว์ที่เกิดในน้ำแก่ในน้ำตายในน้ำเหล่าสัตว์ที่เกิดมาในที่มืดในรูในที่มืดเหล่าสัตว์ที่เกิดมาในของสกปรกปฏิกูลในน้ำโสโครกในน้ำคำที่แท้สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ก็คือคนคนพาลมนุษย์ที่เคยเกิดมาแล้วทำบาปเพราะเห็นแก่ปากเพราะเห็นแก่ท้องก็เลยทำบาปด้วยกายวาจาใจครั้นเขาแตกกายทำลายขันเขาก็ไปตามอำนาจแห่งกรรมไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเบาบางแล้วจึงมาเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทนี้เมื่อระลึกถึงเพียงแต่แมลงนั้นเคยเกิดเป็นมนุษย์จึงมาทราบซึ้งคำสอนพระศาสดาว่าโอ้ยกว่าเราจะได้มาเกิดเป็นคนนี่นะจะต้องผ่านการเกิดเป็นสัตว์เป็นแมลงสัตว์น้ำสัตว์บกในที่มืดในท้องเน่ามาเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทำไมเล่าพระองค์จึงจะไม่ตรัสว่าทุลพันจะมนุษย์ตัง
การได้อัตภาพในความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นกิจที่ยากอย่างยิ่งแล้วมันก็สมบูรณ์แล้วมันก็สมบูรณ์อคังฐานังมนุสเสสุมัคคังสัตตวิสุทธิยาฐานะอันเลิศสุดอคังแปลว่าเลิศยอดสูงสุดมนุสเสสุอยู่ในหมู่มนุษย์นี้แหละที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วต้องถือว่าได้ฐานะอันประเสริฐเลิศที่สุดที่จะยังตนยังหมู่สัตว์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นไปได้นอกนั้นเทวดามารพรหมใดๆก็ไม่มีโอกาสเมื่อพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ตอนสุดท้ายหลังจากเป็นพระเวสสันดรแล้วแล้วก็ได้ไปอุบัติขึ้นที่สวรรค์ชั้นดุสิตดุสิตเมื่อกี้เราได้ยินพระท่านสวดตุสิตัสสะเป็นผู้อิ่มแล้วด้วยธรรมทีหลังเอาหนังสือเรามาด้วยนะเราจะสวดไปทุกวันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันสุดท้ายร้อยบทคำสรรเสริญของพระพุทธเจ้าร้อยแง่ร้อยมุมเท่าที่มนุษย์จะสรรเสริญออกมาจะได้อธิบายถึงคุณค่าไปตามนั้นถ้าผู้ใดไม่มีหนังสือก็ฟังใครมีหนังสือก็ถือมาด้วยเสียดายว่าหนังสือเราพิมพ์ไม่ทันตั้งแต่ปีใหม่ตั้งแต่วันที่หลังจาก10มกราคมมาตั้งใจจะทำให้ทันญาติโยมก็เลยทำไม่ทันถ้าได้บอกล่วงหน้าจริงๆแล้วทางวัดเราอยากจะทำอยู่เพราะเวลามันยาวพอที่จะทันกันมีคนอยากจะได้เยอะแต่ในช่วงนี้ไปถึงวันนัดพบแม่ก็ยังอีกหลายเดือนไม่ทราบว่าจะทันหรือไม่คงจะต้องจัดทำเองทางวัดด้วย อาเสียดายญาติโยมจะไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าของเราตอนที่ยังเสวยพระชาติเป็นชาติสุดท้ายของความเป็นโพธิสัตว์เพื่อจะมาอุบัติเกิดในโลกนี้เพื่อจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตพวกเทวดาพวกพรหมไปกราบนิมนต์ให้มาเกิดให้มาอุบัติในโลกเต่าของผมนั้นว่าอย่างไรบัดนี้ถึงเวลาแล้วท่านได้บำเพ็ญบารมีมาเป็นแสนแสนชาติสี่อสงไขยแสนมหากัปบัดนี้ตลอดเวลาสี่อสงไขยแสนมหากัปท่านไม่ได้บำเพ็ญสัมภารธรรมเหล่านั้นเพื่อจะเป็นมารเพื่อจะเป็นพรหมเพื่อจะเป็นเทพท่านบำเพ็ญเพียร สร้างคุณงามความดีนั้นมาท่านไม่ได้ปรารถนาเพื่อจะเป็นเทวดาท่านไม่ได้ปรารถนาเพื่อจะเป็นพรหมท่านไม่ได้ปรารถนาเพื่อจะเป็นมารแต่ท่านปรารถนาเพื่อโพธิญาณบัดนี้สมควรแล้วโพธิญาณของท่านได้เบ่งบานบารมีของท่านเต็มแล้วนิมนต์เถิดเชิญเถิดสู่ปฏิสนธิของความเป็นมนุษย์เพื่อจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไม่มีที่ใดที่จะประเสริฐกว่าโลกมนุษย์นี่เป็นคำเชิญของเหล่าพรหมเมื่อได้รับการเชิญได้รับการอาราธนาแล้วพระโพธิสัตว์ก็ต้องตรวจปัญจมหาปัญจวิโลกนะตรวจสอบโลกอย่างยิ่งใหญ่ห้าประการว่าพร้อมโลกนี้สมควรที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ได้หรือไม่เพราะไม่ใช่ว่ามีเพียงแต่โลกมีเพียงแต่มนุษย์ในโลกแล้วพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ได้ต้องดูความพร้อมตรงนี้แหละที่เราบอกว่าทุลภาขณะสัมปติการถึงพร้อมด้วยขณะนั้นเป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากขณะนั้นหมายความว่าอะไร
ขณะที่โลกลูกนี้สมควรที่จะมีพระและสมควรที่ผู้ที่บำเพ็ญเพียรเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าสมบูรณ์แล้วได้ลงมาอุบัติในโลกนี้ได้ตรัสรู้ในโลกนี้ขณะที่ท่านตรัสรู้ไปแล้วเหลือหลักธรรมคำสั่งสอนของท่านยังอยู่นั้นก็ยังชื่อว่าขณะสัมปติยากนักที่เราจะเกิดมาพร้อมกับขณะเช่นนี้เพราะว่ากว่าที่พระพุทธเจ้าจะเกิดได้องค์หนึ่งยิ่งยากกว่าการที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านก็เลยตรวจโลกว่าโลกนั้นตรวจครั้งแรกก่อนก็คือดูกาละดูการเวลาเวลานี้คนในโลกอายุอยู่ประมาณเท่าใดถ้าคนในโลกนี้มีอายุยืนเกินกว่าแสนจะไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดมาเกิดมาตรัสรู้เพราะคนอายุยืนเกินแสนปีไปแล้วจะประมาทหัวใจของคำสั่งสอนอยู่ตรงที่อนิจจังทุกขังอนัตตาสอนเรื่องความไม่เที่ยงเรื่องความเป็นทุกข์อยู่ในโลกเรื่องความไม่มีตัวตนที่หลงเข้าไปยึดมั่นถ้ามนุษย์อายุมากเกินไปเขาจะประมาทไม่สนใจเรื่องอนิจจังเรื่องทุกขังเรื่องอนัตตาเพราะไม่รู้จักทุกข์ทีนี้ถ้าต่ำเกินร้อยถ้าร้อยปีขึ้นไปก็แสนปีลงมาช่วงนี้เป็นช่วงที่พอเหมาะถ้าร้อยปีลงมาจะลำบากแน่นอนหลักธรรมที่ตรัสรู้แล้วมนุษย์จะเมามนุษย์เมื่ออายุต่ำกว่าร้อยปีลงมาอย่างพวกเราทุกวันเนี้ยเป็นเรื่องยากมากที่จะสอนคนให้เข้าใจธรรมะเพราะมนุษย์เมื่ออายุต่ำกว่าร้อยลงมาร้อยลงมาเนี่ยอายุต่ำเพราะอธรรมเมื่อใดอธรรมกำเริบในจิตมนุษย์มากอายุมนุษย์จะลดลงอธรรมสามประการหนึ่งอธรรมราคะรัตตามนุษย์ในโลกมีความกำหนัดกล้าในกามมากชู้หลายผัวหลายเมียสัมเพทังโรโกขมิสติมนุษย์ในโลกจะเสพสมกันมั่วจนไม่รู้จักมารดาบิดาลูกชายลูกสาวพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวจะเสพสมกันมั่วฆ่ากันเพราะเรื่องกามแม่ฆ่าลูกได้ในท้องซึ่งสัตว์ยังไม่สามารถฆ่าลูกตนเองได้ออกมากี่ตัวมันเลี้ยงแต่มนุษย์ฆ่าได้แม้แต่ในท้องนั้นคือความตกต่ำที่สุดเกิดมาจากผลแห่งความเมามะทะกามังเมากามเมากามเรียกว่าอธรรมราคะรัตตานี้ตัวหนึ่งทำให้มนุษย์ในอายุต่ำลงพวกเราทุกวันนี้กำลังดิ่งเลยดิ่งอายุคนจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงกว่านี้ในช่วงนี้ลำบากถ้าหากคนยังไม่มีอายุอยู่ในระดับร้อยพระพุทธเจ้าจะไม่ตรัสรู้ในโลกจากร้อยมาถึง80 70นี่ยังอยู่ในประมาณยังอยู่ในปริมณฑลที่พอพูดกันได้บางคนเพราะนั้นทุกวันนี้มันจึงแยกถึงลักษณะที่กำลังยื้อแย่งกันคนชั่วก็กำลังมีอำนาจกำลังมีอิทธิพลกำลังดึงคนชั่วไปรวมตัวกันส่วนคุณงามความดีที่ยังพอมีอยู่ก็ถ่วงดุลจึงดูดดึงกันดีจะดูดดีไปหากันอย่างพวกเรามากันในวันนี้ไม่มีใครบังคับให้มาตั้งใจกันมาถูกดูถูกดึงเข้าหากันเองโดยระบบแห่งศีลแห่งธรรมทั้งที่ท่านทั้งหลายก็รู้ว่ามานี้จะไม่ได้สนุกนะฝนจะตกฟ้าจะร้องนอนกับดินกินกับทรายใต้ต้นไม้จะอยู่ลำบากมากพอสมควรมีน้ำซ้ำยังรู้ว่ามาแล้วจะต้องตื่นกันตั้งแต่ตีสองมานั่งเจริญสมาธิภาวนารู้ล่วงหน้าไว้แล้วว่าวันวิสาขะ15ค่ำจะถึงจะไม่ได้กินอะไรกินแต่น้ำไม่ได้บริโภคอาหารใดๆรู้ล่วงหน้ามาแล้วแต่เราก็มากันนั้นคือมันมาด้วย
อนุภาพแห่งธรรมที่พอมีอยู่ดูดดึง

กันมาเองยังไม่ถึงวันกำหนดนัดคือวันพรุ่งนี้วันนี้พวกเราก็มาก่อนแล้ว400กว่าแล้วเมื่อวานได้เห็นพระคุณเจ้าเพื่อนสัทธมิตรเดินทางมาจากจังหวัดยะลามาจากอุทัยธานีเพียงแค่นี้ก็เป็นเครื่องบอกให้แล้วว่าไกลขนาดไหนอยู่คนละมุมของประเทศไทยก็ดูดึงกันมาเองพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายจะเข้ากันด้วยธาตุมีธาตุวิญญาณธาตุธรรมชาติแห่งจิตวิญญาณที่ดีงามกัลยาที่มุติกานังหีนาที่มุติกานังสัตเตสัตตังสังสันทันติสเมติสัตว์ที่มีคืออุปนิสัยที่ดีที่งามก็จะไปคบจะไปเสพกับสัตว์เหล่าสัตว์ที่มีอุปนิสัยดีงามเหล่าสัตว์ที่มีอุปนิสัยเลวทรามเป็นธาตุแท้แห่งจิตใจเขาก็จะไปคบไปเสพกับเหล่าสัตว์ที่มีอุปนิสัยเลวทรามในอดีตก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีในอนาคตก็ดีจะเป็นเช่นนี้อธรรมกำเริบกล้า3ประการเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าจักไม่มาเกิดไม่มาตรัสรู้เป็นเหตุให้เกิดความยากแค้นแสนเข็ญขาดแคลนโอกาสที่จะบรรลุธรรมที่จะเข้าใจธรรมยากมากถ้าบุคคลนั้นไม่ได้สั่งสมบุญญาบารมีระดับสาวกบารมีเรียกว่าบารมีของพระสาวกไม่ได้สร้างบารมีเพื่อจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ฟังสดับศึกษาเชื่อประพฤติปฏิบัติตามเก็บเล็กผสมน้อยมาทีละเล็กทีละน้อยจนมาถึงวันนี้ได้เกิดเป็นคนในยุคท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลแต่สาวกบารมีเบ่งบานพอก็พอที่จะพูดกันรู้เรื่องพอที่จะไปสู่ไปหาหมู่พวกกลุ่มเดียวกันเพื่อจะได้เป็นพลังรวมกันเดี๋ยวนี้โลกเกิดอธรรมราคะรัตตากำหนัดกล้าทางกามเพราะมันมีเครื่องล่อเครื่องยั่วย้อมมอมเมาเสียงก็มาอย่างรุนแรงรูปก็มาอย่างรุนแรงอาตมาเคยจำพ่อแม่พูดเล่าให้ฟังสมัยก่อนถามข่าวกันลูกเต้าโตหรือยังลูกหลานเดี๋ยวนี้โตขนาดไหนแล้วก็จะบอกว่าพอนุ่งสิ้นมั่นถ้าเป็นผู้หญิงก็ว่าพอนุ่งสิ้นมั่นนุ่งสิ้นเอาเองได้แล้วพอนุ่งผ่ามั่นเดี๋ยวนี้เท่าแล้วก็ยังนุ่งสิ้นไม่มั่นนุ่งมั่นแต่กางเกงนั่นเห็นไหมล่ะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปไม่เคยเห็นก็ค่อยๆเคยเห็นขึ้นจากนุ่งล่ามๆก็สูงขึ้นสูงขึ้นเหี้ยนเข้าสั้นเข้าสิ่งเหล่านี้มันปลุกเร้ากิเลสตัณหาภาพที่เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นที่ตลบอบอวนอะไรต่ออะไรนั้นล้วนแต่สร้างมายั่วย้อมจิตใจกันคนในโลกนี้กำลังกุนอยู่ด้วยฟันในเวลากลางคืนกลางคืนนอนคิดนอนโลกนอนอยากได้นอนอยากมีนอนอยากเป็นนอนพยาบาทนอนอาฆาตคนที่มาขัดขวางเป็นควันกลางวันลุกเป็นไฟวิ่งไล่ไฟฟ้าตามแผนมีเงินจะไปจ้างฆ่าผู้ใดจ้างคนโน้นได้ไหมอย่างกรณีมีข่าวคึกโครมกลางคืนเป็นควันกลางวันลุกเป็นไฟเผาไม่จิตใจตรงนี้จะเกิดอันหนึ่งตามขึ้นมาอะวิสมะโลภาภิภูตาวิสมะโลภาภิภูตาวิสมะแปลว่าไม่เสมอไม่พอดีวิเป็นอภาวธาตุเป็นปฏิเสธแปลว่าไม่ก็ได้สมะนะแปลว่าเสมอราบเรียบวิสมะโลภาภิภูตาถูกความโลภอย่างไม่พอดีครอบงำจิตใจตัวนี้จะเบียด

เบียนดินเบียดเบียนน้ำเบียดเบียนฟ้าเบียดเบียนลมภูเขาเหล่ากาต้นไม้เบียดเบียนสัตว์อื่นต้องการจะเอามาใช้มาเป็นเจ้าของคนเดียวอย่างกรณีที่ท่านได้ยินอภิปรายไม่ไว้วางใจกันคนคนเดียวเป็นเจ้าของที่ดินเพียงแค่จังหวัดหนองคาย 30,000 ไร่อาตมาเทศมาเป็น10ปีบางคนก็หัวเราะโป้ยจะเป็นเพิ่นเอาอีหยังมาบอกอาตมาบอกว่าต่อไปนี้เราอยู่ที่นี่จะเฝ้าดินดอนคนอื่นอยู่ไหนไม่รู้จะบินมาจะมาเป็นเจ้าของเหมือนนกกระยางกับนกกระเต็นคนโบราณภาคอีสานจนอาตมาเขียนไว้ตรงนั้นนกเจ้าดั่งง้อยตะฝั่งหิ้มสาเห็นปลาม่าอยากกินแดดินนกกระเต็นเต็นโตนล่องกินก่อนนกเจ้าดั่งแง้นหน้าลำดายคนลาวคนไทยลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำโขงกระยางยืนเฝ้าลำห้วยลำคลองหนองบึงมองดูปลาก็หวังจะกินแต่ยังไม่กินกินไม่ได้นกกระเต็นตัวเขียวๆบินมาจับกิ่งไม้เฝ้าจ้องเดี๋ยวก็บินลงไปโฉบเอาโฉบเอานกกระยางนกกระเจ้าก็ได้แต่แหงนหน้าดูก็เปรียบเหมือนพวกเราเฝ้าแผ่นดินอยู่ต่อมาคนต่างชาตินายทุนหรือใครต่อใครเขาจะมาซื้อกว้านเอาหมดอาตมาพูดมา10ปีคนเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างหัวเราะบ้างไม่รู้พระท่านเอาอะไรมาพูดมันก็เหมือนคนตั้ง50 ปีย้อนหลังเนี่ยเล่าให้คนสมัย50ปีฟังว่าต่อไปผู้หญิงจะนุ่งกางเกงเขาจะนุ่งเหี้ยนๆสั้นๆเห็นขาเห็นแข้งคนจะหัวเราะหาว่าเขาเป็นบ้าคนนั้นน่ะโอ้ยจะมันเอาอีหยังมาบอกไม่ยิ่งอยู่ในสิมนุ่งส่งแต่พอมาถึงวันนี้เขาเห็นความจริงกลายเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งที่อาตมาพูดอยู่พร่ำอยู่เนี่ยคนอาจจะว่าบ้าคนเดียวแต่ถึงวันนั้นมันก็สายซะแล้วอาตมากำลังพูดเรื่องประชาธิปไตยเฟ้อการปกครองเฟื่องการเมืองฟุบสังคมเฟะเศรษฐกิจฟ้ามเยาวชนฟุ้งเยาวชนลูกเล็กเด็กแดงจะฟุ้งพ่อแม่คุมไม่อยู่มีแต่จะนั่งร้องไห้ตามหลังเขาเท่านั้นศาสนาฟอนศาสนาจะเหมือนมีหนอนมาฟอนมาชอนมาใส่ร้ายมุมร้ายลัทธิจะประดังประเดงเข้ามารัฐธรรมนูญจะเป็นกระดาษฟางจะฉีกจะล่างจะตั้งกันใหม่จะยึดจะยึดอยู่ตรงนี้ความเป็นไทยจะเฟื่อยไม่เป็นไทยจะกลายเป็นทาสตัวเป็นไทยใจจะเป็นทาสของวัฒนธรรมอื่นของเกศกันฮะว่าตามพระพุทธเจ้าดอกพระพุทธเจ้าบอกว่าณเหตุอัตถิธรรมจริยาณแห่งเหตุอัตถิปุญญะสมจริยาปุญญกิริยากุศลกิริยาอัญญมัญญขาธิกาวัตติทุพรมลิกาผู้คนทั้งหลายจะไม่รู้จักประพฤติธรรมไม่รู้จักประพฤติให้สงบเราตื่นมาตั้งแต่2 ทุ่มเนี่ยที่มานั่งไม่พูดกันนี้แหละที่ภาษาพระพุทธเจ้าว่าสมจริยาสมะแปลว่าเสมอสงบนั่นเองสมะเอาอาธิมาเพิ่มเข้าเป็นสมะอาธิรวมเป็นสมาธิสมะตัวเนี้ยแปลว่าสงบแปลว่าเสมออุปสมะเข้าไปสงบเห็นไหมล่ะยังมีกรรมฐานข้อหนึ่งว่าอุตมานุสติละเอียดหน่อยครูบาอาจารย์นักปริยัติธรรมวิชาการท่านก็แปลว่ามีสติระลึกถึงคุณพระนิพพานจบเสร็จเลยคนรุ่นใหม่ก็เรียนตั้งแต่นักธรรมตรีโทเอกเรื่องอนุสติสิทธิ์ก็มาถึงอุปสมานุสติระลึกถึงคุณพระนิพพานจบก็ท่องกันเป็นนกแก้วนกขุนทองพอถามจริงๆอะไรล่ะระลึกถึงคุณพระนิพพานระลึกอย่างไรจักมาบ่จักแล้วปฏิบัติก็ไม่ถูกจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเข้าใจแล้วกลับเป็นเรื่องที่น่าจะง่ายปะไปว่าเข้าไปสมะสงบเสมออุปสมานุสติมีสติ
ตามเข้าไปดูในความสงบนั้นถ้าแปลอย่างนี้น่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่ามีสติระลึกถึงคุณพระนิพพานสมมติว่าเรานั่งอยู่ดูแต่ความสงบมันสงบชั่วกระพริบตาก็รู้ว่านี่สงบยังไม่ได้คิดอะไรหายใจเข้าชั่วจากหายใจเข้าไปจนสุดเนี่ยยังไม่ได้คิดอะไรสักเรื่องหนึ่งนี่สงบนี่สงบเพราะนั้นในเทคนิคต่อไปในคำว่าอุปสมานุสตินั้นจึงมีคำกล่าวว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเข้าไปตั้งสติไว้หลังจากนั้นก็แปลไปอีกละความจริงก็ถูกอยู่แล้วแต่ไม่เข้าใจเอตังสันตังเอตังปณีตังนั่นปณีตนั่นสงบนั่นก็หมายความว่านั่งดูอาการที่จิตยังไม่กระเพื่อมเลยชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งแต่มันจะเพิ่มขณะไปเรื่อยลองดูสินั่งสมาธินี่นั่งโดยไม่ต้องไปว่าอะไรก็ได้ลองสิเอาอุปสมานุสติดูสิดีไม่ดีบางคนจะไปโลดเลยนั่งปั๊บหายใจเข้าแทนที่จะดูแต่ลมหายใจดูความที่จิตอยู่ในขณะดูลมหายใจยังไม่ได้คิดอะไรเลยเนี่ยเฉยๆเนี่ยนี่สงบนี่สงบพอหายใจออกมันยังไม่คิดนี่สงบเอตังสันตังเอตังปณีตังสงบปณีอาจจะได้หนึ่งชั่วหายใจต่อไปก็อาจจะได้ทั้งเข้าทั้งออกนานๆเข้าอาจจะได้สามช่วงหายใจยังไม่ได้คิดอะไรตามเข้าไปในความสงบนี่อุปสมะนี่อุปสมะเข้าไปดูความสงบนะอีกต่อไปก็สามสี่ช่วงห้าช่วงหายใจลึกก็ไปลึกก็ไปลึกก็ไปละเอียดเข้าไปเงียบจนไม่หายใจเลยที่นี่มันก็ไปเห็นอยู่ภายในเองตัวนี้ดูดีๆแล้วละเอียดแต่ดูดีๆแล้วถ้าฉลาดทีหนึ่งได้ผลเลยตามเข้าไปดูในจิตที่มันนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนี่ต้องเข้าใจคำว่าสมะพระพุทธเจ้าว่าเขาจะกินกันและกันเพราะเขาไม่รู้จักประพฤติธรรมเพราะเขาไม่รู้จักประพฤติให้สงบเรียกว่าณเหตุอัตถิสมะจริยาพวกเราเนี่ยพากันมาประพฤติให้มันสงบจึงตื่นมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองมานั่งเมื่อสงบแล้วมันพูดกันรู้เรื่องมีแต่เทศมีแต่สอนกันใจไม่สงบเนี่ยฟังกันไม่รู้เรื่องหรอกเทศไปทั้งวันก็หายไปหมดอันไหนได้ฟังก่อนจำไอ้นั้นก่อนถ้าจิตได้รับการอบรมมาอย่างสังเกตไหมเมื่อเช้าเมื่อเราจะเปลี่ยนอิริยาบถอาตมากลัวว่าความสงบเนี่ยจะถูกความวุ่นวายอื่นมากระทบแล้วมันจะหายก็เลยต้องรีบบอกวิธีไอไว้ก่อนพอไอแล้วให้เอาผ้ามาปิดค่อยไปค่อยมาเวลาเดินจะไม่ทำลายบรรยากาศความสงบของผู้อื่นตรงนี้ได้ฟังก่อนเพราะในช่วงสองชั่วโมงที่ผ่านมาเราสงบเพื่อนสงบบรรยากาศสงบเมื่อฟังตัวนี้ก่อนรับตัวนี้ก่อนเหมือนผ้าที่สะอาดซักขาวแล้วเอาสีไหนย้อมเข้าไปก่อนกินสีนั้นเสร็จพอเทศเป็นมากมันหลายอันแล้วนะเช่นนี้ไม่รู้ตัวไหนจะเข้าไปติดตัวไหนจะเข้าไปฉาบตัวไหนจะเป็นอุปลิโตอุปลิโตแปลว่าเข้าไปฉาบเข้าไปติดกลัวแต่จะเป็นอนุปลิโตไม่มีอะไรก็ไปติดเลยหายไปเลยเพราะนั้นนี่คือเทคนิคที่พระพุทธเจ้าของเราพาสอนพากระทำเน้นที่สุดคือการกระทำให้สงบซะก่อนดีๆแล้วค่อยบอกค่อยสอนกันเมื่อเขาไม่รู้จักประพฤติให้สงบเมื่อเขาไม่รู้จักประพฤติธรรมเขาก็ไม่รู้จักบุญไม่รู้จักกุศลมีคำกล่าวต่อไปว่าณเหตุอัตถิปุญญกิริยากุศลกิริยาดูเพราะเหตุแห่งเขาไม่รู้จักการกระทำที่เป็นบุญและเป็นกุศลทำบุญอยู่แต่ไม่รู้จักว่ามันบุญหรือไม่ก็เลยทำบุญไปถูกบาปคิดว่าตนเองกระทำกุศลกลายเป็นกระทำอกุศลเพราะมันไม่รู้จักถ้าหากเรานั่งสงบไปเนี่ยมันจะรู้จักเองนะมันจะรู้จักเองนะ
เพราะคำว่าบุญคำว่ากุศลมันไม่ใช่อะไรเกินกว่าสิ่งที่เราเคยทำมาแล้วทั้งบาปด้วยอาตมาไม่ต้องเทศพระพุทธเจ้าไม่ต้องเทศไม่ต้องฟังแต่ถ้านั่งดูลมหายใจนั่งดูอาการสงบเข้าไปเข้าไปไปถึงจุดที่มันสงบก่อนที่มันจะสงบนี่มันจะคิดคิดไปคิดไปข้างหน้าส่งความหวังออกนอกฟ้านอกขอบเขตจักรวาลวิ่งตามหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นจะได้อย่างนี้จะมีอย่างนู้นให้มันไปเถอะเรานั่งอยู่ตรงนี้ดูลมเข้าไปดูความสงบชั่วช้างทับหูชั่วงูแลบลิ้นนานๆเข้าความสงบจะเพิ่มขึ้นขยายขึ้นความคิดไปข้างหน้าลดลงเมื่อความคิดไปข้างหน้าหมดมันจะย้อนหลังเมื่อความคิดย้อนหลังนั่นแหละจะรู้จักบุญจะรู้จักบาปจะรู้จักกุศลจะรู้จักอกุศลตั้งแต่เกิดมาถึงวันนี้เราเคยฆ่าเราเคยลักไหมเราเคยพูดจากระโชกโหกฆ่าเบียดเบียนมารดาบิดาไหมเราเคยทอดทิ้งมารดาบิดาไหมไปเชิดชูบูชาคนอื่นยอดรักทูลหัวอย่างไรถ้อยคำใดที่เราเคยกล่าวถ้อยคำใดที่บุคคลที่กล่าวกับเรามารดาบิดาพูดเพราะๆให้เราฟังตั้งแต่ตอนเด็กๆมันจะจำคืนมาถ้อยคำของแม่แม้แต่กล่อมเหให้นอนเปรกับจำถ้าจิตใจสงบลงไปจำตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้จะเห็นบุญบุญนะคุณงามความดีของแม่คุณงามความดีของพ่อคุณงามความดีของเพื่อนของฝูงของครูบาอาจารย์ของคนใดก็ตามที่เขามีคุณกับเรามันจะเห็นอัสสาทะส่วนที่เป็นคุณนอกจากนั้นจะเห็นอาทีนวะส่วนที่เป็นโทษที่ตนเองได้กระทำไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีไม่ได้ไประลึกนึกถึงมันคืนของมันมาเองตรงนี้แหละจะรู้จักบาปตรงนี้จะรู้จักบุญฟังคนอื่นพูดก็ยังไม่รู้จักเข้ากับมันนั่งให้มันสงบซาบซึ้งเหลือเกินแม่ฉันอยู่ไหนพ่อฉันอยู่ไหนตายแล้วกระดูกท่านอยู่ไหนฉันอยากจะไปกราบฉันอยากจะไปทำบุญหาแม้ทำไมฉันต้องพูดคำนี้กับแม่กับพ่อทำไมหนอฉันจึงทำอย่างนั้นวันนั้นเศร้าใจน้อยใจกับพฤติกรรมของตนเองในอดีตซึ่งมันเรียกร้องคืนมาเองภาษาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสตานุสาลียานความรู้อันแล่นคืนไปตามสติสติมันแล่นไปเอาคืนมาเอาคืนมาเอาคืนมามาถึงตรงนี้แหละจะรู้จักบุญจะรู้จักกุศลปุญญกิริยากุศลกิริยาปชานติทราบชัดว่ากิริยาเช่นนี้เป็นบุญการกระทำอย่างนี้เป็นบุญการกระทำเช่นนี้เป็นกุศลทีนี้จะทำบุญก็ทำถูกทำสลึงหนึ่งก็ถ้าจะให้ทานสักสลึงหนึ่งได้บุญมากกว่าให้ทานด้วยความโง่เป็นล้านบัดนี้มันได้วิจยะทานังมันได้วิเคราะห์วิจัยของมันถูกแล้วมีคุณมีค่าอย่างใหญ่หลวงเพราะนั้นท่านจึงสรุปว่าเขาจะไม่รู้จักประพฤติธรรมเขาจะไม่รู้จักประพฤติให้สงบเขาจะไม่รู้จักการกระทำที่เป็นบุญเป็นกุศลนอกจากเขาจะกินซึ่งกันและกันเขาจะเบียดเบียนข่มเหงผู้มีกำลังน้อยกว่าปัจจุบันนี้ก็มาถึงแล้วอาตมาพูดเรื่องคนร่ำคนรวยจะรวยมากจะเอารัดเอาเปรียบคนจนเพราะเหตุแห่งความโลภวิสมะโลภาที่ผูตาโลภไม่พอดีจริงๆแล้วสักร้อยไร่นี่ก็เหลือพอดีแล้วที่จะหามากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องชาติหนึ่งกับตระกูลกับครอบครัวนี่30,000 ไร่ที่ได้ยินเนี่ยยังบอกว่ายังไม่พอดีอาตมาอยากจะบอกว่ามากกว่านี้เขาก็ไม่พอพระพุทธเจ้าว่านกหาปานวัตเสนะติฏฐิกามีสุวิชติต่อให้ฝนเนี่ยคลงมาเป็นเงินเป็นเงินเหรียญทั้งหมดก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ที่โลภตกอยู่ในวิสมะโลภาภิภูตา
มาถึงช่วงนี้จะทำให้ชีวิตสั้นอายุน้อยลงทั้งตัวผู้โลภเองและ

คนใกล้ชิดเพราะโลภชนิดนี้จะไปทำลายดุลยภาพธรรมชาติทำลายดินทำลายต้นไม้ทำลายน้ำน้ำไม่มีคุณภาพน้ำมีพิษดินมีพิษอากาศเป็นพิษมนุษย์จะสั้นลงอายุถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดถ้าระดับอายุสั้นลงมากๆเกินกว่าร้อยลงไปเยอะแล้วต่อมาตัวสุดท้ายก็จะมาถึงขั้นมิจฉาธรรมาปเรตาเห็นผิดเป็นชอบเห็นบาปเป็นบุญเห็นบุญเป็นบาปเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีเห็นหางเป็นหัวเห็นหัวเป็นหางเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นดอกบัวเป็นกงจักรมาถึงช่วงนี้เละเต็มที่เลยหลังจากนั้นก็ยักษ์มากินยักษ์ร้ายจะปล่อยอมนุษย์ลงมากินซึ่งจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่เข้าใจคงจะต้องอธิบายกันในบทสวดเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยโทมนะการคาถาเนี่ยร้อยบทเพิ่งจะสวดไปร้อยหัวข้อเพิ่งจะสวดไปได้20ยังเหลืออีก80ในจำนวน80ที่เหลือนั่นน่ะจะมีคำหนึ่งยัสสาหังสาวโกยัคขัสสะนามะข้าพระเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นยักษ์เมื่อเราจะรู้จักว่ายักษ์คืออะไรวันนี้ยังไม่พูดยักษ์ที่จะลงมากินไม่ใช่ยักษ์ประเภทนี้ซึ่งจริงๆแล้วหลักคำที่ท่านสอนไว้ละเอียดละออทุกแง่ทุกมุมตลอดเวลา45ปีเราอาจจะได้มือเดียวที่มันละเอียดควบคุมไปหมดเลยทั้งจักรวาลนั่นเป็นอย่างนั้นยักษ์ร้ายจะปล่อยอมนุษย์ลงมากินถ้าหากขาดศีลขาดธรรมเมื่อเช้าท่านนั่งอยู่ตรงนี้ถ้าท่านมาจากภาคกลางถ้าท่านมาจากภาคใต้เมื่อเช้าท่านอาจจะได้ยินเสียงคล้องไหมนั่งอยู่ท่านอาจจะได้ยินเสียงคล้องประมาณสักตีสามและก็จะมีเสียงกองผสมลอยมันกับสายลมในยามดึกลมทุ่งพัดผ่านโชยมาเย็นเยือกเรานั่งสงบเราได้ยินเสียงคล้องได้ยินเสียงกองผสมผสานล่องลอยมากับสายลมในยามดึกนั้นคือประเพณีของชาวอีสานประเพณีชาวอาณาจักรล้านช้างศรีสัตนาคณหดโดยถือหลักธรรมที่สั่งสอนเสิร์ฟกันมาว่าเมื่อใดเสียงคล้องเสียงกองได้หายไปจากโลกในวันพระวันศีลเมื่อนั้นยักษ์จะลงมากินเสียงคล้องเสียงกองนั้นเป็นเสียงบอกให้รู้ว่าศีลยังอยู่ธรรมยังอยู่ธรรมเพรีโคตเสียงประกาศธรรมอย่างน้อยได้ยินเสียงกองเสียงคล้องในยามดึกมาในยามเย็นมาจะรู้เลยว่าวันนี้เป็นวันพระวันนี้เป็นวันศีลวันนี้เป็นวันที่ไม่ควรทำบาปวันนี้เป็นวันที่ทำดีอะไรไม่ได้ให้อยู่เฉยๆวันนี้วันเทพวันนี้วันทิพย์วันนี้วันเทวดาวันนี้วันท้าวจตุโลกบาลจะมาตรวจโรคถ้าหากเป็นฤดูฝนฝนจะต้องตกวันศีลวันพระถ้าฝนไม่ตกวันพระวันศีลผิดปกติจะแล้งไปนานเพราะจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าก็พูดก็ตรัสว่าท้าจตุโรคกบาลจะมาตรวจโลกในวันศีล8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำ8ค่ำให้ผู้ไว้วางใจกะวันที่14ค่ำจะให้โอรสผู้ใหญ่15ค่ำมาเองเพื่อจะได้เห็นมนุษย์นี้เลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อประพฤติธรรมเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์ทำบุญสุนทรทานฟังธรรมจำศีลหรือไม่เพียงแต่ได้เห็นเท่านี้ก็เป็นบุญเป็นมงคลเอาไปเล่าให้กันฟังบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวสภาเพื่อให้เทวดาทั้งหลายจักไม่ได้ประมาทเทวดาทั้งหลายไม่ได้ทำบุญเพียงแต่อนุโมทนาให้เขาได้อนุโมทนาอนุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนานั้นหมายความว่าคุณงามความดีจะเบ่งบานขึ้นในจิตในใจเมื่อยินดีชื่นชมกับคนอื่นคิดดีพูดดีทำดีอย่างสมมติว่าผู้ใดกำลังโกรธกำลังแค้นกำลังอยากจะฆ่าใครสักคนหนึ่งกำลังมีความทุกข์
คืนขมระทมเศร้าสักคนหนึ่งเดินมานี้มาเห็นพวกเรานั่งกันสงบจิตใจที่เร่าร้อนอาจจะเย็นจะเยือกลงนิดหนึ่งนั้นถ้าเขาเกิดยินดีด้วยภาพโอ้ยดีแท้คนเป็นหลายร้อยเงียบสงบเหมือนไม่มีความทุกข์เนาะสถานที่นี้คงจะเป็นสถานที่มีธรรมอันไพบูลย์สถานที่เช่นนี้คงจะเป็นสถานที่ผู้มีคุณธรรมอันเกษมคุณธรรมอันโอฬารมาประสานจิตใจรวมกันเนาะทำไมเนาะเราจะมีโอกาสอย่างนี้บ้างทำไมเนาะทำอย่างไรเราจะได้มีโอกาสเช่นนี้เพียงแต่เขาคิดเช่นนี้เขาอนุโมทนาอนุโมทนาไปว่าชื่นชมยินดีเทวดาเขาได้ยินในที่ประชุมเทวสภาจากเท้าจตุโลกกบาลเล่าให้ฟังว่ามนุษย์ในโลกยังพอมีอยู่ผู้เลี้ยงมารดาบิดาผู้ฟังธรรมจำศีลเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์เขาดีใจทำให้เขาไม่ประมาทท่านทั้งหลายเอ๋ยหมู่มวลเทพการที่ท่านได้มาเสวยสุขผลสวรรค์ในวันนี้ก็เพราะท่านได้กระทำเช่นมนุษย์เช่นนั้นท่านพึงชื่นชมยินดีแล้วเทวดาทั้งหลายก็จะอนุโมทนาและจะพูดเมื่อข้าพเจ้าสิ้นบุญจากสวรรค์ขอให้ข้าพเจ้าได้ไปสู่สุคติในโลกมนุษย์เถิดจะได้ไปทำเหมือนท่านเหล่านั้นบ้างแต่ถ้าเขาได้เห็นแต่คนชั่วคนเลวพูดผิดทำผิดคิดผิดเบียดเบียนกันอยู่ไม่สนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมเอาไปเล่าบนสวรรค์ก็เศร้าต่อไปว่าญาติพี่น้องเราในโลกมนุษย์นู้นคงไม่มีโอกาสได้พบกันเนาะเขาคงจะไปแออัดยัดเยียดอยู่ในนรกเพราะนั้นเสียงกองเสียงคลองบอกศีลบอกธรรมอย่างน้อยบอกให้รู้ว่าวันนี้วันทิพย์อิทังทิวสังทิพโยวันนี้วันทิพย์ได้ยินเสียงกองดึกพ่อแม่บอกลูกบอกเต้าบอกว่าสุเวปนรโสทิพโยลูกเอ้ยพรุ่งนี้วันทิพย์นะวันเทพวันทิพย์พวกเทพพวกทิพย์จะลงมาสู่โลกมนุษย์มาตรวจดูอย่าทำบาปนะจงเชื่อฟังมารดาบิดาจงกระทำคุณงามความดีเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อนะเพียงเท่านี้แต่เมื่อใดฟังเสียงคล้องเสียงกองไม่มีพระตีโยมรำคาญสถานีวิทยุเปิดเทศดับทีวีออกเทศดับนั่นแหละคือกำลังปิดหูปิดตานั่นแหละคือกำลังไม่ได้ยินนั่นแหละคือเสียงคล้องเสียงกองกำลังจะหมดไปนั่นแหละคือยักษ์จะลงมากินยักษ์นั้นไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือคนด้วยกันนี่แหละที่มีอำนาจอิทธิฤทธิ์แต่ไม่มีศีลมีธรรมเป็นมนุษย์ยักษ์โขตัวเป็นมนุษย์แต่จิตใจเขาเป็นยักษ์มนุษย์มีมาตรฐานของมนุษย์อยู่ศีล5นี้เป็นคุณธรรมพื้นฐานรองรับความเป็นมนุษย์แต่ถ้าตกศีล5ระดับใดระดับหนึ่งมนุษย์จะแปรสภาพจากมนุษย์เนี่ยจะเป็นเดรัจฉานก็ได้มนุษย์สติรัจฉานโนตัวเป็นมนุษย์จิตใจกลายเป็นเดรัจฉานมนุษย์นิรโยตัวเป็นมนุษย์จิตใจจะเร่าร้อนเหมือนตกอยู่ในนรกมนุษย์เปโตตัวเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเปรตสามมนุษย์เหล่านี้ตกมาตรฐานสี่มนุษย์ยักษ์โขตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นยักษ์กลาดเกลี้ยวใช้อำนาจบาดใหญ่กดขี่ข่มเหงด้วยประการทั้งปวงทีนี้เลยอันนี้ขึ้นไปมนุษย์ภูโตภูตะภูโตแปลว่าผู้เป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกเป็นมนุษย์เทโวตัวเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเทวดาสูงไปกว่านั้นเป็นมนุษย์พรหมเป็นมนุษย์พรหมนั่งอยู่ตรงนี้เป็นเทวดาเป็นพรหมมีศีล8อยู่ในพรหมโลกในช่วงนี้แต่ถ้าต่ำกว่านั้นก็จะเป็นอมนุษย์เป็นยักษ์เป็นมารมนุษย์สติรัชานโนตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเดรัจฉานติรัจฉานะนี่แปลว่าขวาง
สัตว์ใดที่เจริญสัตว์ทั้งหลายที่มันเจริญทางขวางใหญ่อ้วนก็ขวางออกมาเดินไปทางทิศใต้ทิศเหนือก็ขวางตะวันออกตะวันตกเดินไปทางตะวันออกตะวันตกก็ขวางทิศใต้ทิศเหนือนั่นแหละก็เรียกว่าสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ไม่ได้เจริญทางขวางเจริญทางตั้งสูงขึ้นใหญ่ก็เจริญขึ้นอย่างนี้เดินไปไม่ขวางทิศไหนหัวมนุษย์ไม่ขวางทิศเดินตรงนั้นเป็นมนุษย์เพียงร่างกายถ้าจิตใจมันขวางขึ้นมาเขาว่าบุญคุณมารดาบิดามีมันก็ขวางไม่มีดอกท่านสนุกสนานเฉยๆเราก็เกิดมาเราก็ไปสนุกสนานต่อไปนั่นมันขวางแล้วเป็นเดรัจฉานแล้วเขาว่าบาปมีมันก็บอกว่าบาปไม่มีมันขวางอีกแล้วเขาว่าบุญมีมันก็ขวางอีกไม่มีดอกคนทำบุญมีแต่ยากแต่จนคนคดคนโกงทำไมมันรวยเนี่ยๆๆมันขวางไปแล้วเขาบอกว่าสวรรค์มีนรกมีชาติก่อนมีชาติหน้ามีมันก็บอกว่าไม่มีมีชาตินี้ชาติเดียวขอให้ฉันได้อยู่ได้กินตายแล้วก็แล้วนี่มนุษย์ประเภทนี้เป็นมนุษย์เดรัจฉานมีไหมในประเทศไทยมีไหมในโลกเนี่ยถ้ามีอย่างนี้มากๆเรากำลังอยู่กับโลกเดรัจฉานอย่างใหญ่หลวงจะต้องเตรียมพบกับความทุกข์อย่างใหญ่หลวงก็จะเกิดอาการกินกันอย่างใหญ่หลวงไอ้ที่มากินกันเอาที่ดินเป็นแสนๆไร่นั่นคนเดียวนั่นเพราะความว่าบาปไม่มีนรกไม่มีบุญไม่มีสวรรค์ไม่มีชาตินี้ชาตินี้มีชาติหน้าชาติก่อนไม่มีความคิดขวางๆเช่นนี้แหละที่บ้านเมืองวุ่นวายคนก็จะอายุน้อยลงน้อยลงจะเมากามเมากินและจะบั่นทอนทั้งชีวิตทั้งจิตใจเมื่อถึงช่วงนี้พระพุทธเจ้าไม่เกิดยังมีคำกล่าวเมื่อพรหมไปอาราธนาพระโพธิสัตว์บนชั้นฤาษีว่าท่านไม่ได้บำเพ็ญบุญญาบารมีเพื่อพรหมณธรรมเพื่อพรหมณธรรมเพื่อเทวธรรมเพื่อพรหมณสมบัติเพื่อเทวสมบัติเพื่อมารสมบัติแต่ท่านบำเพ็ญบุญญาบารมีเพื่อโพธิญาณหมายความว่าพระพุทธเจ้าทำคุณงามความดีมาทั้งหมดในทูเรนิทานทูเรคือนิทานยาวไกลตั้งแต่เริ่มนอนให้พระพุทธเจ้าทีปังกรและพระภิกษุบริวารเป็นแสนเดินเหยียบหลังไต่ข้ามโคนตมไปอธิษฐานจิตขอปรารถนาพุทธภูมิเป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงเป็นพระเวสสันดรจบไปถึงอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตช่วงนี้ท่านเรียกว่าทูเรนิทานนิทานยาวหลังจากนั้นก็เริ่มต้นจากถูกเชิญจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาเกิดในโลกมนุษย์แล้วก็มาบวชมาตรัสรู้ช่วงนี้เรียกว่าอวิทูเรนิทานนิทานช่วงที่ไม่ไกลเท่าไหร่หลังจากตรัสรู้แล้วแสดงธรรมมาจนถึงปรินิพพาน45ปีให้พวกเราฟังนี่เรียกว่าสันติเกนิทานเรื่องที่เกิดอยู่ใกล้ๆหลังถ้าผู้ใดปฏิบัติธรรมเนี่ยเข้มข้นเขาจะฝันนะฝันเห็นน้ำนั่นแหละซะก่อนถ้าเห็นน้ำขุ่นขักเลยแม่น้ำใหญ่ขุ่นขวางหน้านั่นแสดงว่ากิเลสตัณหากามอารมณ์ยังเข้มข้นยังรุนแรงแต่ถ้าฝันเห็นเรือเห็นเพเห็นหนองน้ำเห็นน้ำที่ใสสะอาดนั้นแสดงว่ากามอารมณ์หยาบๆที่พอจะให้มีผัวมีเมียสืบหน่อแทนแนวของท่านเนี่ยมันเหลือน้อยแล้วแต่มันเหลือที่ลึกละเอียดเข้าไปอีกที่ใสสะอาดถ้ามีเรือมีแพก็แสดงว่ามรรคกำลังเจริญสำหรับจะขี่ข้ามฟากมันจะบอกคือดอกผู้ปฏิบัติธรรมนี่จะฝันเห็นน้ำโดยเฉพาะน้ำขุ่นๆน้ำขุ่นๆบางทีฝันว่าลงเลยลงเข้าไปลอยลงเข้าไปงมเลยนั่นแหละกำลังลุยอยู่กับกามลุยอยู่กับโลกอย่างเต็มที่มันบอกทีนี้มางมเอาของก็หมายความว่ามาพากันมาประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อของนั้นคือสมาธิได้เมื่อเราตีมุ้ยก็จะเกิดหอประสาทคือวิหารธรรม
เมื่อคืนพูดเรื่องวิหารธรรมให้ฟังแล้วเฮ็ดยังไงสิไปฮอดบ่อนเย็นสบายสบายไปฮอดบ่อนหันเหมือนนอนอยู่ในหอประสาทติดแอร์ทิพย์ไม่ใช่แอร์ธรรมดาแค่นี้แค่ยังไงสิฮอดต้องเอาคน3คนมารวมกันหา3ไอ้น้องลีนการฟ้าตีนแดงแค้นสั่นแค้นย่ามาง่อมเอาของลีนการฟินไว้ปากเสียศีลไว้ตีนตกก็ไม่เห็นมั้ยเนี่ยคนมีศีลมาอยู่ด้วยกันนี่เอาเหมือนเอาอะไรมากานมากั้นลิ้นไว้ไม่ให้มันพูดมากเว้าผู้เดียวนี่ซุมูงิบเงียบนี่พวกนี้ลิ้นกานเบิดล่ะนี่กานลิ้นไว้ล่ะบ่ปากไผปากแสดงว่าผู้นั้นลิ้นบ่กานคนบาปหนักในขณะที่เขากำลังเงียบกันลิ้นกานแม่นศีลแขนสั่นแม่นสมาธิพอเรานั่งสมาธิปั๊บไปเนี่ยจิตยังไม่เป็นสมาธินี่มันไปยาวนางปั๊บผุนแลนเมื่อเฮือนผลแลนเมื่อบ้านผลคิดไปฮอดปีนาผลปีฮื้อผลเศร้าไปข้างหน้าย้อนหลังอีกคิดไปถึงตอนเด็กๆคิดตอนเป็นมีผัวใหม่เมียใหม่ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวมันยังยาวอยู่นี่มันบ่ทันเป็นสมาธิแต่พอมันใกล้เข้ามาสั้นเข้ามาสั้นเข้ามามันไม่ไปไหนจิตมันอยู่กับที่กับปัจจุบันแขนมันสั่นแล้วมันยืดไปหันไปนี่นี่เป็นสมาธิพอมันสั้นเสร็จปั๊บสายตาทัศนญาณทัศนะก็กว้างไกลมองเห็นปัญหาของโลกของสังคมของบ้านของเมืองปัญหาชีวิตปัญหาวัฏสงสารโอ้เราจะเกิดจะตายกี่แสนชาติหนอล่องลอยอยู่ตรงนี้ตายแล้วก็จะเกิดแล้วก็ตายได้มาก็ดีใจเสียไปก็โศกเศร้าฟูแผ่วปัญญามันกว้างไกลเหมือนไฟฉายส่องฟ้าไปเห็นต่อไปนี่ประเทศชาติบ้านเมืองจะเป็นเช่นนั้นสังคมจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะคนขาดศีลขาดธรรมอย่างนี้มันมีปัญญาสมาหิโตยถาภูตังประชานติเมื่อจิตตั้งมั่นสงบแล้วย่อมตามรู้ตามเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงบัดนี้แขนเงาญาณทัศนะความรู้ความเห็นอันชัดเจนแจ่มแจ้งกว้างไกลลึกซึ้งแหลมคมละเอียดนั่นคือแขนเงากว่าเก่าวันอันตอนบ่ทันเป็นสมาธิเนี่ยเงาบ่เป็นแต่สะแตกหรอกนั่นนั่งอยู่นี่คือไปเห็นเขาด่าแต่10ปีผุ่นมันเหย้าไปเอาคืนมาเครียดอันแนวดีๆเพิ่นบ่จักจื้อบัดทําให้มันสั่น3คนนี่มาร่วมกันก็มากวนเอานาก็เลยมารวมกันนี่มารวมกันนี่มีแต่ภูมิบุญทั้งหมดมารวมกันนิเพธพระรามดินแดนพระเจ้าเลยพากันมาเขาเจริญวิปัสสนาเจ้าหัวมาสามวันสามมื้อมืดอื้อตื้อทั้งพระทั้งเนนมาบวชเป็นชีพามกำมังยังกับเขาอากหลากเต็มวัดเต็มว่าพากันมาแอบเอาตัวอย่างตกมาในระหว่างปี2000ปลายเห็นพุทธะทำนายว่าไหวคือแมนมันสีแมนๆเลยได้เนี่ยตะกี้มีบอกมานางสำราบอยู่ยังไงแต่สมัยพอสมัยแม่ตั้งแต่สุโขทัยมาอายุทยา413ปีเปิดอ่านดูเถอะที่เขียนไว้เป็นภาพพจน์อยุธยาจารึกไว้ไม่ประการปฏิบัติธรรมอย่างนี้ในสุโขทัยก็เน้นไปที่การให้ทานการรักษาศีลธรรมดาชาวเมืองสุโขทัยธานีนี้พ่อคุณรามคำแหงมหาราชเป็นพ่อเมืองพร้อมทั้งชาวแม่ชาวเจ้าทวยปัวทวยนางทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายฝูงทวยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามักทรงศีลมักจำศีลมักโอยทานในหน้าพรรษาการจนตลอด1เดือนหมดสิ้นกฐินจึงเลวพ่อคุณรามคำแหงมหาราชพาประชาชนจำศีลนี่ในช่วงสุโขทัยมีจำศีลอุโบสถมากให้ทานพอมาถึงช่วงอยุธยาอายุธยายศยิ่งฟ้าลอยสวรรค์ลงดินแลลือสิงหาปางรัตนบันเจิดราบุญเพลงพระหาสันสาดรุ่งเรืองเฮบังอบายเบิกฟ้าฝึกฟื้นใจเมืองเรืองพระธาตุเจ้าเจียนจำแจนแฮไตโรคคือโคมค่ำเช้ามีแต่พรรณนาถึงความงามเจดีระดะแสงเสียดยอดยนยิ่งแสงแก้วเก้าแก่นล่าหลากสวรรค์พรรณนาภาพพจน์ของศรีอยุธยามีแต่เรื่องความงามความสวยการก่อสร้างวัดวาอารามต่อมา33พระองค์แห่งพระมหากษัตริย์5ราชวงศ์413ปีมีแต่ความงดงามทางจริยธรรมด้านนี้เรื่องสมาธิภาวนาเรื่องการปฏิบัติหายไปพอมาถึงยุคกรุงเทพ
ยุคกรุงธน10กว่าปีนั้นแหละบุกเบิกเรื่อง

วิปัสสนาเลิศมากแต่สั้นก็หายไปอีกพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อกรุงศรีอยุธยาแตกตรงนี้เป็นข้อที่ควรสังเกตกรุงศรีอยุธยาแตกหมดแต่ทหารยังไม่แตกตีฝ่าวงล้อมออกไปแล้วก็รวบรวมรีพลสกลไกยึดอยุธยาคืนมาได้เหลือซ่อมก็เลยมาตั้งเมืองใหม่อันนั้นเรื่องของชาติก็ยังเป็นเช่นนั้นเรื่องของศาสนาก็เช่นเดียวกันศาสนาเดี๋ยวนี้กำลังถึงทางตันศาสนาบุคคลตันพระสงฆ์องค์เจ้าของเราต่อไปนี่จะหมดวัดจะร้างลงไปศาสนาวัตถุวัดวาอารามสร้างขึ้นมาอาระอารามได้แต่ไม่สามารถเป็นสถานที่ก่อให้เกิดคุณธรรมคุณงามความดีอะไรมากนักวัดกลายเป็นโรงมโห

ไม่สามารถเป็นสถานที่ก่อให้เกิดคุณธรรมคุณงามความดีอะไรมากนักวัดกลายเป็นโรงมหรสพทางกิเลสเป็นวัดเป็นวิกเป็นที่เล่นหนังเล่นละครไปนี่มันตันศาสนพิธีตันบุญเผาเวทบุญกฐินบุญหน่อยบุญไงบุญไกบุญกาบุญสลองสลาบุญปั่นเข่าจีบุญเข่าสากบุญเข่าประดับดินทำอยู่แต่ไม่รู้จักมันทำเฮ็ดหยังเพื่ออีหยังบุญกฐินบุญผ้าป่าถ้าถามจริงๆถามพระก็ได้กฐินคืออะไรจักเลยเว้ยกฐินก็คือโยมเอาเงินมาถวายเยอะๆดีไม่ดีพระไปหากฐินตรงโน้นตรงนี้อย่างอาตมาอยู่ที่นี่วัดอย่างของเรานี่ดีไม่มีกฐินก็จริงดีปีนี้คงจะไม่มีอยู่เพราะเราไม่ได้แสวงหาสิ่งเหล่านี้กฐินมันเป็นเรื่องของพระจะต้องทำระหว่างพระคือเรื่องของผ้าแต่ทีนี้เราไม่รู้เลยกฐินคืออะไรผ้าป่าคืออะไรนั่นแสดงว่ามันถึงทางตันทางพิธีศาสนาพิธีตันแล้วศาสนาอื่นเข้ามาเอาพิธีของเราเป็นเครื่องมือเดี๋ยวนี้ศาสนาอื่นเขาเริ่มทอดกฐินแล้วนะทอดผ้าป่าแล้วนะอีกหน่อยเขาก็จะอุ้มบาตรออกมาบิณฑบาตอีกแล้วนะโดยไม่เข้าใจว่าการมาบิณฑบาตนี่คือพวกเราเองไม่เข้าใจเขาก็เอาเราเนี่ยไปทำเรียนแบบเพื่อจะซึมเข้ามาเขาเรียกว่าอินคันเจเรชั่นซึมก็ในวัฒนธรรมศาสนพิธีกตันต่อมาศาสนธรรมตันอีกถูกครอบงำด้วยวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังนั่งทางในเสกเป่าสิ่งเหล่านี้เข้ามาอุดตันพระธรรมหมดจำเป็นต้องผ่าทางตันต้องชำแรกเหมือนพระเจ้าตากเหมือนพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกไปฝ่าวงล้อมออกมาจากพม่าฆ่าศึกมาตั้งหลักใหม่จะตีโต้ยึดกับเพิ่นนิพเพทะเนี่ยแปลว่าชำแรกแหกแทงทะลุทะลวงผ่าทางตันถ้าอาตมาอยู่ในวัดบ้านเพชรจนถึงวันนี้อาตมาทำอะไรไม่ได้เลยจะถูกครอบงำไปหมดเลยนี่ผ่าทางตันออกมาที่ดินซื้อเอาสร้างเอาอะไรเอาเสร็จพอจะทำบุญนี่ท่านสังเกตวันสองสามวันเห็นผู้ใหญ่บ้านเห็นใครต่อใครไหมไม่มีสามหมู่บ้านยังไม่ทันเห็นเลยแต่เราก็ทำได้เพราะเราผ่าทางตันออกมาแล้วถ้าอยู่ตรงนู้นลองไปชวนเขาทำสิเอาบุญวันวิสาขะเธอเฮาคนจะมามากนี่เราหาอะไรมาเลี้ยงเชื่อเลยร้อยทั้งร้อยไม่มีใครเอากับเราเอาอย่างมาเลี้ยงคนกระดอกกระเดียแท้เขาไม่เอากับเราดอกบุญชนิดนี้มันตันหมดแล้วต้องผ่าทางตันออกมาอาตมามาอยู่นี่4ปี5ปีเทศใครถวายกันเทศเก็บหยัดไว้เราไม่เป็นเจ้าของมันแต่เราจะเก็บไว้จน4ปีปีที่5อาตมามีเงิน 20,000 กว่าบาทเอาบุญกับดอกบาทนี่ไว้ท่านประกาศชาวบ้านมาเด้อวันนัดพบเราจะเลี้ยงเขาเองเพราะไม่ได้อาศัยชาวบ้านฟื้นเฟิร์นอะไรต่างๆพระเนนทำหมดตัดไว้ลุ้มค่ายข้ามหมาฆ่าขี่กระเทอลุ้มขี่ลุ้มเหนียวพระเนนคุดถังขยะเอามาเทยังได้สิบทป้อนเท่านั้นนะเดี๋ยวนี้นะอันเอิญมาปฏิบัติธรรมเนี่ยยังสิบ่ยำป้อนเท่านั้นเอากันเทศเนี่ยมาเลี้ยงคนต่อมาผู้ที่มาทำบุญมาปฏิบัติธรรมก็ช่วยกันออกช่วยกันบริจาคเราก็เลี้ยงกันได้ก็ยืดมายืดมาจนถึงครั้งที่7เดี๋ยวนี้เราก็ผ่าทางตันออกมาแล้วนิพเพทะแล้วไม่ต้องไปปรึกษาว่าจะเอาอย่างไรเพราะปรึกษาอย่างไรเขาก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เขาอยากได้บุญเขาก็มาเองถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะมันถูกครอบงำหมดเดี๋ยวนี้วัดต่างๆในถูกครอบงำทางตันเจ้าอาวาสอยู่บ้านสมภารอยู่วัดเจ้าอาวาสอยู่ทั้งบ้านเหมือนเฮจังสันได้โยคูเฮจังสีได้โยคูบ่แม่นได้จังสันคันถ้าโยมไม่เอาก็เสร็จเจ้าอาวาสอยู่บนบ้านสมภารอยู่วัดมันตันหมดแล้วสิต้อนมาหมักข้าวกินมื้อเดียวอยู่ทั้งอยู่ในวัดต้องไปขอเจ้าอาวาสพอออกเอ้ยขอเอาหมักข้าวจักแซงเด้อคนบ่แม่นบ้านมีดอกบ้านอื่นผู้เดียวว่าเพิ่นฟังมันครอบงำกันหมดแทนที่พระจะเป็นผู้นำกลายเป็นโยมนำที่คนโบราณบอกหัวดำไปก่อนนั่นหัวโยมหัวดำๆนั่นหัวดอนนำหลังนี่หัวโยคูนี่แค่ไหมพระต้องเดินตามหลังโยมแล้วแต่โยมจะพาทำทำบุญอะไรหมอลำสิ่งได้ยังคูจังขักก็แล้วแต่มูเจ้าตัวจะนอนก็เต็มถ้ากระโยงโคงบังยังคู่กับกั้งโกบังดีบานนี่มันมาเป็นพระอิฐพระปูนบานโอ้หม่อมพันษาบ่นอ้อพระบาทว่าข้าผ่าเลื้องบ่เครื่องหัวโหลนอยากโตนพ่นไปใส่เด้เพราะว่าจะมันคับนอว่านับในมือถาซิกบัดนี่มันเป็นจังซั่นไปเบิดเลยจะต้องปรึกษาเขาคนโบราณที่บอกว่า

เมืองขอนสิร่วมกันเป็นยอมเป็นพักแล่ยอมมีพอบาทหลายหล่นลืนค้นคนมีหน่อยน่ายสิหลายเหลือไผหัวดอนได้สิน้ำกว่ำฟังถูกเหมือนมีคนโบราณพูดเราไม่เคยคิดเลยว่าการเมืองจะเป็นประชาธิปไตยจะรวมกันเป็นพักเป็นยอมยอมพูดไว้300 400ปีในรุ่มน้ำของการเมืองขอนสิร่วมกันเป็นยอมยอมก็คือพักนั่นแหละพักประชาธิปัตย์พักพลังธรรมพักชาติไทยชาติพัฒนาประชากรไทยคนโบราณบอกไว้แล้ว 2-300 ปีลุ่มน้ำของการเมืองขอนสิร่วมกันเป็นยอมแล่ยอมมีพอบาทหลายหล่นลืมคนคนมีหน่อยน่ายหลายเหลือไผมีแต่สิไปเป็นนายเบิดญาติกันเป็นนายบ่มีไผอยากเป็นไผจึงว่าน่ายหลายเหลือไผหัวดอนใดสิน้ำก้นก้อนดำพระสินำก้นโยมโยมจะเป็นผู้สอนเดี๋ยวนี้โรงเรียนก็ต้องไปเรียนแบบโยมวัดไหนตั้งโรงเรียนสอนพวกวิชาการทางโลกคนเอิ้นว่าปริยัติสามัญก็มีโยมเลยไปสอนอาตมาไปเห็นโยมนุ่งกางเกงนี่นุ่งผ้าสบงเขินๆผ้าสบงไม่ออกเด้นุ่งสิ้นเขินๆแล้วก็ยืนเขียนหนังสือในกระดานสอนเนนสอนพระพระเนนก็นั่งโต๊ะตาเพิ่นจะมันสิเบิ่งกระดานบ่หรือสิเบิ่งใต้โต๊ะเพิ่นก็บ่จักว้ามันคือไก่ความเกิดแท้เนาะไปเห็นเนี่ยเรียกว่าหัวดอนได้สีน้ำก้นก้อนดำหัวดำดำสิสอนอย่างวัดเนี่ยเห็นพระเนรเยอะๆบางทีพระผู้หลักผู้ใหญ่ท่านมาว่าตั้งโรงเรียนปริยัติสามัญเสร็จท่านอาจารย์สมภพจะได้เงินมาช่วยจากกรมการศาสนาอาตมาว่าอย่างไรบอกว่าถ้าให้ผมตั้งปริยัติสามัญผมจะลาหนีจากประเทศไทยพระพุทธเจ้าท่านให้สอนธรรมะไม่ให้สอนโลกว่าต้องไปสอนหัวเขาดอกซุ่มนั่นเข้าใจว่าทางธรรมนี่ไม่ทันโลกอาตมาว่าให้เขาจบปริญญามาบวชยิ่งจะดีจบด็อกเตอร์มาคอยสิต่อยอดให้ติดตาภาพกิ่งเอาโลดบางคนนำบักด็อกเตอร์มันสินั่งได้อยู่สัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยบริเฮียนยากเนี่ยสอนกันอย่างนี้สิศีลสมาธิปัญญาแขนสันเง่าดินการฟัดดินแดงเนี่ยขับไปเรียนจะสั่นมิแต่เรียนออกไหมแต่น้อยก็ซิกเท่านั้นแล้วจบแล้วคนโบราณจะมาว่าจะเริ่มกำฝ่ายหน่องยังสิบอปานใดเลิกเข้าไปในหอดปัดว่าอารามป่วงปวงมูสังโฆเจาะบอศึกษาธรรมพระเจ้ากาวปัญญาญะเชโกทูสิกิโตไปศึกษาเอาวิชาการฝ่ายบ้านน้ำก่นมูขยมแต่ขี่มาเรียนอยู่วัดบ้านวัดไปเรียนน้ำเขาโมเมนต์แนวอื่นได้หัวดำไปก่อนหัวดอนน้ำหลังเนี่ยจะคือเข้าใจแนวอื่นได้พระยางน้ำก้นพอไม่ออกบาดนี้เอาแต่พอไม่ออกสิภาพเป็นเอาไปมาปฏิบัติธรรมนี่ก็คือกันแม่ออกขุนส่วนมาหยวกมาบาดเนี่ยมันหนักเขาได้เหมือนเทศให้พระเสียนิสัยเอาไปมาเนี่ยหัวโลนจากฟังลำบาดนี่หัวดำจากฟังเทศบาดนี่คันว่าเทศนะโมตัสสะพอไม่ออกฟังเนี่ยครูบอกดับบางแห่งจนได้คิดกันมีตัวอย่างมาแล้วโยมเปิดเทศอาจารย์สมภพเปล่าเวสสันดรปริทัศน์พระเปิดหมอลำขึ้นในวัดแข่งกันเนี่ยครูมาโอ้ยพอออกมานิมนต์เศร้าสักก่อนท้อนก็หน่อยอยากฟังเทศอาจารย์สมภพนี่จะเปิดให้ท่านบ้านฟังย่ำกระขึ้นนี่หอกระจายข่าวพระยิ่งเปิดดังโยมลำคาญหลายเอาค้อนไปแกงเสพะจังเศร้าปานนั่นก็มีเอาไปเอามาหัวโหลนล่ำเองบัดหัวดำเทศบัดเนี่ยมันไปหั่นบัดนี้ขึ้นเพิ่นล่ำเป็นหมู่เป็นคณะเทศเสียงทองเพิ่นบักจ้างเป็นคณะมาบัดเนี่ยหัวโหลนล่ำบัดนี่หัวดำเทศเองเลยบัดนี่จักมันสิไปซำใดละบัดนี่นี่มันถึงทางตันไปหมดเราก็ต้องมาผ่าทางตันพระเจ้าตากสินมหาราชเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาเหลือที่จะซ่อมจะแซมคืนอยู่ไปก็พม่าข้าศึกยึดครองล้อมกรอบตายกันอยู่ตรงนี้รวมกำลังตีนี่นั่นแปลว่าชำแรกทะลุทะลวงตีฝ่าตีผ่าวงล้อมออกไปแล้วก็มายึดคืนแล้วเห็นว่าไม่ไหวเหลือที่จะซ่อมก็เลยไปตั้งเมืองใหม่กรุงธนบุรีเอาแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นป้อมปราการและเป็นอย่างไรพระองค์รีบซ่อมแซมศาสนาพวกเรานี่มันบุญหลาย
พระมหากษัตริย์เราทุกๆราชวงศ์ทุกๆพระองค์จิตใจของแต่ละองค์แต่ละพระองค์นั้นซึมซาบอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมพระเจ้าตากเนี่ยมุ่งมั่นเลยมอบอำนาจการบริหารตุลาการกำลังต่างๆให้เพื่อนรักเพื่อนเกลอท้าวพญามหากษัตริย์ศึกต่อมาก็มาเป็นพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกให้บริหารแต่พระองค์กลับจัดการกับเรื่องวัดมาเอาหนังสือพระไตรปิฎกเครื่องสั่งสอนต่างๆมันอยู่ที่เวียงจันทน์อย่าลืมนะแต่ประวัติศาสตร์เรานี่ทิ้งเวียงจันทน์หมดเลยกลัวเขาจะว่าเป็นลาวเท่านั้นเองจริงๆแล้วอยุธยาถูกเผาเชียงใหม่ถูกพม่ายึดเนี่ยล้านนาไทยนี่ถูกยึดแล้วเสียอยุธยาก็ถูกยึดจากกำลังของพม่าแต่ศรีสัตนาคันหุดไม่ถูกใครยึดได้ยังแข็งแกร่งอยู่แต่ก่อนนั้นรวมตัวกันยันพม่าเรียกว่าศรีสองรักศรีอยุธยาศรีสัตนาคันหุดก็มารวมกันสร้างพระธาตุขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ว่าพระธาตุศรีสองรักที่เมืองด่านทรายสีหนึ่งคือสีอยุธยาสีหนึ่งคือสีสัตนาคันหดสีสองหักมีความหักแห้งกันยันกับพม่าแต่ก่อนอยู่หลวงพระบางมันไกลต้องย้ายมาตั้งที่เวียงจันทร์จะได้ใกล้ๆกันยันอิทธิพลพม่าสุดท้ายมาอยุธยาแตกเชียงใหม่แตกล้านนาแตกสีสัตนาคันหดยังอยู่พระไตรปิฎกยังอยู่พระแก้วมรกตพระบางอะไรยังอยู่ช่วงหลังมาอำนาจท่านนี้ขึ้นมาก็เลยมายึดเวียงจันทน์แล้วก็เอาพระแก้วมรกตเอาพระบางเอาพระไตรปิฎกไปก็มาจัดการกับพระไตรปิฎกถ้ามิฉะนั้นของพวกเราถูกเผามันก็หมดเหมือนศรีอยุธยาถูกเผาหมดเลยพระไตรปิฎกก็หมดท่านซ่อมแซมสร้างวัดอรุณสร้างวังสร้างวัดสร้างเวียงมาพร้อมกันเวียงวังวัดวัดวังเวียงแล้วจารึกไว้ชั่วรัชสมัยสั้นๆอ่านแล้วประทับใจอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากเพื่อชาติศาสนาหวังถวายแผ่นดินนี้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาพระสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีทั้งสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติแต่พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมหวังถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาอีกทั้งองค์พระมหากษัตริย์ขัตติยาพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันเห็นภาพเจตนารมณ์ได้ชัดเจนว่าแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองในสมัยนั้นหวังถวายแผ่นดินนี้เป็นพุทธบูชาแล้วก็มีการพูดถึงสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติแต่พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมเพื่อถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาแต่ถ้าพระพุทธศาสนาหมดไปนี่ก็คือชาติเราก็ต้องหมดตรงนี้น่าเป็นห่วงเอาบ้านทั้งการเมืองทั้งการศาสนาการศึกษาเศรษฐกิจสังคมอะไรต่างๆเนี่ยประดังประเดมาไม่เอื้ออำนวยให้พุทธศาสนายังอยู่อาตมาพูดเรื่องนกกระเต็นนกเจ้าคนฟังไม่รู้เรื่องบัดนี้เริ่มจะรู้เรื่องเมื่อมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันที่ผ่านมาที่บอกว่าคนคนเดียวเป็นเจ้าของที่เป็น 30,000 40,000 ไร่จังหวัดเดียวเนี่ยถ้าจังหวัดอื่นๆอีกล่ะตรงนี้อาตมาพูดมาอยู่ตลอดมันเป็นไปได้เรื่องศาสนาถ้าหมดไปก็หมดประเทศชาติพ่อพระเจ้าตากจึงบอกว่าชาติของเราคงอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาพร้อมกับองค์พระมหากษัตริย์ขัตติยาพระศาสดาฝากไว้คู่กันถ้ามีพระมหากษัตริย์ก็คือมีพระพุทธศาสนาถ้ายังมีพระพุทธศาสนายังมีอยู่ในใจพระมหากษัตริย์ก็จะไม่หมดสิ้นไปจากแผ่นดินนี้คนโบราณภาคอีสานพูดไว้คำหนึ่งว่าย่านหลายเดย์ย่านแต่มั่นสิได้นี้ไกลแหวย่านแต่หนังสามแก้วสิไกลจากเสือขาวย่านแท้น้อย่านแต่หนาวสิได้ไกลจากห่อนคนสิอ่อนแอวหาย่านหลายเด้ย่านแต่ผีเฮือนเขาผีหน้าสิส่ำเติมย่านแต่ผีป่าส่ำผีดำจังสิพ้อยเพียงแค่นี้ครบวงจรหนังสามเกลียวชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะแยกทางกันเดินที่จะแยกทางกันเดินเนี่ยผีเรือนเข้าผีนาจักซ้ำเติมผีป่าซ้ำผีดำจึงจะพลอย
น้องยุงมันคือสิย่านน้ำเฮามันห้องสนั่นไว้ขึ้นมันย่านผีเฮือนเขาผีหน้าสิซ้ำเติมผีนั้นเป็นความหมายของความชั่วความชั่วของคนภายในคือผีเรือนความชั่วของพระสงฆ์องค์เจ้าในยุคข่าวสารข้อมูลตีแผ่กระจายไปทั่วโลกไม่ใช่ในประเทศไทยเรื่องพระไม่ดีไม่งามเนี่ยออกไปทั่วโลกคนต่างศาสนาซึ่งกำลังมองพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์กับสลดใจฝรั่งเขาเห็นพุทธศาสนาเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์เขากำลังสนใจแต่ได้ยินข่าวพระเราไม่ดีไม่งามเป็นอย่างไรเขาเกิดลังเลแล้วพวกที่เขาเลื่อมใสอยู่กับพวกที่เป็นห่วงพวกเดียวกันเขาไม่อยากให้คนของเขามานับถือของเราเมื่อคนของเขาหันเหขออภัยอย่างศาสนาที่มีพระเจ้าเขาบอกว่า we are sons of God we believe together we must be to love each other doing according to the purpose of God บอกภาษาฝรั่งแน่ก็ได้เราเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างเรามาเราอยู่ด้วยกันเราจะต้องรักกันตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า On our life depend on the purpose of God ชีวิตของพวกเราทั้งหมดอยู่ภายใต้พระประสงค์เป็นไปตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้ามาถึงปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่เขากลับปฏิเสธเขาทำวิทยาศาสตร์เจริญขึ้นเขาบอกว่า not necessary to have any reason we are stand on one leg แล้วเขาหันมานับถือศาสนาพุทธเมื่อคนรุ่นใหม่หันมานับถือศาสนาพุทธอีกรุ่นหนึ่งฝ่ายบริหารฝ่ายปกครองของเขาเนี่ยเขาเป็นห่วงจะทำอย่างไรประเทศที่มันเจริญแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนจากข้างล่างขึ้นข้างบนประเทศไทยเราเปลี่ยนจากข้างบนลงข้างล่างเปลี่ยนจากผู้ใหญ่ลงมาหาเด็กประเทศเรานี่เปลี่ยนจากผู้ใหญ่ลงมาหาเด็กประเทศเมืองนอกเปลี่ยนจากคนหนุ่มคนสาวผู้หลักผู้ใหญ่เพราะเขาเจริญเท่าเทียมกันพวกเรานี่นั้นไม่ต้องเป็นห่วงเด็กว่ามันจะดีหรือไม่ดีถ้าพ่อแม่พาดีครูดีศิษย์ก็ดีพระดีโยมก็ดีหัวหน้าการดีครูก็ดีหมดทั้งอำเภอหัวหน้าผู้อำนวยการปอปจจังหวัดดีครูดีหมดทั้งจังหวัดผู้ว่าราชการดีนายอำเภอทั้งหลายก็จะพากันดีนายอำเภอดีกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เริ่มดีบ่ดีก็บ่ได้หมดถึกนายถ้าผู้ใหญ่บ่เป็นตะแตกไปนํากันเบิดหมู่เลยบัดนี้เพราะนั้นถ้าต้องการจะให้ดีพวกเรามันต้องพัฒนาผู้ใหญ่เหมือนกับโคพระพุทธเจ้าว่าขวัญเจตรมานานังชิมหังคัจฉันติปุงคโวเมื่อหัวหน้าโคผ่านไปหัวหน้ามันไปคดชิมหังไปบ่คดชิมหังคัจฉันติปุงคโวสัพพาตาชิมหังคัจฉติลูกฝูงหมู่ของมันก็คดด้วยขันหัวหน้าหมู่มันพาเขาปลาเขาดงงองอกแงงแงโตน้อยโตใหญ่ก็ไปน้ำกันเอวะเมวะมนุษย์เซสุโยโหติเศรษฐสัมมาโตในหมู่มนุษย์ผู้ที่ถูกสมมุติแต่งตั้งเป็นหัวหน้าใหญ่เป็นเจ้าเป็นนายไม่ตั้งมั่นในธรรมคนทั้งหลายก็ไม่ตั้งมันในธรรมสัพพังลัทธังทุกขังเสติแว่นแคว้นทั้งหมดจะประสบทุกประสบปัญหาแต่ถ้าหัวหน้าตั้งมันในธรรมสัพพังลัทธังสุขขังเสติแว่นแคว้นทั้งหมดจะประสบความสุขเพราะหัวหน้าเขาตั้งอยู่ในธรรมทีนี้เมืองนอกเขาเจริญเท่าเทียมกันมากประชาธิปไตยเขาคนส่วนมากคือคนหนุ่มคนสาวเนี่ยสนใจสิ่งใดเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ต้องดูถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนแปลงไม่ดีจะทำอย่างไรจะเข้าไปสกัดกั้นวิธีใดถ้าหากมันดีจะส่งเสริมอย่างไรเดี๋ยวนี้คนหนุ่มคนสาวรุ่นใหม่สนใจศาสนาพุทธเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ระดับด็อกเตอร์ระดับโปรเฟสเซอร์ต้องส่งสปายเข้าไปร่วมกับเด็กไปฝึกไปหัดไปดูว่ามันมีช่องว่างตรงไหนจะสกัดกั้นตรงไหนถ้ามันดีเขาก็ช่วยสนับสนุนเลยพอมีข่าวพระไม่ดีอะไรไม่ดีขึ้นมาตีออกไปเมืองนอกพวกที่เขาจ้องอยู่แล้วเขาเห็นคนของเขากำลังลงไหลเขาตีเลยมีรูตรงไหนเขาตอกลิ่มนานเห็นบ่มันสิดีอีหยังพระสององค์เจ้านี่ๆๆผีเฮือนเขาเลยดิผีหน้าซ้ำตื้มปะความชั่วของคนบงในคือพระสององค์เจ้าแพร่กระจายไป
พวกเราญาติโยมพุทธบริษัทได้ยินเข้าก็เสียใจเสียใจนะเสียใจซะก่อนเมื่อเสียใจเข้าองค์แล้วองค์เล่าความงัวไม่หายความควายเข้ามาแทรกล้วนแต่องค์ใหญ่ๆเสียใจเข้าจะจับใจเสียใจเสียกับเสียใจคนละอันนี้อันเสียใจนี่ยังพอตอบประเราประโลมกันขึ้นมาได้แต่พอใจเสียนี่สิใจเสียแล้วไม่ยอมรับอะไรคนโบราณบอกว่าอัศจรรย์ใจโอโอท้องสังมาแตกบักโป้หมักเผาสังมาหมั่นโกโออานิจจาอนาตโออัศจรรย์ขันใส่น้ำทองคำแตกสลายไม่เป็นท่าความมั่นคงดำรงเหลือที่กาลาสิ่งที่หลงเทิดทูลบูชากับพิงพังคนที่โด่งดังที่เคารพเลื่อมใสของชุมชนนั้นเหมือนขันทองคำเมื่อมันแตกไปขันแรกก็เสียใจขันสองขันสามของมีค่าแตกไปใจเสียทีเนี่ยจริงๆถ้าใจยังไม่เสียก็ยังดีนะเสียใจเฉยขันทองคำแตกแล้วเอากระโปหมกผ้าเมื่อคัดเกี่ยงๆตักกินกันยังได้อยู่แต่ว่าใจเสียแล้วเนี่ยกระโปหมกผ้าก็บ่เอาบาดนี่แกงชิมหมายก็ว่าหมดศรัทธาจากพระที่ท่านโด่งดังท่านเสียไปแล้วเป็นไปแล้วพระอื่นไม่ดีหมดเลยในประเทศไทยจังหน่อยในอาจารย์นุ่งผมได้บาดนี่ผมได้บาดนี่สิเป็นจังสันจังสี่จังหน่อยองค์นั้นองค์นี้บ่มีองค์ใดดีหรอกในประเทศไทยเลยเถิดต่อไปอีกบอเศร้าๆๆบอนับถือดอกศาสนาพ่อปันนั่นแหละพระตาจะมาไปเทศที่นครพนมได้ยินกับหูเลยอบรมครูอยู่ที่โรงเรียนเบญจมมหาราชครูกำลังจะไปฟังธรรมอยู่ประมาณร้อยกว่าคนมีครูสองสามคนคุยกันครูผู้หญิงไปฟังธรรมกันไหมบอกไอ้บอไปดอกพระมีเมียพระฉันพระสมัยนี่พระมีเมียแต่เราก็ได้ยินไม่ได้โกรธเคืองอะไรเขานั้นเขาใจเสียแล้วนอกจากเขาเสียใจบ่อยเข้าก็ใจเสียภาชนะทองคำแตกไปกะลามะพร้าวยังดีอยู่ไม่รั่วสามารถจะมาปรับปรุงตักน้ำกินได้แต่บัดนี้ใจฉันเสียแล้วฉันไม่เอาทั้งนั้นพ่อแม่ไกลห่างไม่สนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมดูถูกดูแคลนขนาดนี้ลูกหลานเลนออกไปนี่เลยไกลไปเลยตรงนี้เมื่อโยมเป็นเช่นนี้นั่นคือผีหน้าผีเงื่อนเขาผีหน้าส่ำตื่มญาติโยมไม่รู้จักศีลจักธรรมไกลห่างหมดศรัทธาไปเลยมึงก็ภัยเถ่าก็ภัยผีบ้าอย่างนี้สิว่ากันเป็นว่าเป็นกระยาหัวมันถอดห้องฟังเอาข้อหมายมันก็ภัยน้อยพูดอ้อมแอมอ้อมแอมโอ้ยจะไม่ดันเด้อมือเนี่ยว่าฉันญาติยังว่าฉันอุ้ยมันแบกผ้าขอมันเหลือมากมากญาติมันซับจุกจุกจุกหมอกอไผ่กอกลางๆอยู่ใกล้ๆเฮ้ยพวกมึงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไอ้มีดนั่นน่ะไม่ต้องกลัวหรอกกลัวเสียมซะจะดีกว่าเสียมนี่มันช้อนเข้าไปเสียบข้างในก็ได้ข้างนอกก็ได้มันจะสับตรงไหนก็ได้กูไม่กลัวมีดนะไอ้คนไหนที่กลัวพาขอนี่มันฟันได้แต่เพียงนอกๆไอ้เสียมนี่ช้อนเข้าไปข้างในไปสับหน่อน้อยๆกำลังออกมันก็สับตรงที่มันจะคุมกำเนิดเราทีนี้กอไผ่เท่ามันฟังมานานก็เลยเฮ้ยลูกหลานไม่ต้องกลัวเสียมก็ไม่ต้องกลัวมีดก็ไม่ต้องกลัวทีนี้กอไผ่ตัวกลางๆบอกว่ากว่าเสียมยังมีอีกขอไอ้ขอด้ามยาวๆน่ะนู่นยื่นขึ้นไปมันไปกระชากคอเราข้างบนมันทกคอหอยลงมาแต่เทิงคนไหนข้ากระซอนเข้าไปฟันเสียมช้อนเข้าไปสับขอนี่ด้ามยาวๆขึ้นไปกระชากคอหอยขาดลงมามันมีแต่สิ่งน่ากลัวกอไผ่เท่าบอกว่าลูกเอ้ยหลานเอ้ยอย่าไปหาญาติมันเถอะไม่ต้องไปกลัวมันกลัวกอไผ่เหมือนกันเนี่ยญาติให้ยังกอไผ่อยู่น้ำกันของอันเดียวกันไม่ใช่ญาติยังอันที่ไปเป็นด้ามขอไอ้ที่ไปเป็นด้ามเสียมไอ้ที่ไปเป็นด้ามมีดด้ามพานั่นล้วนแต่กอไผ่ทั้งหมดเป็นด้ามให้เขาเอามากระชากคอเราเอามาสับเราเอามาฟันเราเดี๋ยวนี้กลัวใครกลัวพระสงฆ์องค์เจ้าภายในไม่ดีไม่งามกลัวพุทธบริษัทไม่เข้าใจธรรมเมื่อไม่เข้าใจธรรมะเขาก็เอาของเราเนี่ยแหละมาสอนของใครก็ดีคือกันได้ศาสนาเฮาคือกันนี่สิไปทอดผ้าป่าวัดนั่นจะไปทอดกฐินในนี้ศาสนาอื่นก็ทอดกฐินแล้วทอดผ้าป่าแล้วยังเหลือแต่เขาจะไม่บิณฑบาตบางศาสนานี่เรียกพระเรียกเนนเป็นแล้ว
ที่อยู่ของเขาเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าวัดแล้วนั่นเห็นบอกมันมานำด่ามด้วยเนี่ยมันเป็นด่ามให้กันเองมัน

ลูกหลานของเราส่งไปเรียนเป็นเจ้าเป็นนายนานๆเข้าไปได้กินได้อยู่ง่วงควายเห็นแก่หญ้าเขียวในหน้าหัวทีทีปลาเห็นเบ็ดหุ่มเหงื่อไหวค่อยถาสิสวบกินบัดติดข้อดาวดินเจ็บแสบพ่ายหลังเห็นแก่กินของเขาสิหญ้ามื้อนะทีนี้คนของเราเนี่ยหลงไปแล้วก็มาชวนกันคนที่เป็นสปายเป็นหัวหน้ามาชวนมาชักชวนคนนั้นมีรายได้เขาจ้างมาพิเศษเองลักษณะเช่นนี้น่ากลัวมากอาตมาคิดว่าตรงเนี้ยผีป่ามันจะเข้ามาคือคนนอกศาสนาลัทธิอื่นมาแบบแปลกๆมาในแนวพุทธอันนี้ก็พุทธเหมือนกันพุทธจากนู่นพุทธจากนี่หลายพุทธขนาดเลยบาดนี่จักมันยังสิเป็นหยังบาดเพราะของเราเองจริงๆเราก็ไม่รู้จักของเราแล้วถ้ามีศรัทธาแค่ไหนก็ตามถ้ายังเข้าไม่ถึงธรรมระดับโสตปฏิยังคะนี่ศรัทธานั้นเหมือนนุ่นเมื่อลมพัดมาก็ปิวเดี๋ยวนี้ลมมาอย่างแรงเลยไม่รู้จะมาทิศไหนต่อทิศไหนปิวกระจุยกระจายกันไปหมดเลยอาตมาเป็นห่วงตรงนี้เมื่อผีป่าซ้ำก็ยังพอไหวถ้าผีดำไม่พลอยผีดำใบบานเนี่ยโตนี่เก่งกุมถ้าตัวนี้เข้ามาเตรียมตัวตายได้เลยทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งศาสนาผีดำเป็นหยังพูดให้ชัดเลยเดี๋ยวนี้ก็ได้ผู้แทนราษฎรในขบวนการผีทั้งหลายสมัยก่อนยังไม่ได้ถือศาสนาพุทธผีให้ผีหน้าผีบ้านผีป่าผีจงเจาะผีแจงแจผีหน่อยผีใหญ่ผีไก่ผีกาผีให้ผีหน้าสัตว์โตแดงแมงตัวหน่อยสัตว์หางหีผีหางก่อมผีปอบที่มากายผีไปโอ้ยสารพัดผีไปอ่านเบิ่งสามหนาใบลานของผีนั่นมาสุดท้ายมาลงผีดำผีดำเนี่ยเป็นผีตัวใหญ่ใหญ่กว่ามึงต้องตั้งศาลไว้ในบ้านในเมืองเสากลางบ้านบักไงผีรักบ้านรักเมืองตัวนั้นเพื่อนว่าผีดำถ้าอยู่ในเมืองเอิ้นว่าผีดำของเมืองอยู่ในบ้านเอิ้นว่าผีดำของบ้านตัวนี้ถ้าเฮ็ดพิษกินหลายต้องเลี้ยงต้องเส้นกินงัวกินควายกินช้างกินม้าถ้าเอาช้างไปเลี้ยงเอาม้าไปเลี้ยงยังไม่แก้ไม่ได้ไม่ถูกใจยังจะเดือดร้อนเนี่ยกินคนต้องเอาเด็กไปเลี้ยงผีตัวนี้จึงว่าผีดำตัวนี้ในลุ่มแม่น้ำของในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาสมัยก่อนรุนแรงเลยพ.ศ. 2070พระเจ้าโพธิสาราชที่เป็นมหาราชที่ปกครองถึง45ปีอย่าเข้าใจว่าไม่มีนะ45ปีอายุยาวนานที่ปกครองแผ่นดินโพธิสาราเนี่ยประกาศเลยไปผีดำมันอยู่ไสเดี๋ยวนี้เอาพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาใส่ในหัวขมองพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิยังสิมาผีดำสรณังคัจฉามิอยู่ดีบอกไปเผาทิ้งพระเจ้าโพธิสาราพาพระสงฆ์ในกรของพระองค์ไปเผาผีดำทิ้งจากนี้ต่อไปเลิกนับถือผีสางคางลายถือพระพุทธประธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเอตังโขสรณังเขมังเอตังสรณังมุตตะมังเอตังสรณังมาคัมมัสสะภะทุกข้าปะมุจจตินั่นแหละสรณะอันเกษมนั้นเป็นสรณะอันสูงสุดแต่ก็ยังเก่าพระเจ้าโพธิสาราตายไปผีดำก็ยังมีคืนมาที่เขาบอกว่าผีป่าสำผีดำจะเข้าพลอยนั่นผีดำปัจจุบันนี้หมายถึงความชั่วของผู้หลักผู้ใหญ่ชั้นสูงคนที่มีอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติบัดนี้การปกครองของเราได้เปลี่ยนไปจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ความเป็นประชาธิปไตย2475ถึงวันนี้60กว่าปีประชาธิปไตยในประเทศไทยกระจายอำนาจบุคคลที่ได้รับอำนาจที่มอบหมายไปคือผู้แทนราษฎรนั้นเปรียบเสมือนผีดำถ้าผีดำเหล่านี้ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่เข้าใจหลักธรรมในทางศาสนาพวกนี้แหละจะทำให้หมดศาสนาหมดพระมหากษัตริย์หมดชาติบ้านเมืองเพราะอะไรซื้อเสียงเข้ามาได้ถ้าเกิดผีดำจากต่างศาสนาเข้ามาซื้อเสียงเป็นอย่างไรกฎหมายเราไม่ได้บอกมีกฎหมายมาตราเดียวมาตราที่7ปัจจุบันนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะเป็นศาสนูปธรรมมาตราที่น่ากลัวเองมาตราที่27
บุคคลมีสิทธิเสรีภาพโดยบริบูรณ์และชอบธรรมที่จะนับถือศาสนาใดๆนิกายของศาสนาใดๆก็ได้จะเผยแผ่ศาสนาใดๆนิกายของศาสนาใดๆจะประกอบพิธีกรรมศาสนาใดๆนิกายของศาสนาใดๆก็ได้ถ้าหากไม่ขัดกับการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยประชาธิปไตยนี้เปรียบเสมือนดาบสองคมเสียงส่วนมากเป็นเสียงสวรรค์ถ้าเสียงส่วนมากเป็นสัมมาทิฏฐิเสียงส่วนมากกลายเป็นเสียงนรกทันทีถ้าเสียงส่วนมากเป็นเสียงมิจฉาทิฏฐิความเป็นความตายอยู่ที่เสียงส่วนมากเพราะนั้นถ้าไม่ขัดกับการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยผู้คนจะถือศาสนาใดๆก็ได้จะเผยแผ่ศาสนาใดๆก็ได้ตรงนี้สิน่ากลัวต่อไปถ้าเกิดว่าในรัฐสภาซื้อเสียงเข้าไปพวกเราไม่มีใครเตือนกันเลยเดี๋ยวนี้พระก็ไม่เข้าไปแตะต้องในเรื่องนี้อาตมาเองก็ไม่อยากจะพูดนะแต่ย่านหนังสามแก้วไกลจากเสื้อขาวย่านความทุกข์ความยากแผ่นดินนี่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ภัยอันตรายต่อพระศาสนาต่อบ้านต่อเมืองมันรุนแรงมันลึกซึ้งมันแหลมคมมันเข้มข้นยิ่งกว่าภัยคอมมิวนิสต์เข้าไปอีกคือภัยคนกินคนอัญญมัญญขาธิกาเขาจะกินซึ่งกันและกันวัตติทุพพละมัลลิกาเขาจะเบียนข่มเหงซึ่งกันและกันนะเหตุอัตถิธรรมจริยานะเหตุอัตถิสมจริยาเพราะเหตุแห่งเขาไม่รู้จักการประพฤติธรรมเพราะเหตุแห่งเขาไม่รู้จักประพฤติให้สงบเพราะเหตุแห่งเขาไม่รู้จักคำว่าบุญคำว่ากุศลไม่รู้จักการกระทำอันเป็นบุญการกระทำอันเป็นกุศลตั้งใจจะทำบุญแต่กลายเป็นทำบาปตั้งใจจะทำเป็นกุศลแต่กลายเป็นอกุศลเพราะไม่เข้าใจแล้วก็ไม่มีใครบอกใครสอนไปดูสิไปไกลๆฟังดูมันก็ไหลไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ไหลไปตามกระแสของโลกทำไมไม่กระทำให้มันธรรมมาภิวัตน์ตีกระแสแห่งธรรมให้มันแพร่กระจายออกไปตรงนี้น่ากลัวถ้าสมมุติว่าในรัฐสภาของเราเนี่ยถูกซื้อเสียงเข้าไปเต็มในสภาเนี่ยนายกรัฐมนตรีเป็นศาสนาอื่นรัฐมนตรีเป็นศาสนาอื่นผู้แทนเกือบทั้งหมดคือศาสนาอื่นเป็นอย่างไรอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติเสร็จเลยกฎหมายเราไม่ได้บอกว่านายกรัฐมนตรีภายใต้รัฐธรรมนูญนี้ต้องเป็นพุทธมามกะเรามีแต่บอกว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะเราไม่ได้บอกในกฎหมายของเราว่ารัฐมนตรีครม.ในรัฐธรรมนูญนี้ต้องเป็นพุทธมามกะมันไม่มีทีนี้การซื้อเสียงขายสิทธิ์ตัวนี้เป็นตัวตายไม่พูดก็จำเป็นต้องพูดศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่บริสุทธิ์ไม่สู้ใครหรอกนะมิฉะนั้นอินเดียไม่หมดนะอินเดียปากีสถานเนปาลบังกลาเทศที่เกิดของพุทธเจ้าศาสนาพุทธไม่หมดที่หมดนี่เพราะเปลี่ยนวงกษัตริย์ที่ไม่นับถือศาสนาพุทธเมื่อกษัตริย์องค์อื่นมาอย่างกษัตริย์สาสังกาปราบชาวพุทธตายเป็นโกรธไม่พอต้นศรีมหาโพธิที่พุทธเจ้าตรัสรู้ไปขุดทิ้งให้หมดเขากับทั้งรากสุดท้ายสาสังกานี้ก็รากเลือดตายบาปพระเจ้าแผ่นดินอีกองค์หนึ่งที่โหดร้ายมากสำหรับชาวพุทธในสมัยนั้นฆ่าชาวพุทธถึง3โกฏแล้วตนเองโดดเข้ากองไฟพระเจ้าแผ่นดินของชาวอินเดียในวงหนึ่งที่หมดไปเร็วๆนี่คือการเปลี่ยนแปลงโดยอำนาจการปกครองศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่แม้ฝรั่งเองที่เป็นนักสังคมวิทยาที่เป็นนักศึกษาที่เป็นนักบริหารที่เป็นนักการศึกษาทั้งหลายเขามองศาสนาพุทธนี่ว่าเป็นศาสนาที่ไม่เหมือนใครมีลักษณะ speciality คือลักษณะพิเศษมี characteristic มีบุคลิกภาพลักษณะของตนเองพิเศษคือสุทธิบริสุทธิปัญญาเห็นสิ่งทั้งหลายชัดเจนตามเหตุตามปัจจัยที่เป็นจริงเมตตามีความโอบอ้อมอารีเมตตาปานีขันติมีความอดทนมากพุทธศาสนามีธรรม4ประการนี้เป็นเครื่องหมายของชาวพุทธสุทธิปัญญาเมตตาขันติบริสุทธิ์ซื่อสะอาดใสเมตตาปานีอดทนต่อแรงเสียดสีกระแทกแดกดันเป็นไปได้มากถ้าลัทธิอื่นศาสนาอื่นจะเบียดเบียนศาสนาพุทธจะไม่รุนแรงแข็งกล้าวจะถอยจะถอยจะถอยและจะหมดไป
และไม่เคยมีประวัติศาสตร์ที่ศาสนา

ผู้นี้จะไปเบียดเบียนศาสนาอื่นบ้านอื่นเมืองอื่นศาสนาพุทธอยู่ได้ที่พิเศษที่คนในโลกตะลึงคือประเทศไทยท่านฟังชัวฟังชัวฮูตะนักสังคมวิทยานักการศาสนาเป็นบาทหลวงด้วยชาวฝรั่งเศสเขียนหนังสือเรื่องศาสนากับสังคมเอเชียท่านฟังชัวเนี่ยขณะท่านเป็นบาทหลวงอาตมายอมรับนับถือความซื่อตรงของท่านท่านบอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยหนึ่งเดียวที่พิเศษในโลกคือประเทศไทยประเทศเมืองขึ้นจากอำนาจอาณานิคมของทางตะวันตกไม่เคยเป็นคอมมิวนิสต์อยู่รอดมาเพราะพุทธศาสนาเพราะพระมหากษัตริย์มีมหากษัตริย์สืบทอดกันมาไม่ขาดสายสันตติวงศ์ที่พาประชาชนนับถือพระศาสนามหาชนทั้งหลายเหมือนอยู่ในอ้อมกอดท่ามกลางพระอุระอันอบอุ่นของพระมหากษัตริย์และเบ้าหล่อหลอมจิตใจอ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งพุทธธรรมความสุขความสงบร่มเย็นบนผืนแผ่นดินไทยผืนนี้ถูกร้อยรวงดวงใจไว้ด้วยศรัทธามั่นในพระพุทธศาสนาและความจงรักภักดีในพระมหากษัตริย์นั้นเป็นสิ่งร้อยรวงดวงใจของคนไทยทีนี้พอมาถึงจุดเนี่ยการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาถึงระบอบประชาธิปไตยเนี่ยศาสนาจางลงนะจางลงจะมากเลยเดี๋ยวนี้ศาสนาต้องช่วยรักษาตนเองต้องรักษาตนเองถ้าพระสงฆ์องค์เจ้าในหลงทางซะแล้วเนี่ยจะพาโยมหลงทางไปใหญ่เลยสิ่งที่มาบดบังพระพุทธศาสนาที่สุดปัจจุบันนี้คือเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆสังเกตท่าที่ไหนให้เครื่องรางของขลังนั่งทางในไสยศาสตร์เสกเป่าคนไปเป็นแสนไม่ถามหาธรรมแม้แต่รูปก็จะไม่เห็นรูปของพระพุทธเจ้าจะเห็นแต่รูปผู้ที่เราจะไปหานั่นแหละเขาเหาะแค่แง่บังพระพุทธบังพระธรรมบังพระสงฆ์พระพุทธเจ้าจึงปรับอาบัติพระตั้งแต่ทุกกฎถึงปาราชิกเรื่องการแสดงฤทธิ์แสดงเดชพระองค์หนึ่งเก่งมากหลวงพ่อคูณเราทุกวันนี้ที่ว่าเก่งลักษณะเกือบคล้ายกันคือท่านภิกษุองค์หนึ่งในสมัยท่านปิลินทวัชชะเป็นพระอรหันต์พูดกูมึงเหมือนหลวงพ่อคุณเนี่ยแต่ไม่ได้ว่ากูมึงหรอกว่าไอ้ถอยพูดกับใครเนี่ยไอ้ถอยท่านมีฤทธิ์มีเดชขนาดเส้นหญ้าเส้นเดียวดึงมาเนี่ยแท่งนิดเดียวกลายเป็นทองคำเป็นสร้อยเป็นแหวนแท่งไปที่ปราสาทพิสารไม้กับดินกลายเป็นทองคำไปหมดเลยทีนี้วันหนึ่งเกิดเรื่องท่านใช้ฤทธิ์ใช้เดชเกิดเรื่องเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าปรับอาบัติแล้วห้ามพระสงฆ์มาต่อไปเนี่ยใครแสดงฤทธิ์แสดงเดชเพื่อลาภสักการะก็ดีเพื่อชื่อเสียงก็ดีกับคนทั่วไปปรับทุกกฎเพื่อรักษาเกียรติภูมิของพุทธศาสนาก็ปรับเพื่อให้เขาเห็นกับคนทั่วไปที่เขายังไม่ได้บวชเป็นอนุปสัมบันปรับประจิติถ้ามีจริงถ้าไม่มีจริงถือว่าตายเลยเด็กหญิงคนหนึ่งมันร้องไห้มันอยากได้สร้อยมันอยากได้กำไลมือมันอยากได้เข็มขัดทองคำมันอยากได้ตุ้มหูทองคำในงานนักษัตริย์เขากำลังจะมีงานใหญ่ร้องห่มร้องไห้ท่านไปบิณฑบาตท่านก็ถามเพราะเป็นโยมอุปถัมภ์มันร้องไห้ทำไมอีนางน้อยเนี่ยกำลังเป็นสาวน้อยบอกมันอยากได้สร้อยได้แหวนมันเกินตัวข้าวจะก่อหม้อยังไม่มีก็ไม่รู้จะหาไหนให้มันร้องไห้ไม่ทำอะไรช่วยพ่อแม่มาสองสามวันแล้วท่านหยิบเส้นหญ้ามาเพ่งนิดเดียวเอาไปให้มันสายสร้อยทองคำเต็มคอกำไลทองคำเต็มมือเข็มขัดทองคำเต็มเอวตุ่มหูทองคำเดินไปเที่ยวกับหมู่เพื่อนแหมเหมือนตู้ทองเคลื่อนที่เจ้านายราชบุรุษเห็นจับมันรวยผิดปกติลูกคนยากคนจนมันไปขโมยใครมาพอถูกจับปั๊บนางก็บอกว่าพระเอาให้พระไหนจะรวยมาถึงของพระปริณฑวัชชะก็เลยไปแจ้งพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าพิมพิสารบอกโอ้ลงโทษยังไม่ได้ต้องสอบถามแต่ถ้าเป็นพระเนี่ยไปนิมนต์พระเจ้าแผ่นดินให้ไปนิมนต์มาสอบถามจริงหรือไม่ท่านก็บอกว่าจริงมันไม่ใช่ทองคำอะไรดอกเส้นหญ้าเฉยๆพูดกับใครลงท้ายท่านจะบอกว่าไอ้ถอยมันเป็นไปไม่ได้ดอกหญ้าจะเป็นทองคำว่าแล้วท่านก็เลยถามว่าปราสาทหลังนี้ของมหาบพิตร

0: ราชสมภารเนี่ยมันแล้วด้วยอะไรไม้โบกดินโบกปูนถ้ามันจะเป็นทองคำขึ้นมาล่ะมันเป็นไปไม่ได้ท่านก่อนเพ่งจิตไปนิดเดียวมันกลายเป็นทองคำอัลลามไปหมดเลยก็เลยพากันเชื่อสยบยอมไปหมดข่าวก็เล่าลือไปหาพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเรียกเข้าไปพบเลยกลางคืนประชุมสงฆ์การกระทำเช่นนี้ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์อันยาวนานมันปิดบังพระพุทธเจ้าปิดบังพระธรรมปิดบังพระสงฆ์นี่เป็นการทำลายรากฐานของพุทธศาสนาปิดบังความภาคเพียรพยายามของคนอื่นทำให้เขาโง่ปรับอาบัติทุกกฎจากนี้ต่อไปใครจะแสดงฤทธิ์แสดงเดชอุตริมนุสธรรมอันยิ่งที่มีจริงในหมู่มนุษย์ทั่วไปเพื่อลาภสักการะเพื่อเสียงสรรเสริญเยินยอปรับอาบัติ5พระบินโทระบินขึ้นไปเอาบาตรไม้จันทร์เพื่อให้เขาได้รู้ว่าพระอรหันต์พุทธศาสนามีจริงอย่างนี้คนหลั่งไหลไปตามไปที่เวรุวันไม่มีใครสนใจพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีใครสนใจครับไปหาองค์เดียวมันบังเพื่อนหมดเลยพระพุทธเจ้าเรียกมาสอบถามเอาบาตรมาทุบทิ้งแจกเอาไปเป็นยาทาตาแดงแต่นี้จะไปห้ามแสดงฤทธิ์แสดงเดชกับอนุปสัมบันทั่วไปตับปาจิตตีมันบังพระรัตนตรัยบังพระพุทธบังพระธรรมบังพระสงฆ์ถ้าทำกันอย่างนี้ศาสนามันจะหมดไปเนี่ยคนยังไม่เข้าใจธรรมมันจะหลั่งไหลไปนั่นมันบังกันถ้าไม่มีจริงปับปาราชิกแต่ปัจจุบันนี้บังกันใหญ่หลวงแล้วหน้าหนังสือพิมพ์อะไรต่ออะไรโฆษณาขึ้นไม่มีใครรับผิดชอบเลยปกติท่านในพระนี่รับผิดชอบด้วยกันเตือนกันได้ธรรมิกาลขาวรณะคุติงสังวิทาหติภิกขุสุเอวเมวะรูโปอาชีโวเสวิตโภนะเสวิตโภเธอจะต้องรับผิดชอบคุ้มครองความเป็นธรรมชอบธรรมในหมู่ภิกษุเช่นเดียวกันกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมควรเสพไหมอาชีพอย่างนี้ควรทำไหมหรือไม่ควรต้องรับผิดชอบช่วยกันเดี๋ยวนี้รับไม่ได้ฉันจะรับแต่ชอบผิดฉันไม่เอาคืนไปเตือนกันก็เป็นเรื่องใหญ่เข้าไปอีกมันก็เลยลำบากจำเป็นก็ต้องผ่าทางตันออกมามิฉะนั้นก็ตันครอบกันอยู่ตรงนี้อาตมาก็เลยมีความรู้สึกว่าบัดนี้มันน่าเป็นห่วงแค่นี้ทีนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือผีดำผีดำเคยได้ยินไหมว่ายักษ์จะมากินหัวพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อใดคนเห็นผิดเป็นชอบตัวเนี้ยยักษ์ผีดำจะมากินหัวยักษ์ขาวาเรอมนุษย์เสโอชัชชันติยักษ์ร้ายจะปล่อยอมนุษย์มากินวันนี้ไม่ต้องรีบเพราะเราไม่ได้กินอะไรไม่ให้ยักษ์กินแล้วก็ไม่กินอะไรไม่กินยักษ์เลยกินแต่น้ำมิจฉาธรรมมาปเรตาเมื่อคนทั้งหลายเห็นผิดเป็นชอบทั้งหมดแล้วเห็นของหายเป็นดีมีคาเห็นดานดาวดงกว่างว่าแปนเห็นว่าได้แล้วว่าดีเห็นว่ามีแล้วถือต้องเจ้าสิไปโกงไผมาลักไผมากะยาเอามาให้ค่อยค่อยว่าเจ้าดีค่อยสิเลือกเจ้าภาษาบาลีว่ามิจฉาธรรมมาปเรตาเห็นผิดเป็นชอบเดี๋ยวนี้ตั้งแต่สมัครอบต.สมาชิกสภาตำบลกำลังตั้งขึ้นมาใหม่ๆน้องใหม่องค์กรแห่งการบริหารท้องถิ่นกินกันเลยได้หันกินแล้วเดี๋ยวนี้สบราบสบราบแล้วอาโปนาบไหลน่องท่วมทงหมดมามีบอนสนปากังอาเฮยหัวอุตกังน้ำว่างหลวงเขินขาดหมดมามีปลากระเจอกระเจยหัวหล่อใส่ปลาหมดกระเจอกระเจยหัวยามน้ำขึ้นมาปลากินหมดเวลาเลือกตั้งไปกินเขาเวลาเขาได้เป็นน้ำรถเขากินหัวเราเขาเชื่อมั่นจะใส่มาให้เจ้ากระดกกระเดียดแหะเขาก็เอาคืนตีที่มันแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเราชินเดี๋ยวนี้ไม่มีแนวโน้มที่จะลดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบางแห่งนะบางศาสนานะมีเงินมากไม่ต้องว่ากันเป็นแสนล้านหรอกเป็นโกดล้านถ้าลักษณะสภาพเช่นนี้สุกงอมพอวันนั้นแหละหมดทั้งสภาจักไม่มีพุทธมามกะมีพอเป็นน้ำยาพอเป็นกระสายไม่มีสิทธิ์มีเสียงก็จะกลายเป็นเสียงข้างน้อยเมื่อใดพวกเดียวกันเขาซื้อเข้าไปเต็มสภามากไม่มีโอกาสยุบคนมากลากไปประชาธิปไตยเชือดคอคนง่อง่อสักล้านคนมาบอกว่าโลกแบนคนฉลาดร้อยคนเถียงคอเป็นเอ็นเจ็ดวันเจ็ดคืนด้วยเหตุผลว่าโลกกลมเมื่อโหวตเสียงมันก็แบนคือเก่า เบนน้ำล่ามเสียงนะแต่โลกจริงๆไม่ได้แบนเลยผิดก็เป็นถูกถูกก็เป็นผิดตรงนี้ยักษ์จะลงมาเกณฑ์เมื่อใดเราเห็นผิดเป็นชอบยักษ์คือหนังหยักบัดนี่ไม่เคยแปลกันไปเลยไปร้อยวัดพันวัดก็ไม่เคยแปลว่ายักษ์คืออะไรก็เข้าใจว่ามันถือกระบองตัวใหญ่ๆแยกเขี้ยวยืนอยู่เฝ้าวัดพระแก้ววัดโพวัดแจ้งอันยักษ์ซุ่มนั่นมันกินเฮาบ่ได้ดอกถ้ามันเป็นเฮานี่แหละสิลาบยักษ์กินแห้งแซ่บลาบเลือดยักษ์ซอยแซ่ยักษ์บินมาตัวใหญ่บ้านก็ปืนตอกคนตัวกดออโต้บาดเดียวยักษ์กององค์หยกมีอีกไหมยอยักษ์ปัจจุบันยักษ์เหล่านั้นแม้แต่ขีปนาวุธที่เร็วๆยิงข้ามทวีปเนี่ยเขายังมีแพทริออตยิงสกัดในอากาศขายักษ์บินมาอย่างนั้นเนี่ยกินหมดคนนี่เลยจะกินหัวยักษ์ที่บอกว่ายักษ์จะปล่อยอมนุษย์มากินเรายักษ์ร้ายภาษาสันสกฤตว่ายักษะบาลีว่ายักขะออกเสียงภาษาไทยตามภาษาสันสกฤตว่ายออะยะยะกอยักษ์สอบุษีกรันเป็นยักษ์ภาษาลาวว่ายักษ์บ่ทันแปลจักอันเลยยักษ์อีหลีคือหยังผีดำผู้มูนี่ละหยังยักษติตัตระภาริงกโรตีติยักโขบุคคลใดที่คนทั้งหลายต้องกราบไหว้เคารพบูชามอบพลีกรรมให้บุคคลหวาดกลัวกราบไหว้มอบพลีกรรมให้บุคคลนั้นชื่อว่ายักษ์นั่นๆในหนังสือเล่มเขียวนี่จะมียัตสาหังสาวโกยักขัสสะอุบาลีวาทสุโธมนกรคาถาข้อที่96บทสุดท้ายมันมีอยู่ร้อยคำสรรเสริญพระพุทธเจ้ามีอยู่ร้อยบทมีอยู่10ตอนในจำนวน10คาถาเนี่ยคาถาที่10บทที่96ยักขัสสะในพระบาลีมัชฌิมปัณณานมัชฌิมนิกายอุบาลีวาทสูตรอุบาลีบอกว่ายัสสาหังสาวโกยักขัสสะนามะข้าพระเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นยักษ์พระพุทธเจ้าเองจอมโจกยักษ์เหลืองเหลืองนี่ยักษ์ยักษ์ลูกศิษย์ยักษ์แต่ยักษ์พวกนี้ไม่กินใครยักษ์ดีแต่คำว่ายักษ์ร้ายนั้นคือผู้ใดมีเงินมากมีอิทธิพลมืดอิทธิพลเถื่อนใครขัดขวางจ้างฆ่านั่นแหละคือยักษ์ขาวาเรอมนุษเซโอชชันติยักษ์ร้ายตัวนี้จะปล่อยอมนุษย์มากินนายทุนหมื่นล้านพันล้านนายทุนแสนล้านยังมีอีกเหนือกว่าหมื่นล้านตัวนั้นน่ะยักษ์ใหญ่ถึงเวลาแล้วซื้อเอาประเทศปล่อยอมนุษย์อมนุษย์คือใครคนเรานี่ธรรมดาเป็นมนุษย์ถ้าขาดศีล5ลงมาเนี่ยตกจากความเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์สติรัจฉานโนตัวเป็นมนุษย์เป็นสติรัจฉานทางจิตมนุษย์สเปโตตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเปรตนี่คืออมนุษย์มนุษยักษ์โขตัวเป็นมนุษย์จิตใจเกลี้ยกล่อมโหดเหี้ยมมนุษย์ยักษ์นั่นคืออมนุษย์อมนุษย์เหล่านี้จะไปเป็นบริวารยักษ์ตัวนั้นคือคนไม่มีศีลมีธรรมจะไปเอาเงินจากยักษ์ตัวนั้นมาซื้อจากพวกเราผู้เห็นผิดเป็นชอบโอ้ยเขาจะเอาเจ้าในระเบิดจะเป็นเจ้าให้หลายผู้นั้นให้คอยหาร้อยหนึ่งคอยให้เจ้า 3,000 คนเสียงละ 3,000 ในประเทศไทยนี่หมดไม่ถึงแสนล้านเต็มสภาบัดนี้ยักษ์ใหญ่หนังอยู่ทั้งคนสนุกกินหัวเฮาบัดนี้มาหอดบัดนี้หนัง3แก้วสิไกลจากเสือกขาวเพราะว่าผีป่าสัมผีดำสิเราค่อยพวกนั่งปกครองเราบริหารตุลาการนิติบัญญัตินั้นแหละคือตัวผีดำผีที่ใหญ่ที่สุดถ้าเขาเป็นคนดีเขาก็คือพระที่ใหญ่ที่สุดชาวบ้านตาสีตาสาดีไปพันคนสู้บุคคลเหล่านั้นดีคนเดียวไม่ได้พวกเราชั่วพันคนพวกนั้นชั่วคนเดียวนี่ให้โทษแก่บ้านแก่เมืองยิ่งกว่าเราเป็นพันเพราะฉะนั้นอาตมามีความรู้สึกเป็นห่วงตรงนี้ที่ต้องพูดกันยาวนานจนให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วฟังอีกจนเบื่อจะฟังเอาไปคิดเอาไปสอนกันช่วยกันคิดเป็นห่วงเหลือเกินบ้านเมืองในช่วงนี้วันวิสาขบูชาจึงลองดูว่ามีผู้ใดบูชาพระพุทธเจ้ายอมเป็นยอมตายเทวดาเพิ่นสิได้เอาเคิงค่ำมาหอน เส้นอ่อนๆตาล้มเม็ดง่าเขิงปัญญาคำสอนพระเจ้าเอามาปากมาเว้าสี่เหตุสี่ผลเหตุให้คนมืดมนตาแจ่งจังปางตกมาในระหว่างปี 2,000 ปลายคนโบราณในลุ่มน้ำโขงนี่บอกผู้มีบุญแขนสั้นยาวลีนการแขนสั้นยาวสามพี่น้องสีมางมเอาของน้องคำแสนเอามาตีเกิดหอประสาทเกิดเรือคำแล้วก็ขี่ข้ามแม่น้ำไปในขณะเดียวกันเมื่อตีคล้องแล้วพวกเทวดาก็จะเอาเขิงเอาตะแกงทองคำมาร่อนคนมีบุญคนไหนมีบาปก็ล่วงหล่นไปคนไหนมีบุญก็ค้างคาตะแกงนั่นนี่แหละกำลังร่อนกันร่อนตะแกงอันนี้ทียิบเลยร่อนว่าข้าถ้าไม่ดีก็หายไปเลยมือนี่ตายคักๆลอดเขิงบ่ได้กินเขาเมื่อบ้านดีกลัวยันเป็นลมตายน่ะลอดเขิงไปแล้วแสดงว่าบ่รอดเขิงนี่สำลับอยู่นี่เขิงนี่ก็ทีเรื่องหายเส้นอ่อนๆตาล้มเม็ดง่าเขิงปัญญาคำสอนพระเจ้าเอามาปากมาเว้าสี่เหตุสี่ผลข้างเขิงขันบ่หนีมือนี่วันที่สองจังพากันออกจากเขิงเมื่อเฮือนไผเฮือนมันสุมมุนีหมดโอกาสตกนรกตายแล้วเกิดอีกก็ต้องพบพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งแน่นอนที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าเป็นอันว่าพวกเราได้พูดกันยาวนานตั้งแต่ผีหน้าผีเฮื่อนจำอีกทีหนึ่งสรุปผีเฮื่อนเข่าความชั่วของเจ้าหน้าที่ศาสนาวงในผีหน้าซ้ำเติมความชั่วความไม่เข้าใจของอุบาสกอุบาสิกาเมื่อเสียใจแล้วจักใจเสียจักตีโพยตีพายไม่สนับสนุนไม่กราบไม่ไหว้เลิกแล้วพระสงฆ์องค์เจ้าไม่มีองค์ใดดีดอกคือกันเบิดต่อไปนี่ศาสนาอื่นเขาก็ยังอยู่ได้เขาเอาเงินมาให้หาละเอาบ่อนนี่เด้มีผีหน้าจะเข้าเติมผีปลาซ้ำได้โอกาสระดมเงินทุนเข้ามาระดมคำสั่งสอนระดมเล่เหลี่ยมสติปัญญาหาวิธีที่จะดึงพวกเราออกเข้ามาทางการเมืองทั้ง
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยวัดไตรสิกขาจังหวัดสกลนครค่ะ
2: กฎแห่งกรรมเรื่องสาวผิวตุ๊กแกเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเจ้าตัวยินดีให้เปิดเผยชื่อจริงด้วยหวังว่าจะให้เป็นบทเรียนเป็นสิ่งเตือนใจเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ท่านได้รู้จักบาปบุญคุณโทษโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎแห่งกรรมที่มักเกิดขึ้นทันตาเห็นโดยไม่เลือกปฏิบัติและสอนให้คนซึ่งเป็นสัตว์อันประเสริฐเหนือกว่าสัตว์ทุกด้านอย่าได้ข่มเหงรังแกเข็นฆ่าสัตว์ที่ไม่มีทางสู้มนุษย์ได้เพราะเขาก็รู้จักเจ็บรู้จักปวดรู้จักกลัวตายและต้องการสู้ทุกวิถีทางเพื่อให้รอดพ้นจากความตายเช่นเดียวกับคนเหมือนกันคนกับสัตว์อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขแม้จะสื่อสารกันด้วยคำพูดไม่ได้แต่ดวงตาท่าทางสื่อสารถึงกันได้อย่างซาบซึ้งที่สุดนอกจากนั้นแล้วยังมีความผูกพันมีเมตตาต่อกันการให้ความรักต่อกันเอื้ออาทรเลี้ยงดูให้ความสุขให้ท้องอิ่มเขาก็จะให้ความซื่อสัตย์ความผูกพันจงรักภักดีตายแทนได้เจ้าของเรื่องนี้คืออาจารย์ก้านกูลอิสรางกูลณอยุธยาหรืออาจารย์ปุ๊อดีตสาวรัฐศาสตร์จากรั้วจุฬาซึ่งปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญต้องลาออกจากราชการก่อนกำหนดเกษียณอายุเพื่อมารักษาตัวเนื่องจากป่วยด้วยโรคผิวหนังเป็นที่น่ารังเกียจต่อผู้พบเห็นผิวหนังทั้งตัวของอาจารย์ปุ๊ยกเว้นใบหน้าจะเป็นแผลถลอกเหมือนกับถูกไฟไหม้ดำเกรียมแตกระแหงน้ำเหลืองไหลออกมา ผิวลายแดงเป็นปื้นๆเหมือนกับผิวตุ๊กแกคันและปวดแสบปวดร้อนมาก

ยังมีอาการบวมจับไข้ความร้อนสูงขึ้นมาทันทีอาจารย์ปุ๊รับประทานอาหารได้เพียงไม่กี่อย่างเช่นพวกธัญพืชซึ่งบางตัวมีราคาแพงและอาหารมังสวิรัติยกเว้นไข่นมเห็ดอีกด้วยนอกนั้นแพ้หมดรับประทานไม่ได้นอกจากนี้เธอยังได้เอาเปลือกกล้วยน้ำว้ามาปะทั่วตัวเพราะมีผู้บอกว่าเป็นตัวยาดีทำให้เย็นสามารถดูดซับความปวดแสบปวดร้อนลงได้บ้างอาจารย์ปุ๊เล่าให้ฟังว่าแพทย์แผนปัจจุบันบอกว่าเธอเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้แต่แพทย์แผนไทยบอกว่าเกี่ยวกับประดงเลือดประดงลมอะไรจำพวกนั้นเธอก็เลยรักษาทั้งสองหมอแต่ต้องรับประทานยาเป็นกำมือกำมือแทนข้าวค่ายาเดือนเดือนหนึ่งตกเป็นหมื่นหมื่นบาทเงินบำนาญแทบจะหมดดีว่าสามีเลี้ยงดีจึงรอดตัวเมื่อใดที่ยาที่อาหารตัวใดตัวหนึ่งหมดหรือกินอาหารที่แพ้ก็จะมีสภาพที่น่าเวทนามากนอนน้ำตาไหลพรากๆด้วยความปวดแสบปวดร้อนผื่นขึ้นแดงเป็นปื้นๆผิวลายเป็นตุ๊กแกน้ำเหลืองไหลออกมาตามแผลเธอกำหนดจิตสู้กับความเจ็บปวดทุกทรมานตลอดเวลาพออาการทุเลาความปวดแสบปวดร้อนเบาบางลงก็ออกไปทำงานต่อเป็นอย่างนี้เสมอมาสาเหตุที่มีอาการทุกทรมานเช่นนี้เธอเล่าให้ฟังว่าจากการเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเจริญสติปัฏฐาน4ก็ได้นิมิตเห็นจิ้งจกตุ๊กแกแย้ตัวบึ้งมดหนูพากันเดินผ่านหน้ายั่วเย้ยไปหมดหลังแผ่เมตตาขออโหสิกรรมกันแล้วก็ระลึกได้ว่าสมัยเป็นเด็กๆได้ย้ายตามคุณพ่อไปรับราชการยังภาคใต้มีพี่เลี้ยงเป็นคนภาคใต้นั่นเองตอนนั้นตัวผอมเล็กๆซุกซนมากพี่เลี้ยงพาไปเที่ยวตามบ้านนอกและเห็นว่าเธอตัวเล็กๆผอมๆเกร็งๆหวังดีก็หายากินแก้เป็นสางมาให้กินและยาแก้สางสมัยก่อนก็คือการจับตัวตุ๊กแกบ้างแย้บ้างบึ้งบ้างเป็นๆเอามาปิ้งมาย่างให้กินแล้วก็กินตุ๊กแกจิ้งจกแย้บึ้งเป็นๆย่างแก้สางหลายต่อหลายตัวจนนับไม่ถ้วนเธอบอกว่าเนื้อหวานอร่อยมากสมัยโบราณเด็กๆมักจะได้กินยาแก้เป็นสางขนาดนี้ทั้งนั้นจึงเป็นที่รู้จักกันดีเมื่อไปจับเขาเอามาปิ้งกินเป็นๆโดยไม่มีความจำเป็นเพราะยาแก้สางมีเยอะแยะทำไมจะต้องไปรังแกไปฆ่าด้วยกรรมวิธีแสนทรมานโหดร้ายเผาทั้งเป็นอย่างนั้นนอกจากนั้นเธอเห็นมดเป็นไม่ได้เพราะเคยถูกมดคันไฟกัดจึงผูกเวรสร้างกรรมแม้กระทั่งรังมดถ้าทำรังอยู่บนต้นไม้ต่อให้ลำบากยากเย็นเพียงไรจะต้องปีนขึ้นไปหักกิ่งไม้ที่เป็นรังมดทุกชนิดเอามาสะบัดใส่กองไฟที่ก่อขึ้นมาเองเผาจนหมดหรือไม่ก็ใช้น้ำร้อนเดือดๆเทใส่รังมดที่อยู่ในรูตายไม่มีเหลือนอกจากนั้นแล้วก็คือหนูเธอเห็นเป็นไม่ได้ทั้งเกลียดทั้งกลัวจะอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้วิธีการคิดกำจัดหนูนอกจากการใช้กับดักให้ตายทันทีแล้วก็คือการใช้กาวดักหนูใส่ลงไปในจานเมื่อหนูวิ่งมาติดกาวก็พยายามดิ้นรนสุดชีวิตเพื่อให้หลุดพ้นไปจากกาวที่เหนียวหนืด

ดิ้นเพื่อให้ตัวหลุดหนังที่หุ้มห่อตัวหนูกลับยิ่งถลอกหลุดออกจากตัวหนูแทนทำให้หนูได้รับความเจ็บปวดดิ้นสุดชีวิตยิ่งดิ้นรนหนังเลิกเปิดอ้าออกจากตัวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งตายด้วยความทุกข์ทรมานมากยิ่งขึ้นเท่านั้นทั้งที่เขาก็อยู่ของเขาดีๆไม่ไปสร้างความเดือดร้อนทุกข์เข็ญให้ใครเลยแต่ทำไมจึงจับจ้องแต่จะข่มเหงรังแกเข็นฆ่าทั้งที่เขาก็ไม่มีทางต่อสู้แม้แต่จะพูดเรียกร้องขอชีวิตดังนั้นเขาจึงต้องตามล้างตามผลาญจองเวรจองกรรมทวงหนี้กรรมให้ต้องชดใช้

เวรจองกรรมทวงหนี้กรรมให้ต้องชดใช้ให้ต้องรับผิดชอบและสำนึกถึงบาปกรรมที่ทำกับพวกหนูให้รู้จักบาปบุญคุณโทษกฎแห่งกรรมจนได้ไม่ว่าจะหลบลี้หนีไปไหนเขาก็จะต้องตามไปทวงคืนจนได้พร้อมด้วยดอกเบี้ยกรรมทุกวันนี้อาจารย์ปู้เองก็รู้สึกผิดเป็นอย่างมากจึงพยายามสร้างแต่กรรมดีสร้างบุญกุศลเพื่อช่วยให้บาปกรรมความผิดนั้นบรรเทาเบาบางลงบ้างเพราะเจ้ากรรมนายเวรอาจใจอ่อนยอมให้อโหสิกรรมแต่เมื่อใดก็ตามถ้าประมาทมีทีท่าว่าจะลืมนึกถึงบาปกรรมที่เคยทำไว้ผิวหนังก็จะมีอาการผื่นเป็นปื้นแดงๆเป็นหย่อมๆน้ำเหลืองไหลออกมาทำให้เจ็บปวดแสบร้อนทุกทรมานขึ้นมาทันทีเหมือนกับกำลังถูกไฟเผาเป็นสัญชาตญาณเตือนภัยทุกครั้งไปอาจารย์ปุได้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและได้อธิษฐานจิตเอาไว้ว่าถ้าหายป่วยจะสอนวิปัสสนาเป็นการทำบุญไถ่บาปอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและบูชาคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปตลอดชีวิต

อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ยอดนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ให้ทัศนะต่อศาสนาทั้งหลายในโลกไว้ว่าศาสนาในอนาคตจะเป็นศาสนาสากลจักรวาลซึ่งข้ามพ้นเรื่องพระเจ้าที่มีตัวตนและไม่มีเรื่องความเชื่อคำสั่งสอนแบบฝังหัวและเทววิทยาศาสนานั้นครอบคลุมเรื่องธรรมชาติและเรื่องจิตวิญญาณตั้งอยู่บนฐานความรู้สึกทางศาสนาที่เกิดจากประสบการณ์แห่งสรรพสิ่งทั้งเรื่องธรรมชาติและเรื่องจิตวิญญาณซึ่งเป็นเอกภาพรวมอย่างมีความหมายพระพุทธศาสนาสามารถตอบสนองสิ่งที่พรรณนามานี้ถ้าจะมีศาสนาใดๆที่เข้ากันได้กับความต้องการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ศาสนานั้นก็คือพระพุทธศาสนาอัลเบิร์ตไอน์สไตน์

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: เจริญสุขท่านผู้ช่วยที่ทราบสารทุกท่านที่มารับการบรรยายธรรมะซึ่งเป็นหัวข้อแนวทางแห่งการปฏิบัติสลายอวิชชาหรือสลายอคติซึ่งเป็นธรรมอันละเอียดอ่อนนับว่าเป็นการปฏิบัติที่ทุกคนจะต้องนำเอาไปใช้กับการงานและหน้าที่ที่เหมาะสมกับการพิจารณารูปคดีธรรมะเป็นสัจธรรมถ้าพูดแล้วก็เป็นความจริงถ้า

ขึ้นต้นก็คือการทำความบริสุทธิ์ทำความบริสุทธิ์นี้เขาเรียกว่าไตรสิกขาไตรสิกขาสามศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขานี่เป็นรากเหง้าหรือเป็นต้นหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่ศีลเนี่ยเป็นปัจจัยอันยิ่งใหญ่ศีลเลนะสุขติยันติบุคคลจะมีความสุขได้เพราะมีศีลศีลเลนะโภคสัมปทาบุคคลจะมีโภคทรัพย์ไม่จนได้ก็เพราะมีศีลศีลเลนะนิพุติยันติบุคคลจะร่วงทุกข์ได้จะพ้นทุกข์ได้เพราะมีศีลถึงพระนิพพานคือคนที่มีศีลเนี่ยย่อมมีสรณะมีที่พึ่งมีที่เกาะของใจคนที่โลภมากก็เพราะมีศีลน้อยคนที่โกรธมากพยาบาทมากก็เพราะมีศีลน้อยหรือไม่มีศีลคนที่เบียดเบียนกันทุกวันเนี่ยไปถามดูก็จะรู้ว่าบุคคลที่ไร้ศีลและไร้ธรรมที่ต้องติดคุกติดตารางมีคดีกันทุกวันนี้เพราะขาดศีลแต่ถ้าหากว่าศีลเนี่ยมีประจำใจของบุคคลแล้วเนี่ยบุคคลนั้นย่อมไม่รู้แก่โทสาคติไม่ทำความโกรธหรือความพยาบาทนั้นให้ถึงกระเบียดเบียนคนอื่นโทสาคติโลภะคติบุคคลที่มีความโลภมากเห็นทรัพย์คนอื่นแล้วอยากได้มาเป็นทรัพย์ตนนั้นก็มีความโลภขาดธรรมะโมหคติบุคคลที่มีอคติลำเอียงจะตัดสินถ้อยร้อยความเนี่ยก็มีความลำเอียงเพราะลำเอียงเพราะอะไรเพราะรักเขาเพราะเห็นแก่ทรัพย์เขาเพราะเห็นกับพวกพ้องเพื่อเห็นแก่พี่น้องเพื่อเห็นแก่เชื้อชาติเดียวกันเมื่อบุคคลที่มีอคติ4อย่างนี้แล้วย่อมทำความพินาศให้แก่สังคมสังคมนั้นย่อมไม่มีความยุติธรรมเลยเพราะขาดศีลและธรรมหลักธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าน่ะไม่มีอคติพระองค์เป็นสัจธรรมพระองค์เนี่ยสอนให้ทุกคนเราเนี่ยรู้ว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยมีค่าเท่ากันมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมีความปรารถนาอย่างเดียวกันปรารถนาสุขปรารถนาพ้นทุกข์ปรารถนาอยู่ดีกินดีปรารถนามีเกียรติมียศมีชื่อเสียงมีตำแหน่งมีลาภมีบริวารนี่เป็นความปรารถนาของมนุษย์ที่เกิดมาอยากจะได้แต่สิ่งที่ดีงามไม่มีมนุษย์คนไหนที่อยากได้รับคำติเตียนรับคำอคติหรือนินทาให้ร้ายมนุษย์ทุกคนปรารถนาแต่ความสุขเมื่อพระองค์ทรงรู้อย่างนี้แล้วพระองค์ก็ทรงตัดว่าไตรสิกขาสามศีลสิกขาเนี่ยเป็นศีลครองโลกเป็นศีลครองบ้านเมืองเป็นศีลครองเรือนเป็นศีลครองหัวใจศีล5ข้อเนี่ยเราไม่ต้องถือทั้งหมดก็ได้ขอให้มันเป็นสัจจะแต่ถ้าเราถือทั้งหมดได้ก็ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ศีลย่อมมีความสุขปราบปลื้มใจว่าเรามีศีลเนี่ยเราไม่ตกนรกแล้วเราไม่ต้องตกนรกกินเดินนั่งนอนเราไม่ต้องตกนรกนรกในหัวใจเราเนี่ยคนไม่มีศีลนะยิ่งทำบาปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสะสมร้อนใจมากเท่านั้นฉะนั้นศีลจึงเป็นสิ่งที่วิสุทธิ
าเราทำความบริสุทธิ์ของศีลเราให้ได้รู้สึกว่าเราจะภาคภูมิใจภาคภูมิใจเหมือนเรื่องคนหนึ่งเดินทางจากเชียงใหม่ไปติดต่อเรื่องที่ดินที่จังหวัดชุมพรผู้หญิงคนนี้ก็หน้าตาดีผู้ชายก็ไปด้วยกันแต่พอไปถึงเชียงใหม่ไปถึงชุมพรแล้วเนี่ยโรงแรมมันเต็มโรงแรมมันเต็มทำยังไงจะไปนอนศาลาวัดก็เราก็ต่างถิ่นจะไปนอนบ้านใครก็ไม่ได้ก็ต้องเช่าโรงแรมห้องเดียวกันผู้หญิงบอกไม่ได้เดี๋ยวสามีรู้แล้วจะลำบากมากเราก็เป็นเพื่อนกันผู้ชายบอกว่าผมทำบุญคนก็รู้อยู่รักษาศีลกันมาตั้งแต่ก่อนเนี่ยเข้าวัดเข้าวารักษาศีลมาด้วยกันคุณไม่เชื่อใจผมหรือบอกเชื่อใจยังไงได้ในเมื่อผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมานอนอยู่ห้องเดียวกันที่โรงแรมเอาเถอะบุญที่ผมทำมาแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีผมยกให้คุณหมดเลยถ้าผมโล่งเกินแม้แต่ถูกตัวคุณขอเอาลูกผู้ชายเป็นเกียรติเอาศีลธรรมอันนี้ผลที่สุดก็ตกลงนอนเตียงเดียวกันผู้ชายเนี่ยตั้งสติตลอดคืนแล้วนอนตะแคงข้างไม่ยอมบอกหลับๆตื่นๆกลัวจะพลิกไปถูกผู้หญิงเข้าผู้หญิงพอรู้ผู้ชายเนี่ยตั้งสัจจะนี้แล้วก็หลับตลอดคืนเลยไม่ระแวงเลยพอรุ่งขึ้นเช้ามาผู้หญิงลงกราบเลยบอกผู้ชายอย่างนี้หาได้ยากแล้วเรื่องนี้ก็รู้ถึงสามีก็ไว้ใจตั้งแต่บัดนั้นมาเลยจะไปไหนไปที่ไหนอย่างไรกันก็ไม่ระแวงไม่สงสัยถือว่าภรรยาเราไว้ใจได้แล้วเพื่อนคนนี้ก็ไว้ใจได้เนี่ยสีเรนสุกติงยันติคบกันไปได้ตลอดชีวิตและมีความสุขมีการเกื้อกูลมีการเห็นอกเห็นใจแล้วก็เป็นหลักธรรมที่บอกให้ลูกหลานตัวเองรู้ได้ว่าพ่อมีสัจจะที่ทำจิตใจอย่างนี้ฉะนั้นจึงว่าสีเลนะสุขติงยันติคนสมัยก่อนก็ดีคนสมัยนี้ก็ดีโดยมากจะมองข้ามเรื่องศีลแต่คนตะก่อนก็ถือว่าเกิดมาชาติหนึ่งเกิดมาหนเดียวตายหนเดียวเกิดมาก็ต้องรีบทำความดีเขาจะเสียสละเพื่อศีลธรรมแต่คนสมัยนี้ขอให้มีกินขอให้มีใช้ขอให้เอาตัวรอดก็แล้วกันมันจะเป็นบาปเป็นกรรมยังไงก็มองไม่เห็นคือไม่ค่อยคิดถึงเรื่องบาปกรรมไม่คิดถึงเรื่องศีลธรรมเพราะนั้นพระพุทธองค์ทรงละเอียดอ่อนด้านปฏิบัติพระองค์ทรงมีญาณทัศนะวิสุทธิพระองค์มีศีลบริสุทธิ์ก็สามารถจะรู้จากวาระของผู้มีจิตบริสุทธิ์ว่าคนที่มีจิตบริสุทธิ์เนี่ยย่อมเป็นเหมือนเพชรย่อมเป็นเหมือนของที่เป็นรัตนะที่เป็นของละเอียดอ่อนมีค่าอันมหาศาลเพราะความละเอียดของจิตเนี่ยย่อมนำความสุขมาให้นี่ถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็พอจะถือกันได้คนทุกวันในที่วุ่นวายกันทุกวันเนี่ยโกงกันเบียดเบียนกันทุกวันเนี่ยเพราะไม่มีศีลแต่ถ้าคนเรามีศีลแล้วเนี่ยจะเบียดเบียนกันไม่ได้เลยเพราะมีแต่อภัยให้กันการที่จะอิจฉาริษยาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเนี่ยก็นึกถึงศีลธรรมที่ตัวเองมีพื้นฐานมาเนี่ยก็จะทำให้ตัวเองระงับใจได้การทำมาหากินก็จะไม่เป็นคนเอาเปรียบคนอื่นเรียกว่าศีลวิสุทธิศีลเนี่ยย่อมนำไปสู่สุคติได้แล้วคนเราก็ภูมิใจในชีวิตตัวเองที่ทำอะไรไว้ยิ่งทำความดีไว้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขทางใจมากเท่านั้นคนที่ไม่คิดว่าศีลธรรมนั้นให้ผลแก่ตัวเองเขาก็ปล่อยจิตใจของเขาไปสู่กับ
ความเป็นคนที่ไม่มีศีลธรรมย่อมทำลายจิตใจเขาให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไปทีนี้สมาธิวิสุทธิความสงบเป็นหลักความสงบตัวนี้ก็มาจากพื้นฐานของศีลศีลตัวนี้เป็นตัวสติเดินมีสตินั่งมีสตินอนมีสติคิดนึกกินอะไรทำอะไรก็มีสติของการมีศีลแล้วสมาธินี่ก็เจริญให้เจริญฌานให้เกิดขึ้นเจริญฌานให้เกิดขึ้นคือยกจิตขึ้นสู่อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดอารมณ์นี้สำหรับบุคคลธรรมดาก็จะมีคนมีอารมณ์หลายๆอารมณ์คนที่มีหลายๆอารมณ์เนี่ยย่อมคิดมากเรื่องอดีตมั่งอนาคตบ้างคนมีหลายอารมณ์อารมณ์ดีและอารมณ์ร้ายอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์วุ่นวายอารมณ์ฟุ้งซ่านหรืออารมณ์เครียดนี่สำหรับคนที่ชาวบ้านมีหลายอารมณ์โดยมากอารมณ์ดีเนี่ยจะเกิดสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติด้วยชาวบ้านจะมีอารมณ์ดีก็ตอนที่ตัวเองได้อะไรมาสมใจเช่นได้เงินได้ทองได้ลาภได้ยศหรือได้ที่คนผูกพูดถูกหูหรือได้เพื่อนที่ดีจึงจะได้อารมณ์ดีอารมณ์ดีนี้เดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็อารมณ์ร้ายเข้ามาแทนอย่างที่เราโกรธฉุนเฉียวโกรธแล้วหัวฟัดหัวเวียงมีแสดงอาการไม่พอใจเนี่ยกับคนที่เรารักก็ดีหรือคนที่เราไม่รักก็ดีนี่อารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีอารมณ์บูดเนี่ยอารมณ์เกิดมาจากใจตัวเองที่ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ก็เรียกขาดสตินั่นเองก็เหมือนคนไม่มีศีลนั่นแหละคนขาดสติจะทำอะไรไม่ยังคิดก็สามารถจะทำร้ายคนอื่นได้สามารถจะพูดคำหยาบคายได้สามารถจะทุบตีคนอื่นได้เพราะขาดสติคือขาดศีลนั่นเองตอนนี้เมื่อมีสมาธิตั้งใจมั่นสมาธินี้ตั้งใจมั่นมั่นอยู่ที่ไหนมั่นอยู่ที่ศีลพอเรามีศีลเนี่ยมีสติแล้วระวังกายวาจาใจแล้วก็เรียกว่ามีสติสมบูรณ์สมาธิอันนี้คือการควบคุมอารมณ์ถ้าพูดกันตามหลักธรรมก็เรียกว่าวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานวิจารพิจารณาให้เกิดปัญญาญาณคือเข้าไปเรียนรู้อารมณ์ตัวเองเช่นเราจะทำสมาธิบทไหนจะเป็นหนอหรือเป็นพุทโธหรือเป็นสมาลหังหรือปัญจตกะกรรมฐานกรรมฐาน5เช่นพุทธเจ้าให้แก่พระสาวกทั้งหลายสำเร็จเป็นพระอรหันต์กันมากมายคือกรรมฐาน5เช่นเกสาของที่ตัวเรานี่เองท่านให้เกสาคือผมโรมาคือขนนขาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังพิจารณาเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมพิจารณาว่าผมเป็นของถ้าเราไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งไว้หลายวันผมเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเพราะผมนี่ทิ้งไว้นานๆจะสกปรกทุกคนเกสาผมให้พิจารณาไปเรื่อยๆเห็นตามความเป็นจริงโรมาขนพิจารณาขนที่ตัวเราผมขนที่ตัวเราถ้าเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระเหงื่อใครจะออกทุกเส้นขนตลอดวันถ้าเราทิ้งไว้นานๆมันก็จะเปื้อนเปื้อนไม่สะอาดคือเส้นขนค่อยพิจารณาตามความเป็นจริงว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเราปล่อยทิ้งทั้งผมและขนไม่ชำระล้างจะสกปรกมีกลิ่นไม่เหงื่อออกทุกเส้นขนหน้าขาเล็บมือเล็บเท้าที่งอกออกจากมือเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แกะไม่แคะไม่ล้างจะสกปรกหยิบอะไรไม่ได้จะมีเชื้อโรคจะไม่สะอาดที่เล็บของเราทันตาฟันถ้าเราไม่แคะไม่ล้างไม่ถูไม่ชำระเลยฟันเนี่ยปล่อยทิ้งไว้นานๆแค่วันเดียวคืนเดียวทานอาหารไม่ชำระฟันก็มีกลิ่นเหม็นพูดก็ดีไม่พูดก็ดีก็ย่อมเหม็นอยู่ในฟันของเรา
ฉะนั้นถ้าปล่อยทิ้งนานๆเราจะรู้สึกว่าปันตะ

ตาฟันเป็นของไม่สวยไม่งามมีกลิ่นตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราตั้งแต่หนังศีรษะถึงปลายเท้าเหมือนหนังสัตว์อื่นหนังวัวหนังควายหนังสุนัขหนังหมูหนังไก่ก็มีหนังผืนเดียวหุ้มเนื้อสดๆไว้คนเราที่ปกปิดอยู่ทุกวันนี้เพราะหนังปกปิดถูกปกปิดอยู่จึงมองเห็นว่างามแต่ถ้าลอกหนังออกไปแล้วจะรู้สึกว่าหนังนี้ไม่งามหนังนี้ถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างไม่ถูเลยเนี่ยปล่อยทิ้งหลายๆวันหนังเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเช่นเดียวกับสัตว์อื่นเมื่อเราพิจารณาย้อนไปย้อนมานี่เรียกว่าเป็นตจะตกะกรรมฐานคือเป็นกรรมฐาน5พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงล่างโครงกระดูกของเราเราจะเห็นว่ากายคนเราเนี่ยสักอาศัยอยู่เท่านั้นเองไม่ใช่ของแก่นไม่ใช่ของแข็งไม่ใช่ของมั่นคงจะอยู่ไม่ถึง100ปีไม่ถึง80ปีก็ความทรุดโทรมและชราก็ย่อมนำมาความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ย่อมนำมาสู่สังขารร่างกายของเราเราไม่ควรจะลืมเลยซึ่งความพิจารณาซึ่งความประมาทให้พิจารณาเห็นความจริงว่าร่างกายคนเราเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของน่ารักจนหมดตัวมันมีส่วนสิ่งหนึ่งที่ซ่อนเล้นไว้ซึ่งความไม่สะอาดทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกทั้งน้ำเสลดน้ำลายทั้งร่างกายทั้งหมดนี่นี่เป็นสมาธิรักษาใจมั่นสมาธิอันนี้ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานเราก็จะปลงปล่อยละวางตัวตนก็จะเบาลงความโลภความโกรธความหลงความรักความชังที่หลงตัวตนมากก็จะน้อยลงโดยมากคนเราเนี่ยจะไม่เคยพิจารณาเลยร่างกายของตัวเองนี่จะมองข้ามสิ่งนี้ไปคิดแต่เรื่องหลงตัวตนฉะนั้นถึงว่าผู้ที่บวชในพุทธศาสนาจึงมาเรียนรู้เรื่องกรรมฐาน5สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยบางองค์เนี่ยพอพิจารณาแค่เกศาผมเกศาผมเนี่ยเห็นผมว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยก็มีสมัยพุทธเจ้าบุคคลบรรลุง่ายคือพอพูดยกหัวข้อขึ้นมานี่เข้าใจเลยว่าอ๋อจริงหนังนี่ไม่สะอาดจริงขนไม่สะอาดจริงฟันไม่สะอาดจริงก็จะละตัวตนออกไปได้ความยึดมั่นถือมั่นมากมายก็เบาลงอันนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่านี่แหละตายสิกขาเมื่อเรารู้จักสมาธิเราก็ยกจิตของเราเนี่ยสู่อารมณ์กรรมฐานอย่างเช่นเราภาวนาถ้าเรานอนไม่หลับก็ดีเราคิดมากก็ดีเราก็เอาจิตของเรามาไว้ที่ลมหายใจของเราอารมณ์หายใจของเราเข้าเราก็รู้ลมหายใจออกเราก็รู้สังเกตลมหายใจเรียกว่าวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารพิจารณาลมหายใจวิจารในตัวปัญญาพิจารณ์ในตัวปัญญาสังเกตดูลมหายใจเข้าหายใจออกหยาบละเอียดร้อนเย็นการพิจารณาอย่างเงี้ยเราจะรู้จักธรรมะการประพฤติปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องไปเรียนอะไรมากเรียนรู้กายกับใจแล้วเราจะค่อยๆรู้ลึกซึ้งไปเรื่อยๆจนรู้จักจากบุญก็รู้ได้บาปก็รู้ได้สวรรค์ก็รู้ได้นิพพานก็รู้ได้รู้จักแค่วิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานวิจารพิจารณาเห็นท่องแท้แน่นอนเพราะที่คนเราจะรู้เนี่ยต้องรู้จักฐานจิตฐานกายเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของอารมณ์กรรมฐานฐานกายคือรู้จักกายตัวเองฐานจิตคือรู้จักจิตตัวเองคนเราถ้าสามารถเรียนรู้สมาธิได้เนี่ยจะรู้ฐานจิตแล้วจะรู้ทันความโกรธความเกลียดความพยาบาทความอาฆาตความไม่สบายใจอารมณ์อะไรเกิดขึ้นจะรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองอารมณ์จะดีอารมณ์กรรมฐานนี่จะทำให้คนทุกคนมีความสุขแต่การปฏิบัติเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งหลับตาอย่างเดียวเราจะปฏิบัติที่ไหนก็ได้นั่งอยู่ที่นี่ก็ทำได้

นั่งอยู่ที่ทำงานก็ทำได้ขับรถก็ทำได้อยู่ตรงไหนก็ทำได้แต่ตัวที่ทำนั่นคือตัวระลึกรู้ระลึกรู้ว่าเรากำลังทำอะไรเรากำลังนั่งกำลังคิดอะไรคิดเดินกำลังทำอะไรเดินกำลังเดินอยู่ท่าไหนเท้าซ้ายหรือเท้าขวาแล้วกำลังคิดอะไรพอใจหรือไม่พอใจเมื่อเราเรียนรู้สมาธิอย่างนี้แล้วจะรู้ทันอารมณ์จะเข้าไปควบคุมไปแก้ไขจิตใจตัวเองอยู่สม่ำเสมอแล้วจะเป็นคนที่ไม่มีอารมณ์ขุ่นมัวอารมณ์ร้ายอารมณ์พยาบาทอันนี้จะดับไปจะเหลือแต่ปีติเกิดความอิ่มอกอิ่มใจปลื้มปีติว่าเราได้ทำจิตของเราสงบแล้วเกิดความสุขแทนปีติความสุขนี่จะแทนปีติความสุขนี่เริ่มขึ้นจากการเล่นวิตกเริ่มมีแล้ววิจารพอวิจารจบพอวิจารพิจารณาจะลมละเอียดเข้าละเอียดเข้าละเอียดเข้าพอวิจารจบจะเกิดปีติพอเกิดปีติเนี่ยเหมือนโลกทั้งโลกนะไม่มีอะไรจะสุขเท่าเลยเราจะหมดความห่วงความเป็นทุกข์ความกังวลต่างๆเนี่ยที่อารมณ์เครียดแทบจะหายเลยพอปีติมากขึ้นตัวเบากายเบาจิตสบายแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาแทนสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพอจิตเราเป็นสุขเราจะเห็นได้ว่าโอ้จิตที่คนเราเป็นสุขสุขอย่างนี้เองนะเราจะไม่พบความสุขหรอกสุขทางโลกเนี่ยเราจะพบแต่เพียงเห็นได้ยินได้ฟังได้คิดได้นึกได้กระทำซึ่งเป็นความสุขอันการที่ออกกำลังทั้งดูทั้งฟังเป็นความสุขที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่สงบแต่ความสุขของธรรมะนี่เป็นความสุขที่ไม่ต้องออกกำลังเป็นความสุขที่ปล่อยใจให้ว่างปล่อยใจให้สงบปล่อยใจให้เป็นสติสมาธิเมื่อทำใจได้อย่างนี้แล้วความสุขก็เต็มหัวใจเราตอนนี้เราจะวางเฉยพอเรามีความสุขแล้วรู้สึกว่าจะมองเห็นคนอื่นเนี่ยน่าสงสารคนที่โกรธเนี่ยน่าสงสารคนที่คิดมากเนี่ยน่าสงสารคนที่เครียดมากคนที่งกมากคนที่อยากร่ำอยากรวยคนที่ทะเยอทะยานมากเนี่ยเราจะเห็นแล้วเราจะปลงตกเราจะว่าโอ้คนเราเนี่ยนะเกิดมาไม่รู้ใจตัวเองเขาปล่อยให้ใจของเขานั้นตกอยู่ในอำนาจของกิเลสครอบงำเสร็จแล้วจะน่าสงสารมากเพราะเรายกจิตขึ้นสู่โคตรภูญาณคือยกจิตขึ้นอยู่เหนือโลกีวิสัยคนมีโลกีมากๆเนี่ยคนมีกิเลสมากโลกีมากเนี่ยโลภเขาอยากได้เยอะโกรธก็โกรธต้องแสดงออกแรงรักก็ต้องรักให้หลงพยาบาทก็ต้องพยาบาทเอาชะแพ้เอาชนะนั่นคือสิ่งที่ชาวโลกเขาใช้กันอยู่ทุกวันนี้เขาจะไม่พบความสงบสุขที่แท้จริงเลยตอนนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็วางเฉยใครมาด่าเราก็ไม่โกรธใครมายกยอปอปั้นให้เราหลงตัวเองเราก็รู้ว่าคนเราไม่มีอะไรเกิดแก่เจ็บตายเท่ากันจะยกให้ฉันเป็นเทวดาฉันก็เป็นไม่ได้หรอกฉันก็แค่มนุษย์เดินดินต้องกินต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องเจ็บต้องป่วยเหมือนกันทุกคนไม่มีใครวิเศษต่อกันหรอกใครจะมายกให้เราหลงเราก็ไม่หลงใครจะมาติให้เราต่ำเราก็ไม่ต่ำไปตามใครจะว่าเราเลวเราชั่วไงเพราะใจของเราดีใจของเรามีอุเบกขาก็ไม่โกรธไม่พยาบาทไม่โต้ตอบนี่เรียกว่าไตรสิกขาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะอันข้อนี้ศีลสมาธิปัญญาปัญญาในที่นี้คือการพิจารณารู้ทันอารมณ์ปัญญาในที่นี้คือรู้เท่าทันสังขารสังขารในที่นี้ก็เรียกสังขารและจิตสังขารร่างกายนี่เราพิจารณาไปแล้วว่าเกสาโลมานขาทันโตตาจาตผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างทรงกระดูกว่าต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นของไม่มั่นคงถาวรเราพิจารณาสังขารร่างกายอย่างนี้แล้วเราก็รู้จริงแล้วว่าเป็นทุกคนซึ่งเมื่อเราไปงานศพเนี่ยเราก็ไปพิจารณางานศพคนนี้เนาะ
เป็นหรือขนาดพิพากษายังตายเนาะแหมพิพากษายังตายไอ้เราเนี่ยยังไม่เป็นพิพากษามันก็ต้องตายเหมือนกันนั่งคนนี้โหอดีตเป็นโน่นเป็นนี่ในใหญ่ขนาดนี้ก็ตายเราก็เริ่มปลงตกเราก็ไม่หลงสังขารความคนเรานี่มันมีตรงไหนกันละที่เป็นที่พึ่งที่สุดท้ายของพวกเราเราเรียนกันมาทับตายเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งที่สุดท้ายของเราเราจะได้อะไรกันเราต้องได้แต่อะไรแล้วที่มันจะได้ไปปริญญาหรือได้ไปก็ปริญญาก็เป็นวิชาหากินเป็นวิชาอาชีพที่เข้ามาหากินโดยสุจริตธรรมเพื่อได้มีเงินเดือนได้มีงานทำแต่อะไรแล้วมันเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราอ่ะในเมื่อคนเรามันต้องตายอ่ะขนาดเขาเป็นใหญ่แล้วเรายังตายอย่างเงี้ยก็เป็นอนาคตนะอดีตอย่างไรอนาคตก็เป็นอย่างนั้นเราให้เรียนรู้ปัจจุบันเนี่ยเป็นอารมณ์ธรรมะคือเรียนรู้ปัจจุบันเป็นอารมณ์อดีตคนเราเห็นมาแล้วกันเยอะมากมายอดีตเนี่ยเราจะเห็นเป็นบทเรียนของเรามากเลยอดีตเนี่ยเป็นบทเรียนที่ดีคนนั้นโกงคนนั้นดีคนนั้นประพฤติตัวยังไงจะบั้นปลายชีวิตของเขาจะเป็นยังไงงั้นอดีตจะเป็นครูเราเราจะรู้สึกว่าจริงๆไม่ต้องไปพิจารณาไกลตัวเองใกล้ๆตัวเองก็มีญาติพี่น้องเราเพื่อนฝูงเราจะเห็นว่าใกล้ๆตัวเราเนี่ยมันเป็นปัญญาทำให้เราเห็นรู้ว่าทุกคนเราไม่มีอะไรเอาไปได้เลยสักอย่างเดียวทีนี้เมื่อเราพิจารณางี้อนาคตมีอะไรอนาคตคนเราก็คดลงคดไปจนคดจนถึงเขาเรียกอนาคตโยมรู้จักอนาคตไหมอนาคตมันก็งอกลับมาที่เดิมนะเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายแล้วก็หมุนอยู่นี้เองไปวัฏจักรเป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นวัฏจักรเนี่ยอนาคตไม่ไปไหนคนเราอนาคตก็กลับที่เดิมโยมมาจากไหนมาจากดินมาจากน้ำมาจากไฟจากลมอนาคตมาจากธาตุสี่อดีตมาจากธาตุสี่อนาคตก็กลับเป็นธาตุสี่ทุกคนเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมทุกคนเราเป็นอย่างนั้นอดีตมาอย่างไรอนาคตก็เป็นอย่างนั้นเรียกอนาคตมันไม่ไปไหนสิ่งที่จะพ้นอนาคตอันนี้ไปได้ออกจากกรมกรรมสารจักรได้เนี่ยคือการไม่กลับมาเกิดอีกการไม่กลับมาคิดอีกคนที่กลับไม่คิดถึงอดีตอีกไม่กลับมาคิดอนาคตอีกคนนั้นน่ะจะออกจากอดีตอนาคตคนที่ไม่คิดอดีตอนาคตบุคคลนั้นคือบุคคลผู้ไม่เศร้าหมองคือพระพุทธเจ้าคือพระอริยเจ้าไม่สามารถไม่กลับมาเกิดอีกแต่ทุกคนเรานี่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ยังต้องกลับมาอีกกลับมาแก่อีกกลับมาเจ็บอีกกลับมาตายอีกกลับมาเวียนว่ายนี่อีกไม่มีใครออกไปจากกงกรรมสารจักรไม่ได้คนเรานี่หวังอนาคตกันมากแต่อนาคตมันก็คดอย่างนี้เองอ่ะคดมาแก่มาเจ็บมาตายดังนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราจะทำอย่างไรเรารู้แล้วว่าคนเราเนี่ยไม่มีไปไหนเราก็ไม่ประมาทเราจะต้องทำสิ่งที่เราได้ไป

ดังที่พุทธเจ้าทรงสร้างบารมีมาเนี่ยถึงเสียสงไขยในพระองค์ก็ต้องการสร้างปัญญาสร้างปัญญาตัวนี้คือตัวดับทุกข์ในใจของพระองค์ทุกข์นี่มีมากแต่คนเรามองไม่เห็นความรู้สึกของใจคนเราเนี่ยมีมากมีจนทนไม่ได้ก็มีจนหาทางออกผิดๆก็มีโดยมากคนเราที่ทุกข์จากการไม่มีศีลน่ะทุกข์มากทุกข์จากการไม่มีสมาธิก็มีมากทุกข์จากการไม่มีปัญญาก็มีมากยังเหมือนยังโยมเนี่ยเรียกว่าพวกโยมมีปัญญาล่ำเรียนมาเนี่ยพวกโยมล่ำเรียนมาโยมไม่ต้องไปแบกไปหามแล้วไม่ต้องไปทำงานรายได้ต่ำๆเพราะมีปัญญาทุกอันนี้ที่มีปัญญาศึกษาเราเรียนมาถึงขั้นนี้ก็ถือว่าเรามีปัญญาขั้นหนึ่งอันนี้คือทุกทางคือมีปัญญาทางโลกสามารถที่จะยกฐานะจิตของตัวเองเนี่ยให้ศึกษาเราเรียนมาถึงระดับนี้ไม่ต้องไปทำงานแบกหามแต่ถ้าหากว่าโยมไม่มีปัญญาล่ะไม่เอาไม่เรียนหนังสือไม่สนใจไม่ศึกษาหาทางที่จะศึกษาเราเรียนก็ต้องไปทำงานแบกหามเหนื่อยเหน็ดมากมายเพราะไม่มีปัญญาเอาละอันนี้ถือว่าเรามีปัญญาขั้นนี้แหละแต่ปัญญาขั้นวิมุตติเนี่ยปัญญาขั้นที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยมันเป็นปัญญาที่เป็นปัญญาที่บริสุทธิ์ปัญญาที่จะแก้ปัญหาหัวใจตัวเองว่าเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเราจะไม่เป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำปล่อยใจให้ตกอยู่ในอารมณ์นั้นๆเช่นเรามีคนมาชักชวนเรามีคนมาชักชวนเราให้ไปทำสิ่งที่มันรวยกว่านี้เพราะเรามีปัญญาแต่เราพิจารณาแล้วว่ามันรวยก็เอาไปไม่ได้มันรวยมันก็เป็นของไม่บริสุทธิ์มันรวยมันก็ไม่บริสุทธิ์เราจะไม่เอาเราจะรวยแบบบริสุทธิ์หรือเราจะพอดีจะมีแบบบริสุทธิ์ดีกว่าให้ปัญญาตัวเนี้ยจะทำให้เราเนี่ยไม่หลงผิดเมื่อใครจะมาชักชวนจะเอาเงินมาล่อเอามากองเราเป็น40ล้านเนี่ยถ้ามีปัญญาว่านี่มันกระดาษใบเดียวอ่ะเราจะไม่ตกอยู่ในหน้าของเพียงเงินอันนี้ของพวกนี้ก็ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้เมื่อคนจะมาชักชวนเกลี้ยกล่อมให้เราอยากได้เท่าไหร่เราก็ไม่อยากได้เพราะเราเห็นแล้วว่าเอาไปแล้วก็ตายก็เอาไปไม่ได้มันก็แค่นั้นเองมันเป็นของประโลมโลกพอเรามีปัญญามองเห็นว่านี่มันเหมือนเศษกระดาษความโลภ ก็ไม่ครอบงำใจความอคติความลำเอียงก็ไม่มีขึ้นหรอกย่อมมีปัญญาแก้ไขเมื่อเรามีปัญญาแก้ไขเราก็ไม่ต้องทำกรรมไม่ต้องก่อเหตุแต่ก็ไม่ต้องสะสมไม่ต้องสะสมบาปในใจเมื่อเราหลุดพ้นจากสิ่งนี้ทันทีเขาหลังก็หลุดพ้นเรื่อยเหมือนกันนะโยมเหมือนคนเขาเอาบุหรี่มาให้เราสูบเนี่ยแต่ถ้าครั้งแรกเราไม่ยอมสูบสักครั้งเดียวนะโยมเราจะไม่ติดบุหรี่เลยเราจะไม่ติดบุหรี่เลยเราพ้นอารมณ์นี้ได้ครั้งแรกใจแข็งอย่างเดียวไม่เกรงใจไม่เห็นกับเพื่อนไม่เห็นกับเพื่อนไม่เห็นกับความเกรงใจถือว่าเราไม่สูบเราจะหัดสูบทำไมถ้าสูบแล้วมันก็จะต้องติดลำบากเราตลอดไปวันนี้เราไม่ซื้อวันหน้าเราก็ต้องซื้อและสูบนี่ก็เป็นโทษกับร่างกายเรามากมายเราไม่สูบสบายใจกว่าเราตัดสินใจไม่เกรงใจเพื่อนไม่สูบเอาเถอะนะผมสูบไม่เป็นหรอกขอบคุณบางทีก็รับไว้โดยจะไม่สูบแต่เพื่อนรู้ว่าเราไม่สูบนะเข้าเขาก็ไม่ขยันขยอเราก็กลายเป็นบุคคลบริสุทธิ์ไม่ต้องสูบบุหรี่ตลอดชีวิตนี่คือการที่เราครั้งแรกที่เขามาดึงรั้งให้เราเกิดกิเลสให้เราเกิดความพอใจเราไม่เกิดเรามีปัญญามีสติหักห้ามความเกรงใจอันนี้ไ
เราจะไม่สูบแน่นอนบุหรี่เพราะเราไม่ได้สูบมาแต่กำเนิดนี่เรามาหัดจากเพื่อนฝูงนี่เองเพื่อนฝูงเรานี่เองที่เกรงใจทำให้เราสูบบุหรี่นี่ยกให้ฟังนะเหมือนกันดื่มเหล้าก็เช่นเดียวกันครั้งแรกก็เช่นเดียวกันเขาจะให้เรากินเหล้าเนี่ยถ้าเรารู้จักความเกรงใจเราจะทำยังไงดีเราเกรงใจเพื่อนแต่เรารู้ว่ามันโทษเรามีปัญญานี่เรามีปัญญานะเรารู้ว่าไอ้เหล้าเนี่ยมันมีโทษกินตายกันไปเยอะแล้วสูบบุหรี่ด้วยถุงลมโตถุงลมพองเข้าโรงพยาบาลรักษาไม่หายกันเยอะเรารู้เรามีปัญญารู้ว่าไอ้บุหรี่กับเหล้าเนี่ยมีโทษเราก็พิจารณาเลยว่าเราจะหาทางออกยังไงดีที่เราจะไม่ทำให้

พื่อนเนี่ยต้องเสียใจเราก็ต้องขอบคุณเขาหรือเราต้องหาทางออกว่าผมเนี่ยดื่มไม่ได้หรอกดื่มแล้วร่างกายไม่ดีหรือหาทางออกที่มันเป็นเราก็รู้ว่าร่างกายไม่ดีจริงเราต้องหาทางออกเพื่อไม่ทำลายจิตใจพอครั้งแรกเราหาทางออกได้แล้วด้วยปัญญาเรานะต่อไปก็ไม่ติดนี่พอเราไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่เพื่อนที่ดีก็จะตามมาเพื่อนที่ดีก็จะตามมาคนที่ไม่กินเหล้าก็มีเยอะที่ไม่กินคนที่ไม่สูบบุหรี่ก็มีเยอะที่ไม่สูบก็จะคบกับเราแล้วเราเขาพอก็รู้แล้วว่าเราเนี่ยไม่เป็นคนไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ทุกคนก็จะมองเราเป็นคนดีเราไม่ไปหักจิตใจเขาไม่ไปทำลายจิตใจเขาถ้าเรารักเขาเราไม่จำเป็นจะต้องไปให้เขาสูบบุหรี่กินเหล้าไม่จำเป็นจะต้องลายจิตใจทุกคนก็อยู่กันได้เข้ากันได้นี่สมมตินะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคนเราเนี่ยครั้งแรกสำคัญมากความซื่อสัตย์สุจริตก็เหมือนกันโยมเราจะไม่มีอคติสี่เขาเนี่ยเราก็ต้องครั้งแรกนะโยมถ้าเราไม่โลภนะเราไม่โลภเนี่ยเราจะรักษาความดีของเราไว้ได้ตลอดคนที่ถูกหลอกคนที่ถูกคนอื่นเขาครอบงำเราถูกเงินครอบงำถูกคนอื่นครอบงำก็เพราะความโลภนะเราก็รู้ว่าผิดแต่เราก็อยากได้อันนี้เนี่ยเราห้ามความอยากไม่ได้ก็ถูกอันนี้ครอบงำอยากสูบบุหรี่อยากกินเหล้าแต่เราไม่อยากก็ครอบงำเราไม่ได้เราอยากรวยอยากมีเงินมากๆอยากมีหน้ามีตาก็ถูกความโลภครอบงำเขาก็เอาเงินมาซื้อเราทีนี้เราก็ตกเป็นทาสน้ำเงินเราก็ถูกเป็นทาสน้ำเงินก็ถูกเอาเงินซื้อเราได้หน้าบ้านเข้าไม่ได้ก็มาหลังบ้านสามีไม่โลภภรรยาโลภก็เข้าทางภรรยาก็ได้ผลที่สุดก็รู้กันนะเข้าก็รู้กันก็หมดเมื่อความโลภเข้าครอบงำทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามมาโน่นก็ได้ง่ายนี่ก็ได้ง่ายความสะดวกสบายนี่เกิดขึ้นเพราะความสะดวกสบายเกิดขึ้นใครก็ติดโยมติดเมื่อก่อนรถขี่รถเก่าๆแม้แต่เดี๋ยวนี้เราขี่รถใหม่ๆไอ้คนที่เป็นเพื่อนกันในเดี๋ยวนี้มันได้รถใหม่ๆก็เพราะว่ามันไปคบกับคนรวยคนโน้นให้คนนี้ให้เราก็เลยอยากได้กันทุกคนทุกวันนี้คนเราไม่เรียนรู้เรื่องคุณธรรมและสันโดษทุกคนต่างจะตามเพื่ออยากร่ำอยากรวยกันอยากมีเหมือนคนอื่นมีกฎหมายมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับสังคมเพราะทุกคนมีความโลภเสียแล้วก็ถูกครอบงำคนนี้เราก็รู้อยู่ใจว่ามันผิดแต่ว่ามันอยากได้ทำยังไงดีห้ามใจไม่ได้เหมือนคนหนึ่งจะกินเหล้าเป็นสารีบาตพอกินนะเข้านะเข้าเนี่ยเหล้าเข้าเป็นแอลกอฮอล์ซึมลิซึมเนี่ยเวลาเจอเหล้าเนี่ยจะอาเจียนเลยโอ้กโอกเลยเห็นเหล้าในโอกแล้วมือนี่สั่นจับเหล้าไม่ได้หรอกต้องให้คนอื่นนี่จับให้แกกินพอยัดใส่เข้าปากกึ๊บเดียวคนนี้ไม่สั่นเลยเป็นขนาดนั้นมันยากขนาดนั้นโยมบางคนบอกเป็นสรีบาตเล่าแต่ธรรมามาพิจารณาไม่ใช่สรีบาตหรอกอยากเกินไปอยากจนตัวสั่นเลยความอยากมันมากห้ามใจไม่ได้เห็นเล่าในโอกเลยแต่โอกกินนะมือสั่นในสั่นเอานะสั่นเอาพอเข้าปากปุ๊บเดียวคนนี้ไม่ต้องเนี่ยความอยากคนขนาดนั้นนะโยมมันอยากขนาดนี้เราห้ามไม่อยู่เลยโยมเห็นผิดเป็นชอบเมื่อเราโกรธจนตัวสั่นนะโยมเอาไม่อยู่เลยนะโกรธจนตัวยันหน้ามืดวืบเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วมีปืนก็ไปฆ่าก็ได้มีไม้มีมีดก็ทำลายก็ได้เมื่อมันลืมตัววืบเดียวความโลภก็เช่นเดียวกันเราจะไปสะสมมัน
พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้พวกเราในสันโดษพระองค์เนี่ยมีเวียงวังมีประสาทสามฤดูพระองค์ประสุขสบายทุกอย่างแต่พระองค์ออกไปบวชพระองค์มีผ้าเพียงสองผืนมีสองผืนมีบาทเพียงลูกเดียวเดินด้วยเท้าเปล่าพระองค์มีความสุขมากมีความสุขกว่าการอยู่ในพระราชวังจนถึงกับไปโปรดญาติพี่น้องเนี่ยนางสนมกรมนางนันเนี่ยออกบวชตามจนไม่มีเชื้อพระวงศ์จนในพระราชวังนั้นต้องเอาพวกลูกนางสนมมาทำเป็นมเหสีกันพระองค์บอกว่าความสุขที่เราได้รับทางโลกอ่ะมันหมดแล้วมันไม่มีอะไรไปแก่นสารหรอกมันเป็นความสุขที่ทรมานใจเป็นความสุขที่กังวลเป็นความสุขที่นอนไม่หลับเป็นความสุขที่ดิ้นรนแต่ทุกวันนี้เราจะนอนที่ไหนเราก็นอนหลับอยู่โคนไม้ก็ดีอยู่กระดินก็ดีอยู่ถ้ำก็ดีอยู่ป่าก็ดีเพียงมื้อเดียวเราก็มีความสุขมากกว่าที่อยู่ในวังคนก็พระองค์พอพระองค์ออกบวชพระองค์ก็ผ่องใสเบิกบานมากฉะนั้นความสุขที่พระพุทธเจ้าได้รับเนี่ยไม่ใช่เป็นความสุขที่ได้จากการสะดวกสบายนะไม่ใช่จากการกินอิ่มนอนหลับไม่ใช่จากนอนเบาะนวลผูกมีคนปฏิบัติอย่างดีไม่ใช่อย่างนั้นความสุขอย่างนั้นที่พุทธเจ้าท่านบอกว่ามันไม่ใช่หรอกแต่พวกเรายังหลงอยู่พวกเราหลงว่าเป็นความสุขอย่างนั้นเรากำลังแสวงหาความสุขแบบนั้นกันอยู่แต่พุทธเจ้าได้หมดแล้วพระองค์ไม่เอาความสุขจากใจที่มีปัญญาความสุขจากใจที่สงบเนี่ยเป็นความสุขที่สบายที่สุดเป็นความสุขที่ไม่ฟุ้งซ่านเป็นความสุขที่ไม่เครียดเป็นความสุขที่ไม่ดิ้นรนเป็นความสุขที่ไม่รู้จักคำว่าแพ้ชนะไม่มีเอาแพ้ไม่มีแข่งดีแข่งเด่นกันพระองค์ไม่แข่งกับใครแล้วไม่แข่งดีไม่แข่งเด่นไม่เอาหน้าเอาตาไม่เอายศเอาเกียรติอะไรพระองค์สละหมดความสุขจากการสละปล่อยวางนั้นเป็นความสุขที่อยู่เหนือจิตใจทุกคนความสุขที่มีความอยากนั่นเป็นความสุขที่ไม่ใช่ของจริงทุกวันนี้เขากำลังวิ่งหากันอยู่เขาวิ่งหาของไม่จริงเขาจึงไม่เคยพบความสุขที่แท้จริงเลยก็ถูกหลอกเรื่อยไปฟังแล้วง่วงนอนไหมโยมไม่เหมือนฟังเพลงอะเนาะฟังเพลงมันสนุกภาษาธรรมะก็งี้นะโยมนะภาษาธรรมะก็โยมให้พระมาพูดธรรมะน่ะถ้าโยมไม่อยากง่วงนอนโยมก็ร้องเพลงกันดิโยมก็ไม่ง่วงกันหรอกนะแต่พระมาพูดธรรมะโยมก็ต้องง่วงนี่น่ะแต่คนที่ไม่ง่วงก็มีใช่มั้ยใช่มั้ยคนที่ไม่ง่วงพอเข้าใจใช่มั้ยคนที่ไม่ง่วงคือคนเข้าใจก็มีนี่สมาสังเกตดูมีเยอะไอ้ที่ไม่เข้าใจก็ง่วงพูดอะไรก็ไม่รู้ก็แสดงว่าโยมยังไม่ใช้ปัญญาใช่ไหมใช้ปัญญาออกข้างนอกคล่องหมดโยมใจลอยไปคิดถึงเรื่องจะไปบ้านไปท้นไปนี่ใช่ไหมพระพูดที่นี่โยมตั้งใจฟังโยมก็เข้าใจไอ้ที่เข้าใจนั้นเพราะโยมได้ศึกษามาพอโยมได้มีพื้นฐานมาโยมมีพื้นฐานโยมเข้าใจลึกซึ้งอันเนี้ยโยมจึงรู้เรื่องแต่ถ้าโยมไม่มีพื้นฐานโยมก็เฮ้ยอะไรไว้ไม่รู้เรื่องเลยใจมันไม่มีสมาธิปัญญามันก็ไม่รองรับมันก็ไม่รู้อ่ะให้ทำไงดีฟังธรรมะพุทธเจ้าไม่รู้เลยก็ไม่มีวิธีดับทุกข์มันก็ยังติดค้างอยู่ในใจเราที่จริงคำว่าไตรสิกขาเนี่ยมันเป็นแก่นของพุทธศาสนานะพูดถึงแก่นของพุทธศาสนาพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับศีลสมาธิปัญญาเป็นรัตนตรัยเป็นแก้วยังตอนนี้เรายังไม่เห็นหรอกมั้ยว่า
เราจะอยากได้ธรรมะนะมันเป็นของละเอียดอ่อนโยมถ้าคนเรายังไม่เห็นทุกข์น่ะเหมือนคนเรายังไม่หิวข้าวอ่ะยังไม่อยากได้ข้าวหรอกมันเที่ยวเราสนุกเพลิดเพลินไปเนี่ยดูโขนดูหนังเพลิดเพลินน่ะข้าวไม่มีความหมายสำหรับเราเพราะตอนนี้เราอยากดูหนังเราอยากเที่ยวไอ้ข้าวมันจะมีความหมายตอนเราหิวนะอีตอนหิวเนี่ยโหอยากกินข้าวข้าวอยู่ที่ไหนข้าวที่ไหนหาข้าวกินให้ได้ทั้งไรก็ต้องกินพอกินข้าวอิ่มแล้วไม่เอาละความอยากได้ข้าวไม่มีแล้วใจเราเหมือนกันโยมตอนนี้เรายังไม่รู้จักทุกข์หรอกเพราะเรายังไม่ผิดหวังใช่ไหมเพราะยังหวังอนาคตอยู่เพราะเรายังไม่มีปัญหาหัวใจธรรมะไม่จำเป็นเลยนอกจากคนมีปัญญาเท่านั้นที่จะอยากรู้ธรรมะตั้งแต่เด็กๆเล็กๆหนุ่มๆสาวๆแต่คนทั่วๆไปชาวโลกทั่วๆไปนิยมที่จะอยากได้ธรรมะตอนที่มีทุกข์แก้ปัญหาไม่ตกไม่มีอะไรแล้วจะเป็นที่พึ่งของเราเช่นคนอยากถวายสังฆทานนิยมอยู่ดีอยากถวายสังฆทานไหมมีเคราะห์อยากถวายสังฆทานมีเคราะห์อยากถวายสังฆทานหมอไปดูบอกว่านี่มีเคราะห์ไปถวายสังฆทานแสดงว่ามีทุกข์แล้วจึงหาที่พึ่งคนนี้เจ็บจะตายแล้วจะตายไม่มีทางรอดแล้วญาติพี่น้องมีทุกข์จะทำไงดีจะให้ญาติของเราเนี่ยมีที่พึ่งทำไงจะให้คนตายได้เห็นพระก่อนตายนั่นแหละจึงจะถวายสังฆทานจึงจะนิมนต์พระมารับศีลจึงจะฟังเทศจึงจะสนใจภาวนาไม่ยังไม่สนใจยามมีทุกข์กับคนเราจึงจะเรียกหาสิ่งที่ช่วยตัวเองได้เหมือนกับคนหิวข้าวคนร้อนอยากได้ของเย็นอยากได้น้ำเหนียวตัวอยากอาบน้ำตอนที่ร่างกายดีเราไม่อยากได้สิ่งพวกนี้โยมธรรมะของพวกนี้ละเอียดอ่อนมากที่คนเรายังไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่เมื่อมีทุกข์นะจึงจะหาธรรมะสมัยก่อนเนี่ยคนสมัยก่อนเขามีปัญญาเห็นทุกข์ง่ายยงเคยคิดกุฎกิจไหมเคยกุฎกิจไหมเคยกลุ้มไหมคิดโน่นคิดนี่คิดประโยชน์เคยไหมรู้สึกมันทรมานใช่ไหมแต่ว่ามันหายได้ใช่ไหมแต่ถ้าไม่หายไปไงทุกข์มากใช่ไหมนั่นแหละตัวทุกข์เหตุของการให้เกิดทุกข์แต่ว่ามันยังมีทางระบายออกอยู่ไอ้ตัวเนี้ยมันพอมันมีมากๆแล้วโยมจะไม่มีทางออกสิ่งนี้อาตมาได้รับตั้งแต่อาตมาอายุ15-16นั่งตรงนี้ก็ไม่สุขนั่งตรงนี้ก็ไม่สุขอาตมาพยายามจะนั่งให้มันสุขใจตรงนี้มันไม่สุขเอ๊ะทำไงจะทำให้สุขได้ได้รู้จักตอนนี้เองว่าอ๋อนั่งตรงไหนเขาไม่สุขเพราะใจมันไม่ยอมสุขอุตส่าห์ไปปูผ้านั่งนอนเล่นกับสนามหญ้าแล้วมันยังไม่สุขเลยมันไม่สุขหรอกโยมคนชาวโลกเนี่ยนะปิดบังตัวเองไม่สุขแต่หาว่าสุขหลอกตัวเองปิดบังตัวเองทุกอยู่ทุกลมให้ใจก็ไม่เห็นเพราะตราบใดใจดวงนี้มันยังไม่ดับนะมันยังไม่สุขหรอกโยมใช่ไหมมันยังคิดอยากโน่นอยากนี่ไปโน่นไปนี่เนี่ยใจดวงนี้มันคิดตลอดมันจะสบายได้ตอนหลับเท่านั้นแหละตื่นขึ้นมาก็คิดต่อในเมื่อเรามารู้อย่างนี้นะใจคนเราไม่ใช่จะหาความสุขได้ง่ายนะถ้าไม่หยุดคิดถ้าไม่รู้ไม่มีปัญญาดับทุกข์ที่ใจได้ไม่รู้จักห้ามความคิดตัวเองให้หยุดเฉยนิ่งได้ถ้าคนไหนทำใจให้นิ่งเฉยได้ชั่วขณะหนึ่งรู้ทำใจได้คนนั้นมีสุขคนนั้นประกาศอิสระภาพเลยว่าฉันมีสุขสุขไงเพราะฉันไม่คิดอะไรมากใช่ไหมโยม
ถ้ายอมไม่คิดมากยอมสบายไหมสบายใช่ไหมคิดมากก็น่าดูเลยนะยอมก็ต้องไปหาทางออกผิดๆแล้วมันจึงจะดับทุกข์แบบผิดๆอย่างทุกวันเนี่ยคนเรานะมีทุกข์นะโยมนะมีทุกข์มากนะไม่ใช่ไม่มีนะไปกินเหล้าดับทุกข์ไปเต้นรำดับทุกข์ไปดูหนังดับทุกข์ไปหาแฟนดับทุกข์ที่จริงอยู่เฉยๆมันทุกข์จะตายแล้วทนไม่ไหวต้องไปหาแฟนดับทุกข์พอไปมีแฟนก็ทะเลาะกันอีกดับทุกข์ไม่ได้อีกแล้วหวงหึงกันระวังระแวงกันอีกทุกข์เพิ่มขึ้นอีกแล้วปวดหัวอีกแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่จะดับได้จริงๆต้นเหตุคือเราไม่รู้จักดับอีตรงที่เราอยู่คนเดียวนี่เองเราไม่รู้จักดับตอนเราอยู่คนเดียวนั่งคนเดียวไม่คิดอะไรเนี่ยถ้าเราดับคนเดียวที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยเนี่ยโยมจะดับโดยที่ไม่ต้องไปหาทางออกผิดๆเลยนะพระกรรมฐานเนี่ยท่านพบทางสงบสุขแล้วที่วัดเนี่ยท่านไปนั่งอยู่คนเดียวกัน3เดือน7เดือนปีนึงโยมเชื่อไหมว่าท่านไม่พูดกับใครเลยอ่ะ15ค่ำท่านออกมาคุยมาลงอุโบสถทีพอลงอุโบสถเสร็จท่านก็เข้าห้องกรรมฐานท่านอยู่คนเดียวห้องเล็กๆโยมถึงเวลาก็เข้าไปส่งท่านก็นั่งเดินจงกรมทำสมาธิไม่ต้องคุยกับใครอ่ะท่านพบความสุขแล้วไม่ต้องคุยกับใครกับสุขนั่นเป็นความสุขของพุทธเจ้าสอนไม่ต้องคุยกับใครกับเป็นความสุขแล้วพยายามไม่คิดพยายามตัดอดีตพอคิดอดีตก็คิดอดีตหนอคิดอดีตหนอพยายามกลับมาไว้ที่ใจตัวเองพอคิดอนาคตก็คิดอนาคตหนอแค่พยายามตัดอดีตอนาคตตัดทั้งวันเลยโยมเดินยืนนั่งนอนพยายามสำรวมสติตลอดเวลาเพื่อให้ใจนี้หยุดคิดให้ได้ท่านรู้พระท่านรู้แล้วว่าคนหยุดคิดได้ยืนเดินนั่งนอนหยุดคิดได้จึงจะเจอความสุขคิดแป๊บเอาแล้วร้อนใจแหละคิดอดีตไปร้อนแหละฟุ้งซ่านแหละคิดอนาคตเอาละพุงสั้นละเพราะมันคิดได้แต่ทำไม่ได้เนี่ยจริงว่าผู้ที่มาเรียนรู้ความรู้สึกของตัวเองรู้เลยว่าคนเราเนี่ยหยุดคิดได้เท่าไรสุขมากเท่านั้นถ้าหยุดคิดไม่ได้มันสุขไม่ได้มันไม่เกิดปัญญาปัญญาที่พุทธเจ้าว่านะโยมปัญญาไม่คิดนะสมาธินี่หมายถึงทำจิตให้ว่างทำจิตอยู่ที่เดียวศีลนี่คือทำจิตอยู่ที่มือที่เท้าเวลาเดินก็ทำความรู้สึกไว้ที่เท้าเวลาหยิบอะไรก็ทำสติไว้ที่มือนี่ศีลไม่ต้องมี227ข้อศีลมีข้อเดียวคือทำสติอย่างเดียวสมาธิก็คือการจดจ่อไว้ที่ลมหายใจคือจดจ่อไว้ที่ตัวเองเขาเรียกสมาธิรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรตั้งจิตไว้เป็นหนึ่งปัญญาคือทำจิตให้ว่างไม่คิดอะไรเลยทำให้ว่างทำให้สว่างในเดียวปัญญาของพระพุทธเจ้านี่คือไม่คิดอดีตอนาคตจึงจะเป็นปัญญาญาณแล้วสามารถเนี่ยยังลึกเข้าไปรู้อนุสัยกิเลสตัวเองบางคนเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยระลึกชาติได้เลยเห็นลึกรู้ไปถึงเรื่องอดีตชาติได้เห็นรู้เรื่องบาปเรื่องบุญได้เพราะว่าปัญญาญาณเกิดขึ้นแต่ต้องเรียนรู้เรื่องจิตไม่คิดไม่นึกโยมทางพุทธศาสนาเนี่ยเรียนเรื่องจิตเป็นหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าพอได้จิตเป็นหนึ่งเนี่ยมาเทศนาทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์เช่นพุทธเจ้าพอตรัสรู้แล้วพุทธเจ้าพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องมรรคองค์8อริยสัจ4เอาที่ไหนมาพูดไม่มีศาสนาไหนพูดมรรคองค์8นี่ไม่มีศาสดาใดพูดเลยนะไตรสิกขา3นี่ไม่มีศาสนาไหนพูดพุทธเจ้าตรัสรู้มาพูดได้พูดว่ามรรคองค์8ทางเดินของผู้ปฏิบัติที่จะพ้นทุกข์ได้เนี่ยที่จะไปพระนิพพานได้ที่ชีวิตของผู้ดำเนินชีวิตตัวเองจะสู่ความสุขได้เนี่ย
ต้องมีมรรคองค์8

เมื่อถูกคลื่นกระทบแล้วไม่เสียหายฉันใดจิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้วคลื่นของกิเลสกระทบเข้าย่อมไม่หวั่นไหวก็ฉันนั้นอธิบายว่าเมื่อบุคคลใดฝึกจิตนี้ให้มั่นอยู่ในศีลอยู่ในสมาธิอยู่ในปัญญาเต็มที่แล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม8ประการฉันนั้นคือเมื่อมีลาภมียศมีสรรเสริญและมีความสุขกายสบายใจก็ไม่เพลิดเพลินมัวเมาในลาภและเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาถูกทุกข์ครอบงำกายและจิตก็ไม่หวั่นไหวคือไม่เศร้าโศกเสียใจทั้งนี้ก็เพราะมีปัญญาเห็นแจ้งตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยมีเกิดขึ้นมีแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกับเรือที่นายช่างต่อดีแล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อคลื่นฉันนั้น

ได้รับเหตุก็คือใจเป็นผู้สร้างเหตุได้รับผลก็คือใจเป็นผู้สร้างผลนอกจากใจไม่มีอะไรจะสร้างเหตุผลให้เกิดขึ้นใจเท่านั้นแหละที่สร้างเหตุผลให้เกิดขึ้นใจเท่านั้นแหละได้รับผลของเหตุในทางดีและในทางชั่วพระธรรมคำสอนหลวงปู่ล่าเขมปโต

ต่อจากคำว่าขันธ์ห้าอีกนะเออมันจะมีสองส่วนนะขันธ์ห้าและอุปาทานขันธ์ห้ามันมีสองอย่างในสองอย่างเนี่ยในส่วนของขันธ์ห้าที่เรียกว่าทุกข์นะและในส่วนของอุปาทานในขันธ์ทั้งห้าซึ่งเป็นทุกขสมุทัยด้วยเหตุให้เกิดทุกข์ในอริยสัจข้อที่หนึ่งตอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงความหมายหรือจำกัดความของคำว่าทุกข์ก็ยกตัวอย่างเหตุการณ์ต่างๆที่มองเห็นได้ง่ายและก็อยู่ในสามัญในชีวิตของบุคคลก็คือแสดงว่าเป็นความทุกข์เนี่ยแต่ละอย่างแต่ละอย่างในตอนท้ายพระองค์ก็สรุปตัดลงเป็นด้วยอุปาทานขันธ์ห้าเป็นทุกข์ยกตัวอย่างอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้คือทุกขอริยสัจความเกิดเป็นทุกข์ไอ้ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์โดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์อันนี้เป็นการยกตัวอย่างถึงตัวขันธ์5ตัวรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาสังขารวิญญาณขันธ์เป็นตัวทุกข์

สรุปก็คือว่าอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์อันนี้บ่งบอกเลยนะว่าตัวขันธ์5กับตัวที่เป็นตัวอุปาทานขันธ์5หรือตัวชีวิตเนี่ยแล้วกับชีวิตที่เป็นปัญหาที่เป็นปัญหาก็คือตัวเหตุด้วยตัวอุปาทานเนี่ยตัวความไปยึดในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นเหล่านี้พุทธพจน์เนี้ยนอกจากแสดงฐานะของขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารตามพุทธพจน์แล้วเนี่ยยังมีข้อสังเกตสำคัญก็คือความหมายของทุกข์นั้นน่ะจำง่ายๆก็คือโดยสรุปสั้นๆที่ว่าอุปาทานขันธ์5หรือเบญจอุปาทานขันธ์เท่านั้นและคำว่าขันธ์ในที่เนี้ยมีอุปาทานขันธ์นำหน้ากำกับไว้ด้วยแต่ละอย่างนะนะมันก็เลยมีต้องศึกษาทำความเข้าใจคำว่าขันธ์กับคำว่าอุปาทานขันธ์ถ้าพิจารณาอย่างนี้นะจะเห็นได้ชัดก็คือว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงขันธ์5และอุปาทานขันธ์5แก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังขันธ์5เป็นอย่างไรบอกรูปสังขารเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์อันใดอันหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นภายในก็ตามภายนอกก็ตามหยาบก็ตามละเอียดก็ตามซ้ำก็ตามประณีตก็ตามไกลก็ตามใกล้ก็ตามเหล่านี้เรียกว่าขันธ์5อันนี้บ่งบอกไปตัวรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เจาะไปว่าจริงๆต้องแยกขันธ์ที่เป็นอดีตไปห้อนผ่านมาแล้วขันธ์ที่เป็นปัจจุบันที่กำลังเป็นไปอยู่อนาคตจะเกิดเนี่ยนะภายในหมายถึงขันธ์ของตนเองภายนอกหมายถึงกระแสชีวิตของบุคคลอื่นหยาบละเอียดเนี่ยนะอันนั้นก็ว่าโดยขันธ์ของบุคคลต่างๆทั้งที่เป็นของมนุษย์เป็นเทวดาและว่ากันไปใกล้ๆอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นไงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันใดอันหนึ่งเหมือนกันนะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นภายในก็ตามภายนอกก็ตามหยาบละเอียดก็ตาม3ก็ตามประณีตก็ตามไกลก็ตามใกล้ก็ตามประกอบไปด้วยอาสวะประกอบไปด้วยอาสวะก็แปลว่ามีกิเลสและเนี่ยอันนี้เป็นอุปาทานขันธ์อาสวะเป็นอารมณ์ด้วยเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นที่ตั้งของอุปาทานอุปาทานิยะอันนี้เรียกอุปาทานขันธ์5ผมมองอย่างนี้ถามว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานและตัวอุปาทานเธอทั้งหลายจงฟังรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานฉันทราคะความชอบใจจนติดหรือความอยากอย่างแรงจนยึดติดอยากไอ้ตัวนี้ก็คือทั้งตัณหาด้วยทิฏฐิด้วยมานะด้วยเนี่ยไปยึดในรูปนะไปยึดในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นคืออุปาทานขันธ์ในสิ่งนั้นนั้นเนี่ยหลักกล่าวนี้เป็นพื้นฐานความเข้าใจที่สำคัญอย่างหนึ่งในการศึกษาพุทธพจน์สรุปก็คือท่านแยกสองส่วนนะขันธ์และอุปาทานขันธ์เหมือนกันไหมเหมือนหรือไม่เหมือนขันธ์คืออะไรอุปาทานขันธ์คือการไปยึดมันยึดอยู่3ตัวเนี่ยที่ท่านตัดแสดงในที่นี้ยึดด้วยตัณหายึดด้วยมานะแล้วก็ยึดด้วยทิฏฐิถ้ายึดด้วยตัณหามันคือความติดใจใฝ่กระสันคือความชอบเนี่ยถ้ายึดด้วยมานะก็คือการยกตนชูตนเบียดเทียบตนนี้เป็นมานะยึดด้วยทิฏฐิคือความไปสำคัญว่าเป็นเราเป็นของเราใช่ไหมไอ้สามตัวนี่อะไรที่เขาไปยึดท่านมาแปลคำว่าความชอบใจจนติดหรือความอยากอย่างแรงจนยึดติดใช่จริงมันมีทั้งตัณหาความทะยานอยากมานะความยกตนแล้วก็ทิฏฐิคือความเห็นผิดไอ้สามตัวนี่แหละเข้าไปยึดพอเข้าไปยึดขึ้นมามันก็กลายเป็นอุปาทานขันธ์ขึ้นมาเลยนะขันธ์ห้าธรรมดาของบุคคลที่ไม่มีกิเลสอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านมีขันธ์5อย่างเดียวแต่ท่านไม่มีอุปาทานขันธ์เพราะท่านไม่ยึดไม่มีตัณหาไม่มีอาสวะไม่มีสาสวะในการที่จะเข้าไปยึดติดแต่อย่างเราท่านทั้งหลายที่ยังไม่สามารถละหรือพัฒนาปัญญาจนสามารถชำระตัณหามานะทิฏฐิได้เนี่ยก็เรียบร้อยเลยที่บอกไปเห็นโดยความเป็น
นั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาตัวตนของเรานั่นเรานั่นเป็นเรานั่นของเรานั่นเป็นนั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตานั่นเราเป็นตัณหานั่นเป็นเรานี่เป็นมานะนั่นเป็นอัตตาของเราเนี่ยเป็นทิฏฐิใช่ไหมไอ้สามตัวนี่มันไปยึดงี้แหละไปยึดมันก็เลยเห็นรูปขันธ์โดยความเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาตัวตนของเราแม้เวทนาสัญญาสังขารก็ตามยึดแบบนี้แหละทีนี้มนุษย์เนี่ยมีความโน้มเอียงที่จะยึดถืออยู่เสมอว่าตัวตนที่แท้ของตนนั้นมีอยู่ในรูปใดรูปหนึ่งบางคนก็ไปยึดเอารูปว่าเป็นตัวเป็นตนบางคนก็ไปยึดเอาจิตตัวเป็นตัวเป็นตนบางก็ไปยึดเอาสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนอยู่ต่างหากแฝงซ้อนอยู่ในจิตนั้นซึ่งก็เป็นเจ้าของและเป็นตัวการที่จะคอยควบคุมบังคับบัญชาบังคับกายบ้างใจบ้างอีกชั้นหนึ่งฉะนั้นการแสดงขันธ์5นี้ก็มุ่งให้เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าสัตว์เอ่ยบุคคลเอ่ยตัวตนเป็นต้นเนี่ยถ้าไปแยกออกแล้วก็จะพบส่วนประกอบของขันธ์5ก็คือไปพบรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ใช่ไหมมันไม่มีสิ่งอื่นที่เหลืออยู่ที่จะมาเป็นตัวตนต่างหากได้แม้ขันธ์5เหล่านั้นแต่ละอย่างก็มีอยู่เพียงรูปและความสัมพันธ์อาศัยกันไม่เป็นอิสระไม่มีโดยตัวของมันเองดังนั้นขันธ์5แต่ละอย่างแต่ละอย่างมันก็ไม่ใช่ตัวตนอีกเช่นนั้นพอไปแยกแยะเห็นรายละเอียดงี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่สามารถก็จะเห็นตามความเป็นจริงเป็นต้นได้รวมความก็คือว่าขันธ์5มันแสดงตัวมันเองมันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนไม่มีอัตตาอยู่ในนั้นด้วยมันให้เห็นว่าชีวิตเป็นการประชุมของส่วนประกอบต่างๆชีวิตก็เป็นหน่วยรวมของส่วนประกอบเหล่านี้มันไม่ใช่ตัวตนส่วนประกอบแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั่นเองมันก็ไม่ใช่ตัวตนและสิ่งที่เป็นตัวตนอยู่ต่างหากจากส่วนประกอบเหล่านี้มันไม่มีพอแยกปุ๊บมันไม่เห็นมันไม่มีหรอกเมื่อมองเห็นเช่นนั้นแล้วก็ถอนความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องตัวตนได้ความเป็นอนัตตานี้จะเห็นได้ชัดต่อเมื่ออะไรต่อเมื่อกระบวนการของขันธ์5ในวงจรของปฏิจจสมุปบาทนั้นมันที่จะกล่าวต่อไปมันจะเห็นเพราะเก่าองค์กรกระบวนการการทำงานเป็นอย่างไรของมันปุ๊บขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นกระบวนการการทำงานของขันธ์5ฉะนั้นขันธ์5เนี่ยมันมีอยู่อย่างสัมพันธ์และอาศัยซึ่งกันและกันก็เมื่อเราไปพิจารณาอย่างนี้ปุ๊บมันจะสามารถทำลายเนี่ยมันจะเกิดความเห็นผิดหมายความว่าคนเราโดยส่วนใหญ่มันจะเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนหรือบางทีก็เห็นว่าขาดศูนย์ใช่ไหมเห็นว่าเที่ยงก็เห็นว่าขาดศูนย์แต่พอไปวิจารณาเห็นด้วยความเป็นขันธ์5แล้วเนี่ยไอ้ความเห็นว่าขาดศูนย์เนี่ยไอ้พวกสัตสตาทิฏฐิมันจะหายไปมันจะไม่เห็นด้วยความเป็นขาดศูนย์เพราะเห็นกระบวนการเกิดดับสืบต่อและความเห็นผิดว่าเที่ยงที่เป็นสัตสตาทิฏฐิมันก็จะถูกทำลายเพราะไปแยกแยะส่วนประกอบต่างๆเหล่านี้แล้วมันไม่มีอะไรที่จะเที่ยงแท้แน่นอนทุกอย่างก็จะเห็นเป็นกระบวนการธรรมะเป็นกระแสของธรรมะที่มันไหลลื่นสืบต่อกันไปเมื่อรู้ว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่มีตัวตนและมีอยู่อย่างสัมพันธ์อาศัยกันและกันเช่นนี้แล้วก็จะเข้าใจหลักกรรมะหลักของกรรมที่ถูกต้องว่าเป็นไปได้อย่างไรกระบวนการแห่งความสัมพันธ์และอาศัยกันเกิดขึ้นทั้งหลายก็มีคำอธิบายเนี่ยชัดเจนเลยทีนี้ยิ่งถ้าไปศึกษาหลักการของปฏิจจสมุปบาทจะเห็นกระบวนการของธรรมะในตรงนี้ก็เราก็ค่อยๆศึกษากันไปเดี๋ยวก็จะเห็นกระบวนการของปฏิจจสมุปปาฏฐธรรมนะการเกิดขึ้นอาศัยกันของเหตุและผลสืบดับสืบเกิดดับสืบต่อกันยังไงอย่างนี้เป็นต้นอีกประการหนึ่งการมองสิ่งทั้งหลายโดยวิธีแยกแยะส่วนประกอบไปอย่างวิธีขันธ์5เนี่ยเป็นการฝึกคิดฝึกความคิดเป็นการสร้างนิสัยที่จะใช้ความคิดแบบวิเคราะห์เพื่อจะได้เห็นความจริงเนี่ยนะคือเมื่อประสบหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆความคิดก็จะไม่หยุดจะเป็นคนที่ไม่มีความคิดตื้อตันนะจะเป็นคนที่หรือยึดเฉพาะรูปภายนอกไม่ใช่อย่างนั้นเลยบางทีเนี่ยเราทั้งหลายเวลาไปเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆเนี่ยเราก็จะไปเห็นเพียงรูปภายนอกรูปลักษณ์ภายนอกแค่นี้แต่เมื่อเราศึกษาเรื่องขันธ์5ได้ดีปุ๊บมันจะไม่ติดตันอยู่แค่ต
าหูจมูกลิ้นกายนะมันจะไม่ติดตันอยู่แค่ว่ามหาพุทธรูปและอุปาทายรูปคือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุเป็นมหาพูดแล้วอุปาทายรูปจักขุประสาทโสตประสาทคณประสาทชิวหาประสาทแล้วก็จะมีรูปอารมณ์สัตตารมณ์กันตารมณ์รสารมณ์ปุถัพพารมณ์นะนะครับแล้วก็ไปศึกษาในเรื่องของชีวิตรูปบ้างหัตถยวัตถุบ้างใช่ไหมอิทธิภาวะปุริสภาวะความเป็นหญิงความเป็นชายเห็นการเคลื่อนไหวก็เป็นกายวิญญาตวจีวิญญาตการเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาแล้วเจาะเข้าไปก็จะเห็นอุปัจจยะเห็นกรณีแห่งเกี่ยวในเรื่องของละหุตามุทิตากัมมัญญตาความเบาความอ่อนความครวญของสภาวธรรมนี้ทำให้มนุษย์มีการขับเคลื่อนขยี้เวียนเคลื่อนไหวและจะเห็นอุปัจจยสันติชะละตานิจตาการเกิดขึ้นเนี่ยนะส่วนของรูปธรรมทั้งหลายเหล่านี้เราก็จะเห็นองค์ประกอบทีนี้มันเจาะอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยไอความสำคัญว่าไอรูปธรรมเป็นสัตว์บุคคลมันก็จะหมดไปใช่ไหมจริงๆเวลาเราศึกษาอภิธรรมปุ๊บเนี่ยมันสามารถมองตรงนี้ได้ลึกขึ้นไหมหรือไม่ได้มองเลยอันนี้ฝึกนะนะครับนะครับไปฝึกวิเคราะห์เจาะคิดแบบนี้นั่นนะครับนะครับมันจะได้เข้าใจอะไรเข้าใจคำว่าสัตว์บุคคลมันเป็นสมมุติยังไงก็จะไปเห็นด้วยความเป็นอันนี้เจาะเป็นส่วนของรูปธรรมภายนอกนะในด้านของรูปขันธ์มันจะเห็นสภาวะธรรมล้วนๆของมันทีนี้เวลามองในลักษณะอย่างนี้เป็นการฝึกคิดด้วยก็คือเมื่อประสบหรือไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆก็จะไม่หยุดจะไม่ติดตันแล้วและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะโดยส่วนมันจะไม่โดยบางคนก็จะยึดถือรูปลักษณ์ภายนอกอันนี้ใหม่เป็นการสร้างนิสัยชอบสอบสวนสืบค้นหาความจริงและสิ่งที่สำคัญก็คือทำให้รู้จักมองสิ่งทั้งหลายตามสภาวะล้วนๆของมันหรือตามแบบสภาวะวิสัยของสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นเนี่ยนี่พอมองส่วนอย่างนี้ก็มองส่วนของรูปธรรมบางทีมันเจาะเข้าไปถึงนามธรรมได้เลยตอนนี้เห็นคนนี้กำลังดีใจเสียใจยังไงเราก็จะเริ่มเจาะเข้าไปเห็นว่านามธรรมกำลังทำงานใช่ไหมพอรูปขันธ์ก็ถึงเวทนาเขากำลังเกิดความสุขสุขหรือทุกข์หรือเฉยๆเนี่ยในขณะเดียวกันก็จะมีเนี่ยสุขทุกข์เฉยๆไปเสร็จเนี่ยเราจะเห็นกระบวนการของสัญญาขันธ์ที่มันเป็นการจำหมายทั้งหลายเห็นกระบวนการของสังขารขันธ์ความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นดีใจเสียใจสติปัญญาเกิดขึ้นโลภโกรธหลงเกิดขึ้นและในขณะเดียวกันก็กลุ่มวิญญาณนะครับเนี่ยที่เป็นตัวประธานของนามธรรมทั้งหลายเป็นต้นตรงเนี้ยก็จะเป็นเหตุทำให้เราสามารถที่จะไปเจาะลึกแล้วก็จะไปเข้าใจสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้ทำให้รู้จักมองตามสภาวะล้วนๆของมันตามแบบสภาวะวิสัยฤทธิ์มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นไม่นำเอาอุปาทานเอาตัณหาเข้าไปจับอันเป็นเหตุให้มองเห็นตามที่อยากหรือไม่อยากให้มันเป็นอยากหรือไม่อยากให้มันเป็นเนี่ยบางทีเขาเรียกว่าสกะวิสัยคุณค่าอย่างหลังเนี่ยนับว่าเป็นการเข้าถึงจุดหมายที่ต้องการตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือตามหลักของการศึกษาขันธ์ 5 ชัดคือการมองอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายด้วยการใช้ตัณหาอุปาทานแต่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือไปจัดการด้วยปัญญาโดยส่วนใหญ่เนี่ยการที่เราจะเห็นกระแสชีวิตทั้งรูปธรรมและนามธรรมได้เนี่ยมันเป็นเรื่องการมองเจาะลึกเลยนะเราศึกษามาในเรื่องของพระพิธรรมแล้วเนี่ยการมองสิ่งทั้งหลายเรายังโกรธขันธ์ 5โกรธในส่วนของรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ไหมมองเจาะอย่างนี้เห็นสภาวะธรรมล้วนๆได้ชัดขึ้นไหมความเห็นโดยความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ตายายยายความเป็นเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยมันถ่ายถอนไปได้เยอะไหมหรือว่าศึกษาแล้วแต่ในชีวิตจริงเราก็ยังอยู่แบบเดิมๆหรือว่าความเข้าใจกระบวนการความเป็นไปของขันธ์5ของชีวิตของเราเนี่ยมันมีการเจาะลึกขึ้นเป็นยังไงเนี่ยหรือมันยังเป็นเหมือนเดิมๆอยู่ต่อไปหัดนะวิธีการเราเป็นนักคิดอยู่แล้วฝึกคิดในเรื่องขันธ์5แยกองค์ประกอบส่วนประกอบนี่ชัดขึ้น
แยกไปแยกมาจนสามารถมองเห็นโดยความเป็นกระแสของรูปธรรมกระแสของนามธรรมนะว่าให้มองไปขนาดนั้นได้แล้วก็จะเป็นประโยชน์อย่างนี้เราก็จะสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าอย่างนั้นนะมันจะมีการเข้าถ้าเป็นอุปาทานเนี่ยมันจะการเข้าไปยึดถือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายบางครั้งเนี่ยการที่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้มองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นมันก็จะนำเอาตัณหาอุปาทานเข้าไปปิดเข้าไปจับก็อันเป็นเหตุให้มองเห็นตามที่อยากให้มันเป็นมันเป็นการไม่ได้มองไปตามสภาวะวิสัยมันไปมองตามสกะวิสัยใช่ไหมคือวิสัยที่มันเป็นไปตามสภาวะของมันเนี่ยก็จริงๆสภาวะธรรมไม่ได้มองไปตามสภาวะธรรมแต่ไปมองตามสกะวิสัยมองไปตามอุปตนาอุปาทานตามสัญชาตญาณที่มนุษย์สัตว์ทั้งหลายเขามีเขาเป็นกันอยู่นี่มันก็เลยกลายไปมองยึดถือยึดติดแล้วก็เลยต้องการจะไปคอนโทรลหรือบังคับสิ่งทั้งหลายตามอยากให้มันเป็นยังไงต้องการให้มันเป็นยังไงโอ้มันก็มีความยึดอยากทั้งหลายเหล่านี้ใช้ตัณหาอุปาทานเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ถ้าหากว่าสามารถแยกแยะได้ก็จะใช้ปัญญาเข้าไปจัดการสิ่งทั้งหลายได้ในคำสอนของพระเจ้าตามปกติท่านไม่แสดงขันห้าลำพังโดดๆหรอกเพราะขันห้าเป็นแต่สภาวะที่ยกขึ้นเป็นตัวตั้งสำหรับไว้พิจารณานะและการพิจารณานั้นก็เป็นไปตามแนวแห่งหลักธรรมะอย่างอื่นที่จะเป็นประเภทของกฎสำหรับมาจับหรือมากำหนดว่าขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีสภาวะเป็นอย่างไรมีความเป็นอย่างไรเป็นต้นก็คือต้องแสดงโดยความสัมพันธ์กับหลักธรรมอื่นๆเช่นในหลักของอนิจจังเป็นยังไงทุกขังเป็นยังไงอนัตตาเป็นยังไงเป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็คือว่าจึงจะปรากฏคุณค่าในทางปฏิบัติโดยสมบูรณ์ดังนั้นจึงถ้าพูดถึงในเรื่องของขันห้าเนี่ยก็จะเห็นตามพระวิธรรมที่ไปศึกษาเนี่ยจะแยกส่วนของรูปธรรมในส่วนของรูปธรรมเนี่ยเยอะเลยมหาพุทธรูปปฐวีธาตุดินใช่ไหมอาโปธาตุน้ำเตโชธาตุก็ธาตุไฟวายโยธาตุก็ธาตุลมในผมก็จะมีดินน้ำไฟลมในขนก็มีดินน้ำไฟลมในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดเนี่ยจะมีดินน้ำไฟลมเยอะมากนะเยอะมากก็คือดินน้ำไฟลมแต่พอมาบัญญัติเป็นผมขนเล็บฟันเป็นบัญญัติเป็นอันนั้นก็บัญญัติซ้อนขึ้นมาในปรมัตถ์นั่นแหละก็เอาปรมัตถ์อะไรมาบัญญัติพอมาบัญญัติผมขนเล็บฟันอย่างนี้เป็นพ่อผมขนรูปขันธ์อันนี้พ่อรูปขันธ์นี้แม่รูปขันธ์นี้เป็นสามีรูปขันธ์นี้เป็นภรรยารูปขันธ์นี้เป็นลูกมาโอ้โหมาอีกเยอะแยะหมดก็ไปยึดรูปขันธ์ในส่วนของภายนอกนี่นะทีนี้ในส่วนของมหาพุทธรูปรูปใหญ่ไม่พอก็มีกลุ่มอุปาทายรูปรูปอาศัยด้วยมี24รูปก็มีมหาพุทธรูป4กับอุปาทายรูป24ก็จะมีจักขุประสาทตาเนี่ยนะประสาทตาโสตประสาทประสาทหูคานประสาทประสาทจมูกชิวหาประสาทประสาทลิ้นเต็มหมดเลยแผ่นลิ้นกายประสาทก็แผ่นประสาทกายเต็มแผ่นกายทั้งหมดเลยแล้วก็อะไรจักขุโสตคานชิวหากายะแล้วก็จะมีพวกรูปอารมณ์ใช่มั้ยก็มีสีนี่ก็มีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะเนี่ยก็จะมีอีกเยอะเลยเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีส่วนเนี่ยก็จะมีส่วนของหัตถยะที่เป็นรูปหัวใจเป็นชีวิตตาก็คือกลุ่มชีวิตรูปทั้งหลายที่รักษากรรมชรูปเหล่านี้แล้วก็มีอิทธิภาวะรูปที่สำเร็จความเป็นหญิงปริสภาวะรูปที่สำเร็จความเป็นชายแล้วก็มีกายวิญญาตการเคลื่อนไหวกายวจีวิญญาตการเคลื่อนไหวของวาจามันก็ใช่ไหมก็มีระหูตามุทุตากรรมยตามีความเบาความอ่อนความครวนมันก็จะมีอ่ะสะเพ็ดกระแสชีวิตยังมีชีวิตแล้วก็มีอุปัจจยะสันตติชรตานิจตานี่ก็กลุ่มของอุปาทายรูปรูปอาศัยก็มีการเกิดนะการสืบต่ออยู่อุปัจจยะสันตติการสืบต่ออุปัจจยะสันตติชรตาความแก่อนิจตาความดับแต่ละขณะมันจะมีการเกิดการสืบต่อการแก่แล้วก็แตกดับตลอดเวลาเหมือนเลยกลุ่มรูปธรรมทางวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่าเซลล์ใช่ไหมต่างๆเต็มไปหมดเลยแตกดับติดต่อปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตัวตายตัวแทนตลอดเวลาในกลุ่มของธรรมะเนี่ยพวกนี้เราก็ต้องไปศึกษาเพราะศึกษาอย่างนี้ปุ๊บเราจะเข้าใจไหมระดับสุตตะก็เริ่มเข้าใจ
มันก็มองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นขึ้นมากขึ้นไม่ได้มองสิ่งทั้งหลายตามที่เรายึดอยากหรืออยากให้มันเป็นแล้วอย่า

หนึ่งมันก็เลยจะไม่ไปมีอุปาตัณหาอุปาทานเข้าไปยึดมากเกินไปเพราะปัญญามันมาทำกิจข้อมูลใหม่ๆที่เราศึกษามาก็ไปทำกิจมันเห็นแม่ปุ๊บไอความรู้สึกของรูปธรรมมันปรากฏบ้างไหมสลับซับซ้อนสลับมาปัญญามาทำกิจบ้างไหมในขณะที่เราเกี่ยวข้องเห็นใช่ไหมมันก็เห็นว่าในขณะที่เราไปยึดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกในความเป็นพ่อเป็นแม่ทั้งหลายไปยึดธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมหรือว่าไปสีขีดรถโอชาธาตุทั้งหลายเหล่านี้นี่ในส่วนของเวทนาอันนี้ส่วนของรูปธรรมเนี่ยนะที่เป็นย่อๆเนี่ยส่วนของเวทนาก็อย่างที่บอกว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาและทุกขมสุขเวทนานี่เวทนาแบ่งออกทั้ง3เวทนา3เวทนา5ไอ้ตรงนี้เราก็เรียนมาแล้วใช่มั้ยสุขเวทนาก็เวทนาทางกายหรือเวทนาทางใจทุกขเวทนาทางกายทางใจก็มีอทุกขมสุขเวทนาก็คือไม่สุขไม่ทุกข์ก็คืออุเบกขาเวทนาอันนั้นเป็นเวทนา3ทเวทนา5ก็แบ่งเป็นสุขทางกายทุกข์ทางกายโทมนัสทางใจโสมนัสทางใจแล้วก็อุเบกขาไปทางใจตัวเวทนาทั้งหลายก็เป็นเวทนา6มันเวทนา3เวทนา5ทเวทนา6ก็แบ่งไปตามทวารก็คือทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันก็ว่ากันไปทีนี้ส่วนของสัญญาก็แบ่งเป็น6รูปสัญญาความจำหมายในรูปมีไหมจำว่าดำแดงเขียวขาวใช่ไหมจำในสีจำในรูปสัทธะสัญญาก็จำในเสียงเสียงหนักเสียงเบาเสียงแหลมเสียงทุ่มเนี่ยคันธสัญญาก็จำในกลิ่นกลิ่นหอมเป็นต้นเหม็นรสสัญญาจำในรสเปรี้ยวหวานมันเค็มโผฏฐัพพสัญญาจำในผดหรือสัมผัสทางกายเช่นอ่อนแข็งหยาบละเอียดเย็นร้อนเป็นต้นธรรมสัญญาก็ความรู้อารมณ์ทางใจงามบ้างน่าเกลียดบ้างเที่ยงไม่เที่ยงเป็นต้นเหล่านี้อันนี้เป็นกลุ่มของสัญญาจริงไหมอันนี้เป็นนามธรรมนะเป็นนามธรรมพวกเราก็อยู่กันกับเรื่องตรงนี้ค่อนข้างนี้พอเห็นอย่างนี้ปุ๊บอันนี้เป็นอะไรสัญญาประเภทไหนเห็นปั๊บเป็นรูปประจำจำไม่สีใช่ไหมสีอะไรต่างๆเนี่ยจำมาเลยแล้วถ้ามีเสียงมาด้วยก็เป็นสัทธาสัญญาจำในเสียงด้วยเนี่ยเนี่ยมีกลิ่นด้วยอันนี้เห็นไหมถ้ากลุ่มของสังขารตามหลักพระพิธรรมก็แยกเลยอย่างว่าเว้นเวทนาขันออกสัญญาขันออกที่เหลืออยู่50ก็เป็นสังขารขันโอ้รายละเอียดเยอะเลยเดี๋ยวนี้ภาษาเวทนาเอาเวทนาออกสัญญาออกเหลือผัสสะเจตนาเอกคตาชีวิตินทรีย์มนสิการวิตกวิจารณ์อธิโมกวิริยปีติฉันทะโอ้เยอะหมดเลยโมหะอินทรีย์การโนตปาอุทจักนี่อกุศลโลภะทิฏฐิมานะนี่อกุศลโทสะอิสามัจฉริยะกุกุจจะทีนมิทะวิจิกิจฉาโอ้โหไล่ไปเรื่อยๆนี่เป็นกลุ่มที่อกุศลหมดเลยแต่นี่นึงถ้ากลุ่มโสภณะก็มีพวกศรัทธาสติริโอตปะอโลภาโทสะตัตธรรมชาติตากายปัสสติจิตตปัสสติกายะหูตาจิตตะหูตาไล่ไปตามลำดับนี่คือกลุ่มของสังขารขันธ์ส่วนวิญญาณขันธ์ก็คือจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรายละเอียดต่างๆเลยจริงๆแล้วเวลามันเกิดมันก็ประกอบกันแต่พอแยกส่วนในการศึกษาอันนี้ก็คือแยกขันธ์5ทั้งหมดเหล่านี้ก็คือศึกษาเรื่องกายกับใจพอแยกองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ความเป็นสัตว์บุคคลหายมั้ยไม่มีเหลือเนี่ยนะนี่เป็นต้นเป้า1นี่พูดเรื่องขันธ์5จบแล้วโดยย่อๆต่อไปที่พูดชีวิตอีกแล้วเนี่ยกระบวนการของชีวิตกับความหมายในความสัมพันธ์และในเรื่องของอายตนะพอพูดถึงอายตนะที่พูดถึงแดนและแดนแห่งการเชื่อมต่อหรือที่ต่อหรือแดนหรือหมายถึงที่ต่อการที่เกิดความรู้แดนเชื่อมต่อให้เกิดความรู้หรือแหล่งที่มาของความรู้แปลอย่างง่ายๆก็ว่าทางรับรู้มี6อย่างนะเรียกในภาษาไทยคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเออชีวิตประกอบไปด้วยขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นการแบ่งซอยออกไปเป็นหน่วยย่อยๆมากมายแต่ในทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตทั่วๆไปเนี่ยมนุษย์ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนประกอบเหล่านี้โดยทั่วไปแต่อย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ส่วนประกอบหลายอย่างที่มีอยู่และทำหน้าที่ของมันเป็นไปโดยมนุษย์ที่ไม่รู้จัก
หรือแม้รู้จักก็แทบจะไม่ได้นึกถึงเลยเช่นในด้านรูปธรรมคืออวัยวะร่างกายเนี่ยทั้งหลายอย่างทำหน้าที่ของมันอยู่โดยที่มนุษย์ผู้เป็นเจ้าของไม่รู้จักเราเคยรู้ไหมว่าจักขุประสาททำหน้าที่อะไรโสตประสาทคณประสาทชิวหาประสาทกายประสาทจักขุประสาทคือความใสที่รับสีเราก็ไม่เคยรู้คณประสาททำหน้าที่โสตประสาททำความใสที่สามารถรับเสียงคณประสาทความใสที่สามารถรับกลิ่นชิวหาประสาทความใสที่สามารถรับรสกายประสาทความใสที่สามารถรับเย็นร้อนใช่ไหมเราไม่เคยรู้เลยว่าไอ้ตัวรูปธรรมเนี่ยมันทำงานไหนมันอยู่เห็นไหมตัวจักขุโสตคานาชิวหากายะอันนี้ส่วนของรูปธรรมส่วนทางด้านใจที่ละมนายตนะหรือจิตเนี่ยมันก็เกิดดับสืบต่อแต่มันสามารถรับธรรมอารมณ์ได้นะคิดนึกต่างๆมันไปกระทบอดีตอนาคตปัจจุบันรับทั้งบัญญัติปรมัตถ์ยังไงเราเป็นเหมือนว่าชีวิตเนี่ยคล้ายๆว่าหลายๆคนบอกเราเนี่ยเป็นเจ้าของมันอะไรก็แล้วแต่แต่จริงๆเราไม่เคยรู้เลยในส่วนของรูปธรรมมันทำหน้าที่อะไรอยู่และนามธรรมมันกำลังทำหน้าที่อะไรอยู่เนี่ยเขาจึงบอกว่าไม่รู้จักชีวิตชีวิตคืออะไรมันไม่รู้แล้วก็เลยอยู่อย่างมึนๆงงๆอยู่อย่างไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่อย่างหลงไปวันๆเราเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอื่นไปหมดก็อาศัยไอ้องค์คาพยพคืออายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาไปเรียนรู้ต่างๆเรียนข้างนอกไปใหญ่โตมโหฬารเลยทีนี้จะลืมรู้จักตัวมันเองน่าเศร้าใจไหมคือมันไปอยากรู้ข้างนอกเยอะไปหมดเลยอยากจะไปรู้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มันเกิดขึ้นมายังไงอยากไปรู้วิชาโหราศาสตร์วิชาดาราศาสตร์อยากจะไปรู้วิทยาศาสตร์อยากจะไปรู้ประวัติศาสตร์อยากไปรู้นิติศาสตร์อยากจะไปรู้รัฐศาสตร์อยากจะไปรู้รัฐประศาสนศาสตร์อะไรเงี้ยนะอยากจะไปรู้ชีววิทยารู้อะไรต่างๆไปหมดเลยเนี่ยแต่เรารู้ไม่รู้จักว่าไอ้ตัวของเขาเองกำลังทำหน้าที่อะไรเช่นตัวจักขุประสาทมีอยู่จริงมันเป็นความใสที่เราสามารถรับสีกระบวนการแห่งการรับสีเป็นคานประสาทเป็นต้นชิวหาประสาทกายประสาทเนี่ยนะตลอดถึงมณะคือจิตใจมโนคือใจมันทำกิจยังไงทำหน้าที่ยังไงกระบวนการของชีวิตเนี่ยมันเกิดดับสืบต่อยังไงมันไม่รู้จักหรือแม้รู้จักก็แทบจะไม่ได้นึกเลยเช่นอย่างที่บอกกันทั้งด้านรูปธรรมอวัยวะในร่างกายทั้งหลายมันทำหน้าที่ของมันอยู่โดยที่มนุษย์ไปบอกว่าตนเองเป็นเจ้าของก็ไม่รู้และไม่ได้ใส่ใจบางทีถึงจะรู้จนบางคราวมันเกิดความวิปริตทำหน้าที่บกพร่องมนุษย์ก็จึงจะหันมาสนใจแม้องค์ประกอบต่างๆในกระบวนการของฝ่ายจิตหนึ่งไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าจะไม่รู้จักกันเลยเนี่ยนี่ก็เป็นการฉะนั้นการศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆกระบวนการทำงานของร่างกายโดยมากก็แล้วก็ปล่อยให้ทางด้านของพวกแพทย์เอ่ยพวกนักชีววิทยาส่วนมาวิเคราะห์ทางด้านจิตใจตอนนักศึกษาอภิธรรมฝ่ายจิตวิทยาก็ไปศึกษากันไปแต่จริงๆแล้วก็ศึกษากันแค่ไหนก็ว่ากันเนี่ยแต่หลักการต่างๆตรงเนี้ยนะเอาละไปๆมาเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถที่จะไปเจาะลึกกันในเรื่องนี้ให้รู้กันอย่างจริงๆจริงๆเป็นเรื่องที่น่าศึกษามากเอาละต่อมาในพูดถึงเรื่องชีวิตนะความสัมพันธ์กับโลกก็แบ่งเป็น2ภาคเป็นกระบวนการนะภาคเป็นระบบการทำงานซึ่งอาศัยทางที่ชีวิตติดต่อเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกเรียกว่าทวารทวารแปลว่าประตูแปลว่าช่องทางก็เรียกไหมภาครับรู้หรือภาคเสพเสวยโลกอาศัยทวาร6นี่แหละผัสสะทวารทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจอันนี้เขาเรียกว่ารับรู้และเสพเสวยโลกซึ่งปรากฏแก่มนุษย์โดยลักษณะการต่างๆที่เรียกว่าอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ใช่มั้ยนี่ด้านภาคการรับรู้ตาทวารตาก็สื่อกับสีหรือรูปทวารหูก็สื่อกับเสียงใช่มั้ยเชื่อมกันจะบอกว่าเป็นความใสที่สามารถรับเสียงชิวหาคณะทวารคณะประสาทก็ความใสที่สามารถรับกลิ่นชิวหาประสาททวารคือชิวหาประสาทก็สามารถรับรสกายประสาทกายทวารก็รับโผฏฐัพพะเย็นลงมโนทวารคือใจก็รับธรรมลงสรุปแล้ว6ทางใช่ไหมมันก็มี2 ส่วนนะที่บอก
ในส่วนของการรับรู้และเสพ

สวยโลกก็ได้สีเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นี่เรียกธรรมอารมณ์เรียกโลกอันนั้นเป็นอายตนะทวารมาส่วนของอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าภาคของการแสดงออกหรือกระทำต่อโลกอันนี้คือกรรมทวารทวารในการทำกรรมก็คือทวารกายกายกรรมวจีกรรมและก็มโนกรรมกายทวารวจีทวารมโนทวารนี่เป็นการกระทำต่อโลกแสดงออกเป็นการกระทำเป็นการพูดเป็นการคิดภาษาพากย์เขาเรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุดแล้วก็เรามีสองทวารนี่แหละกรรมทวารอายตนะทวารกับกรรมทวารก็เป็นตัวกระทำและอายตนะทวารก็คือทวารแห่งการที่จะไปรับรู้มันก็จะเกิดขึ้นมาตลอดนะทางทวารตามันสื่อกับอะไรทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจที่มันจะมีการสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมอารมณ์นี่6ทางนี่คืออายตนะทวารเป็นการรับรู้ก็เรียกหรือเสพเสวยกับโลกภายนอกก็ได้มีตลอดไหมรับรู้ตลอดไหมเสพเสวยโลกภายนอกตลอดเห็นตลอดได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสใช่ไหมทำอารมณ์คิดนึกตาหูจมูกลิ้นกายใจกระบวนการต่างๆเหล่านี้เขาทำงานเขาตลอดไหมเนี่ยทำไม่ทำในชีวิตเป็นแบบนี้ชีวิตคืออันนี้คืออายตนะหกเลยส่วนกรรมทวารทวารในการทำกรรมนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทีนี้ในภาคที่หนึ่งมีข้อที่จะพึงย้ำเป็นพิเศษสะดวกในการศึกษาคือคำว่าทวารทวารทั้งหกเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อกล่าวในระบบแห่งการทำงานของกระบวนการของชีวิตท่านนิยมเปลี่ยนใช้คำว่าไปใช้คำว่าอายตนะซึ่งแปลว่าแดนเชื่อมต่อให้เกิดความรู้อายตนะหรือทางรับรู้ในการศึกษาเรื่องนี้ต่อๆไปใช้คำว่าอายตนะแทนคำว่าทวารนะนี่เป็นแดนเชื่อมต่อแล้วอายตนะก็เป็นการว่าเป็นแดนเชื่อมต่อตาเป็นแดนเชื่อมต่อกับสีหูก็เป็นแดนเชื่อมต่อกับเสียงจมูกก็เป็นแดนเชื่อมต่อกับกลิ่นลิ้นก็เป็นแดนเชื่อมต่อกับรสกายก็เป็นแดนเชื่อมต่อของโอทัพะใจก็เป็นแดนเชื่อมต่อกับธรรมารมณ์เนี่ยอารมณ์ที่มาปรากฏกับใจเนี่ยเป็นแดนเชื่อมต่อกันไปในภาคที่2กระบวนการของชีวิตในภาคนี้รวมอยู่ในขันธ์ที่4เขาเรียกว่าสังขารขันธ์ไอ้ตัวสังขารขันธ์ตัวนี้ก็แบ่งเป็นฝ่ายที่เป็นฝ่ายชั่วฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายกลางๆปรากฏออกเป็นภาคปฏิบัติโดยถูกเจตนาเจตจำนงจงใจนี่แหละเป็นหัวหน้าเป็นตัวแทนเลือกชักจูงมาหรือจัดแจงมอบหมายช่วยกันปรุงแต่งออกมาเป็นการกระทำทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างเรียกว่ากรรมนะกรรมทวารเนี่ยก็เลยเป็นการทำการพูดการคิดในกรณีนี้สังขารก็จะถูกจัดประเภทให้สอดคล้องกับบทบาทในการโดยไปแบ่งไปตามทางทวารต่างๆก็เรียกว่ากายสังขารบ้างวจีสังขารบ้างแล้วก็จิตตสังขารหรือมโนสังขารหรือเรียกตามชื่อหัวหน้าเช่นกายสัญเจตนาวจีสัญเจตนามโนสัญเจตนาเนี่ยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ว่าพอแสดงออกมาก็เลยเรียกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายสังขารคืออะไรสภาพที่ปรุงแต่งการกระทำทางกายหรือพูดถึงในเรื่องของกายสัญเจตนาการความจงใจแสดงออกมาทางกายกายทวารก็คือทวารทางกายกายกรรมการกระทำทางกายนี่เป็นต้นวจีสังขารก็คือสภาพปรุงแต่งการกระทำทางวาจาถ้าพูดถึงในเรื่องของวจีสัญเจตนาก็ความจงใจแสดงออกมาทางวาจาวจีทวารก็คือทวารทางวาจานี่แหละวจีกรรมการกระทำกรรมใช้คำพูดในการทำกรรมออกมาส่วนมโนสังขารก็คือสภาพปรุงแต่งการกระทำทางใจถ้าเป็นมโนสัญเจตนาเป็นความจงใจแสดงทางใจออกมาเลยมโนทวารก็ทวารทางใจไปมโนกรรมก็การกระทำกรรมทางจิตใจสรุปก็คือว่ามองสั้นๆหน่อยก็คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่เป็นกรรมทวารทวารในการทำกรรมทำตลอดไหมคิดแล้วก็เคลื่อนไหวทำโน้นทำนี้ขึ้นมาก็เป็นกายกรรมเป็นบุญก็ได้เป็นบาปก็ได้นั่นเป็นกุศลอกุศลวจีกรรมที่พูดกันตลอดในขณะที่พูดเนี่ยอันนี้เป็นกรรมเป็นกรรมทวารนะเป็นวจีกรรมใจกำกับในการทำให้พูดพวกเรานั่งอยู่เฉยๆคิดตามเป็นมโนกรรมใช่ไหมเห็นปุ๊บนี่ก็ทำกรรมกันอย่างนี้แหละ

นี่แหละตัวกฎตัวสภาวะไอ้นี้สังขารในฐานะเป็นเครื่องปรุงแต่งคุณภาพหรือคุณสมบัติต่างๆของใจได้กล่าวแล้วในเรื่องของขันธ์5ส่วนในสังขารในฐานะกระบวนการรวบรวมปรุงแต่งแสดงออกในการกระทำต่างๆต่อโลกเป็นเรื่องของกิจกรรมของชีวิตเนี่ยแสดงเป็นกิจพิเศษต่างๆในตอนว่าด้วยชีวิตเป็นอย่างไรในที่เนี้ยมุ่งแสดงถึงสภาวะอันเป็นเนื้อเป็นตัวชีวิตและองค์ประกอบทั้งหลายเหล่านี้เรื่องอายตนะอันนั้นไว้ก่อนนี่พูดถึงเรื่องของกระบวนการของชีวิตแต่ยังไม่ไปเจาะถึงชีวิตเนี่ยตอนนี้มันชีวิตคืออะไรอยู่ถ้าว่าชีวิตเป็นอย่างไรนั้นค่อยไปพูดกันอีกทีในเรื่องกรรมการทำกรรมเอาอายตนะดังที่ได้กล่าวว่าแปลว่าที่ต่อหรือใช่ไหมจักขุประสาทต่อกับอะไรต่อต่อกับเสียงต่อกับสีโสตประสาทต่อกับอะไรเสียงคานประสาทต่อกับกลิ่นชิวหาประสาทต่อกับรสกายประสาทต่อกับสัมผัสเย็นร้อนแล้วก็ใจก็ต่อกับธรรมอารมณ์ใช่ไหมเป็นที่ต่อก็หกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่เชื่อมต่อให้เกิดความรู้หรือเชื่อมต่อกับอะไรก็ตอบว่าเชื่อมต่อกับโลกหรือสภาพแวดล้อมภายนอกแต่โลกนั้นปรากฏลักษณะอาการแก่มนุษย์เป็นส่วนๆด้านๆไปทั้งที่มนุษย์จะมีแดนหรือเครื่องมือรับรู้ก็คือเท่าจำนวนของอายตนะ6ที่กล่าวมาแล้วเท่านั้นดังนั้นอายตนะทั้ง6จึงมีคู่ของมันอยู่ดังที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี่แหละในอรรถกถาก็จะไปแปลกันอีกอย่างนึงสิ่งที่ถูกรับรู้หรือลักษณะอาการต่างๆของโลกเหล่านี้เรียกชื่อว่าอายตนะเหมือนกันนะมันจะมีตัวเพราะเป็นสิ่งที่เชื่อมต่อให้เกิดความรู้หรือเป็นแหล่งความรู้เช่นเดียวกันแต่เป็นฝ่ายภายนอกแยกประเภทการไม่ให้สับสนท่านเรียกว่าอายตนะมันก็เลยมีอายตนะภายในและอายตนะภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นอายตนะภายในสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมอารมณ์เป็นอายตนะภายนอกก็เลยว่าเชื่อมต่อกับโลกภายนอกอายตนะภายในที่อยู่ในกระแสชีวิตเราส่วนอายตนะภายนอกก็เป็นอยู่ภายนอกนั่นสิเชื่อมต่อกันไปอายตนะภายนอกอันได้แก่สิทธิ์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและสิ่งที่นึกใจนึกคิดโดยทั่วไปนิยมก็เรียกว่าอารมณ์อารมณ์เป็นสิ่งที่สำหรับจิตหน่วงอยู่หรือสิ่งสำหรับยึดหน่วงของจิตก็แปลว่าสิ่งที่ถูกรับรู้หรือสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยนั้นอายตนะภายในจึงเป็นแดนรับรู้กระทบกับอารมณ์อายตนะภายนอกซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้ก็จะเกิดความรู้จำเพาะด้านของอายตนะแต่ละอย่างเช่นตากระทบกับรูปก็เกิดความรู้ขึ้นก็เรียกว่าเห็นหูกระทบกับเสียงเกิดความรู้ขึ้นก็เรียกว่าได้ยินจมูกกระทบกับกลิ่นเกิดความรู้ขึ้นก็เรียกว่ารู้กลิ่นลิ้นกระทบกับรสเกิดความรู้ขึ้นในตัวรู้รสที่ต้องอ่านเป็นต้นเหล่านี้เขาเรียกวิญญาณเนาะแปลรู้แจ้งบ้างรู้อารมณ์บ้างก็มีวิญญาณ6เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่เนี้ยเอาตอนนี้จักขุหมายถึงตานะจักขุประสาทเป็นแดนรับรู้รูปเกิดความรู้ก็เรียกจักขุวิญญาณคือเห็นโสตะหูนี่แหละเป็นแดนรับรู้สัทธะคือเสียงเกิดความรู้ก็เป็นโสตะวิญญาณก็ได้ยินคานะคือจมูกเป็นแดนรับรู้คันธะคือกลิ่นเกิดความรู้ขึ้นเป็นคานะวิญญาณได้กลิ่นชิวหาลิ้นเป็นแดนรับรู้รสเกิดความรู้ก็เป็นชิวหาวิญญาณคือรู้รสกายแดนรับรู้โผฏฐัพพะสิ่งที่ต้องกายเกิดความรู้ขึ้นก็เป็นกายวิญญาณรู้สิ่งที่ต้องกายมโนหรือใจเป็นแดนรับรู้ธรรมะเรื่องในใจเกิดความรู้ขึ้นเป็นมโนญาณรู้เรื่องในใจตรงเนี้ยนะแม้ว่าวิญญาณจะต้องอาศัยอายตนะหรืออารมณ์กระทบกันจึงจะเกิดขึ้นก็จริงแต่การที่อารมณ์เข้ามาปรากฏแก่อายตนะไม่ใช่ว่าจะทำให้วิญญาณเกิดขึ้นได้เสมอจำต้องมีความใส่ใจมีความกำหนดในใจมีความใฝ่ประกอบอยู่ด้วยวิญญาณนั้นจึงจะเกิดขึ้นในบางคราวเช่นเวลาหลับ
หลับสนิทเวลาปุ้งหรือใจลอยไปเสียเนี่ยเวลาใจไปจดจ่ออยู่กับคิดอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดจนขณะอยู่ในสมาธิรูปและเสียงเป็นต้นอย่างที่ผ่านมันผ่านเข้ามาอยู่ในวิสัยที่จะเห็นจะได้ยินแต่ก็ไม่รู้เนาะบางครั้งถ้าหากว่าการที่เราไม่ได้ใส่ใจอารมณ์นั้นมากระทบจริงแต่มันก็ไม่รู้หรอกมันจะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างวิญญาณมันถึงจะเกิดในการเข้าไปรู้ได้เช่นเรานั่งอยู่ในนี้จิตเราพุ่งเป็นเรื่องอื่นเสียงก็มีอยู่กระทบกับหูเนี่ยถึงก็ไม่ได้ยินนะไอ้จักขุวิญญาณก็ไม่โสตวิญญาณก็ไม่เกิดการนอนหลับเนี่ยมีเสียงมาเหมือนกันกระทบก็ไม่เกิดก็ได้หรือคนที่อยู่ในสมาธิอย่างเงี้ยนะในรายละเอียดต่างๆตรงนั้นท่านต้องการชี้เห็นว่าการจะรู้หรือวิญญาณจะเกิดหรือไม่เกิดก็ต้องมีการใส่ใจรับรู้ที่จะให้มันเกิดขึ้นด้วยทั้งการรับรู้จะเกิดก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบครบก็คือว่ามีอายตนะมีอารมณ์แล้วก็มีวิญญาณภาวะอย่างนี้ในภาษาธรรมะเรียกว่าโดยเฉพาะผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลตามรูปศัพท์ก็การกระทบแต่มีความหมายทางธรรมะคือการประจวบก็ได้การบรรจบก็ได้พร้อมกับแห่งอายตนะอารมณ์และวิญญาณถ้าพูดให้เข้าใจกันอย่างง่ายๆก็ผัสสะก็คือการรับรู้นั่นเองผัสสะก็คือสัมผัสการรับรู้นี่แหละมีชื่อเรียกแยกแยะเป็นอย่างๆไปตามอายตนะนั้นๆในจำนวน6นี่นะจักขุสัมผัสสะโสตสัมผัสสะคานสัมผัสสะชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสก็ได้ผัสสะก็เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการในการรับรู้นี่คือการกระทบนี่แหละหรือการสัมผัสก็เรียกว่าการประจวบการบรรจบไม่พูดได้หลายอย่างนะมีการประจวบมีการบรรจบกันขึ้นระหว่างอายตนะอารมณ์แล้วก็วิญญาณอย่างเงี้ยมันจะเป็นการรับรู้เกิดขึ้นมาได้เป็นต้นนั้นกระบวนการแห่งธรรมะสิ่งที่สนใจเป็นพิเศษในการศึกษาคือความรู้สึกต่ออารมณ์ที่รับรู้เข้ามาเกิดขึ้นในลำดับต่อจากผัสสะความรู้สึกในภาษาธรรมะเรียกว่าเวทนาเนี่ยการเสวยอารมณ์การเสพรสของอารมณ์การรู้สึกต่ออารมณ์ที่เข้ามานั้นบางครั้งก็เป็นสุขบ้างทุกข์เป็นสบายไปถ้าไม่สบายก็เป็นทุกข์หรือเฉยๆอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยตรงนี้ก็ยกตัวอย่างอย่างนี้นะว่าก็เป็น3จำนวน3อย่างสุขได้แก่สบายใจชื่นใจถูกใจทุกข์ก็ไม่สบายเจ็บปวดทุกขมสุขก็คือไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆเรียกว่าอุเบกขาถ้าพูด5ก็เป็นสุขสุขก็เป็นสบายกายทุกข์ก็คือไม่สบายกายเจ็บปวดโสมนัสเป็นสบายใจชื่นใจโทมนัสก็ไม่สบายใจเสียใจอุเบกขาอันนี้เป็นทางใจนะเฉยๆไม่สุขและไม่ทุกข์นั่นเป็น5อัตถดุพูดถึงกระบวนการของอายตนะก็มีอายตนะอารมณ์แล้วก็วิญญาณผัสสะแล้วก็เวทนาอายตนะก็คือทางรับรู้อารมณ์ก็สิ่งที่ถูกรู้วิญญาณก็ความรู้ผัสสะก็การรับรู้อีกเหมือนกันเวทนาความรู้สึกต่ออารมณ์นั้นเนี่ยก็ทางเขียนเป็นตารางขึ้นมามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอายตนะอารมณ์วิญญาณผัสสะเวทนาว่าทีนี้อารมณ์เนี่ยก็คือโลกที่มาปรากฏลักษณะการแก่มนุษย์อายตนะต่างๆการรับรู้อารมณ์เหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยให้มนุษย์มีความสามารถในการที่เกี่ยวข้องกับโลกภายนอกทำให้ชีวิตอยู่รอดและดำเนินไปได้ดีเนี่ยนะในกระบวนการรับรู้เนี่ยเวทนาก็เป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างหนึ่งโดยทำหน้าที่เป็นเครื่องชี้บอกให้ทราบว่าอะไรเป็นอันตรายแก่ชีวิตควรหลีกเว้นอะไรเกื้อกูลแก่ชีวิตควรถือเอาประโยชน์อ่ะเวทนาก็จะช่วยเป็นกระบวนการในการรับรู้ในการดำเนินชีวิตมันก็จะสามารถทำว่าเออเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดทั้งหลายถ้ามันจะเกิดทุกขเวทนาหรือเกิดสุขเวทนาหรือเกิดอุเบกขาเวทนาทั้งหลายเหล่านี้ไปๆมาก็ที่จริงก็ทำให้เราได้เกิดความเข้าใจกับมันเช่นมีแมลงตัวหนึ่งมาจับมากัดเราเนี่ยนะมันเกิดรู้สึกทุกขเวทนาขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าจำสิ่งนี้ได้ไอ้นี่แมลงตัวนี้อันตรายก็จะหลีกเลี่ยงหลบปลีกของมันก็เกิดความรู้ในการศึกษาอย่างนี้แหละกระบวนการในการรับรู้ของกระบวนการของชีวิตทั้งหลายตัวนี้อะไรมันเกื้อกูลจะเป็นประโยชน์เวทนามันช่วยเป็นกระบวนการในการดำเนินต่อไปสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจที่ครบถ้วนบริบูรณ์เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นได้ด้วยแต่สำหรับมนุษย์ปุถุชนเนี่ยนะไอเวทนาที่ได้มีความหมายเพียงเท่านั้นนะมันไม่ได้มีความหมายเพียงคือไม่ใช่เป็นเพียงว่าเป็นกระบวนการแห่งการรับรู้เนี่ยทั้งนั้นก็โอ้โหมนุษย์ก็ได้ศึกษาจากเวทนาเยอะเลยแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะปุถุชนที่มืดบอดทั้งหลายเหล่านี้เป็นส่วนเวทนาเป็นส่วนประกอบเข้ามาอย่างหนึ่งก็คือช่วยเสริมความรู้ให้สมบูรณ์และทำให้เกิดความสามารถมากขึ้นในการดำเนินชีวิตจริงแต่เวทนาเนี่ย
มันยังหมายถึงการที่โลกมีอะไรอย่างหนึ่งเป็นผลตอบแทนหรือเป็นรางวัลของเขาในการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั้นผลตอบแทนที่ว่านี้คือความอร่อยอร่อยความชื่นใจที่เกิดจากอารมณ์ซึ่งเรียกว่าสุขเวทนาทีนี้ในกระบวนการในกรณีที่กระบวนการในการรับรู้การดำเนินไปถึงเวทนาเนี่ยถ้ามนุษย์หันเข้ามาจับเวทนาไว้ตามความหมายในแง่นี้ไปๆมามนุษย์ก็จะหันเหออกไปจากกระบวนการในการรับรู้ทำให้เกิดอะไรกระบวนการธรรมะอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยเข้ามารับช่วงแล่นต่อไปแทนที่โดยเวทนาจะกลายเป็นปัจจัยต่อตัวเอกที่จะก่อให้เกิดผลสืบเนื่องต่อไปพร้อมกันนั้นนะกระบวนการในการรับรู้มันก็กลายเป็นส่วนประกอบในการดำเนินควบคู่ไปเนี่ยด้วยก็คือมันก็จะถูกกำลังจากกระบวนการธรรมะใหม่นี่แหละบีบคั้นบิดเบือนแล้วก็เอียงไปจากความเป็นจริงนั้นกระบวนการธรรมะในรับช่วงนี้มันดำเนินไปแบบง่ายๆพื้นๆก็คือรับรู้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดความรู้สึกสุขสบายชื่นใจขึ้นมาสุขเวทนามันก็อยากได้พออยากได้ขึ้นมาเป็นตัณหาไหมไม่อยากได้ก็ติดใจพัวพันจนเกิดยึดติดถือมั่นเป็นอุปาทานค้างใจไม่อาจจะวางลงได้ทั้งที่ตามความเป็นจริงมันไม่อาจจะถือเอาไว้ได้เพราะสิ่งนั้นมันล่วงเลยและผ่านพ้นไปหมดแล้วจากนั้นก็เกิดความครุ่นคิดสร้างภาพต่างๆที่ตนเองที่จะให้ตนอยู่ในภาวะครอบครองอารมณ์นั้นให้เกิดสุขเวทนาพร้อมทั้งคิดปรุงแต่งสร้างวิธีการที่จะให้ได้อารมณ์และสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งอารมณ์นั้นแล้วก็ลงมือกระทำการต่างๆทางกายบ้างวาจาบ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งผลที่ต้องการเพื่อได้เวทนาที่ชอบใจยิ่งๆขึ้นไปอย่างเงี้ยในทางตนข้างๆถ้าเกิดความรู้หรือการรับรู้อารมณ์ใดปุ๊บเกิดความรู้สึกทุกข์เจ็บปวดไม่สบายเป็นทุกขเวทนาก็ไม่ชอบใจขัดเคืองอยากให้พ้นให้มันสูญสิ้นไปอยากทำลายเป็นตัณหาด้วยผูกใจปักใจค้างใจกับสิ่งนั้นเป็นอุปาทานในทางที่ร้ายเกิดความชิงชังเกลียดกลัวหลีกหนีอย่าให้มันพบเห็นมันอีกเป็นต้นพร้อมก็เกิดปฏิกิริยาให้ยิ่งยึดมั่นฝันหาผูกใจมั่นหมายที่จะให้พบให้ได้สุขเวทนาและสิ่งที่หวังจะให้สุขเวทนาแก่ตนยิ่งขึ้นไปลักษณะอย่างเนี้ยในกระบวนการนี้มันก็บังเกิดเป็นสุขทุกข์แบบซับซ้อนรุนแรงขึ้นเข้มข้นขึ้นก็เลยกลายเป็นผลเสกสรรของมนุษย์เองนั่นแหละหมุนเวียนเข้าสู่วงจรที่เรียกว่าเวทนาใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่ากลายเป็นสังสารวัฏวนอยู่อย่างเนี้ยไม่สามารถจะก้าวไปสู่ทางที่ดีงามผลที่เลิศเป็นต้นได้โดยในนี้จะเห็นว่าช่วงต่อที่เป็นกระบวนการแห่งธรรมะแห่งการสืบต่อรับรู้จากผัสสะเนี่ยต่อไปก็เป็นขั้นตอนที่จะสำคัญอย่างยิ่งเรียกได้ว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อก็ว่าได้ในภาวะเช่นนี้เวทนาเป็นองค์ธรรมที่มีบทบาทสำคัญตรงเนี้ยหลายๆคนถ้ามามองอย่างนี้ก็คือว่าจะได้เจาะอันนี้ประการแรกอันนี้ก็ยกตัวอย่างตรงนี้ก่อนนะในกระบวนการธรรมะที่สืบต่อจากผัสสะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างกระบวนการแห่งการรับรู้บริสุทธิ์กับกระบวนการรับรู้แห่งสังสารวัฏในกระบวนการรับรู้บริสุทธิ์เวทนาเป็นบทบาทเพียงองค์ประกอบย่อยๆอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เกิดความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์ส่วนในกระบวนการแห่งสังสารวัฏเวทนาเป็นปัจจัยตัวเอกที่มีอิทธิพลครอบงำในกระบวนการแห่งธรรมะทั้งหมดก็คือมนุษย์เนี่ยมันจะคิดปรุงแต่งอย่างไรและทำการอะไรเพราะไอ้เวทนานี่แหละเพราะเวทนาหรือชีวิตจะเป็นอย่างไรก็เพราะเวทนาก็เพื่อเวทนาเนี่ยนอกจากนั้นและในกระบวนการแห่งสังสารวัฏมนุษย์ก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่รับรู้หรือรู้หรืออารมณ์ภายทางโลกภายนอกแค่นั้นนะแต่มันก้าวต่อไปสู่ความเป็นผู้เสพเสวยโลกด้วยตรงนี้ท่านต้องการชี้เห็นตรงเนี้ยพยายามอธิบายให้ฟังก็คือจักขุนะตาเนี่ยไอ้ตัวจักขุประสาทไอ้ตัวทางทวารตาก่อนมันก็รู้สีอาศัยตาและรูปเกิดจากขุญญาในการประชุมกันต้องทำสามประการเหล่านี้อาศัยจากอายตนะคือตาอายตนะคือรูปคือสีอายตนะคือจิตก็คือเป็นมนายตนะนี่แหละจากขุญญาสามอย่างประชุมกันมันเป็นผัสสะพอผัสสะปุ๊บมันเป็นปัจจัยแก่เวทนาพอเวทนาเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันน่าจะทำให้มนุษย์ได้เรียนรู้ใช่ไหมว่าไอ้ตัวสุขเวทนาเป็นอย่างนี้ตัวทุกขเวทนาเป็นอย่างนี้ตัวอุเบกขาเวทนาเป็นอย่างนี้ถ้ามันมีปัญญามาทำการทั้งหลายเหล่านี้มันจะสามารถได้เรียนรู้โลกและชีวิตเนี่ยตามที่มันเป็นได้
เพราะมันจะรู้ว่าไอ้ตัวสุขเวทนามันเกิดดับสืบต่อยังไงทุกขเวทนาเกิดดับสืบต่ออ่ะทุกขมสุขเวทนาเวขาทั้งหลายเนี่ยมันมาเชื่อมต่อจากการผัสการสัมผัสกันเนี่ยการประจวบกันการสัมผัสกันหรือกระทบกันเนี่ยมันเป็นปัจจัยอย่างไรแต่ที่ไหนได้ไอ้เวทนามันกลับกลายเป็นตัวการสำคัญเลยทีนี้มันมีบทบาทเป็นองค์ประกอบย่อยอย่างหนึ่งช่วยเกิดความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์ได้ส่วนในกระบวนการแห่งการสร้างสังสารวัฏไอ้เวทนามันตัวสำคัญอีกเหมือนกันเลยสร้างสังสารเวทนานดันไปเป็นปัจจัยแก่ตัณหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทานโอ้โหไปใหญ่เลยทีนี้ใช่ไหมนั้นกระบวนการการรับรู้บริสุทธิ์ถ้าพูดให้ละเอียดชัดเจนตามหลักก็ต้องตัดตอนที่ช่วงต่อผัสสะนี้เหมือนกันนะโดยถือว่าการรับรู้เกิดขึ้นเสร็จสิ้นแล้วที่ผัสสะดังนั้นเนี่ยกระบวนการแห่งธรรมะต่อจากนี้ไปมันก็แยกได้เป็นอีกตอนหนึ่งเรียกชื่อว่ากระบวนการแห่งญาณทัศนะกระบวนการแห่งวิวัฒน์เป็นคู่ปฏิปักษ์กับกระบวนการแห่งสังสารวัฏแต่ถ้ากระบวนการแบบวิวัฒน์ในนี้เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาชีวิตมันจะจริงจะยกไปพูดกันในตอนที่ว่าด้วยชีวิตควรเป็นยังไงดีตอนนี้เราจะดูกระบวนการของมันนิดนึงก็กระบวนการธรรมะที่เกิดทอดจากที่สืบทอดจากภาษาเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเลือกทางจริยธรรมในระหว่างความดีกับความชั่วนี่แหละระหว่างกุศลกับอกุศลระหว่างความหลุดพ้นเป็นอิสระกับความติดหมุนเวียนอยู่ในสังสารวัฏทีนี้พอกล่าวในส่วนอื่นๆกระบวนการแห่งธรรมะมันก็ต้องย้อนกลับไปพูดถึงอายตนะอีกกระบวนการแห่งธรรมะต่างๆที่กล่าวมาเนี้ยต้องอาศัยอายตนะเริ่มต้นที่อายตนะเมื่อว่าโดยองค์ธรรมอื่นๆสำคัญก็ต้องว่าอายตนะนี่สำคัญเหมือนกันเช่นเมื่อว่าโดยเวทนาเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการธรรมะแบบเสพเสวยโลกอายตนะก็ต้องมีความสำคัญอีกมากด้วยเพราะอะไรเพราะอายตนะเป็นแหล่งหรือเป็นช่องทางที่อำนวยให้เวทนาเกิดขึ้นเวทนาเป็นสิ่งที่มนุษย์มุ่งประสงค์อายตนะก็เป็นแหล่งอำนวยสิ่งที่มุ่งประสงค์นั้นเหมือนกันโดยสรุปก็คืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทำหน้าที่สำหรับใช้มนุษย์ไป2 อย่างก็คือ1เป็นทางรับรู้โลกหรือเป็นแหล่งนำโลกมาเสนอต่อมนุษย์เป็นเครื่องมือสื่อสารทำให้มนุษย์ได้รับรู้ข้อมูลแหล่งข้อมูลซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยมนุษย์สามารถเกี่ยวข้องกับโลกได้อย่างถูกต้องทำให้ชีวิตอยู่รอดแล้วก็ดำเนินไปด้วยดีไอแหล่งนี้สบายก็ต้องอาศัยเนี่ยการมีตาหูจมูกลิ้นกายใจช่วยได้มั้ยถ้าทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะสื่อรับรู้กับโลกภายนอกแล้วก็จะได้รับรู้เกี่ยวข้องจะทำยังไงให้เป็นอยู่รอดปลอดภัยทำอย่างไรที่จะได้ประโยชน์จากการที่ได้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วไปสื่อกับสีเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์และธรรมะที่จริงก็เป็นประโยชน์ใช่ไหมถ้ามองในแง่นี้มุมนี้สำหรับมนุษย์ที่มีสติสัมปชัญญะมีการฝึกเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ในการที่เราได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมาแล้วก็ไปรับรู้กับสีเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เนี่ยเพียงแต่ว่าเราจะใช้สติสัมปชัญญะมีปัญญาในการที่จะไปเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ทำกระแสชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยเข้าถึงสิ่งที่ดีงามได้อย่างไรก็ต้องอาศัยนี่แหละอายตนะทวารเนี่ยทวารในการรับรู้เมื่อคัดฉลาดกับอายตนะทวารในการรับรู้เบ็ดเสร็จก็มาทำกรรมที่เป็นกุศลได้ใช่ไหมทำกายกรรมที่เป็นกุศลวจีกรรมที่เป็นกุศลมโนกรรมที่เป็นกุศลโอ้โหชีวิตก็รอดปลอดภัยดีใช่ไหมใช่แต่โดยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นไหมเป็นไม่เป็นไม่เป็นนี่ไม่เป็นแล้วเป็นอะไรต่อเนียนถ้าไม่เป็นในเรื่องนี้เป็นอะไรต่อมันเป็นช่องทางในการเสวยโลกหรือเป็นประตูที่มนุษย์จะเปิดออกไปรับอารมณ์ที่เป็นรสอร่อยของโลกนี่แหละมาเสพเสวยด้วยการดูการฟังการดมการลิ้มการชิมรสเนี่ยและการแตกต้องเสียดสีความสนุกสนานบันเทิงตลอดถึงจินตนาการสิ่งที่หวานชื่นและลื่นใจทั้งหลายเหล่านี้แต่ก็ติดขัดคล้องโอ้โหไปใหญ่เลยทีนี้โอ้โหแม่มันเนี่ยเราหลงเพลินกันมาตั้ง30ขวบ20กว่าขวบจะเข้า30กว่าขวบบางคนก็50 60แล้วโอ้โหเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องนี้ตั้งแต่เด็กใช่มั้ยถ้าเรียนรู้ตั้งแต่เด็กเนี่ยมันก็จะฝึกคิดเป็นอะไรตรงเนี้ยตอนเนี้ยพอจะมาคิดตอนนี้ไปไม่ค่อยได้หรอกมันได้มั้ยเนี่ยยังพอไหวมั้ยไหวไม่ไหวทันมั้ยยังทันอยู่ป่ะทันไหมแล้วจริงๆมันอยู่ไงอยู่เงี้ยวันๆจริงๆศึกษาอยู่เลยใช่ไหมตอนนั้นกำลังศึกษาอยู่ป่ะ
แล้วอยู่เรื่อยๆเอื่อยเพลินๆเนี่ยตรงเนี้ยมันความจริงเนี่ยนะ

หน้าที่ทั้งสองอย่างนั้นมันติดเนื่องอยู่ด้วยกันนะหน้าที่อย่างแรกเรียกว่าเป็นหน้าที่หลักหน้าที่ที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นส่วนหน้าที่ที่สองเป็นหน้าที่รองว่าเป็นของแถมหรือเป็นส่วนที่เกิดก็มันเป็นส่วนเกินก็นะส่วนเกินเอาแล้วแต่นี้ในเวลาสนองหน้าที่ทั้งสองอย่างนั้นการทำงานของอายตนะอย่างเดียวกันนี่แหละความแตกต่างอยู่ที่เจตจำนงของมนุษย์ที่มุ่งไปที่ความรู้หรือมุ่งไปที่เวทนาเราตั้งยังไงเนี่ยเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้เพื่ออะไรเรารู้จักชีวิตแล้วถึงอ๋อตาหูจมูกลิ้นกายใจเรามีตาก็ไว้สื่อนะเป็นแดนต่อกับสีหูก็เป็นแดนต่อกับเสียงจมูกก็แดน

ก็ไว้สื่อนะเป็นแดนต่อกับสีหูก็เป็นแดนต่อกับเสียงจมูกก็แดนต่อกับกลิ่นลิ้นก็เป็นดินแดนต่อกับรสกายก็เป็นแดนต่อกับสัมผัสเย็นร้อนใจก็เป็นแดนต่อในการคิดเอาละเราจะได้กระบวนการในการรับรู้เราจะได้ศึกษาเราจะได้วิจัยแยกแยะเราจะได้สื่อกับโลกจะได้ฉลาดต่อโลกและชีวิตเราที่ได้ปฏิบัติต่อโลกเราจะได้ความรู้ได้ความเข้าใจจากการมีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นแดนต่อจากสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมอารมณ์มันมีเจตจำนงแบบนี้ไหมได้ตั้งเจตนาแบบนี้ไหมเจตจำนงจงใจตั้งใจแบบนี้ไหมเป็นเจตนาดีแบบนี้ไหมไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยว่างั้นเถอะนะไม่ได้ตั้งคิดอย่างนี้เลยอ่ะวันหนึ่งเนี่ยไม่ได้ตั้งเจตนาไว้อย่างนี้ตั้งแบบนี้ไหมตั้งไม่ตั้งไม่ได้ตั้งเลยวันหนึ่งขนาดเรียนรู้ไปเรียนเรื่องจิตเจตสิกเรียนเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ก็ไม่เคยมารู้อะไรกันหรอกว่างั้นเถอะมันไม่ได้มีการมาฉุกคิดกระตุ้นความคิดต่างๆตัวนี้เกิดขึ้นว่าโอ้เรามีแดนรับรู้ตั้ง6ทางรู้เป็นแดนสื่อกับโลกภายนอกนะเป็นแดนสัมผัสกับโลกภายนอกมันจะไปประจวบกันเข้ากับโลกภายนอกก็อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจบางคนใช้ตามาจนจะบอดหูจนจะหนวกแล้วจมูกจนรู้กลิ่นอะไรไม่รู้เรื่องแล้วรสลิ้นจนสัมผัสรสแทบไม่รู้เรื่องกินทุกวันกายก็สัมผัสเย็นร้อนตลอดนี่แหละใจก็คิดนึกอยู่ตลอดแต่มันไม่ใช่เป็นแดนแห่งการรับรู้เป็นแดนแห่งการศึกษาวิจัยแยกแยะใดๆที่จะให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการได้ให้ชีวิตรอดปลอดภัยไปสู่ความวิวัฒน์ไปเป็นไปแห่งการรอดปลอดภัยจากสังสารวัฏอะไรได้เลยใช่ไหมมันกลายเป็นแดนต่อเป็นแดนสืบต่อแห่งสังสารทุกข์หรือว่างั้นเถอะเป็นแดนสืบต่อแห่งความเจ็บปวดในสังสารวัฏเลยมันเป็นแดนแห่งการทำกรรมที่ไม่เหมาะเลยพอกระทบกันแล้วก็เป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นทุจริตทุกทีเลยพอตากับสีไปกระทบกันก็ได้กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตตามมาเอ้าตายเลยทำไมเป็นอย่างนี้ได้ยินเสียงปุ๊บก็เข้าสู่กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตได้กลิ่นปุ๊บก็ได้กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตลิ้มรสสัมผัสแล้วคิดนึกทั้งหลายก็นี่อายตนะทวารก็มันไม่ใช่ทวารแห่งการรับรู้เป็นทวารแห่งการเสพเป็นเสวยเป็นทวารแห่งการมันไม่ใช่ศึกษาแล้วมันไม่ใช่เป็นในตัวสื่อหรือตัวแดนสื่อกับโลกที่จะให้เราศึกษาเรียนรู้เข้าใจแล้วมันเป็นการหลงโลกไปเลยเดี๋ยวนี้ใช่ไหมนะเข้านะแทนที่จะได้กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตมันก็ได้ทุจริตงั้นจุดมุ่งหมายเนี่ยมันมุ่งไปที่ความรู้หรือมุ่งไปที่เวทนาถ้าเรามุ่งไปที่เวทนาแล้วก็อยากจะได้สุขเวทนาอายุ่งไงเท่านี้มุ่งไปที่เพื่อขันธ์ห้าเนี่ยแหละนั้นปุถุชนเนี่ยความสำคัญของอายตนะมักจะก้าวข้ามมาอยู่กับหน้าที่อย่างที่สองก็คือการเสพเสวยโลกจนถึงขั้นที่กลายเป็นว่าหน้าที่อย่างที่หนึ่งมีไว้เพียงเพื่อเป็นส่วนประกอบสนองการทำหน้าที่อย่างที่สองก็คือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือกระบวนการแห่งการรับรู้มีไว้เพื่อรับใช้กระบวนการแห่งการเสพเสวยโลกหรือรับใช้กระบวนการแห่งสร้างสังสารวัฏเท่านั้นเองมันไปมามันก็ทำไม่ได้กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตมันทำกรรมที่ไม่เหมาะไม่สมขึ้นมาสังสารวัฏมันก็สืบต่อใช่ไหมเจ็บปวดกันต่อไปนี่ถ้าเรียนรู้เรื่องต่างๆตรงนี้กระบวนการในการรับรู้เนี่ยถ้ามีไว้เพียงเพื่อเสพเสวยโลกหรือใช้กระบวนการแห่งสังสารวัฏเนี่ยทั้งนี้เพราะปุถุชนมักใช้อายตนะเพื่อมุ่งรับรู้เฉพาะรู้ส่วนที่ทำให้ตนได้เสพเสวยอารมณ์อร่อยอร่อยของโลกเท่านั้นมันไม่ได้สนใจเพียงความรู้นอกจากนั้นมันไม่ได้สนใจแล้วนี่ปุถุชนผู้มืดบอดก็จะเป็นอย่างนี้เวลาเราจะกินน้ำเชื่อใจแล้วมันไม่ได้เพื่อรู้และเข้าใจมากไปกว่านั้นจริงไหมเนี่ยทุกๆทวารก็เป็นแบบนี้หมดเลยเอาไปคิดดูว่าเราถูกเราไม่เคยถูกแนะนำให้คิดในเรื่องนี้อย่างถูกต้องเลยบุรุษชนถ้ายิ่งหนาด้วยกิเลสมากเท่าไรความติดข้องพัวพันอยู่กับหน้าที่อย่างที่สองของอายตนะก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นแหละจนถึงขั้นที่ว่าชีวิตและโลกของมนุษย์เนี่ยเวียนอยู่แค่อายตนะ6เวียนอยู่แค่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเวียนอยู่แค่สีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหมดติดอยู่แค่นี้ออกไม่ได้ออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ไหมออกจากสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมได้ไหมไม่

ได้วนอยู่แค่นี้แหละท่านอายตนะภายใน6เป็นเพียงส่วนประกอบของขันธ์5และไม่ครอบคลุมทุกส่วนแห่งชีวิตของมนุษย์โดยสิ้นเชิงเหมือนอย่างขันธ์5ก็จริงนะแต่มันก็เป็นบทบาทสำคัญยิ่งในการดำเนินชีวิตของมนุษย์มีอำนาจกำกับวิถีชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากจนกล่าวได้ว่าชีวิตเท่าที่มนุษย์รู้จักและดำเนินอยู่เนี่ยก็คือการติดต่อเกี่ยวข้องกับโลกทางอายตนะเหล่านี้และชีวิตเนี่ยมันก็มีความหมายต่อมนุษย์แล้วก็อาศัยอายตนะเหล่านี้ถ้าอายตนะไม่ทำหน้าที่แล้วโลกก็ดับชีวิตก็ไร้ความหมายสำหรับมนุษย์นั้นมีข้อความแห่งหนึ่งในพระบาลีนะที่กล่าวเกี่ยวกับเรื่องของขันธ์5แล้วก็อธิบายเขาไว้บอกว่าเกี่ยวกับกระบวนการแห่งขันธ์5ที่ทำงานก็อาศัยตาและรูปเกิดจากขูวิญญาณการประชุมของธรรมสามอาการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีบุคคลเสวยอารมณ์ใดย่อมหมายรู้อารมณ์นั้นก็เป็นสัญญาหมายรู้อารมณ์ใดย่อมตรึกตรองตรึกอารมณ์นั้นก็เป็นวิตกตรึกอารมณ์ใดก็ย่อมผันพิสดารซึ่งอารมณ์นั้นก็เป็นปปัญจปปัญจธรรมเนี่ยนะก็คือตัณหามานะพิธีบุคคลผันพิสดารซึ่งอารมณ์ใดเพราะการผันพิสดารนั้นเป็นเหตุปปัญจสัญญาตัณหามานะทิฏฐิต่างๆสัญญาที่ซับซ้อนหลากหลายย่อมผดุงพุ่งสมรุมเขาในเรื่องรูปทั้งหลายที่พึงรู้ด้วยตาทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยแต่กระบวนการต่างๆตรงนี้ท่านต้องการจะพูดถึงในแง่ของสังสารวัฏนี่แหละที่เป็นส่วนแห่งการที่พอเห็นแค่นี้อาศัยตาและรูปเกิดจากกุญญาณพอประชุมพอทำสามอย่างประชุมกันผัสสะก็มีเพราะผัสสะมีเวทนามีพอเวทนามีปุ๊บก็กำหนดหมายก็เป็นสัญญาพอกำหนดหมายในเรื่องใดก็ตรึกตรองในเรื่องนั้นพอมีการตรึกตรองในเรื่องใดทั้งหลายเลยนี้ปปัญจสัญญาก็ตามมาเป็นปปัญจธรรมตัณหามานะทิฏฐิมาพอตัณหามานะทิฏฐิมาโอ้โหปรุงแต่งตามมาเยอะเลยเป็นสัญญาที่ซับซ้อนมาเยอะปรุงแต่งวิจิตพิสดารมากเลยเนี่ยทางหูทางทวารหูจมูกลิ้นกายใจก็จะเป็นปัญหาของชีวิตเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ตรงนี้ไปทำความเข้าใจตรงนี้อีกนะว่ากระบวนการของคำว่าปปัญจก็หมายถึงอาการที่เค้าเคลียร์กัวพันอยู่กับอารมณ์นั้นตัวคิดปรุงแต่งต่างๆด้วยแรงของตัณหามานะและทิฏฐิผลักดันออกไปเพื่อสนองตัณหามานะทิฏฐิก็คือคิดปรุงแต่งในแง่ที่จะเป็นของฉันตัวเราของเรานี่แหละให้ตัวฉันเป็นนั่นเป็นนี่หรือเป็นไปตามความเห็นของฉันออกมาในรูปร่างต่างๆมากมายพิสดารก็ทำให้เกิดปปัญจสัญญาต่างๆก็คือสัญญาทั้งหลายที่เนื่องด้วยปปัญจนี่ปปัญจมีตัณหามานะทิฏฐิแล้วก็ว่าพัฒนาเป็นปปัญญธรรมเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยทีนี้จะเห็นว่าสัญญา2ตอนเนี่ยสัญญาตอนแรกเขาเรียกเป็นสัญญาขั้นต้นที่กำหนดหมายอารมณ์ที่มาปรากฏตามปกติตามธรรมดาของมันสัญญาตอนหลังเรียกว่าปปัญจสัญญาเป็นสัญญาที่เนื่องจากสังขารที่ปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆให้ออกในรูปร่างแง่มุมต่างๆมากมายพิสดารมี2กระบวนการในการรับรู้เมื่อสักครู่ที่บอกนะสายตาและรูปเกิดจากวิญญาณประชุมกันใช่ไหม เกิดการประจวบแห่งธรรม3ประการคือผัสสะพอผัสสะเกิดขึ้นปุ๊บพอผัสสะเป็นปัจจัยก็เป็นพอผัสสะเกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยแก่เวทนาพอเวทนาเกิดขึ้นเกิดความเสวยอารมณ์นั้นปุ๊บจะเป็นสุขทุกข์ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยก็เกิดสัญญาความจำหมายเกิดขึ้นแล้วพอเกิดความจำหมายก็ตรึกตรองเป็นวิตกพอจากวิตกผันพิสดารออกไปเป็นปปัญจเป็นตัณหามานะทิฏฐินะเขาก็พัฒนาไปสู่ปปัญจธรรมเป็นสัญญาที่ซับซ้อนหลากหลายพุกพ่านลุมเล้าเขาอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยตัวนี้จากอารมณ์ทางตาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นตัวนี้สัญญาพวกนี้พูดถึงสัญญา2ตอนนี่แหละเป็นปปัญจเป็นตัณหามานะทิฏฐิแล้วก็พัฒนาสู่ปปัญจสัญญาเป็นสัญญาที่ซับซ้อนพิสดาร ประการต่อมาก็คือจะเห็นได้ว่ากระบวนการธรรมะทั้งหมดแยกเป็น2ตอนตอนแรกตั้งแต่อายตนะภายในจะถึงเวทนาสายตาและรูปเกิดจากขูญญาณการประชุมธรรมสามการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นใจเกิดเวทนาจะเป็นกระบวนการรับรู้ที่บริสุทธิ์มากนะพอเห็นปุ๊บ
กระทบกันน่ะจากจักขุทวารทางตารับสีแล้วก็จักขุวิญญาณเกิดขึ้นพอจักขุวิญญาณเกิดขึ้นต่อมาเวทนาตามมากระบวนการเหล่านี้ต้องถือบริสุทธิ์ถือบริสุทธิ์อยู่เป็นไปตามธรรมชาติมีแต่องค์ธรรมที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยนะนี่ยังไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนที่เข้าไปเกี่ยวข้องทีนี้พอตอนหลังพอตอนปลายตัดตอนตั้งแต่เวทนาไปแล้วก็เกิดกระบวนการการเสพเสวยโลกหรือกระบวนการแห่งสังสารวัฏมารับช่วงต่อความจริงตั้งแต่เวทนานี้เป็นทางแยกนะอาจจะต่อกระบวนการธรรมวิวัฒน์ก็ได้แบบวิวัฒน์ก็ได้เป็นไปเพื่อความรู้เป็นไปเพื่อความรู้ความเข้าใจเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสติสัมปชัญญะก็ได้แต่นี้มุ่งแสดงแบบสังสารวัฏก็คือสังเกตตอนนี้คือจุดเริ่มต้นของช่วงนี้แหละมันไม่เพียงแค่องค์ธรรมต่างๆที่เป็นเหตุปัจจัยเกิดการตามธรรมชาติแต่มันเกิดมีสัตว์บุคคลขึ้นมากลายเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสพเสวยกับสิ่งที่ถูกเสพเสวยผู้คิดและสิ่งที่ถูกคิดเป็นต้นเหล่านี้มีกระบวนการตรงนี้มันก็กลายเป็นปปัญจะแล้วก็ปปัญจสัญญาทีนี้กระบวนการในการเสพเสวยโลกในช่วงปลายที่แสดงข้างบนเนี่ยเป็นเพียงวิธีการแสดงแบบหนึ่งเลือกเอามาจำเพาะเนี่ยแบบสั้นๆให้เข้ากับเรื่องที่อธิบายเรื่องขันธ์อายตนะแสดงแบบอื่นเช่นแสดงแบบพิสดารในหลักปฏิจจสมุปบาทก็ได้แต่ในที่นี้แสดงเพื่อให้รู้ว่ากระบวนการในการเสพเสวยโลกมันเป็นแบบนี้เนาะที่ว่าตามหลักอย่างเคร่งครัดวิญญาณผัสสะเวทนาสัญญาในกระบวนการธรรมะนี้เป็นสาชาตธรรมเป็นธรรมะที่เกิดพร้อมกันเข้าใจว่าในกรณีนี้เพื่อเขียนคือกระบวนการเพื่อเกิดความเข้าใจเท่านั้นเองเนาะอายตนะอารมณ์วิญญาณผัสสะเวทนาเนี่ยมันจะเป็นไปสองทางกระบวนการแบบสังสารวัฏกับแบบวิวัฏถ้าแบบสังสารวัฏกับเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยแก่พบเป็นปัจจัยแก่ชาติก็ไล่ไปตามดับอันนี้เป็นสังสารวัฏถ้าแบบวิวัฏก็อาศัยตาและรูปเกิดจากกุญญาณการประชุมของธรรมสามการเป็นภาษาภาษาเป็นปัจจัยแก่เวทนาเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาตัณหานี่แหละดับด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจเพราะกระบวนการแห่งความรู้ความเข้าใจมันจะมาตัดตอนปัญหาและตัณหาก็ไม่เกิดต่อก็เป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นไปเพื่อกุศลใดๆก็ว่ากันไปอายตนะเนี่ยจะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้พอ จะมองตอนนี้เข้าใจได้ระดับหนึ่งนะวันก่อนได้พูดมาครั้งหนึ่งแล้วเรื่องตัวนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องสัญญาปปัญจสัญญามันก็เลยกลายเป็นต้องมาอธิบายสัญญาตัวนี้เรื่องวิธีการจำแนกตรงนี้ท่านก็มาขยายความในเรื่องของขันธ์นี่แหละสัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ความรู้ตามสภาวะของมันได้แก่สัญญาวิญญาณและปัญญาเนี่ยทีนี้ก็ทำความเข้าใจ3ส่วนนี้ชัดก่อนเอาสัญญาก่อนถ้าเป็นสัญญาก็คือความรู้ความกำหนดนะความรู้ทั้งหมดที่อยู่ในขั้นของสัญญาขันธ์ได้แก่ความกำหนดได้หมายรู้รวมทั้งความรู้ที่เกิดจากการกำหนดหมายหรือรู้หมายบันทึกเก็บรวบรวมไว้เป็นวัตถุดิบของความคิดต่อไปทำให้มีการรู้จักจำได้รู้เข้าใจและคิดได้ยิ่งขึ้นไปไอ้ตัวสัญญาเป็นตัวเก็บตัวจำเขาไว้ใจได้ไหมตอนนี้เนี่ยแต่ว่าเป็นประโยชน์ได้ไหมถ้าเข้าใจในสัญญาตัวนี้สัญญาคือความรู้ทั้งหมดที่อยู่ในสัญญาขันนี่แหละความรู้คิดนึกทั้งหลายสัญญาเนี่ยแบ่งตามอารมณ์รูปสัญญาจำในรูปสัทธาสัญญาจำในเสียงคันธาสัญญาจำในกลิ่นรสสัญญาก็จำในรสโผฏฐัพพสัญญาก็จำในโผฏฐัพพธรรมสัญญาก็จำในธรรมารมณ์เนี่ยนะสัญญาที่เกี่ยวกับเรื่องจิตใจในที่ใจไม่เคยรู้นึกคิดทีนี้สัญญาก็เลยแบ่งแบบคร่าวๆในที่นี้ท่านแบ่งเป็น2ระดับระดับต้นและระดับซ้อนเสริมระดับต้นได้แก่ความรู้ลักษณะอาการตามสภาวะของสิ่งนั้นๆโดยตรงเลยรู้ว่าสีเขียวสีขาวสีดำแข็งอ่อนรสเปรี้ยวหวานรูปกลมแบนยาวสั้นเป็นต้นเหล่านี้อันนี้เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับบัญญัติต่างๆนะก็ได้โต๊ะเก้าอี้นะปากกาหนังสือบ้านที่ดินอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็สัญญาก็ไปจำในเรื่องนี้ถ้าจำแบบสัญญาบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรที่มันตามมาก็คือที่เป็นปัญหาของมนุษย์ขึ้นมาก็ไอ้สัญญาซ้อนเสริมนี่แหละสัญญาซ้อนเสริมก็ได้แก่ความรู้ไปตามความคิดปรุงแต่งหรือความรู้ความเข้าใจในระดับต่างๆเช่นรู้ว่าสวยน่าเกลียดน่าชังไม่เที่ยงไม่เป็นตัวตนเนี่ยลักษณะเงี้ยเป็นซ้อนเสริมนะซ้อนเสริมสัญญาสืบทอดมันได้แบ่งเป็น2พวก
สัญญาที่เกิดจากการคิดปรุงแต่งที่เป็นอกุศลเป็นอกุศลเป็นกิเลสเขาเรียกปัปปัญจสัญญาเป็นสัญญาฟ้ามเฟือคือเป็นสัญญาที่ซับซ้อนหลากหลายที่เกิดจากการปรุงแต่งซ้อนเสริมต่อให้พิสดารมันเกิดจากอะไรเกิดจากตัณหาคือความยึดติดความยินดีนี่แหละมานะก็ความยกตนทิฏฐิความเห็นผิดนี่แหละเรียกอย่างหนึ่งเป็นสำนวนอรรถกถาเขาเรียกกิเลสสัญญาปัปปัญจสัญญาหรือกิเลสสัญญาเนี่ยเป็นสัญญาที่ประกอบด้วยราคะโทสะโมหะไอ้ตรงเนี้ยตามมาเยอะเลยใช่ไหมพอไปจำสีเสียงกลิ่นรสจำโต๊ะจำเก้าอี้จำบุคคลทั้งหลายจำนาจำไร่ได้พอเป็นสัญญาซ้อนเสริมที่เป็นกิเลสสัญญาเป็นปัปปัญจสัญญาขึ้นมามันก็ไปจำของใครล่ะของเราไม่ใช่ของเราชอบไม่ชอบเกลียดกลัวใช่ไหมไอ้ตรงกิเลสสัญญาปัปปัญจสัญญานี่แหละมันเป็นปัญหาเยอะมนุษย์อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าบางครั้งเนี่ยเรากลัวผีใช่ไหมกลัวเสือเงี้ยกลัวหนูกลัวมดกลัวจิ้งจกตุ๊กแกเนี่ยทั้งมันไม่อยู่หรอกแต่ว่ามันเป็นสัญญาซ้อนเสริมมันปรุงแต่งในใจเราทำให้เราคิดถึงเมื่อไรกลัวมันใช่ไหมใช่ไหมใช่หรือบางทีมันเกิดความชอบเงี้ยนะความยึดติดปล่อยพันมันกระบวนการไม่เป็นไปตามความเป็นจริงเราคิดเมื่อไรก็รักติดใจไปกับสัตว์เมื่อนั้นใช่ไหมเนี่ยยังนั่งอยู่อย่างเงี้ยบางคนมีอดีตภรรยาอดีตแฟนเลยพอคิดไปแค่นั้นโอ้โหสัญญาซ้อนเสริมเป็นกิเลสสัญญาตามมาเพียบรู้สึกกุ้มอกกุ้มใจแล้วมีพ่อมีแม่ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้นะไปสัญญาซ้อนเสริมขึ้นมาดูที่ไปยึดรูปขันธ์ว่าเป็นแม่เป็นพ่อเป็นเมียเป็นภรรยาเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นสามีใช่ไหมแต่กระบวนการต่างๆเหล่านั้นที่เราไปยึดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตัวมันเองตลอดไหมแต่สัญญาเขาไปรู้ความจริงตรงนั้นไหมรู้ไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ปัญญาสัญญามันรู้อนิจจังทุกขังหน้าตาที่ไหนแล้วสัญญาแค่รู้จำกำหนดหมายเท่านั้นแหละใช่ไหมแต่มันสามารถเป็นอุปกรณ์แก่การที่จะทำให้ปัญญาเกิดได้แต่ในที่เนี้ยพอมันเป็นปัปปัญจสัญญากิเลสสัญญาขึ้นมาเนี่ยนะอกุศลสัญญาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันไปจำพอจำไปเสร็จแล้วเป็นปัจจัยกับทิฏฐิก็ได้มานะก็ได้โทสะก็ได้ราคะก็ได้เป็นปัจจัยความโลภโกรธหลงก็ได้เป็นปัจจัยแก่อิสาริสยาพิเตอร์เหล่านี้ก็ได้โอ้โหตามมาเยอะเลยจากกิเลสสัญญาปัปปัญจสัญญามันซ้อนเสริมมันปรุงแต่งมันฟ้ามเฟือปั่นใจให้ทุกข์ทรมานนอนไม่หลับก็แล้วกันทั้งวันบางทีขนาดนั้นนะคิดจนกลุ้มก็ได้ใช่ไม่ใช่เนี่ยตัวกิเลสสัญญาปัปปัญจสัญญาสัญญาที่เกิดจากกิเลสสัญญาพวกนี้ถูกกิเลสปรุงแต่งทำให้ฟั่นเฟือแล้วก็ห่างเหเฉยฉายออกไปจากทางแห่งความรู้ไม่เป็นเรื่องของความรู้อีกต่อไปเป็นเรื่องของการที่จะทำให้เกิดความโลภบ้างความโกรธบ้างความหลงบ้างแทนที่จะช่วยเกิดความรู้มันกลับกลายเป็นเครื่องปิดกั้นนะบิดเบือนความรู้ปิดกั้นไหมถ้าความรู้ประเภทนี้สัญญาประเภทนี้ปิดกั้นบิดเบือนความรู้ไหมปิดกันหรือไม่ปิดกันเมื่อกี้อธิบายไปสักครู่เนี่ยปิดกันสิไม่ปิดกันได้ไงสัญญาที่มันเป็นไปกับกิเลสสัญญาเนี่ยมันจะช่วยความรู้ไหมล่ะเช่นไปยึดติดว่ามันเป็นของเราเปิดไปติดใจฝ่ายกระสันในสิ่งนั้นขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยกระเป๋าเนี่ยใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วถ้ามันจะเกิดความรู้ก็ได้ศึกษาได้วิจัยแยกแยะเกิดปัญญาเกิดรู้เข้าใจในสิ่งนี้อันนี้เป็นกุศลสัญญาได้ใช่ไหมมันเป็นปัจจัยต่อปัญญาได้แต่ในขณะเดียวกันถ้ามันบอกว่าโอ้เป็นของเราขึ้นมายึดติดไว้แล้วนะเข้าแทนที่จะได้ประโยชน์จากปัญญาไม่ได้แล้วก็เป็นกิเลสไปยึดติดมันก็ไปหวงแหนมันนะเข้าโอ้โหหวงกลัวคนจะมาเอาอะไรเยอะแยะหมดนอนก็ยังทำยังไงจะซ่อนไม่ให้ใครมาเห็นไม่อยากสละอะไรเยอะแยะนะปัญหาตามมาอีกมากมายก็ลองคิดดูที่ว่าไอ้ตัวสัญญากิเลสสัญญาทั้งหลายมันเป็นไปกับปาปัญจสัญญาเป็นไปกับตัณหามานะทิฏฐินั่นไปยึดไอ้รูปธรรมว่ามันเป็นภรรยาเราจะยึดอย่างนี้มันจะได้ประโยชน์ไหมมันจะได้ประโยชน์จากความรู้อะไรไหมนะก็ได้ยึดติดปรุงแต่งกันต่อไปเครียดกับสิ่งนั้นทุกข์กับสิ่งนั้นวิตกกังวลกับสิ่งนั้นกลัวพัดพรากกลัวจากโอ้โหแทนที่จะได้ความรู้วิจัยแยกแยะอะไรเนี่ยมันแทนที่มันจะได้ความรู้เนี่ยมันกลับกลายเป็นถูกกิเลสปรุงแต่งให้ฟั่นเฟือห่างเฉยฉายออกไปจากความรู้มันไม่เป็นเรื่องของความรู้แต่เป็นเรื่องของอะไรมันเป็นเรื่องของการที่จะให้เกิดความโลภคือความกำหนัดความโกรธเครียดโมหะความหลงแทนที่จะช่วยเกิดความรู้มันก็กลับกลายเป็นเครื่องปิดกั้นบิดเบือนความรู้นี่เป็นแล้วเป็นอย่างเงี้ย
เนี่ยลักษณะเนี้ยก็คือไอ้ตัวสัญญาตัว

เนี่ยมันความหมายรู้ลักษณะที่ถือว่าน่าชังหมายรู้ลักษณะการที่สนองความอยากได้อยากเอาหมายรู้ลักษณะที่ตนเองเป็นคนยิ่งใหญ่หมายรู้ลักษณะการตนเองถือต่ำต้อยด้อยหมายรู้สภาวะที่ตนเป็นเจ้าของหมายรู้เป็นผู้ครอบครองถ้าเป็นสัญญาจำอย่างนี้ยุ่งไหมโอ้โหมันปิดกั้นปัญญาทันทีตรงนี้คนที่ยังยึดติดในสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยสัญญามีกิเลสสัญญาปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้นะมันจะไม่ได้เกิดความรู้ไม่ได้ความรู้ความเข้าใจอย่างที่แท้จริงของมันมองเห็นหรือยังในสัญญาที่มันเกิดจากกิเลสสัญญามันจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็มากมายโดยส่วนใหญ่มันก็ไปติดข้องกันอยู่แค่ตรงนี้นะครับนะครับมันก็ติดขัดกันอยู่อย่างเลยไม่เป็นอิสระเลยส่วนสัญญาที่เกิดจากความดีเนี่ยความดีงามที่เกิดจากความรู้ความเข้าใจถูกต้องเรียกว่ากุศลสัญญาหรือวิชาภากิยสัญญาเป็นสัญญาที่ช่วยเกิดวิชาเป็นสัญญาที่ช่วยเกิดความรู้ให้เกิดปัญญาเป็นสัญญาช่วยเสริมความเจริญของปัญญาความงอกงามของกุศลเช่นยังไงหมายรู้ลักษณะอาการที่ชวนให้เกิดความเป็นมิตรหมายรู้ลักษณะการซึ่งภาวะที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยภาวะที่เป็นของไม่เที่ยงความไร้ตัวตนเป็นต้นเหล่านี้พระอรหันต์ท่านก็มีสัญญานะแต่สัญญาที่ปราศจากอาสวะเป็นสัญญาที่ไร้กิเลสพระอรหันต์ก็หมายรู้ปปัญจสัญญาตามที่ปุถุชนเข้าใจหรือตามที่ท่านเองเคยเข้าใจเมื่อยังเป็นปุถุชนแต่ท่านหมายรู้เพียงเพื่อเป็นความรู้เพื่อใช้ประโยชน์เช่นแก้ปัญหาของคนอื่นไม่ได้หมายรู้ในแง่ที่จะมีตัวตนเข้าไปรับผลกระทบแม้ผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องดำเนินตามแนวทางที่เป็นกุศลสัญญาแบบนี้มันถึงจะใช้ได้ถึงจะเป็นประโยชน์ฉะนั้นถ้าเราไปหมายรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราหมายรู้นั้นถ้าจะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ปัญญาแก่ความรู้แก่การเจริญกุศลแก่การที่จะได้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามทั้งหลายสิ่งต่างๆนั้นเป็นประโยชน์แต่ถ้าไปหมายรู้เพื่อจะไปยึดติดหรือเป็นการเป็นเจ้าของเป็นอัตตาตัวตนหมายรู้ในการที่จะเป็นปัจจัยแก่ราคะโทสะโมหะไอ้การหมายรู้ดังนั้นมันเป็นกิเลสสัญญาไอ้ตรงนี้เราก็ต้องไปแยกแยะ กันให้ชัดใช่ไหมยากไหมเนี่ยอภิการต่อมาพูดถึงเรื่องวิญญาณวิญญาณก็คือความรู้ทั้งหมดที่รู้ในหมวดของวิญญาณขันธ์ได้แก่ความรู้ยืนโรงที่เป็นกิจกรรมประจำของจิตซึ่งคอยรู้กิจกรรมอย่างอื่นทุกอย่างของจิตอันนี้ได้พูดมาแล้วเนาะจากวิญญาณโสตวิญญาณการวิญญาณชิวหายวิญญาณกายวิญญาณธรรมโนวิญญาณยังไม่ตามเข้าไปในรายละเอียดตรงนั้นเพราะเป็นเรื่องของจิตเดี๋ยวไปศึกษาเรื่องจิตตอนนี้เราก็จะรู้รายละเอียดตรงนี้เยอะขึ้นปัญญาความรู้หลักในหมวดของสังขารขันธ์นี่แหละเป็นปัญญาแสดงแล้วโดยสมควรในบทที่กล่าวซ้ำที่นี่ก็คือปัญญาเนี่ยเป็นความรู้เป็นหมวดของสังขารขันธ์ปัญญาก็ยังเป็นหมวดมันสัมพันธ์เป็นความรู้หลายอย่างสัมพันธ์ปัญญาในแง่ช่วยเกื้อหนุนบ้างในตอนว่าโดยความพัฒนาปัญญาความตรงนี้ก็คือเกี่ยวเรื่องของปัญญาความรู้ชัดรู้ทั่วทั้งหลายเหล่านี้เดี๋ยวจะไปแสดงอีกทีนะแต่พูดถึงนี่ปัญญาก็คือรู้แบบสัญญารู้แบบวิญญาณรู้อย่างปัญญาได้อธิบายมาแล้วต่อไปพูดถึงเรื่องศรัทธาศรัทธาความเชื่อมีไหมแต่มากเรามาศึกษาในพุทธศาสนาในพุทธธรรมในคำสอนพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระรัตนตรัยเริ่มเด่นชัดขึ้นไหมชัดขึ้นไหมมากขึ้นโอเคเชื่อใจได้ไม่เสียแรงความซาบซึ้งศรัทธากับความรู้นี่ต่างกันหรือเหมือนกันต่างกันนะไม่ใช่ความรู้นะเป็นทางเชื่อมไปสู่ความรู้ได้ไหมศรัทธาเป็นทางเชื่อมได้เพราะศรัทธามีลักษณะเป็นการยอมรับความรู้ของคนอื่นก่อนเอาความรู้ไปฝากไว้กับคนอื่นฝากความไว้วางใจในปัญญาของคนอื่นอย่างเช่นเราฝากความไว้วางใจในปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมปัญญาที่ตรัสรู้ความจริงเนี่ยเราไปศรัทธาเชื่อมั่นปัญญาดังนั้นยอมพึ่งและอาศัยความรู้ของคนอื่นหรือแหล่งความรู้อันเป็นเครื่องชี้นำแก่ตนเองอย่างเงี้ยเราไปเกี่ยวข้องไปอยู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเบื้องต้นเราก็จะต้องอาศัยเชื่อมั่นในปัญญาของท่านผู้นั้นก่อนเนี่ยตรงนี้แหละถ้าผู้ที่มี

ศรัทธารู้จักคิดรู้จักใช้ปัญญาของตนเองเป็นทุนประกอบไปศรัทธาก็สามารถนำไปสู่ความเจริญของปัญญาและความรู้ความจริงเป็นต้นได้เพราะอย่างยิ่งก็คือในเมื่อผู้นั้นผู้อื่นนั้นหรือแหล่งความรู้นั้นมีความรู้อย่างแท้จริงโอ้แหล่งความรู้ที่เราไปเกี่ยวข้องเป็นกัลยาณมิตรช่วยชี้แนะให้รู้จักใช้ปัญญาโอ้ยิ่งไปใหญ่เลยเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆตรงเนี้ยแต่ถ้าเชื่ออย่างงมงายไม่รู้จักคิดไม่ใช้ปัญญาของตนเลยหรือผู้อื่นหรือแหล่งความรู้นั้นก็ไม่ได้มีข้อมูลที่รู้จริงทั้งไม่ใช่กัลยาณมิตรที่จะช่วยชี้แนะหรือมีปาปมิตรผลกลับกลายเป็นปาปมิตรผลมันตรงกันข้ามนำไปสู่ความหลงผิดห่างไกลจากความรู้ยิ่งขึ้นไปเออตรงนี้ศรัทธาก็ต้องมองให้ชัดตรงนี้นั้นศรัทธาที่เราไปตั้งกันไว้ก็ต้องแยกแยะนะเราไปตั้งไว้กับกัลยาณมิตรหรือเปล่าหรือไปตั้งไว้กับแหล่งหรือเชื่อมั่นในปัญญาของบุคคลอื่นถ้าไปเชื่อมั่นในปัญญาของบุคคลอื่นปุ๊บแล้วเราเอาความเชื่อมั่นไปฝากไว้ตรงนั้นแล้วเนี่ยปัญญาของบุคคลคนนั้นหรือบุคคลที่เราไปเกี่ยวข้องนั้นชี้แนะทำให้เราเนี่ยพัฒนาจากศรัทธาเข้าถึงปัญญารู้จักตนเองรู้จักคิดรู้จักพิจารณาวิจัยแยกแยะขึ้นมาโอ้เป็นประโยชน์อย่างมากเลยเนี่ยอันนี้เป็นต้นจะได้ตรงกันข้ามกับความเสียหายกลายเป็นสู่ความหลงไปนี่ศรัทธาคร่าวๆตรงนี้ก่อนอย่างที่จริงจะศึกษาศรัทธาก็ต้องไปศึกษาลักษณะรักษาประโยชน์ประธานประทัดฐานในลัคนายตุกะนั้นในรายละเอียดก็ต้องว่าอีกทีทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าความเห็นความเข้าใจตามแนวคิดของตนในเวลาเรารับรู้อะไรปุ๊บเนี่ยโดยมากเราเอามาผมวกเราเวลาคิดขึ้นมามันกลายเป็นความเห็นตัวเองไหมเป็นไม่เป็นรับรู้เรื่องอะไรต่างๆเบ็ดเสร็จเวลาประกองตรองไปเบ็ดเสร็จมุกกลายเป็นความเห็นของเราไหมกลายเป็นความเห็นนะเป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาปัญญานะเพราะความรู้ความเข้าใจของมนุษย์ปุถุชนที่จะต่อขั้นขึ้นต่อจากผู้อื่นด้วยศรัทธาก้าวมาสู่ความมีความคิดความเข้าใจหรือสิ่งที่เรียกว่าเหตุผลของตนเองประกอบเนี่ยพอจะนับได้ว่าเป็นความเข้าใจของตนเองก็คือทิฏฐินี่แหละบางครั้งทิฏฐิมันไปสัมพันธ์กับศรัทธาอย่างใกล้ชิดหรือถึงกับเป็นคนละแง่ในเรื่องเดียวกันก็กล่าวคือแง่ที่เป็นการมอบความไว้วางใจในความรู้ของคนอื่นย่อมเป็นไปตามปัญญาของเขาแล่นออกพุ่งออกไปหาอันนี้เป็นศรัทธาเนาะนี่เป็นศรัทธาแล่นไปเนี่ยมอบความไว้วางใจในปัญญาของคนอื่นแล้วก็แล่นออกไปเชื่อมั่นอย่างนี้ไปกลายเป็นศรัทธาส่วนในแง่ที่เป็นการรับเอาความรู้นั้นหรือสิ่งที่เขาบอกนั้นน่ะมายึดถือเป็นของตนรับมาถือเอาไว้เข้ามานี่กลายเป็นทิฏฐิลักษณะสำคัญของทิฏฐิหรือการยึดถืออันเป็นของตนเป็นไปในลักษณะอย่างนี้เนี่ยนั้นความรู้ที่เป็นทิฏฐิเนี่ยมีตั้งแต่ขั้นไม่มีเหตุผลเลยบางทีนะทิฏฐิเนี่ยเวลาไปเชื่อปุ๊บมันไม่ได้คิดเรื่องเหตุผลอะไรแล้วเป็นความเห็นของตนเองเบ็ดเสร็จเนี่ยไม่ใช่เป็นเหตุเป็นผลจนถึงขั้นมีเหตุผลบ้างและก็มีเหตุผลมากเมื่อใดทิฏฐินั้นพัฒนาขึ้นไปจนเป็นความรู้นั้นพัฒนาเกินความเห็นไปแล้วนะเป็นความรู้ปุ๊บความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริงปุ๊บก็คือตรงสภาวะก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็จัดเป็นปัญญาเมื่อปัญญานั้นเจริญงอกงามเห็นสภาวะนั้นด้วยตนเองอย่างชัดแจ้งสมบูรณ์ปุ๊บแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องยึดถือความรู้นั้นเป็นของตนเลยอันนี้พัฒนาเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันพัฒนาจากทิฏฐิเข้าสู่ปัญญาเพราะความจริงแท้มันดำรงอยู่เป็นกลางๆนะไม่ต้องมีที่อ้างที่ยันแล้วเป็นอันเลยพื้นฐานของทิฏฐิไปเองแต่เพราะทิฏฐิมันพ่วงอยู่กับความยึดถือเป็นตัวตนเนี่ยทิฏฐิจึงมักก่อให้เกิดผลเสียถ้ายึดถือแบบเหนียวแน่นก็จะเป็นทิฏฐิที่ใกล้เคียงความจริงอย่างมากแต่ก็กลายเป็นเครื่องปิดขวางปิดกั้นด้วยไม่ให้เข้าถึงความจริงนั้นนี่ก็ต้องเข้าใจดีนะว่าพอแยกออกไหมผ่านตรงนี้มาแยกไหมออกไหมยังไม่ออกใช่ไหมยกตัวอย่างไหมก็อย่างนี้อันดับแรกเมื่อสักครู่พูดถึงในเรื่องของศรัทธากับทิฏฐิลักษณะของศรัทธาก็คือว่ามอบความไว้วางใจในความรู้ของคนอื่นพอมอบปุ๊บมันก็ยอมไปตามปัญญาของเขามันแล่นออกหรือพุ่งไปหาถ้าเราเอาความเชื่อของเราไปฝากไว้กับปัญญาของอื่นมันก็แล่นไป
แล้วก็มอบความไว้วางใจในปัญญาของบุคคลอื่นมันแล่นไปในลักษณะนี้อันนี้เป็นศรัทธาทีนี้พอฟังข้อมูลใดๆไปเสร็จปุ๊บแล้วเราเกิดความพอเข้าใจในความรู้หรือข้อมูลนั้นไปเสร็จแล้วก็ไปยึดถือว่ามันเป็นความรู้ของเราเรียบร้อยไปแล้วนี่กลายเป็นทิฏฐิที่กลายเป็นทิฏฐิใช่ไหมเออตรงนี้ไอ้ความรู้ที่เป็นทิฏฐิเนี่ยบางทีมันเริ่มจากการที่ว่ามันยังไม่ต้องมีเหตุผลหรอกมันเชื่อมันยึดถือแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วไม่ต้องไปแยกแยะเหตุผลแล้วพัฒนาไปหน่อยมันเริ่มมีเหตุผลนิดๆนะครับมีเหตุผลมากเนี่ยนะเกิดความทีนี้มันพัฒนาไปว่าเมื่อใดทิฏฐินั้นพัฒนาไปจนถึงขั้นเป็นความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริงปุ๊บหรือตรงตามสภาวะมันเรียกว่าเป็นสมาธิจิตเป็นพัฒนาไปแล้วและจะเป็นปัญญาเมื่อปัญญานั้นเจริญขึ้นจนมองเห็นสภาวะนั้นด้วยตนเองอย่างชัดแจ้งสมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องยึดถือความรู้นั้นเป็นของตนและความจริงแท้ดำรงอยู่อย่างเป็นกลางๆไม่ต้องมีที่อ้างอิงหรืออ้างยันแล้วมันเลยพ้นจากทิฏฐิไปเองแต่ลักษณะอย่างนี้แปลว่ามันสามารถที่จะพัฒนาปัญญาไปถึงสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาที่รู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องมันจะไม่ยึดถือด้วยว่าไอ้ความเห็นคิดเห็นนั้นเป็นตัวเป็นตนมันเห็นเป็นสภาวธรรมว่าไอ้ปัญญาเนี่ยเข้าไปรู้ไปเข้าใจสิ่งใดๆทั้งหลายเหล่านี้ปัญญานั้นมันก็เกิดดับสืบต่ออยู่แล้วแล้วก็ไม่ตามก็เอาความเห็นไปยึดถือว่าปัญญาเป็นของเราคือปัญญานั้นไม่ได้ไปยึดถือเลยก็มีกระบวนการแห่งการที่จะรับรู้และเข้าใจสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นตามที่มันเป็นไปเรื่อยๆๆๆๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็ตรวจสอบชำระสะสางไม่ให้ทิฏฐิเข้าไปยึดถือความรู้นั้นว่าเป็นของเราไอ้ความรู้นี่ก็เป็นสภาวะธรรมมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยยังไงมันมีความรู้ความเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้อย่างชัดแจ้งเลยอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นนี้พอมองเห็นนะอย่างพัฒนาสุขปัญญาจนโมหะนี่ความหลงความไม่รู้มันเป็นไวยพจน์ของอวิชชาก็หมายถึงความไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่รู้ตรงตามสภาวะมันภาวะที่ตรงข้ามกับปัญญาโดยเฉพาะปัญญาที่เรียกชื่ออวิชชาพูดอย่างสามัญว่าโมหะหรืออวิชชาเนี่ยคือความไม่รู้เนี่ยเป็นภาวะพื้นเดิมของคนที่จะต้องกำจัดให้หมดไปด้วยวิชากำจัดด้วยปัญญาเนี่ยการเจริญปัญญามันจะมากำจัดตรงเนี้ยมาทำลายความโมหะความไม่รู้นี่แหละแม้บุคคลจะเล่าเรียนศิลปวิทยาต่างๆอย่างมากมายใช้ศิลปวิทยานั้นกิจกรรมต่างๆมาประกอบได้อย่างมากมายแต่ถ้าไม่ช่วยให้เขาเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงไม่มองเห็นสังขารและธรรมทั้งหลายหรือโลกและชีวิตตามสภาวะของมันแล้วศิลปวิทยานั้นๆเนี่ยมันก็เพียงแค่สุตตะแค่นั้นนะเป็นเพียงแค่สุตตะข้อมูลแค่นี้เพราะมันไม่ได้ช่วยให้เรามองโลกและชีวิตตามความเป็นจริงตามสภาวะความเป็นจริงมันสุตตะหรือข้อมูลที่เราเก็บมาทั้งหมดมันก็คือสุตตะใช่ไหมล่ะมันไม่เกิดปัญญาเลยเผื่อบางครั้งเป็นขยะใช่ไหมล่ะมันยิ่งหลงโลกมากขึ้นเนี่ยถ้ายิ่งรู้อะไรมากขึ้นมาพูดอะไรก็รู้เจาะอะไรก็เข้าใจทั้งหลายเหล่านี้มันก็เล่าได้อธิบายได้ทั้งหลายแต่พวกนี้ยังมีโลกกดหลงเยอะแยะหมดเลยทั้งเข้าความเห็นแก่ตัวอะไรต่างเยอะแยะหมดเป็นได้แค่สุดตามันไม่สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานชีวิตได้อย่างสำเร็จบางทีก็แก้แต่มันกลายเป็นการก่อปัญหาใหม่เหมือนคนต้องการแสงสว่างแสวงหารวบรวมฟืนและเชื้อไฟชนิดต่างๆมามากมายรวบรวมได้เท่าไรปฏิบัติอย่างไรต่อฟืนและเชื้อเพลิงเหล่านั้นมันตกแต่งประดับประดาประดิษฐ์ประดอยอย่างไรตราบใดที่ยังไม่ได้จุดไฟขึ้นมันก็ไม่สามารถให้แสงสว่างได้มันก็ไม่ได้ก่อประโยชน์อะไรมันก็ได้แต่รวบรวมสิ่งต่างๆมาแค่นี้นะนั้นข้อมูลท่านสุตตะต้องระวังนะหนูไปเรียนที่ตัวไปเรียนเนี่ยพิมพ์ได้แค่สุตตะมามันก็ไม่สามารถมาใช้กับชีวิตจริงๆได้เลยบอกนะนั้นเราต้องฝึกต่อคิดต่อวิจัยต่อไหมจากข้อมูลแค่ตรงนั้นไม่พอต้องมาวิจัยต่อศึกษาต่อชีวิตต้นยาตรงนี้เอาปัญญาที่ให้จบไปเลยความรู้ที่เรียกว่าปัญญาเนี่ยเป็นหนึ่งในสังขารขันธ์เป็นสิ่งที่จะต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นต้องฝึกต้องปรือต้องเจริญต้องเพิ่มพูนเป็นไปตามระดับปัญญามีหลายระดับเนาะเรียกไปตามความเจริญของปัญญาต่างๆตามชนิดต่างๆได้ศึกษาค้นคว้าบางทีเขาเรียกปริญญาบางญาณนะบางวิชาบ้างอัญญาบ้างอภิญญาบ้างพุทธิโพธิสัมโพธิเป็นต้นเหล่านี้เป็นชื่อของปัญญาทั้งนั้นเลยตรงนี้ก็แยกกันสัญญาวิญญาณและปัญญามันต่างกันยังไง
วิญญาณเป็นปริญญาธรรมเป็นสิ่งที่เราควรกำหนดรู้ทำความรู้จักมันตามสภาวะของมันเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปต้องทำอะไรต่อมันนะเพราะถึงอย่างไรมันก็ทำหน้าที่ของมันอยู่อย่างนั้นนั่นวิญญาณเราไม่ต้องตัวจิตเนี่ยสัญญาโดยทั่วไปเป็นปริญญาธรรมนะคือเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ทำความรู้จักแต่สัญญามันเจือด้วยกิเลสเขาเรียกปัปปัญจสัญญาไอ้สัญญาประเภทนี้มันกลายเป็นปหาตปธรรมเป็นธรรมที่ควรละด้วยเนี่ยเป็นธรรมที่ควรละเป็นสิ่งที่ควรละหรือกำจัดให้สิ้นไปส่วนสัญญาที่ช่วยส่งเสริมช่วยพัฒนาเช่นวิชาภากิยสัญญาหรือกุศลสัญญาทั้งหลายเหล่านี้เป็นภาเวตปธรรมเป็นธรรมที่มะที่ควรเจริญส่วนปัญญานี่เป็นชัดเจนเป็นภาเวตปธรรมเป็นธรรมที่ควรฝึกอบรมทำให้เกิดทำให้มีขึ้นพอจะมองออกยังนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้พอเข้าใจยังมีอะไรถามไหมมีไม่มีมีไหมมีไหมมีอะไรถามก็แยกให้ออกระหว่างวิญญาณสัญญาแล้วก็ปัญญาวิญญาณเป็นอะไรปริญญาธรรมหรือภาเวตปธรรมเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้เราไม่ได้มีหน้าที่อะไรในการที่จะไปเจริญและมีหน้าที่ในการไปรู้จักมันไปทำความเข้าใจมันให้ชัดมันหมดหน้าที่เราแค่ตรงนั้นส่วนสัญญาเนี่ยเป็นทั้งเป็นปริญญาธรรมด้วยเป็นทั้งปหาตปธรรมด้วยเป็นภาเวตปธรรมด้วยเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ต้องรู้จักด้วยแต่ถ้าเป็นพวกปัปปัญญสัญญากิเลสสัญญาทั้งหลายเหล่านี้อกุศลสัญญาทั้งหลายเป็นปหาตปธรรมเป็นธรรมที่ควรละส่วนถ้าเป็นวิชาภากิยสัญญาหรือกุศลสัญญาหรือสัญญาที่เป็นไปกับปัญญาทั้งหลายที่เป็นภาเวตปธรรมเป็นธรรมที่ควรเจริญส่วนปัญญานี่เป็นภาเวตปธรรมโดยส่วนเดียวควรเจริญควรอบรมควรทำให้มีให้เกิดขึ้นก็แยกแยะให้ออกเนาะเอาแรกสมควรเดียวเวลาขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในการไปวิจัยแยกแยะขันธ์5อายตนะ

ิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้คือสติสติเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งให้ธรรมอันอื่นๆทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงสตินี้ก็คือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาทในระหว่างขาดสตินั้นพูดไม่มีความหมายการกระทำไม่มีความหมายธรรมคือสติสตินี้คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตามสติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งสารพัด

เหตุที่ทำให้สมาธิเสื่อมหรือไม่เกิดนิวรณ์ความฟุ้งซ่านสุทธคามความสงสัยความง่วงความโกรธไซความพอใจกาม

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นมัตถุรัตนตยสาขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าทั้งหลายจงมีแก่พระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งอันเกษมสูงสุดของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยความเคารพเหนือสิ่งอื่นใดในทั่วแดนไตรโลกธาตุนี้น้อมกราบแสดงความเคารพแด่ดวงจิตสูงค่าความเมตตาอันสูงล้ำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกลูกด้วยความเคารพและก็ขออนุโมทนาในความตั้งอกตั้งใจความเป็นผู้รู้คุณของครูบาอาจารย์แล้วก็ทำการตอบแทนกับพี่น้องชาววัดสังฆทานที่นั่งรับฟังรับชมอยู่ณเรือนไทยหรืออยู่ข้างล่างลานธรรมที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านก็ดีต่อไปโยมก็ไม่ต้องพนมมือนะ การตั้งใจฟังนี้เป็นการเคารพอย่างสูงสุดซึ่งอาตมามาแสดงธรรมในวันนี้ก็มาแสดงเพื่อบูชาคุณความดีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งครูบาทั้งอาจารย์แม้อาตมาไม่ได้เคยอยู่กับท่านแต่ก็เคยได้ฟังธรรมแล้วก็เห็นปฏิปทาที่ท่านอยู่ในพระพุทธศาสนาเป็นแบบอย่างเป็นนักรบของพระพุทธเจ้าที่บวชในศาสนานี้แล้วก็แก่อยู่กับศาสนาจนกระทั่งมรณภาพในพระศาสนาและวัดสังฆทานชื่อความหมายนั้นก็มีค่ามีความหมายอยู่ในตัวท่านสร้างวัดนี้ขึ้นมาดูจากชื่อวัดสังฆะแปลว่าหมู่ทานะแปลว่าการให้การถวายท่านสร้างวัดขึ้นมาท่านก็ถวายแก่สงฆ์ท่านสอนด้วยนะชื่อวัดก็ยังสอนเพราะการทำบุญในเรื่องการทำบุญทุกอย่างการสร้างเสนาสนะทุกอย่างสู้กับการสร้างเสนาสนะที่ถวายสงฆ์ที่มาจากทิศทั้งสี่ไม่ได้ท่านชื่อแม้แต่ชื่อวัดก็มีความหมายคือท่านถวายแก่สงฆ์ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นวัดของอาตมาเห็นพระที่มาแสดงธรรมที่วัดสังฆทานแห่งนี้มีทั้งสายปกครองมีทั้งสายกรรมฐานมีทั้งมหานิกายมีธรรมยุทธหลวงพ่อท่านกว้างจริงๆสมกับชื่อวัดที่ท่านถวายแก่สงฆ์ซึ่งในการให้ทานทุกอย่างการให้ทานกับสงฆ์มีอานิสงส์สูงสุดแต่การให้ทานชนิดนี้ซึ่งเป็นวัตถุทานก็ยังมีอานิสงส์น้อยกว่าการเข้าถึงพระรัตนตรัยซึ่งหลวงพ่อเป็นบุคคลคนหนึ่งเป็นบุคคลคนเดียวที่มีค่า สำหรับบุคคลที่ได้ฟังธรรมของท่านแล้วได้รู้จักคุณของพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงท่านเป็นผู้ที่มีบุญคุณมากบุคคลที่มีบุญคุณมากในโลกนี้ในศาสนานี้มีอยู่3จำพวกด้วยกันจำพวกแรกคือบุคคลที่เป็นผู้ชักนำให้เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยผู้ใดก็ตามถ้าเข้าถึงพระรัตนตรัยผู้นั้นเป็นผู้มีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าแล้วผลของการทำบุญของบุคคลผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยนั้นมีอานิสงส์เสมอเหมือนกับพระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่ดังที่มาตรีเทพบุตรได้กล่าวกับท้าวสักกะว่าติดถันเตนิพุเตจาปิสเมจิตเตสมังพลังเจโตปัสสาทะเหตุมหิสตาคัชติสุขติงติดถันเตนิพุเตจาปิพระพุทธเจ้าพระองค์ยังมีพระชนอยู่ก็ตามปรินิพานไปแล้วก็ตามสเมจิตเตเมื่อจิตของเรามีความสม่ำเสมอกันสมังพลังผลของการทำความดีทำบุญทำกุศลก็ย่อมมีผลเสมอเหมือนกันเจโตปัสสาทะเหตุมหิสตาคัจฉติสุคติสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุคติได้เพราะความเลื่อมใสความเลื่อมใสในอะไรความเลื่อมใสในคุณของพระพุทธเจ้าที่ตั้งมั่นอย่างลงแล้วไม่หวั่นไหวศรัทธาที่ตั้งมั่นอย่างลงแล้วไม่หวั่นไหวยังประโยชน์ให้สำเร็จได้บุคคลมีศรัทธาจึงให้ทานได้จึงปฏิบัติได้จึงฟังธรรมได้โดยไม่รู้จักคำว่าอิ่มไม่รู้จักคำว่าเบื่อไม่รู้จักคำว่าหน่ายในการฟังธรรมที่เห็นผลได้ชัดไม่ต้องไปรอในชาติหน้าอานิสงส์ของศรัทธาที่เห็นได้ชัดสัตบุรุษทั้งหลายผู้สงบในโลกนี้เมื่อจะเข้าไปเยี่ยมเยียนเข้าหาย่อมเข้าหาบุคคลผู้มีศรัทธาก่อนหาเข้าไปหาบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาไม่เมื่อจะอนุเคราะห์ก็ย่อมอนุเคราะห์บุคคลผู้มีศรัทธาก่อนหาอนุเคราะห์แก่บุคคลผู้ไม่มีศรัทธาไม่เมื่อจะแสดงธรรมย่อมแสดงธรรมแก่บุคคลผู้มีศรัทธาก่อนหาแสดงธรรมแก่บุคคลผู้ไม่มีศรัทธาไม่บุคคลผู้มีศรัทธาย่อมไม่หลงทำกาลกิริยาคือไม่ตายไปอย่างขาดสติบุคคลผู้มีศรัทธาเบื้องหน้าแต่การตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ชนเราใดมีความเลื่อมใสในเราตถาคตชนเหล่านั้นจะเป็นผู้มีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าหลวงพ่อได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีบุญคุณมากคือเป็นผู้ที่ให้คนทั้งหลายได้รู้จักคำว่าพระพุทธเจ้าได้รู้จักคำว่าพระธรรมได้รู้จักคำว่าพระสงฆ์เป็นผู้ที่ทำให้คนทั้งหลายได้เกิดในศาสนานี้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าบุคคลที่มีบุญคุณมากจำพวกแรกคือบุคคลที่ชักนำให้เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยเพราะการได้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นการได้อันประเสริฐเพราะมีศรัทธาแล้วจึงให้ทานได้จึงทำบุญทำกุศลได้แล้วศรัทธาจะเกิดขึ้นจากไหนก็เกิดจากการฟังมีหลายคนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังทำพอได้ยินได้ฟังธรรมก็เกิดความศรัทธาศรัทธาที่มีอยู่แล้วก็มีเพิ่มมากขึ้นมีความเอิบอิ่มมีกำลังจิตกำลังใจที่จะทำความดีเมื่อมีศรัทธาแล้วสิ่งที่ยากก็เป็นสิ่งที่ง่ายสิ่งที่ง่ายอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่ง่ายนี่คือความที่หลวงพ่ออนุเคราะห์บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายนะท่านไม่ได้ตายท่านเพียงถึงเวลาเรียกว่าทิ้งถึงการที่จะต้องละสังขารร่างกายนี้แต่สิ่งที่ท่านฝากไว้นั้นมากมาย นะทั้งสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุท่านฝากไว้กับใครฝากไว้กับบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้เป็นสถานที่ประกาศธรรมให้เป็นสถานที่ที่จะเผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้าให้สว่างสวยพระเจ้าจึงบอกว่าบุคคลที่เป็นต้นเหตุให้ชักนำเข้าถึงพระรัตนตรัยจึงมีคุณมากบุคคลจำพวกที่สองที่เป็นบุคคลที่มีพระคุณมากคือบุคคลที่แสดงอริยสัจสี่ให้เราทั้งหลายได้เห็นได้เข้าใจถึงอริยสัจสี่ซึ่งเป็นความจริงทุกขังอริยสัจจังความทุกข์เป็นความจริงอันประเสริฐความทุกข์จะเป็นสิ่งที่ประเสริฐได้อย่างไรความทุกข์ทำให้คนทั้งหลายได้เห็นโทษเห็นภัยของวัฏสงสารครูบาอาจารย์ท่านจึงบอกว่าอย่ากลัวความทุกข์ถ้าจะกลัวให้กลัวความสุขความสุขทำให้เราประมาทเพลิดเพลินยิ่งความสุขอันเกิดจากกามคุณด้วยแล้วจะทำให้เราลุ่มหลงประมาทมัวเมาเพลิดเพลินแล้วก็ต้องมาเกิดมาตายมาทุกข์แต่ความทุกข์ทำให้คนได้รู้ความจริงของชีวิตว่าการเกิดจริงๆมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขเลยที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงธรรมแก่พระนางรูปนันทาว่าทาตุโยสุญญโตปัสสะมาโลกังปุณลาคามิพระเวชันทังวิราเชตวาอุปสันตาจริสติติเธอจงดูโรคนี้โดยความเป็นของว่างเปล่าทาตุโยสุญญโตปัสสะมาโลกังปุณลาคามิอย่าเข้ามาสู่โรคนี้พระเวชันทังวิราเชตวารักความพอใจในภพเสียอุปสันตาจริสติติแล้วเป็นผู้มีความสงบเที่ยวไปโลกนี้คือความจริงคือความทุกข์เมื่อเราเห็นทุกข์เราก็จะมีจิตที่จะเข้าออกจากความทุกข์ได้แม้แต่การปฏิบัติเนี่ยก็ปฏิบัติให้เห็นความทุกข์ท่านไม่ให้ประมาทไม่ให้เพลิดเพลินที่เราท่านทั้งหลายท่านเกิดอยู่ก็เพราะเหตุที่เรายังไม่เห็นทุกข์ความกำหนัดคือความพอใจอันใดนันทิคือความเพลิดเพลินอันใดตัณหาคือความทยานอยากอันใดที่มีอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายและในวิญญาณเพราะการที่เราท่านทั้งหลายติดแล้วข้องแล้วในสิ่งนั้นๆเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์เราทั้งหลายเป็นสัตว์โลกที่วนเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สุดและเบื้องปลายวัฏสงสารของคนผ่านผู้ไม่รู้พระสัทธรรมยาวนานท่านจึงสอนให้เห็นความทุกข์ไม่ได้สอนเพียงแค่เห็นความทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์ว่าอะไรเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องเกิดต้องทุกข์จนกระทั่งน้ำตาที่เราร้องไห้นั้นเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่กระดูกถ้ามากองรวมกันมากกว่าภูเขาสิเนลุแล้วเราจะต้องร้องไห้ไปกี่ภพกี่ชาติถ้าเรายังไม่เห็นทุกข์ไม่เข็ดหลาบในวัฏสงสารท่านยังชี้เห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์คือความทยานอยากความดิ้นรนที่อยู่ในใจแล้วไม่มีน้ำใดที่ดับไปในใจของเราได้เท่ากับน้ำแห่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นชื่อว่าไฟคือราคะโทสะโมหะมีโทษมากแผดเผาจิตใจของสัตว์ทั้งหลายแต่ไม่มีน้ำใดที่จะไปดับไฟเหล่านี้ได้ถ้าไม่ใช่น้ำพระธรรมบุคคลใดก็ตามเป็นผู้ที่ชี้ทุกข์ให้เราเห็นชี้เหตุแห่งความทุกข์ให้เราเห็นชี้ความดับทุกข์ให้เราเห็นชี้ข้อที่จะเดินไปสู่ความดับทุกข์ให้เราเห็นบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่มีพระคุณมาก ถ้าโยมได้เข้าถึงความสุขของธรรมโยมจะกราบพระพุทธเจ้ากราบแล้วกราบอีกแล้วก็พูดออกมาว่าอโหโธพระพุทธเจ้าน่าอัศจรรย์จริงอโหธรรมโมพระธรรมน่าอัศจรรย์จริงอโหสังโฆพระสงฆ์น่าอัศจรรย์จริงเพราะไม่มีความสุขใดที่จะมีความสุขเท่ากับรสของพระธรรมสัพพรสังธรรมรสโสชินาติรสแห่งธรรมย่อมชนะรสทั้งปวงเพียงแค่ฟังธรรมถ้าฟังดีๆนะเกิดปิติเกิดความเอิบอิ่มใจจนน้ำตาไหลธรรมปีติสุขังเสติวิปัสสันเนนะเจตสาอริยปเวทิเตธรรมเมสทารมติบันทิโตผู้มีปีติในธรรมย่อมอยู่เป็นสุขมีใจเลื่อมใสยินดีในธรรมที่พระอริยะทั้งหลายท่านประกาศแล้วในการทุกเมื่อผู้ที่เป็นบัณฑิตนะสทารมติบันทิโตบัณฑิตทั้งนั้นย่อมยินดีในธรรมที่พระอริยะทั้งหลายท่านประกาศแล้วในการทุกเมื่อซึ่งความดับทุกข์ก็คือตัวศีลสมาธิตัวปัญญาที่จะไปต่อสู้กับอำนาจแห่งความไผ่ต่ำเรามีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกเราได้เธอแล้วเราจึงเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารแต่ตัวสติตัวปัญญาจะเป็นเครื่องขวางกั้นบาปอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นตัดวงจรแห่งความทุกข์ให้เบาบางลงผู้ใดก็ตามผู้ที่ชี้ให้เราได้เห็นทุกข์ผู้นั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณมากพระเจ้าจึงตรัสว่าความจริงของโลกนั้นก็คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่สวยไม่งามแล้วก็ความไม่มีตัวไม่มีตนนี่คือความจริงที่พระพุทธองค์นั้นนำมาประกาศนำมาเปิดเผยนำมาแสดงถ้าเราท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติเราก็จะเห็นเริ่มเห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงแล้วเราจะละสิ่งที่ไม่มีสาระแล้วยึดเอาสิ่งที่มีสาระได้สิ่งไหนที่ไม่มีสาระก็คือโลกนี้เป็นของที่ต้องแตกสลายผุพังเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนซึ่งความจริงอัตภาพร่างกายอันนี้การได้มาก็เป็นทุกข์อยู่แล้วเพราะทุกข์อื่นเสมอด้วยการบริหารขันธ์ห้าไม่มีพอเกิดมาแล้วความแก่ก็ซ่อนอยู่ในชีวิตอันนี้ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคแม้ความตายก็ซ่อนอยู่ในชีวิตอันนี้ซึ่งเป็นของที่ไม่เที่ยงพระพุทธองค์ทรงปรงสังเวชก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานว่าโธเอ๋ยความแก่อันชั่วช้าเอ๋ยอันทำความน่าเกลียดเอ๋ยกายที่น่าพอใจบัดนี้ถูกความแก่ย่ำยีหมดแล้วขึ้นชื่อว่าความตายไม่ยกเว้นให้แก่ใครๆมันย่ำยีหมดทุกคนแม้แต่พระรัฐบาลก็สอนพระเจ้าโกรัฏยะว่าโรคคือหมู่สัตว์อัญชรานำเข้าไปอยู่เป็นนิดคือเกิดมาแล้วต้องแก่บ่ายหน้าเข้าไปสู่ความตายวันคืนก็ล่วงเลยไปชนชั้นแห่งวัยก็ละไปตามลำดับถ้าบุคคลผู้เล็งเห็นภัยแห่งความตายก็พึงรีบกระทำบุญทำกุศลทำที่พึ่งให้กับตัวเองโรคคือหมู่สัตว์ไม่มีสิ่งใดที่จะต้านทานไว้ได้โรคคือหมู่สัตว์จำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปโรคคือหมู่สัตว์ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเป็นธาตุของตัณหาหลวงปู่ชาท่านจึงพูดว่าเราทำตามกิเลสมากี่ปีแล้วท่านจะสอนอย่างนี้แต่เรามาทำตามพระพุทธเจ้าดู

เราเชื่อคนอื่นก็เชื่อมามากแล้วลองมาเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วทำตามพระองค์ดูแล้วเราจะได้สัมผัสธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโยมจะกราบพระพุทธเจ้ากราบแล้วกราบอีกแล้วก็ซาบซึ้งถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็เปล่งอุทานว่าเราหลงโง่มาตั้งนานจริงๆนะคนทั้งหลายนี่หลงโง่ถ้าไม่มีธรรมะนี่จะว่าเป็นคนที่ฉลาดไม่ได้เพราะการเกิดมาเนี่ยเราต้องการความสุขแต่ถามสิเราได้ความสุขที่แท้จริงหรือยังมีอะไรก็ต้องการเพื่อมีความสุขแต่ถ้าเรายังทุกข์อยู่เราจะว่าเป็นคนที่ฉลาดหรือไม่คนฉลาดก็ต้องไม่ทุกข์นะก็คือฉลาดของพระพุทธเจ้าจะไม่ทุกข์นะแต่ฉลาดทางโลก

แต่ฉลาดทางโลกนั้นก็มีโอกาสที่จะทำบาปทำอกุศลได้แต่พระพุทธเจ้าสอนให้ละจากบาปให้ทำแต่สิ่งที่ดีจนกระทั่งนำไปสู่การทำใจให้ผ่องใสในที่สุดนี้จึงมีบุญคุณมากบุคคลจำพวกที่สองบุคคลจำพวกที่สามที่มีบุญคุณมากคือบุคคลผู้ที่เป็นต้นเหตุให้รู้แจ้งถึงเจโตวิมุตติปัญญามิมุตติอันหาอาสวะมิได้คือบุคคลที่เป็นต้นเหตุให้เราได้รู้ได้เข้าใจธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะการที่เราเข้าใจธรรมของพระพุทธเจ้าน่ะความทุกข์ที่เท่าภูเขาจะเหลือเพียงเส้นแค่เส้นผมมีครั้งหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเอามือช้อนขึ้นแผ่นดินช้อนที่แผ่นดินแล้วฝุ่นก็ติดมาที่เล็บของพระองค์พระองค์เลยถามพระอานนท์ว่าอานนท์ฝุ่นที่อยู่บนพื้นดินกับที่ติดปลายเล็บของเราอันไหนมันมากกว่ากันพระอานนท์ก็บอกว่าฝุ่นหรือดินที่อยู่บนพื้นดินมีมากพระเจ้าค่ะแต่ที่ติดปลายเล็บมีเพียงนิดเดียวพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าความทุกข์ของปุถุชนผู้ไม่รู้สัจธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเปรียบเสมือนกับพื้นแผ่นดินแต่ความทุกข์ของพระอริยะนั้นเหมือนกับของพระโสดาบันนะยังไม่ถึงสูงสุดพระแต่พระอรหันต์นั้นสิ้นทุกข์แล้วทุกข์สิ้นทุกข์พ้นทุกข์ทุกข์ไปไม่ถึงแล้วแต่ทุกข์ความทุกข์ของพระโสดาบันนั้นเหมือนกับฝุ่นที่ติดปลายเล็บเพียงแค่นั้นการได้รู้ธรรมมากของพระเจ้าจึงประเสริฐกว่าทุกอย่างเพราะการได้เข้าถึงโสดาปัตติยังคธรรมจะปิดซึ่งอบายปัทธวยาเอกรัชเชนะสกสะคมเนนวาสัพพะโรกาธิปัจเชนะโสดาปฏิพลังวลังขึ้นชื่อว่าคุณธรรมแห่งความเป็นพระโสดาบันประเสริฐกว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิประเสริฐกว่าความเป็นพระราชาของเทวดาทั้งหลายประเสริฐกว่าความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเพราะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ตามเป็นพระราชาของเทวดาทั้งหลายก็ตามเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้พั่งพร้อมไปด้วยโภคทรัพย์เอิบอิ่มไปด้วยกามคุณทั้ง5ก็ตามสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถที่จะปิดอบายได้แต่การที่ได้เข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอสวะมิได้ชีวิตของบุคคลนั้นจะหยุดวงจรแห่งความทุกข์เกิดอย่างมากเพียงแค่7 ชาติแล้วการเกิดแต่ละชาติมันทุกข์ไหมการเข้าถึงพระโสดาบันจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐและหลวงพ่อในช่วงชีวิตที่ท่านยังมีชีวิตอยู่หลวงพ่อทำให้คนทั้งหลายได้เข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นจำนวนมากหลวงพ่อแสดงอริยสัจให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังอยู่เป็นประจำแต่การที่หลวงพ่อท่านจะแสดงให้คนทั้งหลายถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้นั้นอาตมาก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะธรรมะเป็นของรู้ได้เฉพาะตนผู้ปฏิบัติจะรู้ได้ว่าปฏิบัติไปถึงไหนปฏิบัติได้มากน้อยขนาดไหนแต่ที่แน่ๆถ้าเราปฏิบัติแล้วจะไม่มีทางตกต่ำแล้วเที่ยงแท้จะได้ตรัสรู้แน่นอนจะได้เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าแน่นอนหลวงพ่อท่านจึงเชื่อว่าได้เป็นผู้ที่มีบุญคุณมากและเป็นผู้ที่หาได้ยากในรัตนะ5 อย่างเพราะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงแก่พระเจ้าฤชวีแสดงถึงรัตนะ5 อย่างสิ่งที่เกิดขึ้นได้หรือยากในโลก5 อย่างซึ่งรัตนะแก้วแหวนเงินทองเราขยันหาไม่เป็นคนเกียจคร้านเราก็จะสามารถหาได้เราสามารถทำให้เกิดขึ้นได้สมบัติภายนอกเนี่ยทำให้เกิดขึ้นได้แต่รัตนะ5 อย่างที่อาตมาจะกล่าวนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่ายๆและบัดนี้ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยถ้าโยมพลาดโอกาสที่จะมาศึกษามาประพฤติปฏิบัติอาตมาเชื่อว่าเราทุกคนขาดทุน

อย่าประมาทนะคนโบราณบอกว่ายาสีมัวเมาดนในไพศนแสนซ้ำอาศัยผู้เป็นอูอาศัยผู้เป็นหูคานเอื่นกูเอาเฮาเสียนกระบวนเบืองทางรุ่งหาหอมกระไข่ตีพ่อได้เห็นบ่องเบียงทางเลี้ยวบัดสิตนโกนุหาโสกิมานันโทนิจังปัชริเตสติอันทกาเลนะโอนัทธาปะทีปังนคเวสัทธะเมื่อโรกสันนิวาสลุกโพงอยู่ท่านเจียงร่าเริงอะไรกันเล่าท่านกำลังเพลิดเพลินอะไรกันอยู่บัดนี้เราท่านทั้งหลายเป็นผู้ถูกความมืดห่อหุ้มแล้วเหตุไฉนยังไม่แสวงหาที่พึ่งอย่าประมาทนะเราไม่รู้ว่าเราจะสิ้นชีวิตตอนไหนเพราะชีวิตเป็นของน้อยนักไม่มีนิมิตเครื่องหมายอนิมิตมะนัญญาตังมัเชนะอิทาชีวิตตังกสิรัญจาปริตันจะตันจะทุกเขนะสัญญุตันติชีวิตไม่มีนิมิตเครื่องหมายกสิรัญจะฝืดเคืองด้วยปริตันจะนิดเดียวตันจะทุกเขนะสัญญุตันติซ้ำเต็มไปด้วยความทุกข์ใครได้ชีวิตได้อัตภาพอันนี้พึงก่อเวรสร้างกรรมกับด้วยใครๆใครได้อัตภาพชีวิตอันนี้แล้วยังมัวประมาทอยู่ถือว่าขาดทุนคนโบราณพูดเป็นพยาไว้เพราะมากคนโบราณอีสานนะโกนุหาโสกิมานันโทเจ้าผู้หัวเฮียนห้าวสดซื่นแนวใดเดนอแมนจะอรซ่อนซอเดเดจังได้เฮงหูหองปัสริเตสติโตของเจ้าไฟร่นล่ามใหม่เผาร่นอยู่ทุกเมื่ออันทกาเรนะโอนาธาปะที่ปังนกเวสัทธะความมืดมาห่อห่มตะเกียงเจ้าสังบสัวเทนอเจ้าปุสวรสาสันมหาพรมเพียงพาไซสองเมืองหอดฝ่าถ้ำประเจ้าสองแสงแสงไฟสว่างตาแสงปัญญาสว่างใจแสงถ้ำสว่างใจแสงไฟสว่างตาบัดนี้รัตนะห้าทั้งหลายได้เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากในโลกได้เกิดขึ้นแล้วมีอะไรบ้างการเสด็จอุบัติเกิดขึ้นของพระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะมีพระพุทธเจ้า มาตรัสรู้ในโลกใบนี้ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากแต่บัดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วแม้เราไม่ได้เคยเห็นหน้าพระองค์แต่ใครก็ตามถ้าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ก็เหมือนกับได้เห็นพระพุทธเจ้าเหมือนพระองค์ตรัสแก่พระวักกริว่าดูก่อนวักกริโยธรรมมังปัสสติโซมังปัสสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมถ้าโยมอยากเห็นพระพุทธเจ้าโยมเห็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโยมจะไม่เสื่อมจากคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมาราโมเป็นผู้มีธรรมเป็นที่มายินดีธรรมระโตเป็นผู้ยินดีในธรรมสัทธรรมังอนุสรังระลึกนึกถึงธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่สัทธรรมานะปริหายติติจะไม่เสื่อมจากพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแน่นอนคนบาลานอีสานจึงบอกว่าขั้นบารีเห็นหน้าเห็นแต่หน้าก็ไข่ตีพอแต่เห็นผาไวกับป่านใดนังเฮี้ยงแม้จะเห็นพอจะเห็นผาผาดไวกับป่านใดนังเฮี้ยงแม้พระพุทธเจ้าปรินิพานก็ปรินิพานไปแต่รูปกายของพระองค์แต่ถ้าโยมปฏิบัติธรรมได้โยมจะกราบพระพุทธเจ้ากราบตรงไหนก็ถูกพระพุทธเจ้ากราบพระพุทธก็จะไม่สะดุดที่ทองคำกราบพระธรรมก็จะไม่สะดุดที่ใบลานกราบพระพุทธเจ้าก็จะถึงพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมก็จะถึงพระคำสอนพระเจ้าซึ่งมีอยู่แล้วซึ่งปรากฏอยู่แล้วเป็นความจริงที่มีอยู่ในโลกเราโชคดีแล้วที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกและธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นยังสว่างสวยรุ่งเรืองอยู่ธรรมของพระพุทธเจ้ายังสว่างสวยรุ่งเรืองอยู่นะไม่ได้เสื่อมไม่ได้หายไม่ได้ขาดไปแม้น้อยหนึ่งหนทางมีอยู่ปฏิปทาก็ยังมีอยู่เหลือแต่ผู้ดำเนินตามตอนแรกๆอาตมาไม่เข้าใจ
ท่าไหร่นักแล้วก็ยังไม่เข้าถึงและยังไม่ถึงใจแต่ก่อนก็ศึกษาเล่าเรียนปริยัติไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องการศึกษาแต่ถ้าว่าปริยัติดีไม่ดีปริยัติก็รู้เรียนคัมภีร์หลวงปู่หลีท่านบอกอย่างนี้แต่เวลาเจอความทุกข์ขึ้นมาก็เปิดคัมภีร์ไม่ทันเปิดคัมภีร์ไม่ทันเพราะมันเป็นสิ่งที่รู้จำไว้ปฏิบัติดีก็รู้ทันกิเลสแต่ก็ยังละไม่ได้แต่ถ้าปฏิเวทรู้แล้วมันวางถ้ามันปฏิบัติได้มันไม่ต้องไปเปิดตำราคือมันใจมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วอย่างใจเห็นคำว่าอนิจจังก็ไม่ต้องไปท่องว่าอนิจจังเห็นอะไรทุกอย่างก็เป็นอนิจจังทุกอย่างเป็นเหมือนกันหมดมันก็ใจมันก็จะเห็นเป็นแบบนั้นและสุดท้ายมันก็ไม่เกิดความปรุงแต่งอะไรต่อเพราะมันเข้าใจว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงสิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์คือทนอยู่ได้ยากสังขารทั้งหลายเห็นว่าสังขารเราเป็นของไม่เที่ยงสังขารคนอื่นก็เป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงหนอมีอันเกิดขึ้นและมีอันเสื่อมไปเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นเป็นเรานั่นของเรานั่นเป็นตัวเป็นตนของเราใจมันเห็นมันก็เลยวางเรียกว่าปริเวทแล้วก็จะรู้แล้ววางวางแล้วจิตมันก็จะว่างมันก็จะเบาสบายธรรมะของพระพุทธเจ้าดีจริงๆนะและพระองค์ก็เสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกนี่คือรัตนะอย่างที่หนึ่งที่เป็นรัตนะที่เกิดขึ้นได้ยากมากแต่บัดนี้พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วพระธรรมเสด็จอุบัติขึ้นแล้วถ้าเราประพฤติปฏิบัติเหมือนกับอาราธนาพระพุทธเจ้ามาไว้กับตัวเราอยู่เสมออาตมาปฏิบัติเริ่มปฏิบัติแรกๆพอปฏิบัติไปแล้วมีความเข้าใจเลยว่าในสมัยครั้งพุทธกาล 2,500 กว่าปีเป็นอย่างไรในยุคนี้ก็เป็นแบบนั้นไม่มีความแตกต่างอะไรกันเลยจะมีความรู้สึกเคารพพระพุทธเจ้าแม้ไม่เคยเห็นหน้าพระองค์แต่ก็มีความเคารพในพระองค์อย่างมากแม้แต่จะนอนก็ไม่กล้าหันสิหันเท้าไปทางพระพุทธรูปคือเคารพก่อนแสดงถึงความเคารพพระองค์ท่านความเคารพนี่มันเกิดขึ้นไหนเกิดจากที่เราเห็นคุณเหมือนเราเคารพหลวงพ่อเคารพพ่อเคารพแม่เราเพราะอะไรเพราะว่าท่านมีคุณพระพุทธเจ้าเหมือนกันเราทำไมเคารพพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์นั้นมีคุณมากเราก็เลยเคารพพระองค์เหมือนกับเห็นพระองค์เหมือนยืนอยู่นั่งอยู่ทำงานอยู่ก็ท่องว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราแม้จะมีความทุกข์มากขนาดไหนก็ไม่เคยลืมพระพุทธเจ้าแม้เห็นสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีก็ตามสิ่งที่ไม่ดีก็ตามแต่สิ่งที่เห็นนั้นก็สู้เห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ได้ฟังสิ่งใดก็ตามสู้ทำคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้นี่คือรัตนะที่เกิดขึ้นได้ยากในโลกอย่างแรกปัจจุบันเราได้แล้วได้รัตนะอันนั้นแล้วรัตนะอย่างที่สองที่เกิดขึ้นได้ยากในโลกคือบุคคลผู้แสดงธรรมที่พระตถาคตประกาศแล้วบุคคลผู้แสดงธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศแล้วนี่ก็หาได้ยากเหมือนกันหลวงพ่อเนี่ยได้เอาธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาชี้ทางออกมาบอกทางถูกมาเปิดของที่ปิดมาหงายของที่คว่ำไว้ส่องประทีปในที่มืดบอกทางแก่คนหลงทางหลวงพ่อเกิดขึ้นช่วยคนได้เยอะนะคนดีคนเดียวช่วยคนได้มากหลวงพ่อสนองก็ดีหลวงตามหาบัวหลวงพ่อสังวานครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายท่านอยู่เนี่ยท่านเป็นพระรูปเดียวแต่ว่าช่วยคนได้มากอาตมาถือว่าเอาเป็นแบบอย่างครูบาอาจารย์เห็นครูบาอาจารย์ท่านแล้วงามแม่เราปฏิบัติไม่ดีเหมือนท่านกล้าพูดเลยว่าปฏิบัติยังไม่ดีหรอกโยมยังมีกิเลสเหมือนกับโยมนั่นแหละแต่ว่าอยากเป็นพระปฏิบัติดีเห็นแล้วท่านเห็นพระด้วยเห็นพระครูบาอาจารย์แล้วท่านงามท่านงามด้วยอะไรงามทั้งเบื้องต้นคือท่านมีศีลงามทั้งท่ามกลางคือท่านมีสมาธิ
งามทั้งที่สุดคือท่านมีปัญญาใช่ไหมการเกิดขึ้นของบุคคลผู้แสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นได้ยากนะกว่าจะหาพระท่านมาแสดงธรรมมาพูดมาบรรยายธรรมสักองค์หนึ่งให้โยมเข้าใจมันก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันแต่บัดนี้ก็มีประเทศไทยเรามีสถานีวิทยุมากมายที่เมืองเลยตมามีถึง 5-6 สถานีวิทยุเกี่ยวกับธรรมะแล้วก็วัดสังฆทานมีทั้งสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุทั่วประเทศรับชมรับฟังได้ทั่วโลกด้วยเป็นความโชคดีนะเป็นความรุ่งเรืองของพระสัทธรรมเนี่ยการเกิดขึ้นของบุคคลผู้แสดงธรรมของพุทธเจ้าถ้าเราดูช่องวัดสังฆทานสถานีวัดสังฆทานจะได้ฟังธรรมทั้งกลางวันกลางคืนเลยบุญจะเกิดขึ้นอาตมาอยู่วัดน่ะอาตมาเปิดเทปหลวงตามหาบัวเปิดสถานีของหลวงตามหาบัวบางครั้งหลับไปกับสถานีวิทยุเลยตื่นขึ้นมาก็บางครั้งได้ฝันว่าได้ฟังธรรมนั่งสมาธินั่นก็คือฟังเอาไว้โยมนะฟังไว้มีสติปัญญามากเท่าไหร่ก็พยายามสดับรับฟังไว้ให้มากเป็นพระหูสัจจะอย่าอิ่มอย่าเบื่อในการศึกษาในการฟังธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความโชคดีคำว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่จะได้ยินขึ้นง่ายๆนะต้องอาศัยการบำเพ็ญบารมีอย่างมากถึงจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นถ้าโยมได้ยินคำว่าพระพุทธโธไว้ในดีแล้วมันจะคอยกระตุ้นเตือนใจเราระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็บอกว่าเป็นการระลึกอันยอดเยี่ยมได้ว่าอนุสตานุตริยะความโชคดีนะความโชคดีของบุคคลที่เกิดในปฏิรูปประเทศประเทศคือประเทศอันสมควรอย่างประเทศไทยเราเนี่ยประเทศไหนชื่อว่าเป็นประเทศอันสมควรคือประเทศที่ยังมีการบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุทั้ง10อยู่ประเทศนั้นชื่อว่าเป็นประเทศอันสมควรแต่ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสถึงบุญกิริยาวัตถุ3แต่พระตถาคตอาจารย์มาขยายออกเป็นบุญกิริยาวัตถุทั้ง10ถ้าประเทศไหนก็ตามมีการบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุทั้ง3หรือบุญกิริยาวัตถุทั้ง10อยู่เนี่ยประเทศนั้นชื่อว่าเป็นประเทศอันสมควรเมื่อเราอยู่ในประเทศอันสมควรเราจึงได้สิ่งที่ยอดเยี่ยมอยู่6อย่าง1ได้ทัศนานุตริยะได้การเห็นอันยอดเยี่ยมคือเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเห็นธรรมของพระพุทธเจ้านั่นเองได้สวนานุตริยะคือได้ฟังอันยอดเยี่ยมคือฟังธรรมของพระพุทธเจ้าฟังสิ่งอื่นท่านก็บอกว่าฮีนังเป็นของต่ำทรามคำมังเป็นของชาวบ้านอันนั้นยังไม่ประเสริฐเลยอนัตตสันหีตังไม่ประกอบด้วยประโยชน์ทุกโขเป็นสิ่งนำมาซึ่งทุกข์ไม่ใช่เป็นข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าได้สิกขานุตริยะได้ศึกษาอันยอดเยี่ยมศึกษาธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองนะปริยัติหรือทางโลกอ่ะเกียรเรียนทางโลกเรียนเพื่อทำมาหากินแต่การเรียนในเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรียนเพื่อจะละบาปละอกุศลแล้วก็ได้ลาภานุตริยะได้ลาภอันประเสริฐก็คือได้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้การระลึกอันถึงอันยอดเยี่ยมได้ปฏิบัติอันยอดเยี่ยมเห็นไหมโชคดีของคนที่เกิดในปฏิรูปประเทศที่มีผู้มาแสดงธรรมให้เราได้ฟังเรียกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากในโลก2อย่างแล้วนะอย่างที่3การเกิดขึ้นของบุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วอันผู้อื่นแสดงแล้วเมื่อมีคนมาพูดมาแสดงให้ฟังเนี่ยถ้ามีคนคนหนึ่งเข้าใจธรรมะคนนั้นก็เป็นรัตนะหนึ่งในรัตนะทั้ง5อาตมาก็เชื่อว่าโยมที่นั่งนิ่งๆแล้วนั่งฟังธรรมได้ด้วยความศรัทธานั่งทุกวันปฏิบัติทุกวันทำบุญได้สละได้เราต้องเห็นคุณของบุญเห็นคุณของกุศลแล้วก็เชื่อบาปเชื่อบุญมีศรัทธากันทุกคนแสดงว่าเรานั้นเป็นผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยถ้าคนไม่เข้าถึงพระรัตนตรัยทำบุญก็ไม่ถึงบุญแล้วก็ไม่รู้จักบุญแล้วก็ไม่ได้สัมผัสบุญแต่ถ้าเราเข้าถึงพระรัตนตรัยเราทำบุญจะถึงบุญเข้าถึงบุญแล้วก็ได้สัมผัสบุญได้กินบุญในชาตินี้ไม่ต้องไปรอในชาติหน้านะถ้าเรารู้ธรรมะของ

พระพุทธเจ้าหรือเห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าชีวิตของบุคคลนั้นมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็น่าชื่นชมโยจาวัสสตังชีเวทุสีโรสัมมาหิโตเอกาหังชีวิตังเสยโยสีระวันตัสสะชายิโนชีวิตของบุคคลใดก็ตามมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ชีวิตของบุคคลนั้นเป็นผู้ประมาทมัวเมารุ่มหลงชีวิตของบุคคลนั้นหาประเสริฐไม่ที่คนโบราณบอกหลงตัวจะลืมตายหลงกายจะลืมแก่หลงลูกหลงเมียจนลืมพ่อลืมแม่เมาชีวิตปิดสิ้นลืมตายเมาตัวว่ายังผึ่งผายในข้ายังหนุ่มเมาว่าโรคในตัวข้ายังบ่มีนาเมาเหล่านี้ยิ่งกล้าก่อสร้างบาปกรรมชีวิตของบุคคลนั้นไม่ได้ประเสริฐอะไรเลยเกิดมาเรียกว่าเสียชาติเกิดแต่ชีวิตของบุคคลใดก็ตามอยู่ด้วยศีลมีศีลอยู่เพียงวันเดียวอยู่ด้วยสมาธิเพียงวันเดียวก็น่าชื่นชมเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตมตันทิทังตังเวพระเทกระโตติสันโตอจิกะเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกบุคคลผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจค้านนั่งกลางวันกลางคืนว่าชีวิตของเขามีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็น่าชมอธาริโทติทังอาหุอโมคันตัสสะชีวิตตังความเพียรเป็นจริงเป็นสิ่งที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายไหมพรุ่งนี้นะฮิโนสร้างคารันเตนะมหาเซเนนะมัจจุนาเพราะการผัดเพียรต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราสัตนะที่สามนะพยายามศึกษาพยายามแทงตลอดเมื่อเรามีศรัทธาเราก็เข้าไปหาแล้วก็ขอฟังทางฟังแล้วก็จำไว้จำแล้วก็นำมาคิดพิจารณาและนำมาสู่การประพฤติปฏิบัติรัตนะที่3อาตมาได้กล่าวแล้วรัตนะที่4ที่เกิดขึ้นได้ยากในโลกคือการเกิดขึ้นบกของบุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่พระตถาคตผู้รู้ธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วอันผู้อื่นแสดงแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งประพฤติปฏิบัติตามธรรมอยู่ใครก็ตามเมื่อรู้ว่าพระธรรมมันดีธรรมะมันดีแล้วนำธรรมะนั้นมาประพฤติปฏิบัติบุคคลนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นรัตนะหนึ่งในรัตนะทั้ง5เพราะธรรมที่ประพฤติแล้วย่อมนำความสุขมาให้ธรรมที่ประพฤติแล้วย่อมคุ้มครองบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมไม่ตกไปในทางที่ชั่วแต่ก่อนอาตมาเป็นสามเณรอาตมาไม่เข้าใจนะธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ตกไปในทางที่ชั่วคุ้มครองยังไงเป็นเนรไม่เข้าใจแต่เป็นพระก็ยังไม่เข้าใจจนกระทั่งว่ามาเข้าใจตอนที่ปฏิบัติคุ้มครองยังไงถ้าคนที่มีธรรมะอยู่ในใจจะไม่ทำบาปทั้งในที่แจ้งในที่ลับการที่เราไม่ทำบาปนั่นแหละธรรมะก็รักษาเราแล้วแต่ก่อนเรารักษาศีลแต่พอปฏิบัติไปเรื่อยๆศีลก็จะรักษาเราคือถ้าคนที่มีธรรมะอยู่ในใจเมื่อไม่ทำบาปทำอกุศลก็จะได้รับความสุขแน่นอนเดี๋ยวไม่ต้องสงสัยนะเพราะผลของบุญก็คือความสุขผลของบาปมันก็คือความทุกข์ถ้าเรากลัวความทุกข์เราก็อย่าไปทำบาปทำอกุศลถ้าเราทำบาปทำอกุศลเราก็ต้องได้รับความทุกข์แน่นอนพุทธเจ้าจึงบอกว่าอกตังทุกตังเสยโยปัชชาตปฏิทุกตังความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่าเพราะมันจะนำความเดือดร้อนใจมาให้ในภายหลังแต่ท่านสอนให้ทำความดีปุญญเจปุริโสกยิลากยิลาเทนังคุณะปุณังตัมหิฉันทังคริยาตะสุขโขปัญญสาวจโยถ้าเราจะกระทำซึ่งความดีหรือบุญกุศลแล้วไซพึงกระทำซึ่งความพอใจในบุญนั้นและก็กระทำบุญนั้นบ่อยๆเพราะการสั่งสมซึ่งบุญนั้นเป็นเหตุนำความสุขมาให้แต่ตรงกันข้ามผมก็ตัดว่าปาปัญเจปุริโสกยิลานะกยิลาปุณณปุณังนะตัมหิฉันทังคริยาทะทุกโกปาปัสสาวจโยถ้าว่าเราเผลอเราไผหลงไหลไปทำบาปเราอย่าทำความพอใจในบาปนั้นแล้วก็อย่าทำบาปนั้นบ่อยๆเพราะว่าการสั่งสมซึ่งบาปนั้นเป็นเหตุนำความทุกข์มาให้เราไม่ต้องการความเดือดร้อนเราไม่ต้องการความเล่าร้อนถ้าเราทำบาปเราก็ย่อมได้อยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องสงสัยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ดับเย็นในหมู่ชนทั้งหลาย

0: เป็นผู้มีความเร่าร้อนเราเป็นผู้ไม่มีความเร่าร้อนอยู่สบายดีหนอในหมู่ชนทั้งหลายเป็นผู้มีความเดือดร้อนเราเป็นผู้ไม่มีความเดือดร้อนอยู่สบายดีหนอในหมู่ชนทั้งหลายเป็นผู้มีความขวัญขวายเราเป็นผู้ไม่มีความขวัญขวายอยู่สบายดีหนอนะคนมีธรรมอยู่ที่ไหนสถานที่นั้นก็เป็นสถานที่น่าลื่นลมอยู่แล้วก็มีความสุขเข้าใกล้ก็มีความสุขนั่นคือความที่คนมีธรรมแม้เราปรารถนาความสุขอย่างไรถ้าเราแสวงหาความสุขด้วยการเบียดเบียนบุคคลอื่นบุคคลนั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่ได้รับความสุขสุขากามนิภูตานิโยทันเทนะวิหิงสติอัตโนสุขเมตัสสาโนเปจโสนลปเตสุขังสุขกามนิภูตานิโยทันเทนะนหิงสติอัตโนสุขเมสาโนเปจโสรภเตสุขังสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ใคร่ต่อความสุขปรารถนาความสุขแต่สัตว์ทั้งหลายแสวงหาความสุขด้วยการเบียดเบียนบุคคลอื่นบุคคลนั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมได้รับความสุขสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ใคร่ต่อความสุขปรารถนาความสุขแต่ใครก็ตามแสวงหาความสุขด้วยการที่ไม่ทำสัตว์อื่นให้ลำบากบุคคลนั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมได้รับความสุขเป็นผลอยู่แล้วนะเป็นผลของบุญและบาปเพราะโลกนี้เป็นแดนอุบัติของบุญและบาปเป็นสนามทดสอบกิเลสและคุณธรรมเราจะทำบุญให้เกิดขึ้นก็ได้จะทำบาปให้เกิดขึ้นก็ได้เป็นสนามทดสอบว่าคุณธรรมเราจะมากขนาดไหนกิเลสเราจะมากขนาดไหนนี่คือรัตนะที่4ที่อาตมาได้กล่าวคือบุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วอันผู้อื่นแสดงแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่รัตนะที่5รัตนะสุดท้ายความเป็นคนกตัญญูรู้คุณเป็นเครื่องหมายของคนดีแล้วก็เป็นรัตนะที่หาได้ยากในโลกเรารู้คุณของมารดาบิดารู้คุณของครูบาอาจารย์รู้คุณของพระพุทธเจ้าเบื้องต้นคุณธรรมเบื้องแรกก็คือรู้คุณของมารดาบิดาถ้าเราเข้าวัดแล้วเรากราบแม่ไม่ได้กราบพ่อไม่ได้เราจะเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะพ่อแม่นั้นเป็นผู้ที่ให้ชีวิตอัตภาพร่างกายอันนี้พอได้ชีวิตเนี่ยนี้ขึ้นมาถือว่าได้สิ่งที่ประเสริฐได้อะไรก็ไม่ประเสริฐเท่ากับได้ตนเพราะว่าตนนั้นเป็นบ่อเกิดของสมบัติทั้งปวงแล้วอัตภาพร่างกายอันนี้ได้มาจากใครได้มาจากพ่อจากแม่บุคคลใดก็ตามเป็นผู้รู้คุณของมารดาบิดารู้คุณของครูบาอาจารย์เหมือนพี่น้องญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ทำการจัดสวดอภิธรรมมาตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้เป็นปีที่2แล้วเพื่อสวดเพื่อจะบูชาคุณของหลวงพ่อได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รู้คุณของท่านแล้วได้กระทําการตอบแทนคุณของท่านเราก็ได้เป็นรัตนะ1ในรัตนะ5รู้คุณของพระพุทธเจ้าคือเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาเมื่อใดก็ตามที่เราพุทธบริษัททั้งหลายเป็นผู้มีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์มีความเคารพในการศึกษามีความเคารพซึ่งกันและกันเมื่อนั้นพระศาสนานั้นก็จะมีความเจริญงอกงามรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปสำหรับการแสดงธรรมบรรยายธรรมในช่วงค่ำคืนนี้อาตมาก็ขออำนาจแห่งบุญกุศลทั้งปวงนี้น้อมบูชาคุณพระพุทธเจ้าบูชาคุณพระธรรมบูชาคุณพระสงฆ์บูชาคุณความดีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญแล้วก็ขอมอบถวายบุญกุศลนี้บูชาคุณความดีของหลวงพ่อแล้วก็ขออำนาจบุญกุศลทั้งหมดจงย้อนสะท้อนมาถึงพี่น้องญาติโยมสาธุชนทั้งหลายขอให้พี่น้องญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจได้แทงตลอดซึ่งอริยสัจธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนรู้แจ้งแทงตลอดเข้าถึงอริยสัจธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าถึงมรรคผลนิพพานโดยทั่วหน้ากันทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุที่ท่านได้ฟังจบไปนั้นคือการแสดงพระธรรมเทศนาของพระมหาวิชัยญาณมุนีจากวัดพุทธญาณรังสีบ้านช่องฝางอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลย

สังฆทานแผ่กิ่งก้านผลดอกออกให้เห็นแต่กิ่งใบผลิหนาพาร่มเย็นเสมือนเป็นดั่งร่มโพและร่มไทรทั้งวันคืนอยากหลบอยู่ที่ใต้ต้นบังแดดฝนพักพิงอิงอาศัยแสนชื่นฉ่ำหมดทุกข์เข็นเย็นหัวใจหลบพ้นภัยที่ใต้ต้นสังฆทาน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

นั่งก็ให้ใกล้กันนะนั่งก็ให้ใกล้กันเมื่อจิตนี่เป็นสมาธิแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปถูกตัวกันขึ้นดูห่างๆกันน้อยหนึ่งแล้วจึงจะเหมาะสมในการด้านฝึกสมาธิตั้งกายกลมกลงจะพูดคุยกันนะนั่งเงียบๆฝึกสมาธิทำใจเงียบๆไม่ต้องพูดคุยกันจะนั่งสมาธิเนี่ยเราลืมตากรวดดูซะก่อนไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานั่งกายตรงนั่งกายตรงเหมือนหน้าพระพุทธรูปนี่นะไม่ให้ก้มหน้าคือหลักนั่งสมาธิเท่าก้มหน้าและนั่งง่ายอันนี้ไม่ถูกหลักของสมาธิแล้วถ้าจิตเป็นสมาธิจะรู้ไม่ค่อยความเป็นจริงได้เพราะสมาธินั่งก้มหน้าแล้วไม่ถูกหลักของสมาธินั่งสมาธิหน้าเหมือนพระพุทธรูปแขนขาวางไว้ให้ดีให้เหมาะสมนั่งสมาธิจึงจะเปิดเผยทำใจดีๆทำยิ้มใจอยู่ทำใจดีใจเฉยไว้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจแล้วก็หลับตาลงตับตาลงพึงเราสำรวมใจหูตาจมูกลิ้นกายใจนี้ให้ประชุมกันลงเป็นอันเดียวเราที่หลับตานี้ไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับเฉยๆเราหลับแต่ภายนอกเท่านั้นเราลืมเราลืมตาอยู่ภายในเราลืมตาอยู่ภายในแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เพราะเราไม่ได้นั่งหลับนั่งลืมอยู่นั่งตื่นอยู่นั่งทำให้ตื่นอยู่นี่ที่เราหลับตาลงไปเนี่ยหลับแต่เปลือกตาเท่านั้นเองตาเราหาได้หลับไหมเมื่อเราหลับตาแล้วเราก็มองดูใกล้ๆมองดูภายในร่างกายเที่ยวไปในกายเที่ยวกรรมฐานเที่ยวไปในกายเ
ำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะกายเบาก็รู้กายจะหนักก็รู้เรานั่งฝึกสมาธิเพื่อปฏิบัติบูชาธรรมพระองค์

ที่เรานั่งสมาธินี้ปฏิบูชาพระองค์พร้อมด้วยหูตาจมูกลิ้นกายใจปฏิบัติบูชาท่านยังกายใจให้สงบแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงนั่งสมาธิระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมยังไงขอให้ลูกมีความรู้แล้วอย่างนั้นมองดูที่หว่างคิ้วผู้ฝึกหัดใหม่สมาธิภาวนาไว้พุทธลมเข้าโทลมออกก็รู้พุทธลมเข้าก็รู้โทลมออกก็รู้รู้ทางกายขยับเข้าขยับออกก็รู้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็สติสัมปชัญญะก็จะได้รู้ตัวขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะดีแล้วสมาธิก็จะเกิดกระหนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้นี่แหละที่เรามารักษาศีลอุโบสถที่เรามาสำรวมหูตาจมูกลิ้นกายใจให้เป็นภาชนะอันเดียว

เราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้ผู้ฝึกสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกลมเป็นองค์พระสมาธิตั้งใจไว้ให้อยู่กับองค์พระสมาธิเพราะกายเราตั้งไว้เป็นองค์พระสมาธิแล้วพยายามมองดูตั้งแต่ผมขนเล็บปะหนังให้ปรากฏถ้าไม่ปรากฏไม่เห็นก็กำหนดรู้ไว้ที่เราทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ให้พวกเราประมาทพวกเราก็มาเจริญธรรมของพระองค์เมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เรื่องไม่แก่เรื่องไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้พอให้นิวรณ์ห้าดับแล้วประทมมรรคก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้จิตก็ฉลาดขึ้นเห็นรู้เห็นรู้กำหนดมันสำรวมจิตให้เข้าผวังให้ได้แล้วเราจะได้รู้ความเป็นจริงให้เห็นว่าเราขัดสมาธิตั้งเป็นองค์พระสมาธิแล้วไม่ต้องส่งจิตไปที่อื่นหลับตาแล้วเที่ยวพระกรรมฐานอยู่กับองค์พระก็ยังจะให้รู้ได้ให้เห็นได้ให้ตื่นได้นี่ก็จะทราบในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารู้ได้ความเป็นจริงโดยหมดความสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์สร้างตนให้เป็นพระอริยเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำเราไว้พอนิวรณ์ห้าดับจิตนี่จะเข้าผวังแล้วจะรู้ความเป็นจริงได้จิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็น
ห็นผมขนเล็บปอนหนังเป็นของปฏิกูลไม่สวยงามของน่าเกลียดเมื่อจิตเขาไปรู้เหตุหนึ่งนี้จิตก็ถอนตัวออกจากทุกข์ได้รู้ทุกข์เห็นทุกข์และปฏิบัติเพื่อดับทุกข์

นักปฏิบัติไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพระจิตไปรู้เห็นแล้วก็พระอริยมรรคก็จะเกิดกับนักปฏิบัติ

วิปัสสนาจะเข้าไปรู้ได้ต้องเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นไม่เห็นกำหนดรู้เท่ามีความเมื่อยปวดขึ้นควรกำหนดรู้รู้ว่าเมื่อยปวดนี่แหละความเกิดเมื่อเรานั่งใหม่ๆก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรพึ่งเรากำหนดรู้อย่างนี้ก่อนมักท่านกำหนดรู้ทุกก่อนท่านชี้ให้เห็นทุกก่อนเมื่อรู้จักทุกแล้วจึงปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ท่านพยายามทำรู้เห็นทุกข์แล้วค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถนั่งพับเพียบขัดออกจากสมาธิค่อยๆออกไม่ออกพลัดนั่นจึงอินทรีย์สังวรจะได้มีกับนักปฏิบัติ

สุขเกิดให้กำหนดรู้อิริยาบถจะได้ปิดบังไม่ได้เมื่อมีสติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้มีสติในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำร่าเริงบันเทิงใจในลมเข้าให้ร่าเริงบันเทิงใจในลมออก

ไม่ช้าท่านจะเปลี่ยนใจได้ก็จะเปลี่ยนความรู้จะเปลี่ยนความเห็นได้หลับตาเราใช้มองดูทุกส่วนสัตว์มองดูที่หัวใจบ้างมองดูที่ฝันในปากบ้างมองดูที่เกศาผมขึ้นรอบที่จะกำหนดรู้เห็นมองค่อยๆมองยายความง่วงเหงาหัวนอนก็จะได้ไม่มีในเราสติสมัชฌัญญะความรู้ตัวก็จะดีขึ้นองค์ปฏิบัติเท่าจิตนี่สว่างขึ้นแล้วให้สำรวมระวังไว้ให้ดีแล้วก็จะได้ปรากฏรู้เห็นได้ความเป็นจริงถ้ามีกายเบาก็กำหนดรู้อยู่กับกายเบาเมื่อกายเบานี่ดีแล้วตาพยายามสอดส่องดูในภายในร่างกายบ้างดูทั้งภายนอกมั่งดูวางคิ้วดูที่ท้ายทอยบ้างดูที่ท้ายทอยแล้วสำรวมระวังค่อยๆดูไปตามกระดูกสันหลังกระทั่งเรานั่งสัมผัสกระดานเราปฏิบัติกรรมฐานเดินเล่นในยาวานาคืบเที่ยวกรรมฐานให้เพลิดเพลิน

วางสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงจิตจึงจะเป็นสัมมาปฏิบัติได้พยายามฝึกจิตนี้ให้อยู่ในกายอยู่เสมอเราย่อมจะรู้ความเป็นจริงได้มันอยู่ในภายนอกเคยอยู่ภายนอกในบ้านเรือนของจิตนี้ไม่เคยอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองเลยแล้วที่ไหนจะมาเห็นตัวเองได้จะมารู้จักตัวเองได้ที่นี้ก็เป็นผู้หลงกองรูปไม่รู้ความเป็นจริงได้จิตของเราไม่ได้ฝึกหัดธรรมของพระองค์ก็ไปอยู่ในอารมณ์ภายนอกหมดแล้วจึงไม่รู้ความเป็นจริงได้เพราะเราท่านทั้งหลายขอให้เจริญทางใจให้มากดูกายกับใจให้มากแล้วจะรู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลเราเข้าจริงๆนี่เรื่องสมาธิจิตเกิดขึ้นแล้วนี่จิตจะฉลาดได้จะรู้ได้จะเห็นได้จิตก็จะต้องละวางสิ่งไม่เป็นประโยชน์จิตก็ละวางเสียได้จิตที่เป็นประโยชน์จิตนี่ก็เจริญตนเองให้ยิ่งขึ้นไปจิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบรู้ความเป็นจริงได้โดยไม่ต้องใครบอกโดยไม่ต้องใครแนะนำพระธรรมคำสั่งสอนนั่นแหละเป็นผู้แนะนำที่มักไม่รู้มักไม่มีรู้มักไม่มีเห็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายทั้งเรื่องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสัมมาทิฏฐิรู้ได้อย่างนี้เพราะที่เรารู้เห็นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยโดยสมมุติบัญญัติเท่านั้นคนเราจึงไม่สามารถที่จะทำจิตใจได้น่าเสียดายเรามาหลงแบกขันห้ากันไว้ทั้งสองมือหรือสองแขนพอใจในขันธ์ 5ไม่รู้ความเป็นจริงได้ขันธ์โลกุตระก็มีอยู่เว้นแต่ไม่ทำนี่เพราะไม่ทำเป็นไงนิวรณ์ 5เป็นเครื่องกั้นจิตอารมณ์ภายนอกเป็นเครื่องการจิตพวกเรานี่แหละมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้เกิดมีขึ้นพระอยู่ที่ตัว
แต่ไม่มีคนทำพระพระมีอยู่ที่ตัวตนเว้นแต่ไม่มีคนทำพระพวกเราวันนี้มาประชุมกันมาประชุมให้มรรคเกิดขึ้นในกายใจของเราเราจะได้พ้นทุกข์กันเมื่อเรารู้ทุกข์เราก็ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้ทำเรื่องไม่ตายเนี่ยโยมเราทุกคนควรจะสนใจให้มากทำให้เปรตสัตว์เดรัจฉานนรกมันดับมนุษย์ก็ดับพระริมักพระริยพลก็จะเกิดกับนักปฏิบัติผู้ทำใจพวกเราเร่งๆกันเถอะเรื่องตายนี่เราก็ไม่สงสัยแล้วพระริมักท่านก็เห็นท่านก็รู้ท่านก็แจ้งในการว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่เพราะสิ่งที่พระองค์ค้นพบแห่งพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคาปัตติมรรคสกิทาคาปัตติผลอนาคาปัตติมรรคอนาคาปัตติผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็มีอยู่ที่เรานี่แหละแต่เราไม่ได้ทำขึ้นมันก็ไม่มีขึ้นถ้าเราทำขึ้นก็จะต้องมีทีนี้เมื่อปฏิบัติได้รู้เห็นแล้วก็ทำความเพียรให้มากขึ้นนั่งเห็นลืมตาไปอีกหลับตาอีกก็เห็นอีกแล้วก็หลับอีกแล้วก็เห็นอีกมันลืมมันหลับเพราะเราสมาธิมีแล้วมันฝึกทีนี้เมื่อรู้เห็นดีแล้วนั่งหลับลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นทีนี้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนอีกหลับตาลงเห็นยืนเห็นในการเห็นว่ายืนแล้วก็ลืมอีกเห็นอีกก็หลับก็เห็นอีกที่นี่เดินจงกรมเดินจงกรมมีสติสัมปชัญญะอินทรีย์สมรวมระวังแล้วประยุดยืนแต่หลับตากำหนดเห็นแล้วลืมตาก็เห็นเดินกลับมานั่งเห็นรูปนั่งเห็นลืมตาก็เห็นนั่งก็เห็นแล้วพยายามฝึกให้มากขึ้นที่นี่นอนมีสติสมัญญะรู้ตัวค่อยๆนอนให้เห็นอีกรู้ว่านอนเห็นลืมก็เห็นหลับก็เห็น
แต่ที่รู้เห็นไม่เห็นอย่างกับที่เราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รู้อย่างนี้หรอกแต่ธรรมก็ผู้รู้จะเห็นเองปรมัตถ์เห็นคนเดียวรู้คนเดียวเมื่อเห็นแล้วทั้งรูปได้ทั้งคลำได้คงไม่มีนั่นแหละมีขึ้นได้รู้ได้เห็นได้เฉพาะตนเราได้แล้วควรในสองวันสามวันไม่ควรต้องทำงานพยายามสนใจทำให้ชำนิชำนาญเพราะชีวิตเรานี่รักมากชีวิตคนแก่ร้อยปียังไม่อยากตายเลยแล้วชีวิตของเราจิตเนี่ยทำให้ถึงเข้าถึงประณีตได้ให้ถึงอัปปยาคตาธรรมอัปปยากฤตจะไม่ปรวนแปรจะไม่ปรวนแปรเอตังปณีตังรูปปณีจิตปณีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกมณะอดทนนักปฏิบัติอดทนไม่โกรธอดทนไม่รักให้รักตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายช่วยไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายให้มีครั้งเดียวครั้งนี้ไม่ให้ประมาทนี่ไม่ควรจะประมาทเราเกิดมาเป็นคนแล้วจะมาเอาอะไรแก่แล้วก็ตายทรัพย์สินเงินทองก็ไปไม่ได้เลยบางคนก็มีเงินมากเขาก็ถูกฆ่าตายเราไม่ยอมให้กิเลสฆ่าตายสักดีกว่าจึงเรียกว่าผู้มีปัญญานะสนใจสมาธิเนี่ยมันฝึกเหอะมันฝึกมันทำเหอะจะได้รู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ดูสิพระดินเนี่ยไม่มีรักมีชังเขายังเอาทองมาแปะเลยถ้าพระคนนี่ไม่โกรธไม่จำทำไมยังไม่มี

ถ้าคุณเคยได้อัฐิกายเกราโลมาเราก็เข้าเลยเข้าไปที่กรรมฐานเป็นที่อยู่ที่อาศัยเหมือนบ้านร้างเรือนร้างนั่นแหละมัจจุราชย่อมไม่มองเห็นตัวของพวกนักปฏิบัติได้

ฌานปัจจโยฌานเป็นปัจจัยให้ได้วิปัสสนาญาณนักปฏิบัติ

พระดินองค์ใหญ่ๆเพราะไม่โกรธไม่ชังนั่งนิ่งเฉยๆเขายังเอาทองคำมาแปะเลยเพราะคนแปะว่าอยากได้บุญนั่นแหละแล้วท่านฝึกสมาธินี่แหละแล้วท่านจะเห็นความเป็นจริงอย่างที่อาตมาว่านี่ถ้ามารู้ว่าของดีจริงเราจะไปเอาอะไรมันก็ต้องวางความโกรธวางความรักรักเรื่องคนชาวบ้านรักแบบพระรักแบบพระอริยมรรคพระอริยผลนี่พอใจในหนักปฏิบัติเมื่อฌานจิตฌานเกิดขึ้นแล้วมันสบายกายสบายใจแล้วมันรู้จักทุกข์รู้จักสุขนี่แล้วเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะไปเชื่อใครพระองค์ว่าตายทุกคนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นแล้วเราจะมาเอาอะไรนี่ยังเราปฏิบัติที่นี่ยังไม่ถึงพระนิพพานก็ให้ได้พระโสดาสกันมันก็ได้มันก็เป็นที่ดีใจแล้วเราไม่ปฏิบัติเข้าไปยึดอมรรคผลน่าจะได้เลยผู้ปฏิบัติก็ต้องหมายเอาอมรรคผลนั่นแหละถึงจะได้ปลูกมะมุดปลูกทุเรียนก็หมายเอามรรคผลก็ได้มรรคผลจริงๆผู้ปลูกนี่เราปลูกสิ้นสมาธิปัญญาปลูกพระอริยมรรคพระอริยผลให้เกิดขึ้นในตนของตนผู้รู้ผู้ตื่นก็จะมีขึ้นในนักปฏิบัติกรรมฐานธาตุที่จะปรากฏธาตุสี่ดินนำลงไปมือกรรมฐานธาตุนี้ปรากฏแล้วสกายทิฏฐินี่ก็จะรู้มันก็จะดับพระอริยมรรคก็จะเกิดเห็นอย่างแจ้งชัดพอเรากดดงดับเท่านั้นแหละเรื่องในสภาวะเรื่องไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ต้องเห็นเมื่อเห็นแล้วก็จะอยู่กับองค์พระอริยมรรคแล้วไม่ใช่ว่าพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วถ้าจะเอาแค่นี้ก็ยังได้ไม่ทำต่อมันก็ได้เพราะเกิดขึ้นแล้วแต่เรื่องคนน่ะเมื่อพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วการพอไม่มีสิ้นสุดของพระอรหันต์เมื่อไรนั่นแหละพอยังเป็นโสดาก็ไม่พอหรอกสกิทาคาก็ไม่พออนาคาก็ไม่พอเพราะจะต้องปฏิบัติจึงเรียกว่าพระอริยมรรค
จริญมรรคให้รู้ยิ่งรู้ชอบในตนเองขอฝากกับหมู่ญาติที่ได้บำเพ็ญบุญที่ได้กำลังนั่งเจริญพระกรรมฐานขออนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่ท่านเจริญ

พระอริยมรรคโดยดีแล้วขอให้เกิดกับผู้ปฏิบัติให้รู้ทั้งทุกขสัจให้รู้ทั้งสมุทัยสัจและให้รู้นิโรธสัจขอจงเกิดมีกับผู้ปฏิบัติให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานนั้นจงเจริญเจริญด้วยกันทุกองค์พระกำลังทำพระอยู่ให้พระเจริญขึ้นกับกายใจของพวกท่านในปัจจุบันนี้เถิดแล้วเวลาใจออกจากสมาธิขอให้ท่านพยายามหลับตาจะพึ่งลืมตาเอามือขวาออกไปไว้ที่เข่าขวานนไม่ต้องลืมตาแล้วค่อยๆเคลื่อนไหวไปและให้รู้ตามดูตามเห็นตามถ้าไม่เห็นก็ทำความรู้ไปเอาไว้ยังกับมือลุงเหมือนพระพุทธรูปนั่นแหละสักกระเดียวหนึ่งบางทีเราทำอย่างนี้แล้วใจจะสงบไปอีกพักหนึ่งเราก็ทำใจไปต่อไปเราทำผู้เดียวแล้วก็ใช้มือซ้ายออกไปไว้ที่เข่าเหมือนกันวางอารมณ์เฉยๆวางอารมณ์นิ่งๆเฉยๆเท่าสบายกายสบายใจก็นั่งต่อไปอีกจนพอใจของตนแล้วยกมือสองข้างกำหนดรู้เห็นเอามาพนมไว้ที่หัวใจที่หัวอกเราทำความรู้เห็นถ้ามีสบายกายสบายใจเราก็พนมนิ่งไปอีกต่อเราจะทำคนเดียวแล้วเรายกออกจากบางครั้งเราพนมมืออยู่อย่างนี้ทั้งรู้ทั้งเห็นเต็มชัดขึ้นเราก็ไม่เมื่อยไม่อะไรดับกองทุกข์ดับยกขึ้นวางคิ้วก็ออกได้ออกจากสมาธิ

มะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ

0: มะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระณัง

0: มิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ติสระณะคมนังนิพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวระมณีทิฆาปะทัง

0: มณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีสิกขาปะทัง

0: รามเมระยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: สุรามเมระยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิพุติงยันติตัสสมาสิรังนิโส

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิ์ทิตสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยาก

0: มีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31 ตุลาคม 2569
1: เวลา8 นาฬิการร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1 พฤศจิกายน 2569
1: เวลา11 นาฬิกาพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา12 นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1 พฤศจิกายน 2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
3: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31 ตุลาคม 2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา8 นาฬิกาวันอาทิตย์ที่1 พฤศจิกายน 2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา11 นาฬิกาทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7 พฤศจิกายน 2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8 พฤศจิกายน 2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14 พฤศจิกายน 2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวรารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
4: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
5: ได้มีโอกาสได้มาปรบธรรมบรรยายธรรมเนื่องในงานถวายในราชกุศลคือการบวชถวายบุญให้แก่องค์ประมุขคือพระเจ้าแผ่นดินหรือพระเจ้าอยู่หัวของเราที่ทุกคนไทยมีความเคารพมีความรักนับถือว่าเป็นผู้ปกป้องให้ความสุขความเจริญแก่บ้านเมืองและแก่พุทธศาสนาของเราได้มายาวนานช าวพุทธทุกแทบทุกจังหวัดก็ได้มีศรัทธาบวชกันถวายราชกุศลคือถวายให้แก่ผู้มีบุญขอให้ท่านมีบุญยิ่งยงยืนนานให้มีความสุขความสวัสดีในชีวิตความเป็นอยู่ของพระองค์อันนี้ก็เป็นบุญส่วนหนึ่งที่เราได้ทำให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นกำลังส่วนหนึ่งที่ให้กำลังใจแก่เจ้าฟ้ามหากษัตริย์พระเจ้าอยู่หัวของเราที่คนไทยเราไม่มีอะไรจะตอบแทนไม่มีอะไรจะระลึกถึงก็บวชถวายให้ท่าน การที่เราได้มาถือศีลบวชในวัดเขาเรียกว่าเนกขัมมะเนกขัมมะนี่แปลว่าออกบวชออกบวชในศาสนานี้ไม่ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายถือว่าการออกไปจากเย่าเรือนไปอยู่วัดไปถือศีลพรหมจรรย์ถือว่าเป็นการออกบวชเรียกว่าเนกขัมมะบรรพชาแต่เนกขัมมะของพระพุทธเจ้านั้นคือการชวนออกบวชศีล8บ้างศีล10บ้างศีล227บ้างศีล311ข้อบ้าง เมื่อสมัยพุทธเจ้าเนกขัมมะบรรพชาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โตมากเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตที่มนุษย์เกิดมาถ้าใครได้พบพุทธศาสนาใครได้บวชใครได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าคนนั้นเป็นคนมีบุญมากเป็นคนมีวาสนาคนมีบารมีทุกคนก็ชักชวนกันบวชตามพระพุทธเจ้ากันกงกบิลพัทเนี่ยมีนางขัตติยนารีเนี่ยเป็นเชื้อกษัตริย์เนี่ยที่ไปเกิดจากเชื้อกษัตริย์500นางเนี่ยเป็นเชื้อของพิมพาบ้างเป็นเชื้อของสิริมหามายาบ้างเนี่ยพระพุทธเจ้าเมื่อสำเร็จแล้วก็ส่งไปโปรดพุทธบิดาไปโปรดพุทธบิดาไปบิณฑบาตพอไปกรุงกบิลพัทเนี่ยไปบิณฑบาตพุทธบิดาเนี่ยอับอายคือเสียหน้าว่าลูกของตัวเองเนี่ยกลายมาเป็นขอทานทั้งที่เป็นกษัตริย์ยกบ้านยกเมืองให้แล้วพระรุ่งเช้าพระองค์ก็เดินบิณฑบาตพระสงฆ์500ก็เดินตามมีประชาชนก็มาใส่บาตรให้แต่พระบิดาเนี่ยไม่ดีใจว่าลูกเนี่ยมากลายเป็นคนขอทานสมัยก่อนนี่ถือว่าคนขอทานเนี่ยถือว่าคนต่ำที่สุดแล้วก็เข้าไปทูลพระพุทธเจ้าว่าทำไมอาหารบ้านเราก็มีเคยกินเคยอยู่ทำไมไม่เข้ามาทานพระพุทธเจ้าก็บอกว่านี่เป็นกิจของพระอรหันต์และพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องถือกิจในการออกโปรดสัตว์บิณฑบาตเป็นกิจวัตรของพระภิกษุที่ต้องทำบอกไม่ใช่ขอทานถ้าขอทานนั่นหมายถึงคนสิ้นไรไม่ต่อไปคนไม่มีสติปัญญาที่จะหาเลี้ยงชีพตัวเองด้วยความทำมาหากินแต่นี่เราไม่ใช่สิ้นไรไม่ต่องั้นเป็นผู้ที่มีทุกอย่างพร้อมแต่สละออกไปเป็นการสละไม่ยินดีในสิ่งพวกนั้นการขอทานนี่หมายถึงขอได้ทั้งวันแต่การขอแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นกิจวัตรในการเลี้ยงยังชีพให้อยู่เพียงมื้อเดียวไม่ได้ขอพร่ำเพรื่อแล้วก็รับแต่เพียงอาหารที่สุกแล้ว รับเพราะอาหารที่สุกอาหารที่ไม่สุกก็ไม่รับจะเป็นข้าวสารดิบ

ป็นเกลือเป็นน้ำปลาเป็นเนื้อสดเป็นอะไรนี่ก็ไม่รับจะรับเฉพาะอาหารที่สุกแล้วแล้วก็ไม่รับอะไรเงินแก้วแหวนเงินทองก็ไม่รับบิณฑบาตก็บิณฑบาตอย่างเดียวแก้วแหวนเงินทองก็ไม่เอาเอาเฉพาะอาหารเพียงอิ่มเดียวนี่คือไม่ใช่ขอทานถ้าขอทานนั่นมีลักษณะได้รับทุกอย่างจะเป็นอาหารหวานข้าวเป็นเงินเป็นทองแก้วแหวนอะไรนี่ถือว่ารับได้หมดแล้วขอแล้วก็ขออีกขอทั้งวันไม่รู้จักพอจะอิ่มพระสุโธธนะก็เกิดความเริ่มใส่ว่าลูกของเรามีสติปัญญาที่มีกิจวัตรที่ไม่เหมือนคนขอทานก็เลยนิมนต์ให้ไปฉันในปราสาทพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมสโมสนียกถาให้รื่นเริงในการเป็นผู้ให้ให้ดีใจนะว่าเป็นผู้ให้เนี่ยคือคนรวยคนไม่จนถ้าคนจนแล้วให้ใครไม่ได้คนผู้รับนี่ถือเป็นผู้รับด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้วก็ให้ดีใจในการเป็นผู้มีศีลศีลนี่ทำให้หน้าตาในผ่องใสคนที่เศร้าหมองคือคนไม่มีศีลคนมีศีลจะไม่เศร้าหมองจะรื่นเริงเป็นสุขใจให้รื่นเริงในศีลของตัวเองแล้วก็ให้รื่นเริงในธรรมที่เราควรจะรู้ควรจะเห็นคือการปฏิบัติตนว่าคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งนอกจากธรรมธรรมที่ควรจะรู้ก็คือรู้จักกายใจตัวเองว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเก็บต้องตายต้องมรณภาพสมบัติพระสถานเนี่ยจะเป็นปราสาทสามฤดูจะเป็นอะไรแก้วแหวนเงินทองหรือก็เป็นของนอกกายตายแล้วก็ออกไปไม่ได้ให้เตรียมตัวเตรียมใจเข้าถึงศีลธรรมเสียชีวิตจะได้ไม่ไร้ประโยชน์พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงธรรมตั้งแต่เบื้องต้นไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดศีลทานศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ยกเรื่องทุกข์ของใจคนเพราะคนเราเนี่ยไม่มีอะไรสมใจสักอย่างเดียวได้อย่างหนึ่งก็เสียอย่างหนึ่งไม่มีใครหาความสุขที่แท้จริงได้นอกจากพระนิพพานคือความดับทุกข์ที่ใจนั่นแหละจึงจะมีความพอดีท่านแสดงจนญาติกรุงกบิลพัทนั้นรู้รสพระสัทธรรมก็สำเร็จเป็นโสดาบันบ้างสกิทาคาบ้างอนาคาบ้างอรหันต์บ้างแล้วผลที่สุดเนี่ยคนในเมืองกรุงกบิลพัทก็เข้าถึงพระพุทธศาสนาเข้าถึงพระรัตนตรัยกันมากมายตอนนี้พ่อตาไม่ดีใจพ่อตาเนี่ยไม่ดีใจพอเห็นพุทธเจ้าเนี่ยรู้พุทธเจ้ามาแล้วโกรธเพราะพุทธเจ้าเนี่ยทำให้ลูกเราต้องเป็นไม่พอแต่งงานแล้วพอมีท้องพอคลอดลูกแล้วก็หนีไปบวชถือเป็นผู้ชายที่ไม่รับผิดชอบก็โกรธพอพุทธเจ้าไปบิณฑบาตก็ขวางหน้าขวางประตูไม่ให้บินทบาทเข้าไปในวังพระพุทธเจ้าท่านก็เดินเลยไปทางอื่นก็กลับมาแล้วก็เอ่ยแบบยิ้มสลวนแบบว่าทำเป็นเหมือนจะเอ่ยปากพูดอะไรสักอย่างพระนรก็ถามว่าพระองค์จะตัดอะไรบอกว่าพระเจ้าสุปปพุทธะเนี่ยคือเป็นบิดาของพิมพาเนี่ยซึ่งเป็นฐานะเป็นพ่อตาเนี่ยเก่าเนี่ยบอกอีก7วันธรณีจะสูบสุปปพุทธะเนี่ยรู้ว่าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นก็บอกฉันจะไม่โดนธรณีสูบฉันจะยืนอยู่ไม่ให้ถูกธรณีเลยก็เตรียมสั่งอำมาตย์ทั้งหมดให้เอาตัวเองเนี่ยอยู่บน

ประสาทข้างบนแล้วก็ถ้าตัวเองจะลงเนี่ยห้ามลงให้จับหาคนที่มีกำลังเนี่ยไว้เป็นร้อยๆคนบุรุษที่มีกำลังแรงเนี่ยไว้ดึงแต่ถ้าตัวเองจะลงให้สั่งเลยว่าอย่าให้ลงมาเหยียบแผ่นดินพอ7วันแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรวันที่6ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสุภาพุทธะบอกว่าสมณะโคดมเนี่ยพูดไม่จริงอ่ะเราไม่เห็นเป็นอะไรเลยพอถึงวันรุ่งขึ้นที่7เนี่ยตอนเช้าเนี่ยมาที่สุภาพุทธะเนี่ยส่งขี่ประจำเนี่ยมันร้องใหญ่ร้องอารวาสใครก็เอาไม่อยู่พระพุทธได้ยินบอก

เพราะว่าใครก็เอาไม่อยู่พระพุทธะได้ยินบอกเสียงมาอะไรร้องบอกมาที่พระองค์ทรงประทับอยู่ประจำมันร้องใครก็เอาไม่อยู่มาตัวนี้มันเชื่อเราคนเดียวเราจะไปจับมันเราจะไปบังคับมันมันจึงจะอยู่อำมาตย์ก็เตือนว่าพระองค์จะลงไปเลยเดี๋ยวธรณีจะสูบบอกไม่เป็นไรเราไปบังคับม้าไม่มีอะไรไอ้คนเรามีกรรมก็ทำให้ลืมตัวก็หลงเดินลงไปจากกระไดพวกอำมาตย์ที่มีกำลังทั้งหลายก็ดึงไงก็ไม่อยู่สลัดพวกนั้นกลิ้งลงไปหมดอย่างเหมือนคนโตจับเด็กๆเหวี่ยงลงไปนั่นเองกำลังกรรมเนี่ยมันแรงมากผลที่สุดก็คนเป็นร้อยดึงไม่อยู่ก็ลงไปถึงตีนกระไดถูกธรณีก็แยกลงไปพอดีนี่หมายถึงว่าอำนาจของกรรมเนี่ยที่ทำบาปกับพระพุทธเจ้าปิดเพียงทางเดินเนี่ยปิดประตูสวรรค์นิพพานผู้ไม่ให้ทานแต่แถมยังห้ามไม่ให้คนอื่นให้แต่ตรงเงินข้ามกับสุทโธทนะพระบิดาเนี่ยทรงดีใจทั้งที่ตัวเองก็ทักทวงลูกว่าไม่ควรขอทานแต่พอรู้แล้วก็กลับได้คุณธรรมตอนหลังได้เป็นอนาคาได้สำเร็จเป็นอนาคาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมก็ได้เป็นโสดาบันโดยคนกรุงกบิลพัสเนี่ยเข้าใจในธรรมะลึกซึ้งในคำสอนพระพุทธเจ้าดังรวดเร็วทันใจภายในไม่กี่วันทำไมจึงรวดเร็วทันใจขนาดนั้นเพียงพุทธเจ้าแสดงจบแล้วรู้เรื่องพุทธศาสนาหมดเนี่ยเป็นเรื่องอัศจรรย์มากแต่เจอพระพุทธเจ้าแล้วกลับไม่รู้จักพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นเรื่องของคนที่ไม่มีปัญญามีโมหะปิดบังทำไมจึงรู้ธรรมะเร็วก็เพราะว่าธรรมที่พุทธเจ้าทรงแสดงนั้นเป็นหัวใจเช่นให้รู้จักทุกข์ทุกข์ในอริยสัจ4คือว่าเหตุของความทุกข์นั่นคือความพอใจและไม่ความไม่พอใจท่านให้จับสติดูความพอใจและไม่พอใจตัวนี้เป็นเหตุของความทุกข์ของมนุษย์ทั้งปวงคนเราพอแตกรู้เรื่องทุกข์ทั้งหมดทั้งปวงแล้วก็เกิดสติเกิดสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาได้ทำให้สว่างทำให้ใจฉลาดทำให้ใจรู้เมื่อจิตรู้จิตมากขึ้นไปทำให้ตัวเองเนี่ยรู้ธรรมเห็นธรรมจึงเข้าใจในพุทธศาสนาภายในพรรษาเดียวพระพุทธเจ้าจำพรรษานั้นพรรษาเดียวคนกรุงกบิลพัสรู้ธรรมะกันมากมายเช่นพอออกพรรษาพระพุทธเจ้าก็เสด็จเดินทางกลับกรุงสาวัตถีคือเมืองสาวัตถีเช่นวัดเชตวันมารดานาก็ส่งตามส่งตามผลที่สุดพวกคัตติยนารีเนี่ยพวกเป็นนางที่เป็นเชื้อกษัตริย์เนี่ยก็ตามหมดเลยตามมาบวชเขาเรียกเนกขัมมะออกบวชต้อง500คนเจนในเมืองกรุงกบิลพัสเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินจะเสวยราชเนี่ยหาพวกเชื้อกษัตริย์จริงๆไม่ได้ต้องไปเอาเชื้อที่มีกับสนมธรรมดามาเป็นนางกษัตริย์เพราะพวกเชื้อกษัตริย์เนี่ยผู้มีบารมีเก่ามาเกิดเนี่ยมาอาศัยท้องพวกกษัตริย์เกิดเนี่ยสหชาติมาเกิดในชาติที่ประเสริฐเนี่ยมาเพื่อสร้างบารมีในชาติสุดท้ายแล้วก็ออกบวชสำเร็จเป็นพระอรหันต์กันหมดเลยตามออกบวชต้อง500คนเนี่ยผู้หญิงสาวๆทั้งนั้นมีอายุมากก็คือมารดากับพิมพาพิมพาก็ออกบวชมารดาตัวเองก็ออกบวชการบวชสมัยนั้นก็เรื่องลือไปทั่วหมดทั้งเทวดาและอินพรหมก็เรื่องลือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสมกับเป็นครูผู้สอนจริงๆเพียงไปโปรดญาติตัวเองเพียง3เดือนเนี่ยทุกคนเข้าถึงการบวชการเรียนกันรู้ธรรมเห็นธรรมกันมากมายคือเทวดาเนี่ยอาศัยได้ตอนเวลาพุทธเจ้าแสดงธรรมก็ลงมาฟังก็พอได้รู้ธรรมเห็น

ำตามไปด้วยบางทีมนุษย์เนี่ยสำเร็จไม่เท่าไรแต่เทวดาได้สำเร็จมากมายนับเป็นโกฏๆบางทีนี่เทวดาได้สำเร็จมากกว่ามนุษย์เพราะเทวดาเนี่ยซึ้งในธรรมะได้ง่ายกว่าคนธรรมดาเพราะมีบุญมีบารมีมาเก่าฉะนั้นถือว่าคนที่ออกบวชตามพระพุทธเจ้าสมัยนั้นถือว่าคนมีเกียรติมากคนมีบารมีมากคนที่น่ายกย่องคนที่น่าศรัทธานับถือไม่ใช่คนสิ้นไหลไม่ตอกถือว่าเป็นญาติของพระพุทธเจ้าเป็นเชื้อพระวงศ์ถึงกับพระเจ้าปิฎกกบิลพัสดุ์เกี่ยงกันครองเมืองพระอนุรุตกับพี่ชายเนี่ยพระอนุรุตเนี่ยเกี่ยงกันครองเมืองผลที่สุดแล้วพระอนุรุตเนี่ยพี่ชายบอกจะบวชให้อนุรุตครองเมืองผลที่สุดพระอนุรุตเนี่ยบอกเขาเป็นคนเกิดมาไม่เคยลำบากอะไรเป็นเจ้าแผ่นดินนี่คงลำบากมากขอบวชก็ขอบวชตามพระพุทธเจ้าชื่อพระอนุรุตเนี่ยก็เป็นจิตที่จะได้เป็นกษัตริย์แต่ว่าไม่เอาต้องการบวชให้พี่ชายครองเมืองนี่จึงว่าเนกขัมมะบรรพชาในสมัยก่อนเนี่ยถือว่าเป็นการมีบุญสำหรับผู้มาบวชแต่การบวชของเราเนี่ยก็เป็นการสะสมบารมีนะไม่ใช่บารมีชาติสุดท้ายถ้าเป็นบารมีชาติสุดท้ายเนี่ยไม่กลับเข้าวังนะไม่กลับเข้าวังหมายถึงเข้าป่าเข้าไปอยู่ออกจากวังแต่อย่างพวกเรานี่เป็นการสะสมบารมียังไม่ใช่ชาติสุดท้ายเพราะยังต้องกลับไปอยู่กับลูกกับหลานแต่ก็ยังดีดีกว่าที่เรายังไม่ออกบวชและปัจจัยนิสัยเนี่ยพอไปถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยโยมก็จะไม่กลับเข้าวังโยมก็จะบวชไปจนถึงมรรคผลนิพพานแต่ชาตินี้มันยังกลับหวังอยู่เนี่ยก็ถือว่ายังการสะสมไปจนถึงว่าเมื่อไรเราจะตัดใจได้กับความผูกพันความรักความห่วงความที่สละยังไม่ได้ถือวันนี้โยมไม่สละวันหน้าโยมก็ต้องสละเพราะร่างกายเนี่ยเขาต้องสละแก้เวรกันทองเลยต้องสละเพราะว่ามันไม่ใช่ของเราฉะนั้นเราก็ทำอันนี้เป็นอุกหะนิมิตปรีติปลื้มใจว่าเนี่ยเราได้สละแล้วร่างกายวันหนึ่งคืนหนึ่งอุทิศกายวาจาใจมาบวชก็เท่ากับสละชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งที่เป็นตายก็ไม่ยอมกลับบ้านนี่ก็ถือว่าเป็นการสะสมสร้างบารมีอันนี้เราสละวันเนี้ยเราได้ทำจิตทำใจให้เข้าถึงบุญกุศลอย่างมากแต่ถ้าสละไอ้ตอนที่เราไม่เต็มใจเนี่ยมันมีทุกขเวทนาครอบงำเพราะเรายังไม่เคยเจ็บอย่างหนักเราไม่เคยตายไอ้ตายในชาติก่อนเราตายกันไปแล้วแต่เราลืมไอ้ชาติเนี้ยเรายังไม่เคยตายแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าตายเนี่ยมันทุกข์แค่ไหนมันสุขแค่ไหนแต่คนที่จะรู้ได้เนี่ยต้องมาบวชมาปฏิบัติจึงจะรู้ว่าตายในทุกข์แค่ไหนเจ็บในทุกข์แค่ไหนเพราะเรามาเรียนจิตของเราเนี่ยเพราะมันมีความแก่ความเจ็บความตายอยู่ในจิตของเราแต่ถ้าเราไม่รู้อย่างนี้เราก็จะหลงฉะนั้นเรียกว่าถ้าความตายเนี่ยเข้ามาถึงตัวเราเมื่อไหร่เราจะหมดโอกาสได้บวชได้เรียนนะหรือความเจ็บเข้ามาครอบงำเราเมื่อไหร่เราจะหมดโอกาสได้บวชได้เรียนแต่ที่เรามาได้เนี่ยเพราะเรามีบุญยังไม่เจ็บไม่ไข้ยังมาไหวยังไม่สิ้นลมตายไปซะก่อนนี่ถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของเราฉะนั้นเราก็รีบขวนขวายรีบทำเพื่อความไม่ประมาทแต่ถ้าสมัยยังพระพุทธเจ้านั้นก็ถือว่าเขาสร้างบารมีมานับเป็นอสงไขยปีนะคนที่จะมาบวชแล้วไม่กลับบ้านเนี่ยต้องสร้างบารมีมาเป็นอสงไขยสะสมมาแล้วจะบวชเพื่อไปนิพพานแต่นี่เราก็ทำทางเพื่อไปนิพพานบวชเพื่อไปนิพพานเหมือนกันแต่ว่าเรายังตัด
ความห่วงความกังวลทางบ้านไม่ได้เพราะเดิมคิดว่าเป็นของเราอยู่หรือเป็นหน้าที่เป็นการรับผิดชอบอยู่แท้ที่จริงแล้วมันก็เป็นตอนมีลมพอหมดลมแล้วไม่ใช่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ไม่เอาเราไว้เราก็ไม่เอาเขาไว้คือไปตัดได้กันตอนหมดลมทุกคนจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อไรเราจะมีบุญบารมีที่จะทำใจได้ถึงขั้นนั้นเท่านั้นเองจะตัดได้นั่นก็ถือว่าสะสมบารมีมาสมบูรณ์จริงๆหนึ่งอสงไขยนะแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบวชมาจนเขาบอกว่าถ้าเอาจีวรของท่านเอามากองไว้สูงก็สุกภูเขาแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยท่านบวชแล้วบวชอีกจะเป็นฤาษีชี้ไฟเป็นพระภิกษุไม่นับไม่ถ้วนฉะนั้นจึงว่าเนกขัมมะบรรพชาเนี่ยเป็นการได้มองเห็นทางได้มองเห็นทางได้มองเห็นธรรมได้เข้ามาลูบคลําในรูปพระรัตนตรัยหรือในรูปของอารมณ์กรรมฐานอย่างที่เราทํากรรมฐานเนี่ยก็เรียกว่าลูบคลํานะแต่เรายังไม่ทำเนี่ยยังไม่ได้รูปคลําอะไรนะได้รูปคลําได้หมายถึงว่าเรามีผ้าชิ้นหนึ่งมันอยู่ที่ตลาดมันยังไม่เป็นของเรานั่นหมายถึงเรายังไม่ได้รูปได้คลําแต่ทั้งที่เราจําเป็นต้องสวมใส่แต่เรายังไม่ได้ไปซื้อมาก็ยังไม่ได้รูปได้คลําเหมือนเราเนี่ยมีกายวาจาใจเนี่ยแต่เรายังไม่เคยทำสมาธิยังไม่เคยรักษาศีลยังไม่เคยทำสมาธิเนี่ยเหมือนกับเรายังไม่ได้เอาซื้อผ้านั้นมาสวมใส่แต่เราไปตลาดแล้วเราไปเอาผ้านั้นมาสวมใส่นั่นหมายถึงเราได้รูปได้คลำได้ประดับตกแต่งร่างกายเหมือนกับเรามาวัดเนี่ยเราได้นั่งสมาธิเราได้สวดมนต์ภาวนารักษาศีลแล้วเหมือนกับเราได้รูปคลำเข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วถือว่าเป็นของเราเรามาสวมใส่แล้วก็หมายถึงไม่มีใครจะแย่งยื้อเราไปได้เป็นเครื่องอาภรณ์เป็นเครื่องประดับปิดบังให้เรามีความสุขความอบอุ่นในกายใจของเราอันนี้ถือว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้เข้ามาพบแล้วการทำใจเนี่ยอุบายเนี่ยมีเยอะอาจารย์เนี่ยมีมากวิธีนี่มีมากแต่ที่เราจะทำให้รู้เรื่องใจของเราเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่พุทธเจ้าท่านบอกกับภิกษุผู้ใดเข้าสมาธิออกสมาธิอยู่ประจำเนี่ยผู้นั้นน่ะใกล้ประตูสวรรค์ประตูนิพพานและถ้าภิกษุเนี่ยได้รู้จิตเห็นจิตเข้าไปอีกขั้นหนึ่งได้นั่งสมาธิเดินสมาธินอนสมาธิกินสมาธิคิดนึกอะไรก็ให้เป็นสมาธิรู้จิตเห็นจิตอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนั่นแหละอยู่ที่ประตูนิพพานแล้วถ้ายังไม่ได้เข้าไปนิพพานก็ถือว่าอยู่ประตูนิพพานแล้วเรารู้เราไหมถ้าเรารู้กายรู้จิตของเราได้นั่นแหละเราเข้าถึงธรรมธรรมที่เกิดขึ้นกับใจเราคือเรามีสติสมาธิที่ควบคุมจิตของเราได้แล้วเช่นว่าเราคิดไปไหนเรารู้เลยเราคิดไปไหนเรารู้เลยเรานั่งอยู่เนี่ยเราคิดไปไหนเรารู้เลยเราเดินอยู่เนี่ยเราคิดไปไหนเรารู้เลยเรานอนอยู่นี่เราคิดไปไหนเรารู้เลยเรากินอยู่นี่เราคิดไปไหนเรารู้เลยเค้าเรียกรู้ธรรมเห็นธรรมก็คือรู้จิตเห็นจิตของเรารู้ว่าเราสงบไม่สงบนี่ก็เรียกว่าเราได้ทางแล้วทางที่พุทธเจ้าเดินเนี่ยคือทางจิตใจทางที่มีสติรู้จิตรู้ใจตัวเองแล้วคนพวกนี้เมื่อทำไปแล้วในจิตตัวเองเนี่ยจะเบาสบายจะเป็นคนโลภน้อยโกรธน้อยหลงน้อยมีสติสมบูรณ์เป็นคนไม่หลงไม่หลงกายไม่หลงใจก็คือคนไม่ลืมความเกิดแก่เจ็บตายที่ในตัวเราคนเราเมื่อไม่หลงกายไม่หลงใจจิตมันก็สว่างสงบไปไหนมันก็มีความสุขอันนี้เรียกว่านั่นแหละเราได้สะสมปัญญาไว้พอแล้วเพราะเราไม่หลงแต่ที่เราไม่รู้กายไม่รู้ใจเนี่ยเราก็เลยไม่รู้จิตของเรา
ไม่รู้จิตคิดนึกของเราการแก้ปัญหาชีวิตประจำวันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะคนเราถูกความหลงครอบงำก็ไม่รู้ทันใจตัวเองจะโกรธจะเกลียดจะรักจะชังจะชอบใครก็เป็นไปตามความต้องการทั้งหมดไม่มีสติที่จะรู้ทันใจตัวเองนี่คือเราหลงกายหลงใจฉะนั้นการปฏิบัติทำยังไงอุบายยังไงที่เราจะเข้าไปถึงหลักธรรมะอันนี้เพราะธรรมะอันนี้เป็นนิจลักษณะเป็นทุกข์อยู่ในนี้เป็นความไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ในนี้เป็นความดับอยู่ในนี้ฉะนั้นเราก็ต้องลงมือปฏิบัติธรรมส่งเสริมตัวเองให้มีความเพียรเกิดขึ้นความเพียรอันนี้ต้องมีสติควบคู่กันไปด้วยให้รู้จักตัวเองให้มากเมื่อเรารู้จักตัวเองมากเท่าไรเนี่ยจิตเราก็จะสงบมากขึ้นแล้วเราก็จะได้เห็นธรรมข้อนี้วันหนึ่งคืนหนึ่งก็สามารถจะรู้ได้ในจิตใจของเราแต่เราจะต้องรู้จักความสงบให้มากพูดน้อยคิดน้อยนอนน้อยกินน้อยเจริญความเพียรให้มากขึ้นตื่นให้มากขึ้นตั้งสติสัมปชัญญะให้มากขึ้นนี่จึงจะรู้ได้ตอนนี้ถ้าเราปฏิบัติไปอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มรู้เหมือนอย่างนางขัตติยะหรือเหมือนอย่างพวกชาวกรุงกบิลพัสดุ์พระพุทธเจ้าสอนไม่นานเลยทำไมจึงรู้ได้84,000พระธรรมขันธ์ในพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงหมดหรอกแต่พระองค์แสดงย่อเพียงให้รู้จักอานาปานสตินั่นเองและให้รู้จักผมขนเล็บควันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกให้รู้จักกายอาการ32ให้รู้จักการแยกธาตุแปรธาตุให้รู้จักการรู้จักจิตใจตัวเองหยาบละเอียดอย่างไรเนี่ยสอนให้รู้เรื่องพวกนี้เองกลับไปรู้ธรรมะทั้งหมดทีนี้คนเราที่ไม่รู้ทุกวันเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะเราไม่ได้ศึกษาจิตใจการไม่ได้ศึกษาสมาธิไม่กันไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเราจึงสงสัยเราจึงไม่แจ้งใจในมรรคผลในคำสอนพุทธเจ้าฉะนั้นขอให้ทุกคนมีความเพียรลงมือปฏิบัติไปเถอะแล้วเราจะได้เข้าใจในศาสนาจะได้มีความสุขจะได้มีความสงบและจะได้ไม่สงสัยและจะเป็นการเพิ่มพูนสร้างบุญบารมีของเราเนี่ยให้มากขึ้นจนถึงรู้แจ้งเห็นจริงในจิตใจของเราไม่เปล่าประโยชน์ที่เราได้มาบวชมาเรียนกันแต่ถ้าเรามาอยู่วัดเราไม่ทำสตินะไม่ทำสมาธินี่เราจะรู้ได้ยากคือเราจะนั่งไม่ได้นอนก็ทำสติสมาธิตื่นขึ้นมาก็ทำสติสมาธิทำให้รู้กายรู้ใจตัวเองไว้ให้ได้ว่าเราเนี่ยนั่งอย่างไรเรานอนอย่างไรเรากินอย่างไรเราเดินอย่างไรให้ถามหากายใจตัวเองอยู่เรื่อยเราขยับเนื้อขยับตัวหรือเราคิดอะไรตรงนี้คิดเรื่องนี้คิดเรื่องดีไม่ดีนี่คือถามหาจิตใจตัวเองเมื่อเราค้นหาจิตใจตัวเองอันนี้เรียกว่าเข้าใจถึงธรรมะได้จะเข้าจิตถึงความว่างสงบสมัยพุทธเจ้าที่รู้ธรรมะก็รู้เรื่องพวกนี้เอง 84,000 พระธรรมขันธ์ก็มารู้จิตเห็นจิตตัวเองทำให้ว่างทำให้สงบก็มารู้จิตเห็นจิตตัวเองทำให้ว่างทำให้สงบทำให้ตื่นขึ้นทำไม่ให้ลืมตัวเองก็ต้องหัดภาวนาภาวนาเนี่ยทำให้เกิดปัญญาได้นะพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นเนี่ยทำให้เกิดปัญญาได้หนอก็ได้พุทโธก็ได้สัมมาหังเกิดปัญญาเท่านั้นแต่ปัญญาที่จะเกิดเนี่ยก็อาศัยสติสมาธิถึงพร้อมกันนั่นที่เรามานี่บารมีของพวกเราก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทุกคนมีบุญมีบารมีทุกคนมีโอกาสจะปฏิบัติได้ไม่เรียกว่าคนแก่คนสาวคนหนุ่มคนเฒ่ามันขึ้นอยู่กับจิตใจคนบอกโอ้ฉันนั่งสู้คนหนุ่มไม่ได้แล้วฉันมัน70-80อย่าไปคิดอย่างนั้นใจไม่จำเป็นจะต้องไปแข่งขันด้วยการนั่งแต่เรามีสติอยู่ตลอดเวลานี่เราเท่ากับเรานั่งอยู่แล้ว
ถ้าก็เราฝึกสมาธิอยู่แล้วขอให้เราตื่นขึ้นเถอะให้รู้จักตัวเองขึ้นเถอะอย่าปล่อยใจไปคิดถึงลูกถึงหลานมากเลยถ้าเราปล่อยใจไปคิดถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเรือนกลับไปสู่อดีตมันก็สู้คนที่เขาทำใจไม่ได้

ก็ไม่มีอะไรนะการฝึกอันนี้เราก็จะรับเขาเรียกว่ารับแสงธรรมอันนี้ไว้ในจิตใจของเราพอธรรมะอันนี้สว่างขึ้นมาในใจของเราได้เมื่อไหร่เราก็จะจดจำเพียงแสงสว่างของความสงบของเราเนี่ยไปตลอดชีวิตแล้วเราก็จะเห็นว่าทางธรรมะเนี่ยเป็นของมีคุณค่าเราคงต้องเจริญให้มากขึ้นต่อไปเพราะไปบุญของเราแล้วพอเราไม่มีโอกาสแต่วันนี้เราได้มาทำจิตใจของเราให้สว่างสงบได้นี่ถือว่านี่เป็นแสงธรรมที่เกิดแก่ใจเราฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องผ่านอุปสรรคทุกอย่างความง่วงความง่วงเหงาหอนอนความหดหู่ท้อถอยความเจ็บปวดในร่างกายแล้วก็ความไม่สงบในใจหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคเรียกตามธรรมะก็เรียกว่าสิ่งสกัดกั้นไม่ให้บรรลุความดีคือนิวรธรรมเราก็ต้องชนะใจตรงนี้ให้ได้เราจึงจะพอใจในธรรมพอใจในการประพฤติปฏิบัติแต่มันก็จะเกิดเป็นนิสัยปัจจัยจนไม่เบื่อหน่ายไม่เบื่อหน่ายในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมไปหาถามหาสนใจเป็นพิเศษเพราะเราเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งนี้น่ะที่เราจะได้ไปอะไรอะไรก็ออกไปไม่ได้ทั้งเนื้อทั้งตัวมีดีเท่านี้เองทั้งบ้านทั้งเรือนทั้งโรคเนี่ยมีดีเท่านี้เองคนทั้งโรคเนี่ยมีดีเท่านี้เนี่ยมีอยู่ทานศีลสมาธิเนี่ยมีดีเท่านี้นอกนั้นไม่ใช่ของเราเลยนอกนั้นก็เป็นของสมมุติเขาสมมุติให้เราเขาให้เราใช้ตอนมีลมพอหมดลมแล้วเขาไม่ให้เราไปเขาให้เอาเราแสงสว่างในใจนี่ไปนะแล้วพอภาวนาอย่างเงี้ยจะสังเกตเลยว่าจะนั่งอยู่ตรงไหนก็สบายใจจะคิดอะไรก็คิดดีสติปัญญามันก็ดีแม้จะนอนหลับไปเนี่ยก็นอนหลับอย่างสงบไม่สะดุ้งไม่หวาดกลัวไม่ปั่นร้ายต่างกับคนที่ไม่มีศีลคนมีศีลเนี่ยจะฝันดีใจจะเย็นใจจะสงบคนไม่มีศีลเนี่ยจะฝันร้ายตลอดต่างกันคนไหนที่ฝันร้ายเนี่ยโดยมากคนไม่ค่อยมีศีลธรรมพอมามีศีลธรรมแล้วเนี่ยก็จะฝันดีเพราะใจของเขาดีมันอยู่ที่ใจทั้งหมดฉะนั้นพอเราพอใจในธรรมะอันนี้แล้วเนี่ยธรรมะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอารมณ์ของเราให้มีความสงบสุขเวลาเรามีทุกข์เนี่ยพราะเราเนี่ยไม่มีสติไม่มีปัญญาเราไม่สบายใจอย่างมากเนี่ยแต่ที่เราจะแก้ความไม่สบายใจของเราได้เนี่ยต้องหันหน้าเข้ามาทางนี้พอเรามาคิดเรื่องพระเรื่องเจ้าคิดเรื่องทานศีลภาวนาพอเรามาคุยเรื่องเนี้ยปัญหาไม่มีเลยหมดทุกข์หมดกังวลก็มานึกบางคนก็ตัดใจได้ว่าตายแล้วก็ไปไม่ได้นะคิดไปก็แค่นั้นแหละลบโมโทสันไปคนเราก็อยู่กันแค่มีลม

เองพอหมดลมแล้วก็ไม่มีใครเข้าห่วงใหญ่ก็ล็อกพอมาทางนี้แล้วมันก็สุดท้ายมันก็ปลงใจทำให้เห็นธรรมให้นึกว่าเราคงไม่มีใครจะรักเราเท่าตัวเราคงไม่มีใครจะช่วยเราเท่าตัวเราคงไม่มีใครจะเป็นผู้ให้เท่ากับตัวเราคงไม่มีใครจะเอาอะไรไปได้นอกจากเราเหมือนกับทานเสบียงเนี่ยไปชาติหน้าเนี่ยพ่อแม่ทำบุญลูกจะไปอาศัยบุญพ่อแม่ก็ไม่ได้หรือลูกทำบุญจะไปอาศัยบุญพ่อแม่จะมาอาศัยบุญลูกก็ได้คนไหนทำคนนั้นก็เก็บเสบียงไปลูกให้ทานมากลูกก็ไปร่ำรวยลูกไปก็เป็นมีฐานในข้างหน้ามากมายพ่อแม่ทำพ่อแม่ก็ไปมีฐานในข้างหน้ามากมายจะไปทำเพื่อกันข้างหน้าไม่ได้ถ้าลูกทำพ่อแม่ไม่ทำพ่อแม่ก็จนไปถ้ามอพ่อแม่ทำลูกไม่ทำลูกก็จนไปไม่ใช่ว่าไม่เป็นไรหรอกให้แม่ฉันทำให้พ่อฉันทำเถอะให้แม่ฉันบวชเรียนแล้วพ่อฉันบวชเรียนฉันไม่ต้องทำอะไรคงจะไปแบ่งบุญกันข้างหน้าได้แบ่งกันไม่ได้ต้องต่างคนต่างพกต่างห่อต่างหากันไปต้องการเก็บไปให้เต็มพุทธเจ้าจะบอกว่าสมบัติสี่ส่วนเนี่ยถ้าคนฉลาดหนึ่งก็เอาไปหมดแต่ถ้าคนเพียงว่าเอาละแบ่งไว้สักสามส่วนเอาไปส่วนหนึ่งก็ยังเรียกว่าพอประคับประคองไปข้างหน้าไม่อดไม่จนฉะนั้นที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมีอุปสรรคในความว่าเหงาห้องนอนเป็นกำลังความปวดเมื่อยเป็นกำลังความหดหู่ท้อถอยเป็นกำลังหรือยังมองไม่เห็นธรรมยังเกิดปีติไม่พอเพราะใจเรายังไม่สงบยังไม่ชวนนั่งเลยยังไม่ชวนเดินสมาธิยังไม่ชวนนั่งสมาธิในใจยังไม่สงบพอใจสงบแล้วเนี่ยได้เห็นแสงธรรมแล้วเนี่ยมันชวนนั่งสมาธินะไม่มีใครปลุกหรอกโยมมันตื่นแต่เช้ามืดเองนะตื่นแต่เช้ามืดเองพอใจมันเนี่ยพอไปนั่งสงบสักทีท้องทีพอจิตมันเริ่มสว่างแล้วเนี่ยมันเริ่มแวบๆไวๆเห็นโน่นเห็นนี่หรือเกิดสมาธิขึ้นมาเนี่ยตื่นแล้วโยมทีสามทีสี่ไม่ต้องมีใครปลุกหรอกจะนอนสายก็เสียดายเวลารีบตื่นนั่งเลยนั่งแล้วก็ได้ผลเลยเดินยังกรมก็ได้ผลเลยมันได้ผลเลยเนี่ยมันได้กับตัวเองแล้วก็เขาหลับกันหมดแล้วตัวเองก็ยังมีความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิห้าทุ่มเที่ยงคืนนุ่นทีหนึ่งทีสองทีมันมีความสุขมากกว่าไปนอนหลับพอใจมันเข้าไปถึงสมาธิท่านอุเบกขาแล้วเนี่ยละเอตกตาไปสู่อุเบกขาได้แล้วเนี่ยมันมีความเพียรมันคิดน้อยนอนน้อยแล้วคนนี้คิดมากก็นอนมากแต่นี้พอมีความเพียรเนี่ยมันสนุกเพลิดเพลินอยากจะทำอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะฝึกฝนโอ้บัดเสียดายเวลามากเสียดายเวลาเหลือเกินมีน้อยซะแล้วนี่คือลักษณะผู้มีความเพียรผู้เข้าไปถึงธรรมโอ้ยง่วงอยากจะนอนโอ้ยง่วงอยากจะนอนเมื่อยมันไม่ได้อะไรโยมไอ้ตัวนี้มันมาบังใจโอ้ยเมื่อยง่วงหมดเวลาแล้วสวดมนต์ก็หาวนั่งสมาธิก็หาวพิกแกรี่นี่มันไม่ชวนนั่งมันไม่ชวนนั่งมันไม่ชวนทำความเพียรใจมันหดหู่ใจมันท้อถอยนิวรณ์มันสกัดกั้นไม่ให้บรรลุความดีมันไปตายตรงนี้เองแต่ถ้าโยมทำไปวิตกวิจารปีติสุขเอตกตาไปถึงอุเบกขาได้จิตมันจะฉลาดอุเบกขานั้นจิตมันจะฉลาดมันอะไรเกิดขึ้นมันรู้มันเห็นคราวนี้ไม่ต้องปลุกแหละไม่ต้องมีระฆังปลุก
ไม่ต้องมีครูบาอาจารย์มาย้ำเตือนย้ำสอนเพราะตัวเองมันเร่งความเพียรเองเพราะรู้แล้วว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองในเมื่อตัวเองนั่งไปได้จะต้องได้อะไรตัวเองทำแล้วจะต้องได้อะไรเดินโยงกลมเนี่ยตัวเองรู้แล้วว่าเคยเดินแล้วตัวเบาใจสงบเคยรู้ได้เห็นได้ในการเดินรู้แล้วว่าเดินเนี่ยเข้าสมาธิได้ดีก็จะเดินมากขึ้นยืนมากขึ้นทำความเพียรมากขึ้นเพราะตัวเองได้รับผลพวกนี้เท่านั้นถึงจะทำได้โยมพวกนอนเหยียดยาวตื่นสายนอนตัวค่ำมันสู้เวทนาไม่ได้ผ่านอุปสรรคนี้ไปไม่ได้มันมืดมันงงมันยังหลงไหลอยู่เพราะมันมีเชื้อบ้านมาเยอะก็สลัดไม่ออกนะอันนี้เราต้องพยายามทำให้ใจเราเนี่ยเข้าถึงความสงบความสว่างแต่จนจิตเนี่ยอุเบกขาเอตกตานี่ก็ถือว่าจิตเข้าสู่อารมณ์เป็นหนึ่งแต่เมื่อยกจิตพ้นไปแล้วเนี่ยก็จะมันก็จะวางเฉยไอ้ตัวเฉยเนี่ยจะเจริญอะไรก็ได้คนนี้กุเบกขาเนี่ยจะเจริญปัญญาก็เกิดขึ้นหรือจะเฉยจิตมันก็สว่างก็นิ่งไม่หวั่นไหวอะไรจะนั่งเท่าไรก็ได้จะเดินเท่าไรก็ได้มีแต่ความสุขความสงบมากตลอดวันตลอดคืนตอนนี้ทำไมล่ะคนเราเขาบอกว่าธรรมะเนี่ยทำไมจะรู้กันได้สมเด็จพุทธจารย์โตบอกว่าเอ้นิพพานเนี่ยจะรู้ได้ยังไงเขาไปถามนิพพานเนี่ยจะรู้ได้ยังไงบอกมันรู้ไม่ได้ไอ้คนมันไม่ถึงเขาว่างั้นนะคนมันไม่ถึงมันรู้ไม่ได้ก็เหมือนความสงบเนี่ยคนไม่ถึงมันรู้ไม่ได้แต่ที่คนถึงเนี่ยรู้ได้คนถึงเนี่ยมันรู้ได้แต่คนไม่ถึงเนี่ยพูดไงมันก็ไม่รู้เหมือนโยมไม่ผ่านสมาธิเนี่ยธรรมะพูดไงโยมก็ไม่รู้แต่โยมได้ผ่านสมาธิอุเบกขาไปแล้วเนี่ยพูดไงเข้าใจเข้าใจว่านี่น่ะเป็นหลักของธรรมะที่ฉันได้พบแล้วฉันได้ผ่านแล้วฉันได้รู้แล้วตรงกันหมดเลยแต่ถ้าไม่รู้พูดกับคนไม่รู้เนี่ยมันรู้คนเดียวไม่มีพยานนะเขาบอกว่านิพพานเนี่ยนี่อาตมาไม่ได้เทศนะสมเด็จพระจันโตท่านเปรียบเทียบท่านบอกว่านิพพานจะรู้ได้ยังไงใครไปถึงมาเขาบอกผู้ปฏิบัติเนี่ยเปรียบเหมือนผู้หญิงสองคนที่เข้าถึงนิพพานผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานไปแล้วก็รู้รสแล้วว่าการแต่งงานเป็นอย่างไรมีความสุขมีความทุกข์อย่างไรรสไอ้น้องสาวมาถามพี่แต่งงานมาดียังไงนะพี่ไอ้พี่ก็เนี่ยพี่แต่งงานมาดียังไงนะอยู่กับผู้ชายมาดียังไงบอกน้องหน่อยมาแต่งงานมันมีความสุขไงไอ้พี่ก็บอกว่าเองแต่งเองก็รู้เองเนี่ยเรื่องนี้เล่ากันไม่ได้ฮะบอกซะหน่อยนะอยากจะรู้ก่อนแต่งไอ้พี่ก็บอกมึงไม่แต่งมึงไม่รู้หรอกกูจะเล่าไงมึงก็ไม่รู้หรอกรสชาติการแต่งงานเดี๋ยวมึงแต่งมึงรู้เองพอน้องสาวแต่งงานปุ๊บไอ้พี่ก็ถามเป็นไงน้องรู้แล้วล่ะรู้แล้วล่ะนั่นแหละทำไมจึงรู้เพราะตัวเองเข้าไปแต่งท่านก็บอกว่านี่แหละนิพพานก็เช่นเดียวกันผู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ผู้เข้าถึงนิพพานเนี่ยท่านก็บอกใครไม่ได้แต่คนที่เข้าไปถึงเนี่ยก็ไม่ต้องบอกเพราะรู้เด็ดเช่นเดียวกันแต่คนที่เข้าไม่ถึงเนี่ยบอกไงก็ไม่รู้แม้ก็ผู้หญิงที่ไม่รู้เรื่องแต่งงานไม่รู้ว่าทุกข์สุขอย่างไรไม่รู้รสชาติของเขา
ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านก็เปรียบเทียบอย่างนี้มันจะรู้ได้ในเมื่อผู้นั้นได้รู้ได้ปฏิบัติการที่เราจะมีใจเป็นอุเบกขาสงบเข้าถึงธรรมะเนี่ยต้องเริ่มต้นมีความเพียรมากขึ้นกว่าธรรมดาไม่ใช่เป็นคนขี้เกียจจะรู้ได้คนไม่สงบจะรู้ได้ไม่ได้คนไม่สงบก็รู้ไม่ได้คนขี้เกียจก็รู้ไม่ได้คนฟุ้งซ่านก็รู้ไม่ได้คนหวัดผัดวันประกันพรุ่งว่าเดี๋ยวจะนั่งอย่างนั้นอย่างนี้ก็รู้ไม่ได้คนที่มีจิตใจมีศรัทธามีสมาธิมีสติมีความเพียรชอบบุคคลพวกนั้นน่ะที่จะไปรู้เรื่องอารมณ์พวกนี้เพราะทำความเพียรจนถึงความสงบถึงอุเบกขาได้นะฉะนั้นโยมจะอยู่ในฐานะอะไรกันดีนะก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของกันและกันถ้าโยมอยู่ตั้งใจว่าเดี๋ยวพระไปฉันก็จะนอนแล้วเดี๋ยวพระไปฉันก็จะคุยแล้วอันนี้โยมก็ได้แค่นี้เองบางทีในนิวรณ์ในโยมนะมันหลอกเราพอพระเทศน์เนี่ยโอ้ยมันเมื่อยมันง่วงมันอยากจะเลิกหรือสวดมนต์เนี่ยมันง่วงมันเมื่อยมันอยากจะเลิกมันอยากจะนอนพอเลิกแล้วเปล่าโยมพอเลิกนั่งสมาธิพอเลิกสวดมนต์มันไม่ง่วงหรอกพอคุยกันตาสว่างอีกแล้วคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้มันไม่ง่วงเราโยมแต่พอนั่งแล้วมันง่วงจับจิตจับใจพอสดหมดมันง่วงจับจิตจับใจแต่พอเวลาเลิกแล้วไปคุยกันไม่ง่วงหรอกมันหลอกเราดูสินั่งแล้วบอกว่าเลิกเถอะง่วงแล้วไม่ไหวแล้วแต่พอเวลาเลิกแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นเราเห็นตัวเองบ้างแล้วก็เห็นคนอื่นบ้างมันก็เหมือนกันโยมเอาเนรมาบวชพระรู้ร้อนเอาเด็กๆมาบวชนะจับให้นั่งสมาธิเลยโยมสับไปสับมาหัวโขกกับพื้นเลยองค์ล้มลงไปเลยนอนหลับไปเลยเราก็โอ้โหเขาก็คงรู้ว่าเขาไม่ไหวแล้วองค์สับชนกันไปชนกันมาหัวโขกพอฉันเข้าแต่แล้วนี่นั่งเดี๋ยวเดียวเขาหลับแหละคอหักแหละเปล่าโยมมันเป็นนิวรณ์ของเขาเขาไม่รู้ทันเขาเองพอเอ้ายาถาสัพพีเสร็จแล้วเปล่าไม่มีเด็กง่วงเลยสักคนเดียวไม่มีเด็กง่วงเลยเล่นคิกคักคิกคักทั้งวันไม่หลับหรอกแต่พอเองกำลังเล่นๆกันโยมไปจับมานั่งเลยขอพักอีกแล้วว่าหัวตำอีกแล้วหัวปากหัวปากนั่นคือนิวรณ์ที่เขาไม่รู้จักเหมือนเด็กๆครับโยมนิวรณ์นี่เหมือนเด็กๆจับเด็กๆมานั่งสมาธิไม่ต่างกันเอาเด็กนักเรียนมานั่งเนี่ยโยมขยับยุกยิกยุกยิกยุกยิกถ้าไม่ยุกยิกเขาก็ง่วงพับไปพับมาแต่พอให้เขาเลิกนั่งเถอะเขาก็ไม่มีอาการดังนั้นเขาก็ไปเล่นไปหัวเขาไม่มีความง่วงเหมือนเด็กๆนิวรณ์นะมันทำเหมือนเด็กๆพอมันเป็นแล้วมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยโยมฉะนั้นเราต้องรู้ใจเราต้องรู้ว่าเนี่ยพวกการปฏิบัติต้องผ่านพวกเด็กๆนี้ไปก่อนต้องผ่านความง่วงผ่านความปวดเมื่อยความท้อถอยไปจนจิตเนี่ยมันจะสว่างพุทธจารย์โตนี่นะท่านเล่าประวัติของท่านเนี่ยท่านคนมีปัญญานะท่านเป็นคนมีปัญญาทำสมาธินี่เหมือนไม่ทำสมาธิเพราะท่านทำทุกอิริยาบถนะคือเคร่งเหมือนไม่เคร่งโยมท่านดูแล้วเหมือนเป็นพระไม่เคร่งแต่ท่านเคร่งทุกอิริยาบถท่านรู้หมดสมัยนั้นเนี่ยเขาบอกหวยเนี่ยออกทีไรเนี่ยคนมันก็จะมาจับเคล็ดหลวงพ่อสมเด็จพันตันโตโตท่านไม่ให้หรอกเพราะเขาห้ามให้หวยท่านไปทางสระบุรีท่านก็ไปซื้อไอ้หม้อเนี่ยมาแจกชาวบ้าน